แล้วเพื่อจะละทุกข์ละสุขทำให้รู้ว่ากรรมดีเป็นอย่างไรกรรมชั่วเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานเป็นอะไรเราจะได้เดินไปถูกต้องไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อจะทำอย่างอื่นทำสมาธิเพื่อให้สติมันดีใจมันเย็นแล้วเมื่อเกิดทุกข์เกิดความไม่ดีใจเกิดความเสียใจก็เอาสมาธิเนี่ยไปพิจารณาดับความเสียใจเพราะความเสียใจนั้นเป็นความร้อนใจสมาธิเป็นการเย็นใจเราก็เอาความเย็นใจนั้นไปดับความร้อนใจเขาเรียกปฏิบัติมีปัญญาเพื่อดับทุกข์ที่ใจเราเพราะความโกรธความเกลียดความชังความคิดนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเราก็มีความเมตตานั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีก็เข้าไปดับสิ่งที่ไม่ดีหมดไปได้ฉะนั้นการที่เรามาศึกษาศีลธรรมนี้มาเพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ระดับทุกข์เราก็จะได้สมกับที่เราได้เข้าวัดมาแสวงหาธรรมเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติจึงเห็นว่าสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีที่เราแสวงหาให้รู้จักทุกข์ที่ใจแล้วก็พยายามดับทุกข์ที่ใจเราวันนี้ก็สมควรเกเวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงตัวนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆหล่อหลอมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้น

0: ื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเช่นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้

และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อมิให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสารศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่า left คือซ้าย right คือขวาเป็นคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อจะบอกทางครับมีวลีหนึ่งที่จำง่ายและมีประโยชน์มากนั่นคือ on the left กับ on the right มีความหมายว่าอยู่ฝั่งซ้ายกับอยู่ฝั่งขวา on the left on the right เช่น at the intersection the bank is on the left ที่สี่แยกธนาคารอยู่ฝั่งซ้าย at the intersection the bank is on the left หรือ the park is on the right just past the school สวนสาธารณะอยู่ขวามือเลยโรงเรียนไป the park is on the right just past the school หรือ your table is on the left โต๊ะคุณอยู่ทางซ้ายมือ your table is on the left บุพบท on นะครับใช้กับ left และ right ได้เลยครับเช่น the bank is on the left หรือ the bank is on the right แต่ถ้าอยู่ข้างหน้านะครับคือไม่ต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวานะครับไม่ต้องใช้ on ครับแต่ใช้ straight ahead จะดีกว่า the bank is straight ahead ธนาคารอยู่ข้างหน้า the bank is straight ahead ผมแอนดรูบิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดี

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังถึงจะมีสี่เท้ายังก้าวพลาดเป็นนักปราชญ์ก็ยังมีพลั้งผิดคนทั่วไปใช่ประเสริฐเลิศเลอฤทธิ์ย่อมมีสิทธิ์ผิดพลั้งไปได้ทุกคนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสัตว์สี่เท้าควรจะเดินหรือวิ่งเก่งกว่าคนซึ่งมีสองเท้าแต่ก็ยังมีโอกาสพลาดได้คนเก่งคนฉลาดก็อาจจะมีโอกาสพลาดพังทำอะไรผิดไปได้เหมือนกันค่ะ

0: จะดีเพราะมีธรรมประจำจิตพูดธรรมคิดพินิจหนักรักเหตุผลอนาคตประเทศชาติปราดมืดมนเพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรมหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

0: นิทานธรรมเรื่องกลลวงของหญิงงาม
1: กาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วในสมัยที่ยักษ์ยังปรากฏกายเดินไปมาในป่าปะปนกับนักบวชผู้คนทั่วไปและเทวดามียักษ์ตนหนึ่งเป็นมิตรกับนักบวชมักไปมาหาสู่และสนทนาธรรมหรือเล่นเกมต่างๆเช่นสกาหรือหมากรุกอยู่เนืองๆนักบวชผู้นี้มีอิทธิฤทธิ์และสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ทั่วหมดเรียกว่ามีตาทิพย์นั่นเองแม้ยักษ์จะเลื่อมใสในคำสอนของนักบวชแต่ก็ยังมีนิสัยแบบยักษ์บางครั้งก็จะไปแอบซุ่มดักจับคนกินจนกระทั่งวันหนึ่งมีหญิงสาวเดินทางมากับคนรับใช้ยักษ์เห็นเข้าก็หลงรักทันที
2: โอ้โหอยู่ในป่าอย่างเราส่วนมากจะได้พบกัน

0: เสือหมีชะนีกวางสัตว์พวกนั้นกินอร่อยแต่นางผู้นั้นสิช่างน่ารักหน้าทะนุถนอมอะไรอย่างนั้นจับมาได้เนี่ยคงกินไม่ลงแน่แน่โอ้ยหลงรักเขาเต็มเป้าน
1: ี่พวกเจ้าน่ะเดินให้ช้าลงได้ไหมฉันเหนื่อยจังเลยอ่ะขอแวะพักกินน้ำแถวนี้ด้วย
2: อุ้ยแถวนี้เหรอขอรับไม่น่านั่งพักหรอกเดินไปอีกสัก2กิโลดีกว่ามั้ง
3: นั่นสิขอรับเร่งเดินสักหน่อยนะขอรับแม่นางจะได้พักเร็ว
1: ๆโอ้ยข้าจะอยากพักตรงนี้แหละเมื่อยจะแย่แล้วทำไมต้องเร่งเดินด้วยล่ะข้าเป็นหญิงย่อมเดินช้ากรีดกรายไหนเลยจะจ้ำพรวดพรวดอย่างพวกเจ้าล่ะ
2: คืนนี้นะขอรับแถวนี้มันอาจจะไม่ค่อยไม่
3: ค่อยเย็นสบายรีบไปเถอะขอรับ
0: คนรับใช้เคยได้ยินมาว่าแถวนี้ใกล้ที่อยู่ของยักษ์จึงเร่งเดินแล้วทันใดนั้นยักษ์ก็โผล่ออกมาจากที่ซ่อนคำรามอย่างดุร้าย
4: อย่าเพิ่งไปเลยข้ายังไม่ได้กินอาหารเย็น
1: ช่วย
3: ไปก่อนละ
1: ดูเถอะเจ้าพวกบ่าวมันเหนียวตัวรอบไปหมดเลย
4: นี่น้องสาวไม่ต้องกลัวพี่ยักษ์นะ
1: ช่วยด้วยอย่ากินฉันเลยนะยักษ์จ๋าสงสารฉันเถอะ
4: หน้าตาหมดจดหน้าเอ็นดูจังเลยพี่ยักษ์เนี่ยกินน้องไม่หลงหรอก
1: พี่ยักษ์ไม่กินฉันแน่นะงั้นปล่อยฉันไปเถอะจะไม่ลืมบุญคุณเลย
4: ปล่อยหรอกพี่ยักษ์จะปล่อยไปได้ยังไงในเมื่อพี่ยักษ์เนี่ยพี่ยักษ์อยากให้เธออยู่ด้วยเป็นคู่สร้างคู่สมนะ
0: ยักษ์จับหญิงงามนางนั้นไปอยู่ด้วยฉันสามีภรรยาเอาอกเอาใจนางสารพัดไม่ว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารรสเลิศยักษ์ก็หามาปรนิบัตินางไม่ให้เดือดร้อน
1: สวยจังเลยขอบคุณพี่ยักษ์นะจ๊ะที่หาสร้อยอย่างที่ฉันชอบมาให้นะ
4: อยากได้อะไรเนี่ยก็บอกพี่ยักษ์ได้อีกเลยนะคราวหน้าไปในเมืองเนี่ยจะหามาให้ไข่มุกอีกสัก 3-4 เส้นก็น่าจะดีนะ
1: แต่พี่ยักษ์ขาน้องอยู่อย่างนี้น่ะเบื่อออกถึงจะมีข้าวของเครื่องประดับเยอะแยะแต่ก็ไม่รู้จะแต่งไปให้ใครดูนะ
4: ก็พี่ยักษ์นี่แหละดูเองไม่เอาหรอกสวยมากนักเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยไม่เห็นน้องเข้าก็จะมาแย่งน้องรักของพี่ยักษ์ไป
1: แต่น้องอ่ะไม่ใช่ตุ๊กตานี่คะต้องพาไปเปิดหูเปิดตาบ้างถ้าไม่ให้ไปเที่ยวบ้างอ่ะน้องจะงอนด้วยล่ะจะไม่พูดด้วยละ
4: โอ้ยอย่างอนสิอย่างอนนะนี่พี่ยักษ์ก็เตรียมจะพาน้องไปเที่ยวด้วยกันนะถึงทำกล่องนี้ขึ้นมาไง
1: กล่องเอาไว้ใส่เสื้อผ้าไปเที่ยวต่างเมืองเหรอจ๊ะวิดีจังเลยอ่ะอยากไปเที่ยวเกาะว่ายน้ำทะเลแล้วก็ไปถังประเทศยุโรปอเมริกาก
4: ล่องนี่นะไม่ได้เอาไว้ใส่เสื้อผ้าหรอกนะเอาไว้เก็บน้องรักของพี่ยักษ์คนนี้ตั้งหาก
0: ยักษ์รักและหวงแหนภรรยาของเขามากจึงสร้างกล่องวิเศษขึ้นใบหนึ่งให้นางลงไปอยู่ในนั้นแล้วยักษ์ก็เสกให้เล็กลงจากนั้นก็กลืนลงท้องไปเวลาจะไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยวิธีการนี้ล่ะหญิงงามพอใจอยู่บ้างเมื่อได้ไปเที่ยวแต่นางก็แสนจะเบื่อหน่ายยักษ์เพราะยักษ์ช่างขี้เหร่เสียเหลือเกินวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองไปเที่ยวริมน้ำนางขอไปอาบน้ำก่อนให้ยักษ์รอย

0: แถวนี้สวยจังเลยอ่ะอยากรู้นักว่ามีผู้คนอยู่บ้างหรือเปล่าเอ๊ะได้ยินเหมือนเสียงดนตรีนะต้องมีใครอยู่แถวนี้แน่ๆเลย
1: หญิงงามลองพูดดังๆกับตัวเองหวังว่าจะมีคนได้ยินบ้าง
0: สายน้ำไหลไปไม่ไหลกลับเหมือนวัยสาวลาลับเมื่อแก่เท่าอนิจจาอยู่ในป่าหน้าซึมเศร้าแสนโศกเศร้าเสียดายโฉมไร้คนเชย
1: ในบริเวณนั้นเป็นที่อยู่ของเทวดานักดนตรีเทวดาได้ยินเสียงหญิงสาวก็แปลกใจ

0: เป็นที่อยู่ของเทวดานักดนตรีเทวดาได้ยินเสียงหญิงสาวก็แปลกใจนักลองชะโงกมองดูก็เห็นหญิงงามผู้นั้นรู้สึกพึงใจในตัวนาง
1: ได้ยินว่านางเหงาเปล่าเปลี่ยวก็ยิ่งสงสัยนางเป็นใครทำไมมาอยู่ในป่าของเราได้ต้องตามไปดูซะหน่อย
0: เมื่อหญิงงามอาบน้ำแล้วก็กลับไปหายักษ
2: ์พี่ยักษ์ไปว่ายน้ำเล่นสิจ๊ะเย็นสบายดีจริงๆเลยอ่ะน้องอยู่ทางนี้จะหวีผมแต่งหน้าไม่ต้องห่วงแล้วนะจ๊ะ
1: นั่งอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนเชียวนะน้องรักพี่ยักษ์เนี่ยจะไปอาบน้ำบ้างก็ดีเหมือนกันแล้วจะเก็บดอกไม้มาฝากน้องด้วยนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน
0: เทวดาตามมาแอบดูหญิงงามและนางก็รู้ด้วย
2: ใครนะมาแอบมองเราจะมองดูเท่านั้นเหรอช่างใจร้ายนักน่าจะมาสนทนาให้เราคลายความเหงาบ้างไม่รู้หรือว่ายักษ์น่ะมันตัวโตแล้วก็เหม็นฉึ่งมันอาบน้ำนานนับชั่วโมงเชียวละ
1: เออขอโทษนะแม่นางข้าไม่ตั้งใจจะเสียมารยาทแต่ความงามของเจ้าทำให้ข้าแปลกใจจนทำอะไรไม่ถูกเลย
2: ท่านน่ะคงเป็นเทวดาแน่ๆจึงรูปงามนักโปรดช่วยข้าด้วยเถอะข้าถูกยักษ์จับมาจำต้องอยู่กับมันมานานแล้วข้าอยากมีเพื่อนคุยที่สุภาพอ่อนโยนบ้าง
1: เป็นความกรุณาของแม่นางแล้วที่ให้ข้าเป็นเพื่อน
2: ท่านเทวดาโปรดช่วยข้าด้วยเถอะข้าเหงาเหลือเกิน
0: แล้วหญิงงามก็ชักชวนให้เทวดาอยู่ร่วมกับนางโดยคิดแผนการหลอกยักษ์ไว้แล้วหญิงงามให้เทวดาลงไปแอบในกล่องแล้วใช้ผ้าคลุมไว้พอยักษ์กลับมาก็ให้นางลงกล่องปิดฝาแล้วเสกให้กล่องนั้นเล็กลงจากนั้นก็กลืนลงท้องไปเหมือนทุกครั้งที่พานางไปเที่ยวด้วยกันยักษ์หารู้ไม่ว่าได้นำเทวดาที่เป็นชู้ของหญิงผู้นั้นกลับไปด้วยยักษ์ผู้ซื่อสัตย์ไม่คิดเลยว่าภรรยาของตนได้นำเทวดาไปอยู่ด้วยที่ถ้ำอันเป็นที่ซ่อนตัวจากนั้นหญิงงามจะอ้อนวอนให้ยักษ์ไปหาอาหารและข้าวของต่างๆอยู่เรื่อยๆพอยักษ์ไม่อยู่นางก็จะร่าเริงอยู่กับเทวดานั้นอย่างไม่ละอายจนกระทั่งวันหนึ่งยักษ์นึกถึงนักบวชจึงไปเยี่ยมวันนั้นยักษ์นำกล่องที่เก็บพัญญาและชายชู้กลืนไว้ในท้องไปด้วยนักบวชเห็นก็ยังรู้ด้วยตาทิพย์ทันทีว่าหญิงผู้นั้นไม่ซื่อต่อยักษ์
3: มากันตั้งสามคนมาแต่ไหนกันล่ะเธอสามคนสบายดีเหรอมาสิมานั่งคุยกัน
1: ท่านนักบวชวันนี้ข้ามาคนเดียวนะท่านว่าสามคนสามคนเนี่ยคือใครที่ไหนอีกล่ะ
3: ถ้าจะให้เราพูดความจริงก็เป็นดังนี้ท่านยักษ์มีภรรยาที่ท่านรักมากเวลาไปไหนกันจะเก็บนางใส่กล่องกลืนไว้ในท้องไม่ใช่เหรอ
1: ใช่แล้วท่านวันนี้ข้าก็พานางมาด้วยแต่ทำไมท่านจึงพูดว่ามีสามไม่ใช่สอง
3: ก็ภรรยาของท่านนำเทวดาชายชู้แอบอยู่ด้วยในกล่องนะสิเวลานี้เขาก็ยังอยู่ข้าจึงบอกว่ามากันสามคน
0: ยักษ์ฟังดังนั้นก็ตกใจรีบคายกล่องออกมาแล้วเสกให้ขนาดเท่าเดิมเทวดาก็ตกใจรีบหอบกลับไปบนท้องฟ้าทันทียักษ์จึงรู้ความจริงที่ตนถูกหญิงงามหลอก

0: ท่านพูดถูกแล้วข้ายินดีที่ท่านเตือนสติไม่ให้ข้าหลงกลนางต่อไปดูเถิดหญิงที่ข้าเฝ้าทนุถนอมกลับทำร้ายจิตใจข้าโดยปันใจให้ชายอื่นต่อไปนี้ข้าจะไม่ข้องแวะกับพวกมนุษย์เหล่านี้อีกจะตั้งใจศึกษาธรรมะเท่านั้น
1: แล้วยักษ์ก็พานางผู้นั้นไปยังเขตแดนของมนุษย์พร้อมพูดว่า
0: แม้ข้าจะกลืนเจ้าไว้ในท้องยังรักษาเจ้าไว้ไม่ได้แล้วใครจะรักษาเจ้าได้เล่ากลับไปซะและใคร่ครวญให้ดีเถิด
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคนเรารักดีย่อมประพฤติถูกต้องเหมาะสมหากผู้นั้นไม่รักดีใครที่ไหนจะช่วยได้เหมือนยักษ์ที่กลืนหญิงงามไว้ในท้องยังรักษานางไว้ไม่ได้เพราะนางไม่รักดีนั่นเอง
2: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใจคนนั้นเป็นสิ่งที่รู้ยากและถ้าหากเอาชนะใจใครไม่ได้แล้วแม้จะหน่วงเหนี่ยวเขาอย่างไรก็ไม่เป็นผล
3: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่นะคะ
4: จงสัญญาต่อเมื่อมั่นใจว่าทำได้และจงรักษาสัญญารักษาคำพูดและคำพูดจะรักษาเราอ่านโดยเด็กหญิงธนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สารีอนุสรณ์ค่ะ

ักของอวิชชามีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาตายที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อับปรีช่วยต้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาภติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนโมกหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงดีเราก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีที่จะบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านจะไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความนี่เรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีเราก็ขอจะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่มันที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆพูดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรมันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
1: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตัวนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่าลำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีของก้าวหน้าก็มีประโยชน์เท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระลคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
1: ในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961240

0: 0818-1164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุขดาหมู่ญาติที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันในการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ72ปี วันนี้เราได้ปฏิบัติก็ถือว่าได้เข้าถึงการบูชาอันยิ่งใหญ่บูชาอะไรก็ไม่เท่าการบูชาด้วยการปฏิบัติมหัดสำรวมหัดกายวาจาใจให้สงบที่ว่าบูชาเป็นอมิสบูชานี่ เป็นบูชาที่ยังไม่ถาวรถ้าเป็นปฏิบัติบูชานี่เป็นบูชาที่ถาวรอมิสบูชาก็คือการให้ดอกไม้ของหอมให้สิ่งของวัตถุปฏิบัติบูชานี่คือการทำใจ ทำใจไม่หลงทำใจไม่หลงไปจากความจริงก็คือให้มีสติรู้ว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ย เป็นพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกขังทุกอย่างเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอะไรมั่นคงแล้วก็ที่สุดก็คือดับแล้วก็สูญเปล่าก็คือการให้เห็นธรรมะสัจธรรมตรงนี้ก็เราก็จะได้เป็นปฏิบัติบูชาดังนี้ถ้าเรา

ปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าเราชีวิตหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันให้แก่ตัวเราเลยก็มีทางเดียวคือการท่านหันหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติดีให้แก่ตัวเองในการถึงศาสนาศาสนาในที่นี้ก็คือการเราได้รู้เรื่องคำสอนพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรจะให้คนนี้ลดความเห็นแก่ตัวหรือลดความยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสมบัติเราเป็นตัวของเราการมาวัดเนี่ยทำให้เราสละได้หลายอย่างสละนิวรณ์ได้หลายอย่างความสงสัยในบุญในบาปความสงสัยในกรรมในเวรความสงสัยในเรื่องนรกสวรรค์ความสงสัยในชาติหน้าชาติโน้นหรือชาติที่แล้วก็ตัดความสงสัยได้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆยังเราอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเราจะรู้ธรรมะได้ไหมอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยจะรู้เท่ากับคนอ่านหนังสือออกไหมรู้ได้คนที่อ่านหนังสือไม่ออกนี่ก็รู้ได้มากกว่าคนที่อ่านหนังสือออกก็มีเขาอ่านจิตตัวเองได้การ อ่านจิตตัวเองเนี่ย อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในพระไตรปิฎกคือจิตตัวเองเนี่ยที่พุทธเจ้าอ่านมาก่อนเขาเรียกว่าจบจิตพระอรหันต์เนี่ยจบจิตพระอรหันต์เนี่ยท่านอ่านจิตของท่านออกคนพุทธชนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยอ่านจิตตัวเองไม่ออกเพราะชาวบ้านเนี่ยสติไม่พอสมาธิไม่พอไม่รู้ตัวเองคิดอะไรกินไม่รู้คิดอะไรนั่งไม่รู้คิดอะไรนอนไม่รู้คิดอะไรเดินไม่รู้คิดอะไรไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยอ่านจิตไม่ออกที่เราโกรธกันเนี่ยที่เราทะเลาะกันที่เราอิจฉาริษยากันที่เราพูดอะไรเรื่อยๆไปเปื่อยเนี่ยทั้งวันเนี่ยไม่คือเราอ่านจิตทำไม่ออกยิ่งเราคนที่ขาดสติเหมือนคนเมาคล้ายว่ามัวเมาไม่สามารถจะมีสติรู้จิตตัวเองจิตตัวเองเนี่ยเป็นวิญญาณเป็นของละเอียดอ่อนลึกซึ้งซึ่งพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านมาสำเร็จได้ค้นหาจิตตรงนี้จิตตัวนี้เหมือนท่านเปรียบเหมือนทุกอย่างรวมในจิตทั้งหมดพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเพชรรัตนตรัยนี่เปรียบเหมือนเพชรเมื่อสำเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นแสงสว่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่มีค่ามากและไม่มีค่าอะไรเท่ากับเพชรไม่มีอะไรเท่ากับแก้วแก้วของพุทธเจ้าก็คือเพชรนี่เองฉะนั้นถือว่าเรามาเรียนรู้เรื่องจิตเนี่ยเรากลับไปเนี่ยจิตเราจะสงบ พอจิตเราสงบเนี่ยเราก็จะไปนั่งดูตัวเองว่าที่เราแล้วมาเนี่ยที่เรามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นโดยความไม่ดีเนี่ยหรือว่าไม่ชอบใจหรือว่าเป็นเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ยเกิดจากเราไม่รู้จักจิตตัวเองไม่เคยเห็นจิตการมานั่งดูจิตตัวเองเนี่ยเราต้องละเอียดอ่อน ต้องเดินจงกรมช้าๆหรือให้มีสติรายละเอียดดูกูรู้เนี่ยต้องค่อยๆ ยกมือยกเท้าค่อยๆเคลื่อนไหวเอาจิตจับกายตัวเองยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวในพยายามสำรวมเห็นกายตัวเองเคลื่อนไหวตลอด7วันนะ7วันนี้จะรู้จิตตัวเองถ้า7วันไม่รู้จิตก็ใช้15วันเราจะต้องไม่พูดคุยกับใครไม่พูดมากเราจะกำหนดจิตตัวเองให้ได้ค่อยๆเคลื่อนไหวไปทีละน้อยละน้อยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนสำรวมเรียกว่าหัดสันโดษหัดสันโดษหัดวิเวกคือต้องการเห็นตรงนี้เห็นจิตตัวเองคือเห็นวิญญาณทั้ง6พอเห็นวิญญาณตรงนี้แล้วจะถึงบางอ้อว่าอ๋อคนเรานี่มาจากจิตดวงเดียว
ที่ว่าสมองสั่งสมองสั่งนี่มันมาจากจิตสั่งไอ้ตัวสมองนี่มันเป็นสื่อที่ทำให้มาจากจิตเป็นผู้กำหนดเป็นผู้รู้ เมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะรู้จักว่าคนเหล่านี้มันรักกันที่จิตโกรธกันที่จิตเกลียดกันที่จิตไปนรกไปสวรรค์มันมาที่จิตรวยก็ที่จิตจนก็ที่จิตโง่ฉลาดมันมาจากจิตดวงเดียวแสดงว่าพุทธะนี่คือพุทธจิตธรรมจิตสังฆจิตพระสงฆ์ที่สำเร็จเป็นพระสงฆ์พระอรหันต์ได้ก็เป็นพระจิตเพราะท่านเห็นจิตของท่านถ้าเราเห็นได้จะหายหลงคนที่เข้าวัดไม่รู้เรื่องพระเรื่องเจ้าไม่รู้ธรรมะไม่รู้ธรรมโมเอะอะโวยวายพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีรู้เรื่องศาสนาเนี่ยไม่รู้จักสำรวมพวกนี้ก็คือไม่รู้จักสำรวมไม่รู้จักจิตตัวเองไม่ใช่เรื่องอื่นเลยที่มันโง่ที่ว่าเช่นว่าเราแก่ตัวเนี่ยเราขาดสติเราคิดแต่เรื่องอดีตอดีตที่แล้วมาเราเลิกคิดไม่ได้เรากลับไปย้อนคิดแต่อดีตอดีตครอบงำเราเรื่องนิวรณ์พอครอบงำแล้วเราก็เพ้อฝันแต่เรื่องอดีตเสียใจกับอดีตดีใจกับอดีตว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นนี้เหมือนคนผิดหวังในอดีตก็กลายเป็นคนเสียสติหรือเป็นคนหลงพอหลงแล้วก็จะพูดอะไรไม่รู้ตัว คิดอะไรไม่รู้ตัวทำอะไรไม่รู้แล้วก็พอสติของเราเลื่อนลอยแล้วก็กลายเป็นคนแก่ที่หลงที่ลืมแล้วก็เข้ากับใครไม่ได้ถ้าตอนหนุ่มตอนสาวเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนว่าเราจะอยู่ในสังคมรู้เรื่องกับคนทุกคนฉลาดปราดเปรียวแต่ปล่อยให้จิตเนี่ยคิดซะจนไม่หยุดแล้วก็ไม่ได้ฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ขัดเกลาจิตดวงนี้หรือไม่ได้เข้าไปตามรู้เรื่องจิตดวงนี้ก็เลยเป็นคนหลงพอหลงตัวนี้ครอบงำแล้วก็จะกลายเป็นคนกระปั้มกระเป๋อเอาหลักไม่ได้เป็นคนแก่ไม่มีหลักเป็นทายกไม่มีหลักเป็นพระไม่มีหลักเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีหลักเพราะอะไรเพราะว่าเขาขาดคุณธรรมในเรื่องการควบคุมจิตตัวเองไม่สามารถรู้เรื่องจิตตัวเองทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ล่ะพระพุทธเจ้ารู้จิตหมดเลยตั้งตัวข้ามพระองค์ทรงจับจิตตัวเองได้เป็นปฐมฌานลึกซึ้งจนละเอียดอ่อนไปถึงขั้นวิเวกขั้นสงบเย็นขั้นที่สุดไม่มีอะไรสงบเท่ากับจิตของพระองค์สงบเมื่อก่อนท่านปล่อยจิตของท่านไปอยู่กับเรื่องราวต่างๆแต่พอจับจิตได้อยู่กับลมหายใจแล้วก็สงบเข้าปฐมฌานสามารถระลึกชาติได้พอเที่ยงคืนแล้วพระองค์ก็ทรงระลึกชาติได้มากจนไม่มีประมาณแล้วก็สามารถจะเข้าฌานให้ลึกซึ้งละเอียดอ่อนจากจิตมากขึ้นฝึกจิตมากขึ้นชำนิชำนาญในการดูจิตมากขึ้น ที่พระองค์มีปัญญามีไงก็มีปัญญารู้จิตตัวเอง และที่สุดพอสว่างพระองค์ก็สว่างที่จิตอนุสานุสติญาณลึกชาติจะปราทุติญาณแล้วก็ที่สุดพระองค์ทรงวิปัสสนาญาณเห็นไปหมดแล้วว่าไม่มีอะไรเที่ยงเห็นไปแล้วว่าไม่มีอะไรมั่นคงเห็นไปแล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่เห็นไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องว่างเปล่าแล้วก็เห็นนิสัยตัวเองด้วยนะเห็นนิสัยกิเลสนอนเนื่องในสันดานเห็นจริตตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีจริตอย่างไรแล้วก็ส่งปราบตามจริตตัวเองจนหมดไม่มีอะไรเหลือถ้าถอนรากเง่าของความคิดตัวเองหมดเลยไม่คิดแล้วหลงหดพอรู้งี้หลบความหลงหมดความโลภหมดความโกรธหมดความรักความชังหมดก็มีแต่ตัวสติเด่นชัดตลอดเวลาจึงเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นฉะนั้นพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จแล้วจึงว่าสำเร็จอะไรสำเร็จที่จิตตัวเองเราจะเป็นชาวพุทธเป็นยังไงเป็นชาวพุทธที่ไหนจะเป็นชาวพุทธได้ต้องรู้เรื่องจิตรู้เรื่องพุทธจิตธรรมจิตสังฆจิตจึงเป็นชาวพุทธได้จะไปรู้เรื่องโขนเรื่องหนังเรื่องจัดงานเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้นั่นไม่ใช่เรื่องของพุทธจิตไม่ใช่เรื่องธรรมจิตไม่ใช่เรื่องสำเร็จของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ทางไปสวรรค์ไม่ใช่ทางไปนิพพานไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าให้เดินหรือเดินไป
ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องนี้เราก็ต้องศึกษาจิตเราให้รู้มาบวชนี่เราต้องรู้เรื่องจิตของเรานะรู้เรื่องจิตนี่จะรู้ไปเองจะรู้เรื่องนรกก็รู้ที่จิตจะรู้เรื่องสวรรค์ก็รู้ที่จิตจะระลึกชาติได้ก็ต้องรู้เรื่องจิตจะรู้ว่าตัวเองดีตัวเองชั่วตัวเองมีบุญมากบุญน้อยมาเรื่องของจิตทั้งหมดหนีจิตไม่พ้นที่ว่านิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าสกัดกั้นให้บรรลุความดีนิวรณ์ห้าสกัดกั้นไม่บรรลุความดีก็คือง่วงนั่นคือง่วงคือไข่ง่วงจิตมันง่วงจิตมันเผลอเพลินไปคิดอะไรต่ออะไรโดยไม่รู้ตัวห้ามจิตไม่อยู่เกิดความง่วงแต่รู้ทันจิตตัวเองเขาตามดูจิตเห็นง่วงนิวรณ์นี้ก็ดับความง่วงก็หายก็ตื่นสว่างที่จิตทำนิวรณ์ตรงนี้ก็สมาธิก็เกิดแต่นี่ตัวนิวรณ์อื่นเข้ามาครอบงำอีกทีละมิทะหดหู่ท้อถอยเกิดความไม่อยากปฏิบัติเกิดความไม่อยากปฏิบัติถือว่าปฏิบัติไปก็ไม่เห็นอะไรนั่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรเดินก็ไม่เห็นอะไรหับหูหลับตาคนโน้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เกิดความปวดเมื่อยขึ้นมาพอท้อถอยตัวนี้ก็คือจิตนั่นเองมันท้อถอยหดหู่เราก็ต้องมีปัญญามีสติเข้าไปดูว่านี่คือจิตจิตของเรากำลังหลงเชื่อว่าความคิดอันนี้เป็นถูกต้องเมื่อเรามีปัญญาไปกำจัดว่าเชื่อไม่ได้หดหู่ท้อถอยไม่ได้เราต้องรื่นเริงต้องรื่นเริงบันเทิงใจว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของความสงบเราก็ต้องพยายามมานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วว่าตรงนี้เรามีอยู่ตรงนี้เราก็ถือว่าเราต้องหาเพียรผ่านตรงนี้ไปว่าจิตเราจะต้องไม่ท้อถอยต้องให้ปราบปลื้มปิตินึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติคือนึกถึงคนอื่นที่เขาปฏิบัติดีความหดหู่ท้อถอยก็ดีความฟุ้งซ่านลำคาญใจความฟุ้งซ่านลำคาญใจฟุ้งซ่านมันงดหงิดนั่งไม่ติดนั่งตรงนี้ก็ไม่สบายนั่งตรงโน้นก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเดินก็ไม่สงบนั่งก็ไม่เกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจเราก็ไม่รู้จิตของเราการที่ไม่รู้จิตจึงเกิดความลำคาญใจเราต้องตามจิตให้ทันอ๋อนี่เราฟุ้งซ่านแหละเราคิดเอาไม่อยู่นะคิดอะไรอะไรสารพัดเป็นห่วงคนโน้นเป็นห่วงคนนี้กังวลเรื่องโน้นกังวลเรื่องนี้เรารู้เลยว่านี่ฟุ้งซ่านคนฟุ้งซ่านบางทีแสดงอาการด้วยการนั่งผุดลุกผุดนั่งบางคนก็พูดไม่หยุดอาการไม่สงบก็คือฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดอารมณ์หงุดหงิดฟุ้งซ่านไม่สบายใจใครพูดอะไรก็ไม่ถูกหูเห็นอะไรก็ไม่ถูกตาบางคนเขาเรียกว่ายานหอบเสือกลับบ้านทั้งที่ตัวเองอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้เมื่อเรารู้จิตตรงนี้ก็อ๋อนี่มันอารมณ์ฟุ้งซ่านเราตามดูทำช้าช้าเดินช้าช้านั่งช้าช้านอนช้าช้าตามดูจิตเราก็เห็นอ๋อฟุ้งซ่านนี่ไม่ดีไม่เอาเฉยรู้ละรู้เฉยแต่ถ้าเราเห็นจิตฟุ้งซ่านปุ๊บเนี่ยเราจะหายทันทีจิตจะเบาสบายนิวรณ์ตัวนี้จะดับฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยห่วงเหงาเฮานอนเกิดความวิตกพยาบาทคิดเรื่องคนโน้นไม่ชอบเราคนนี้ไม่ชอบเราคิดมาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพยาบาทเรื่องเก่าๆเราก็รู้จิตทางนั้นเกิดไปอารมณ์รักใคร่พอใจคิดถึงคนที่ตัวเองรักอยากจะไปหาอยากคิดถึงเราก็รู้ว่านี่มันนิวรณ์เข้ามาครอบงำความกามฉันทะพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเกิดติดในความสุขอันนั้นนึกแล้วอยากจะกลับไปอยู่ตรงนั้นพอเรารู้นี่มันเป็นอารมณ์ของจิตทั้งนั้นพอเรารู้รู้ตรงนี้ก็คือตั้งสติภาวนาแล้วก็ดับแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นจิตตัวนี้ไม่มีทางเลยปฏิบัติที่ว่ายกฐานะจิตตัวเองเจริญวิปัสสนาเนี่ยยกจิตขึ้นเจริญวิปัสสนาคือการรู้จิตเห็นจิตตัวเองที่พุทธเจ้าว่าภิกษุใดรู้จิตเห็นจิตย่อมเข้าฌานได้ง่ายภิกษุใดเห็นจิตรู้จิตย่อมเข้าถึงนิพพานได้ง่ายถ้าเราจะรู้ได้ไงโยมเรามาบวชกันเนี่ยจะรู้ได้ยังไงมันลึกไหมแต่ถ้าเรารู้ได้เราต้องกำหนดตรงไหนจึงจะรู้จิตตัวเองต้องนั่งดูกายตัวเองหลับตาดูกายตัวเองพอจิตคิดอะไรก็พุทโธนั่งไว้

นั่งดูกายตัวเองดูลมหายใจพอจิตคิดอะไรก็พุทโธกลับไปนั่นแหละดูจิตตัวเองง่ายๆแค่นี้เองโยมอาจารย์สอนให้นั่งดูกายตัวเองเนี้ยนั่งเห็นรูปผมคนเล็บผนังพอจิตคิดอะไรแวบไปพุทโธกลับมาจิตไปคิดถึงรูปแวบพุทโธกลับมาคิดถึงหลานพุทโธกลับมาคิดถึงบ้านพุทโธเข้ามาอยู่ที่จิตพยายามไม่ปล่อยไปนอกศาลาพยายามไม่ปล่อยไปนอกกรดไม่เคยไม่นอกกุฏิพยายามไม่ปล่อยไปนอกอาการ32เมื่อเราควบคุมจิตตรงนี้ได้แล้วเราก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อจิตนี่ควบคุมได้ควบคุมได้สติควบคุมได้สมาธิควบคุมได้เราก็จะสงบทุกคนเลยไอ้ฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยว่าเงาเขานอนตอนนี้ก็หายไปนี่คือปัญญานี่เราวิปัสสนาคือปัญญาคือการเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุทั้งหลายถ้ารู้เรื่องจิตแล้วจะไม่วุ่นวายเลยคนที่มีวุ่นวายคือการตามจิตดูจิตเองไม่ทันอันนี้คือปัญหาฉะนั้นการบวชการเรียนการปฏิบัติเนี่ยมรรคผลอยู่ตรงนี้โยมมรรคผลอยู่ตรงจิตฉะนั้นเวลาคนจะตายเนี่ยเราบอกทางให้ไปไหนเราบอกทางเข้าไปสวรรค์ใช่ไหมบอกพุทโธนะสัมมาระหังนะนึกถึงบุญกุศลนะไม่ต้องห่วงใยใครนะบอกทำไมบอกให้หูมันไปสวรรค์หรือบอกให้ตาไปสวรรค์ไม่ใช่บอกให้คนนั้นไปสวรรค์ก็ไม่ใช่บอกจิตคนนั้นให้รู้ว่าตอนนี้ให้นึกถึงพระไว้ให้นึกถึงบุญเอาบุญไปบุญถ้านึกถึงบุญเป็นไงพอนึกถึงบุญจิตมันก็สงบจิตมันก็สว่างพอจิตมันสว่างมันก็เป็นรูปสว่างขึ้นมาในจิตไอ้นิวรณ์คือความเจ็บปวดทั้งหลายก็หายไปพอจิตตรงนี้สว่างมันก็เกิดวิมานขึ้นในใจเกิดรูปเทวดาขึ้นในใจเกิดรูปพระพรหมขึ้นในใจถ้าถึงนิพพานก็เกิดจิตว่างละตัวตนขึ้นในใจก็อาการของจิตก็เกิดขึ้นตรงที่รู้ทันจิตตัวเองเอาบุญมาใส่จิตให้ได้แต่ถ้าคนเราไม่เคยปฏิบัติโยมคนไม่เคยปฏิบัติจะไปรู้เรื่องจิตได้อย่างไรจะเอาจิตมาให้เขาได้อย่างไรจะบอกคนทางไปสวรรค์ได้อย่างไรจะบอกคนทางไปนิพพานได้ไงเขาจะไม่รู้เลยเขาก็เหมือนวัวหนึ่งตัวมีตะขนทั้งนั้นเลยเขามีสองเขาเขามีสองเขาที่เหลืออยู่ในตัวโขพุทธิยาบอกนั่นแหละคนที่รู้จิตคนที่รู้จิตตัวเองคนที่มีสติสัมปชัญญะที่ไปสวรรค์ได้คือสองเขาโขขนนับไม่ถ้วนไปนรกหมดถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดถ้าเกิดเป็นเปรตหมดปัจจุบันทำไมจึงไปเกิดเปรตอสุรกายง่ายเหลือเกินเพราะเวลาตอนจะดับจิตเขาคุมจิตไม่อยู่เวทนาครอบงำเขากระสับกระส่ายกระวนกระวายเขานึกไม่ถึงเขาไม่เห็นจิตตัวของเขาเขาโลภเข้ามาครอบงำโกรธเข้ามาคืออดีตที่เขาทำบาปกรรมไว้นั้นมันเข้ามาครอบงำจิตเขาจนเขาหลงควบคุมไม่อยู่ความปวดเจ็บนั้นมากกว่าที่จะมีปัญญาไปดับทุกข์เพราะสมาธิไม่พอสมาธิปัญญาสตินี้ต้องเพียงพอจึงเข้าไปรู้ทันจิตว่านี่จิตเราจะดับเนี่ยไปทางไหนมันต้องเป็นคนที่เคยฝึกนะโยมนะไม่ใช่ว่าเวลาจะตายก็ไปบอกแม่พุทโธนะพ่อพุทโธแม่สัมมาระหังนะไปบอกอย่างนั้นจิตไม่ได้อยู่ตรงนั้นจิตมันไปรู้เรื่องอื่นไปคิดถึงคนอื่นไปห่วงไปกังวลบางคนก็ไม่อยากจะตายไอ้ความไม่รู้จริงตรงนั้นจะไปบอกกันไม่ได้ต้องบอกคนรู้จริงตัวเองจะต้องรู้เองทำบุญนี่จะต้องทำให้กับตัวเองก่อนเมื่อเรารู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยถือว่าบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงมรรคผลตายไปดีไอ้ที่ว่าตายไปลงนรกเปรตสุรกายมากมายที่พุทธเจ้าท่านบอกนะเป็นเพราะคนไม่รู้จิตตัวเองทั้งนั้นเลยไม่ได้ผ่านการปฏิบัติโยมไม่ได้ผ่านการฝึกไม่ได้ผ่านการบวชการเรียนไม่ได้ผ่านการฝึกไม่ได้ผ่านการเข้าไปเพียรดูจิตตัวเองพระพุทธเจ้าท่านทำความเพียรอยู่6ปีท่านไม่สามารถจะดูจิตตัวเองได้แต่พระองค์ทรงมาดูลมหายใจคืนเดียววันเดียวพระองค์ดูจิตตัวเองจนจบนั่นคือเรื่องจิตทั้งหมดทำไมพระเจ้าจึงวันเดียวสำเร็จก็คือมาแล้วมาสนใจเรื่องจิตเท่านั้นเองว่าที่เราปฏิบัติทั้งหมดมาเนี่ยเราทรมานร่าง

กายทรมานจิตใจของเราเราไม่เคยสงบเราไม่เคยอยู่ในอารมณ์เดียวแต่พอมารู้เรื่องจิตเท่านั้นเองพระองค์ก็ทรงจบจิตดังนั้นพุทธศาสนานี่ไม่มีเรื่องอะไรนะโยมนะพุทธศาสนาเรื่องสอนให้คนเรารู้เรื่องจิตใจตัวเองรู้เรื่องวิธีดับรู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับอยู่ในจิตเนี่ยวิธีดับทุกข์ก็คือการว่าจิตเนี่ยมันสร้างทุกข์ขึ้นมามันสร้างสุขขึ้นมามันก็บอกนี่มันเป็นของเราไอ้นี่มันไม่ใช่ของเราไอ้นี่มันน่ารักไอ้นี่มันน่าเกลียดไอ้นี่มันดีไอ้นี่มันไม่ดีจิตมันเป็นตัวกำหนดมันตัวบอกให้รู้ว่าเราชอบไม่ชอบดีไม่ดีแต่พอมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็จะมองเป็นกลางว่าอันนี้เขาคิดเอาเองจริงๆบางอย่างคนอื่น

ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะมองเป็นกลางว่าอันนี้เขาคิดเอาเองจริงๆบางอย่างคนอื่นว่าดีแต่คนอื่นอีกคนหนึ่งว่าไม่ดีแต่จริงนั่นคือความคิดคนเราไม่เหมือนกันทั้งที่ของอย่างนั้นบางคนว่าดีบางคนว่าไม่ดีดังนั้นคือจิตทั้งหมดเมื่อเรามารู้จิตใจเราจะรู้ว่าทางไปสวรรค์นิพพานเนี่ยมันเรื่องของจิตใจทั้งหมดเราต้องเรียนรู้ดังนี้ที่พระครูท่านมาทำการบวชเอาวิธีการบวชมาไว้ในวัดนี้แล้วก็นำญาติโยมมาปฏิบัติแล้วก็ดึงลังทุกคนเข้ามาสร้างวัตถุให้เป็นวัดปฏิบัติบูชาให้เป็นที่ร่มรื่นเอาไว้เป็นที่ภาวนาก็คือเรื่องที่เราจะเข้าไปหาพุทธเจ้าตรงนี้เองจะเข้าไปหาพุทธเจ้าเพื่อค้นหาพุทธเจ้าค้นหาธรรมะพุทธเจ้าค้นหาพระอรหันต์คือการค้นหาความสงบของจิตนั่นเองเมื่อใครได้มาบวชมาเรียนมาทำได้คนนั้นก็ถือว่าเป็นคนมีวาสนามีบุญเราสร้างวัดกันมาตลอดปู่ย่าตายายบางทีเราไม่รู้เรื่องนี้เลยเราไม่เคยฝึกจิตกันเลยเราไม่เคยทำจิตทำใจกันเลยมันก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉะนั้นคนเราที่พอมาสงบมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการสำรวมระวังกายวาจาใจก็จะเรียบร้อยขึ้นมาการเข้าถือศีลฟังธรรมมันก็จะไม่อะโวยวายมันก็จะดูมีความระเบียบเรียบร้อยดูเหมาะกับผู้รู้ผู้คงเรียนหรือผู้รู้ผู้ปฏิบัติมันก็จะกลายเป็นคนที่เข้าใจในศาสนธรรมเราจะเห็นวัดต่างๆถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยโอ้มีงานกันทีเนี่ยฟังไม่ได้สับเลยเหมือนนกกระจอกออกจากรังให้เกี้ยวจ้าวหมดพวกฟุ้งซ่านทั้งนั้นเลยฟุ้งซ่านมาวัดทั้งนั้นน่ะกินทีก็คุยกันทีฟังธรรมก็คุยกันทีมาวัดนี่มีอารมณ์อย่างชาวบ้านมาคุยกันเกี้ยวหมดเลยเขาไม่สงบเขาไม่รู้จักวิธีดับทุกข์แต่ถ้าเขาได้มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้บ่อยๆทุกวันทุกวันพระทุกวันโกนหรือทุกปีนะเขาจะมาถึงรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่สงบเป็นที่สำรวมเขาก็จะสงบพอเข้ามาแล้วมันสงบไปเลยทุกคนก็จะรู้ว่าเออเข้ามาวัดแล้วมันสบายใจกระแสธรรมอันนี้มันจะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่เข้าวัดฉะนั้นถึงว่าเราสร้างวัดเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องไปให้ถูกต้องไปให้ถูกทางเพราะเราลงทุนแล้วถ้าลงทุนแล้วมันขาดทุนเราก็จะไปลงทุนชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันลงทุนนะพ่อแม่ให้เรามาแล้วเหมือนเราถงลงทุนด้วยกายวาจาใจเนี่ยเราลงทุนแล้วเราต้องเอากำไรกำไรคืออะไรคือสร้างจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้ได้ให้รู้เรื่องศาสนาคำสอนให้ได้ทุกคนต้องตายทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องจากบ้านทุกคนต้องไปที่ไหนไม่รู้ทุกคนจะต้องไปจากกันจะไม่จะไปเมื่อไรก็ไม่รู้แล้วจะทำยังไงทุกคนต้องไปจากกันจะไปเมื่อไรก็ไม่รู้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้ที่มาเนี่ยรู้เรามาอยู่เนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยอยู่วัดสำโรงเนี่ยน้องโรงก็สำโรงฮะน้องสำลานนะน้องสำลานชื่อดีนะชื่อน้องสำลานไม่มีโศกเศร้าแต่จะไปสำลานนี่หรือเปล่าโยมอยู่ที่นี่ก็สำลานไปจากโลกนี้ก็ต้องสำลานใช่ไหมสำลานในที่นี้ก็ต้องมีศีลศีลตรงนี้คือใครเคยถือล่ะใครเคยถือใครเคยปฏิบัติใครเคยจำได้เราจำอะไรได้มากคนเราเนี่ยนะฮะเหมือนกับนักเรียนที่ไปสอบไล่เนี่ย เขาจำข้อสอบได้คนไหนที่สอบได้จะไม่ใช่ถึงว่าตัวเองไปถึงข้อสอบเลยแต่นักเรียนที่จะสอบได้นะคือตัวเองต้องแม่นข้อสอบดูจนจำได้อ่านแล้วอ่านอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกถูกครูบาอาจารย์สั่งสอนจนจำขึ้นใจได้พอไปเห็นข้อสอบก็กล้าได้เลยว่านั่นข้อสอบนี้จำได้ต้องอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วไปสอบเลยได้ไหมไม่ได้ไม่มีนักเรียนคนไหนไปถึงแล้วไปสอบได้เลยโดยที่ไม่อ่านไม่ท่องไม่จำ

ไม่ได้ยินได้ฟังนักเรียนที่เก่งนั่นคือการด้วยต้องจำต้องผ่านหูผ่านตาอย่างชำนิชำนาญพอข้อสอบผ่านมาก็กาได้ตอบได้เช่นเดียวกับเรานี่ก็เหมือนนักเรียนเรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับให้จดจำศีล5ได้จดจำศีล8ได้ชำนาญท่องได้เข้าใจลึกซึ้งในศีลทุกข้อข้อ1เว้นอะไรข้อที่2เว้นอะไรข้อ1เว้นแล้วได้อานิสงส์อย่างไรข้อที่2เว้นแล้วได้อานิสงส์อย่างไรข้อ3เว้นอย่างไรได้อานิสงส์อย่างไรข้อ3ข้อ4เว้นอย่างไรได้อานิสงส์อย่างไรข้อ5เว้นอย่างไรได้อานิสงส์อย่างไรข้อ6ข้อ7ข้อ8ได้เว้นอย่างไรได้อานิสงส์อย่างไรเราต้องรู้ศีลนี่ก็เรียกรู้ศีลรู้ศีลนี่ไม่หนักหนาอะไรไม่ใช่แบกได้หามไม่ใช่เรียนได้ให้โง่เรียนได้ให้เสียอะไรเรารู้ศีลตรงนี้ว่าโทษมีอย่างไรศีล5เนี่ยโทษกับคุณไม่ต่างกันคุณก็อนันต์โทษก็มหันต์ศีล5ข้อที่1ก็โทษก็มหันต์คุณก็อนันต์ข้อที่2ก็โทษก็มหันต์คุณก็อนันต์ติดคุกติดตารางได้ไปนรกไปสวรรค์ได้ข้อที่3ก็คุณก็อนันต์โทษก็มหันต์ไปนรกไปสวรรค์ได้ไปคุกไปตารางได้ข้อที่4ก็คุณก็อนันต์โทษก็มหันต์ติดคุกติดตารางได้ข้อที่5ก็คุณก็อนันต์โทษก็มหันต์นั้นเรียกว่าต่อไปที่6ที่7ละเอียดขึ้นไปแล้วที่6นั่นคือเว้นจากการกินข้าวเย็นเว้นจากการดูฝรั่งขับลองเว้นจากการดีสีตีเปล่าเว้นจากขัดหน้าทาแป้งข้อ6ข้อ7เนี่ยข้อ6ข้อ7ข้อ8เนี่ยเป็นข้อละเอียดอ่อนเมื่อเราไม่เว้นได้แต่นิวรณ์ไม่ดับนิวรณ์ยังไม่ดับแต่พอเว้นแล้วนิวรณ์เนี่ยจะละเอียดอ่อนจะไม่ค่อยง่วงเหงาห้องนอนจะไม่ปุ่งต้านลำคาญใจจะไม่ค่อยหลงคือศีลข้อ8เนี่ยคือเป็นศีลของการดับนิวรณ์ศีลของคนที่ละเอียดขึ้นไปฉลาดขึ้นไปแล้วคนที่ถือศีล8เนี่ยหมายถึงเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตไม่ใช่คนธรรมดานะคนเข้าวัดถือศีล8ศีล10นี้ถือว่าเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตรู้มากไม่ใช่รู้น้อยแล้วแต่คนรู้ศีล5นี่ก็คนเจริญแล้วนะคนศีล5นี่คนรู้เจริญแล้วเช่นข้อปานาเนี่ยการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยก็ถือว่าการไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยเกิดมาแล้วเหมือนใช้นี่กรรมจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปไปเกิดอีร้อยชาติแสนชาติก็จะไม่มีอายุสั้นผ่านตายโดยอุบัติเหตุไม่ตายโดยอุบัติเหตุไม่ตายโดยโรคภัยไข้เจ็บจะอายุยืนแก่ตายแล้วจะมีความสุขในเมื่อมีชีวิตเป็นมนุษย์ก็มีความเจริญเป็นเทวดาก็มีความเจริญกลับมาเป็นมนุษย์ก็มีความสุขคนที่เว้นจากการฆ่าสัตว์นี่ถือว่าเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ไม่มีภัยอันตรายไม่มีศัตรูนี่คุณอนันต์โทษก็คือการถ้าเราฆ่าไปแล้วถึงสัตว์ใหญ่เนี่ยเป็นการเบียดเบียนชีวิตถึงกับฆ่ามนุษย์เนี่ยโทษทันทีการไม่รักทรัพย์เนี่ยการรักทรัพย์มีโทษมากทุกคนหวงแหนรักทรัพย์ไม่ได้ใครๆก็หวงในโทษมากการรักทรัพย์นี่ถือเป็นบาปอย่างใหญ่ไม่ควรแตะต้องทรัพย์ของใครการไม่รักทรัพย์การสละความตนีสละความโลภเนี่ยทำให้เกิดคุณในการไม่หวงไม่เสียดายอะไรอวรในทรัพย์ภายนอกเป็นคนเสียสละเป็นนักบริหารหรือเป็นนักเสียสละเหมือนโพธิสัตว์ให้ได้มันเหมือนอย่างพระครูท่านทำเนี่ยพระครูท่านไม่โลภใช่ไหมแต่ถ้าพระครูว่าโลภท่านก็บอกบุญใส่ย่ามท่านคนเดียวว่าท่านไม่โลภตรงนี้ก็มาทำให้วัดนี้มีความเจริญตรงนี้นี่คือคุณที่ไม่โลภบางคนนี่โลภใช่ไหมไปหลอกลวงเขาอะไรอ่ะไปหลอกลวงเขาเงินแล้วก็ไปนั่นแหละไปหลอกเขาเป็นล้านๆแล้วก็เขาจับได้ก็ติดคุกติดตารางนั่นโทษชีวิตเราไม่มีความสุขแล้วฉะนั้นการที่เราเข้าถึงศีลธรรมเนี่ยถือว่าคุณมากกว่าโทษผิดก็สมาทานใหม่
ศีล5นี่ผิดก็สมาทานใหม่ศีล8ผิดก็สมาทานใหม่เราก็ถืออย่างนี้ไปก่อนปุยทางอย่างนี้ไปก่อนก็จะเห็นคุณของศีลตรงนี้ได้มากขึ้นฉะนั้นพอเราเรียนรู้เรื่องการเข้าวัดที่เรียนรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มจิตใจเราก็จะเริ่มสงบแล้วก็พอจิตใจเราสงบเราก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นพอเราเห็นตรงนี้เราก็ในการปฏิบัตินี่มันต้องโอปัญญโกน้อมเข้ามาต้องชักชวนพวกญาติพี่น้องเข้ามาพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราอยากให้คนอื่นมาเห็นด้วยนะพระพุทธเจ้าเห็นองค์เดียวนะตรัสรู้องค์เดียวดูสิพระพุทธเจ้าเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นนิพพานเห็นนิพพานองค์เดียวพระพุทธเจ้าชวนคนทั้งโลกเลยพระพุทธเจ้าเทศทิ้งเนี่ยคนสำเร็จเป็นคนโกรธมนุษย์เนี่ยสำเร็จแค่คนเดียวสองคนแต่เทวดาเนี่ยสำเร็จเป็นคนโกรธเลยไม่ใช่เป็นล้านพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยโปรดเทวดามากกว่ามนุษย์นะเทวดาฟังธรรมจะเข้าใจในธรรมะเช่นอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นิยมอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ที่ไปเทศนาให้พระพุทธมารดาฟังเทวดาแสนโกรธจักรวาลสำเร็จมากมายเลยฟังธรรมอภิธรรมแต่ละบทจบเจ็ดคัมภีร์แต่ละบทจบเทวดาบรรลุมากมายเข้าใจในเรื่องจิตตัวเองมากเพราะเทวดาเนี่ยไม่เห็นทุกข์เห็นแต่สุขอย่างเดียวแต่พุทธเจ้าให้เห็นเรื่องจิตไม่เที่ยงเห็นว่าจิตเกิดดับจิตไม่เที่ยงจิตยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แม้แต่กายเป็นทิพย์ก็ยังไม่ใช่กายเราพุทธเจ้าเทศน์เทศนาเรื่องอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยเทวดาเข้าใจธรรมะบรรลุกันมากมายแต่ทุกวันเนี่ยมาสวดในงานศพเนี่ยมนุษย์ไม่เข้าใจมนุษย์ไม่เข้าใจสวดกันยันตายกันไปกี่รุ่นก็สวดกันแต่มนุษย์ไม่เข้าใจมนุษย์จึงไม่รู้ธรรมะเพราะมนุษย์ไม่เข้าใจเรื่องอภิธรรมมนุษย์ไม่เข้าใจเรื่องพระสูตรดังนั้นพระเจ้าที่อยู่ในวัดเนี่ยทำไมพระจึงรู้เพราะพระเรียนอภิธรรมเรียนพระสูตรหรือไม่แต่พระก็เรียนอภิธรรมก็คือการปฏิบัติรู้เรื่องจิตตัวเองพระจึงเข้าใจจึงเข้าใจตรงนี้แล้วก็มาชวนกันปฏิบัติตามฉะนั้นถ้าเรื่องธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าใจแล้วว่าเราถึงแค่ไหนตอนนี้เราถึงแค่ไหนเรารู้แค่ไหนเราต้องขยับความรู้ของเราเราไม่ใช่คนอื่นมาเลื่อนขั้นให้เราได้นะยังไปเรียนทั้งอื่นเขายังเลื่อนขั้นว่าเราเป็นชั้นนั้นนี้แต่พอมาปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรารู้แค่ไหนแล้วเราโง่อยู่แค่ไหนเราฉลาดอยู่แค่ไหนแต่ถ้าเรารู้ว่าไอ้ตัวโง่ตัวนี้มันมีอยู่ในใจเราก็คือคอยจะคิดว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่คนอื่นไม่ดีอย่างนั้นคนอื่นไม่ดีอย่างนี้ไอ้ตัวคิดอย่างนี้มันจะเป็นตัวที่ยังไม่ใช่เป็นธรรมเราต้องสอบสวนในใจเราว่าเราเนี่ยมาวัดเนี่ยเราเริ่มรู้อะไรขึ้นในเรื่องของธรรมะฟังธรรมะรู้เรื่องไหมง่วงนอนไหมพระท่านเทศเนี่ยมาฟังรายการพระเทศเนี่ยทุกองค์เราฟังรู้เรื่องไหมธรรมะเข้าหูเรายังนะเรามีสมาธิฟังไหมใส่ใจแค่ไหนอุ้ยพระองค์ไหนมาเทศข้าก็รู้เข้าใจหมดนั่นแสดงว่าเรารู้แหละอุ้ยถ้าพระมาแลมาร้องแล้วกูเข้าใจแต่พระมาเทศลึกๆเรื่องจิตเรื่องใจกูไม่รู้กูไม่ฟังอะไรนั่นคือคำเรายังไม่รู้ธรรมะนะเพราะนั้นถ้าเราจะรู้ธรรมะเนี่ยเราต้องมีหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงปู่มุทดาหลวงปู่มุทดานี่เป็นพระกรรมฐานที่ไม่เรียนหนังสือธรรมดาชาติสุดท้ายเนี่ยคนจะฉลาดคนที่เกิดมาชาติสุดท้ายจะต้องฉลาดที่สุดคนจะไปนิพพานนี่ถือว่าสุดยอดของการเกิดมนุษย์ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์ที่เกิดมาชาติสุดท้ายที่สร้างบารมีมาเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีถ้าจะไปนิพพานหรือสำเร็จชาติสุดท้ายจะต้องสุดยอดแสดงอะไรออกมาสุดยอดของชาติตัวเองมีอะไรจะออกมาหมดเลยจะทำอะไรจะออกมาหมดในชาติสุดท้ายลุงมาถึงก็จะเป็นพระอรหันต์ก็จะแสดงความรู้ความฉลาดที่จะช่วยคนได้ก็ช่วยได้เต็มที่เลยตอนนี้หลวงปู่มุนดาก็บวชเป็นคนบ้านนอก
อยู่บ้านดีเป็นทหารไปเป็นทหารเขาจะไปสงครามโลกครั้งที่สองจะไปช่วยรบเยอรมันเขาถามว่ากินเหล้าเป็นไหมบอกกินไม่เป็นเอาไอ้คนไหนทหารกินไม่เป็นก็ไม่ให้ไปหลวงปู่บุญดาวกินไม่เป็นก็บอกไปเมืองนอกต้องกินเหล้าเป็นเพราะมันเมืองหนาวคนหนาวแล้วกินเหล้าเลยจะไม่เป็นอะไรก็เลยไม่ได้ไปรบกับเขาก็เป็นแค่ทหารเป็นทหารเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องชีวิตเป็นหนุ่มไม่รู้เรื่องผู้หญิงไม่รู้เรื่องผู้หญิงไม่เคยรักผู้หญิงไม่มีแฟนนะเขาคือคนมันมีบารมีชาติสุดท้ายมันไม่รู้เรื่องนี้ก็ถามแม่บอกว่าแล้วไอ้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยทำไมเขาไปอยู่ดีๆบ้านนี้ไอ้สาวบ้านนี้ทำไมไปอยู่บ้านโน้นเขาไปเป็นผัวเมียเขาเป็นกันทำไมล่ะผัวเมียแม่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องพระสุดพอบวชแล้วเนี่ยนั่งกรรมฐานไม่มีวัดปฏิบัตินั่งในโบสถ์โบสถ์เก่าๆท่านเคยพาไปดูวัดท่านโบสถ์เก่าท่านก็นั่งใช้เกสาโรมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโรมาที่อุปชายะให้บวชเนี่ยเหมือนบวชใหม่เนี่ยพระบวชใหม่เนี่ยอุปชายะจะสอนเกสาโรมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโรมาผมก็เล็บฟันหนังผมก็ไม่สะอาดหนังก็ไม่สะอาดฟันก็ไม่สะอาดเล็บก็ไม่สะอาดถ้าไม่ถูไม่ซักไม่ล้างเย็บมันจะเหม็นตกพิจารณาผมก็เล็บฟันหนังเป็นของไม่สะอาดท่านก็มานั่งไม่มีอาจารย์ก็เป็นพระธรรมดาทั่วไปแต่อุปนิสัยคนชาติสุดท้ายเนี่ยมันจะทำได้คนที่เกิดมามีบุญบารมีชาติสุดท้ายที่สะสมปฏิบัติมันมากมายแล้วเนี่ยจะกลับมาทำชาติสุดท้ายได้เองโดยที่ไม่ยากเย็นของยากจะเป็นของง่ายก็ไปนั่งเกสาโลมานขาตันตาเจ้าพระบวชก็ไปนั่งอยู่ในโบสถ์เนี่ยอยากบริสุทธิ์ก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาเป็นกสิณเกิดดวงไฟขึ้นมาเป็นเหมือนน้ำมากขึ้นมามากมายเห็นน้ำในท่วมโบสถ์หมดท่วมวัดหมดแต่ที่จริงมันไม่มีหรอกอารมณ์กสิณท่านเกิดบอกน้ำมันเต็มวัดเต็มวาหมดท่านก็น้ำแต่ท่านก็ภาวนาเรื่อยถึง7วันน้ำก็หมดไปพอน้ำหมดไปจิตของท่านก็สงบท่านก็รู้เลยว่าไอ้กรรมฐานเนี่ยแค่บวช7วันเนี่ยทำให้พระองค์นี้รู้มากเหมือนพระบวชตั้งร้อยพรรษาแล้วก็เลยเป็นอันว่าพระไตรปิฎกที่ท่านเคยเรียนมาตชาติก่อนท่านก็กลับมารู้หมดเลยท่านบอกหลวงปู่บวชแล้วไม่อ่านหนังสือไม่เรียนหนังสือทำไมรู้บอกเมื่ออดีตชาติเนี่ยเคยแปลพระไตรปิฎกเคยไปเกิดเป็นพระเมืองลาวก็เคยเขียนจานใบลานบอกเขียนจนเบื่อเลยบอกเขียนพระใจใบลานพระไตรปิฎกเมืองลาวก็เขียนมาท่านบอกเคยบวชเคยเรียนเขียนพระไตรปิฎกมาเคยรู้มาแล้วมาชาตินี้มันพอมารู้มันก็รู้หมดมันกลับมาอีกรู้อีกหนังสือทั้งหาท่านก็อ่านได้เข้าหลังอายุ70-80ท่านอ่านหนังสือได้ท่านจะอ่านพอท่านสำเร็จแล้วท่านก็ไปลองขุดกระดูกตัวเองที่เมืองลาวว่าเออเคยฝังคนสมัยก่อนเขาฝังว่าเราเคยตายตรงนั้นตรงนี้เขาฝังอยู่ท่านก็ไปขุดดูมันก็มีกระดูกตรงนั้นท่านบอกไม่ได้สงสัยหรอกแต่อยากจะพิสูจน์ดูให้คนรู้ว่าเรารู้จักตรงความเกิดความตายตั้งแต่บัดมันความยึดมั่นถือมั่นอะไรถ้าเขาไม่มีแต่ถ้าก็ปล่อยไปอยู่ที่ไหนมีกินกับกินไม่มีท่านจะเป็นพระที่ปล่อยวางไปได้หมดทุกอย่างแล้วการปล่อยวางของท่านเนี่ยมันงดงามในใจท่านท่านจะมีความสุขไปอยู่ที่ไหนท่านไม่มีทุกข์ท่านจะเป็นพระที่ไปชอบไปคุยธรรมะกับโยมถ้าไม่มีพระก็คุยธรรมะให้โยมฟังถ้าไม่มีโยมก็คุยให้พระฟังถ้าไม่มีท่านก็นอนเฉยๆแต่ใครมาเนี่ยบอกหลวงปู่ว่าดาหลับไม่หลับหรอกปุ๊บลืมตาเลยท่านบอกว่าท่านพระอรหันต์นี่ไม่เคยหลับใครมาเมื่อไรก็รู้ทั้งนั้นทันทีเพราะนั้นท่านฝังธรรมะเนี่ยใครจะเทศอะไรมีหลวงพ่อฝังหมดเลยนั่งฝังได้หมดท่านเข้าใจหมดไอ้คนนั้นมันเป็นยังไงท่านแยกแยะจิตคนได้หมดเลย

ใครพูดดีไม่ดีใครไงท่านไม่ขัดใครใครจะพูดไงท่านจะไม่ขัดใครแต่เวลาท่านเทศท่านก็เทศเรื่องธรรมะเทศเรื่องอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจอายตนะนิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็พูดของท่านแต่ใครจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาแต่เวลาเขาเทศมาท่านก็เทศหลักของท่านหลักปรมัตถ์ของท่านใจของท่านมีแต่ปรมัตถธรรมไม่มีอย่างอื่นเลยตอนนั้นอายุท่าน70 ปีบอกจะอยู่ได้อยู่ให้สัก100 ปีบอกอยู่ให้สัก100 ปีตอนนั้นท่านมาเทศเนี่ยที่วัดตองพี่น้องท่านอายุ70 กว่ายังแข็งแรงอยู่ท่านมาจากถ้ำแกลบไปรับท่านมาจากถ้ำแกลบท่านก็อยู่ได้100 ปี 100 ปีท่านก็ไปคือพระที่ปฏิบัติที่รู้ธรรมะเนี่ยท่านรู้โดยที่ไม่ได้อ่านหนังสือแต่รู้โดยการเข้ากรรมฐานรู้อย่างนี้ท่านก็รู้หมดเลยรู้เหมือนกับคนอื่นรู้เหมือนกับพวกนักเรียนรู้ธรรมะตรงไหนที่เราพูดอะไรท่านก็รู้หมดเข้าใจหมดจาก7 วันที่ท่านได้สมาธิเนี่ยก็รู้ไปหมดเลยกสิณ10อสุภะ10กรรมฐานเนี่ยกรรมฐานเท่าไรท่านก็รู้หมดเลยครับนี่จากพระบวชใหม่ๆเนี่ยทำไมรู้ไปหมดได้และนี่คือว่าชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยพอปฏิบัติแล้วก็จะให้ผลอย่างนี้หายโง่หายหลงเพราะสะสมมามากนะแล้วไปอยู่ที่ไหนจะเกิดลาภเหมืองหนองจะสร้างอะไรบอกปุ๊บสร้างเสร็จจะบอกอะไรสร้างเสร็จเงินมันไหลมาเองทั้งเต้นที่ไม่ต้องบอกบุญเรียอะไรอะไรเลยไม่ต้องบอกหลวงปู่ไม่ต้องบอกว่าฉันจะทำศาลานี่นะเอาคนมาให้กันเลยฉันจะทำกุฏินี่นะก็ต้องเต้นพูดลอยๆนะคนก็ทำไปอยู่วันไหนจะพูดจะสร้างอะไรเงินมันมาเองมันไหลมาเองไม่ต้องจัดหมอลำหรอกไม่ต้องจัดมีหนังมีโขนหรอกพอพูดไปจะทำอะไรมันมาเลยเงินมันมาเลยนั่นคือคนที่มีบารมีชาติสุดท้ายแล้วจะทำอะไรมันก็ไหลมาเองไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเหมือนอย่างหลวงตามหาบัวไหมเนี่ยเมื่อบารมีท่านเต็มแล้วโยมเราไปทำที่ไม่สำเร็จนะโยมนะทองคำได้ต้องไม่รู้กี่ร้อยกิโลโยมเงินได้แต่เป็นพันล้านละมั้งหลายร้อยล้านเลยเนี่ยท่านป่าตามหาบัวท่านไม่ได้ไปสร้างวัดเลยวัดท่านไม่ต้องสร้างวัดท่านเป็นวัดป่าไฟท่านก็ไม่ให้เข้าตะก่อนน้ำกับพระก็สาวน้ำกันใช้เองครับฝรั่งก็ต้องเยอะนั่นคือพูดเต็มแล้วโยมมาจากไหนก็มาจากชาวบ้านเมื่อก่อนท่านก็ไม่รู้เมื่อก่อนก็เหมือนโยมอย่างนี้เนี่ยก็ทำมาหากินยิงกบยิงเกียดหาปูหาปลากินเงี้ยก็ไม่รู้ธรรมะธรรมงแต่พอมาบวชแล้วกรรมฐานเนี่ยสอนให้ฉลาดสอนให้รู้ปัจจัยปีดกเปิดปัจจัยปีดกงานฉลาดเป็นคนว่าเข้าไม่ถึงแต่ที่จริงแล้วก็มาจากจิตที่ไม่รู้นั่นเองแต่พอพัฒนาแล้วถึงขั้นนั้นถือว่ารู้ตามพระพุทธเจ้าสมบูรณ์เป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้ฉลาดแล้วฉลาดอะไรฉลาดเพราะได้มาศึกษาธรรมะนี่จะยกให้ฟังว่าพระแต่ละองค์ที่รู้เนี่ยคือเรื่องการปฏิบัติส่วนมากที่เห็นท่านรู้ก็เพราะว่าท่านใส่ใจในคำสอนพุทธเจ้าตรงนั้นก็ไปรู้ตรงกันท่านปฏิบัติก็ตรงกับที่พุทธเจ้ารู้มันก็เป็นหลักที่เป็นหลักธรรมฉะนั้นพุทธศาสนานี่ไม่มีใครจะมาพูดเกินความจริงนะโยมนะพุทธศาสนานี่ต้องเป็นไปตามหลักธรรมถ้าใครพูดเกินหลักธรรมมันก็ไม่ใช่อย่างเช่นนิพพานเนี่ยนิพพานนังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นอนัตตานิพพานว่างเปล่าคือจิตว่างเปล่าแล้วก็เป็นนิพพานจิตยังยึดตัวตนไม่เป็นนิพพานใครมาพูดเกินตรงนี้ไม่ได้เกินตรงนี้ก็ไม่ใช่แต่นั้นคือว่าเราเข้าวัดเนี่ยเราถือศีลปฏิบัติธรรมต้องมีตัวรู้ต้องมีตัวฉลาดต้องมีตัวศรัทธาตัวนี้จะต้องเจริญให้เกิดขึ้นในใจเราจะต้องตามดูจิตเราให้ได้ถ้าตามดูจิตเราได้เนี่ยไปสวรรค์แน่นอนไปสวรรค์แน่นอนที่ทำบุญว่าจะไปสวรรค์สวรรค์ไม่ไปนรกเนี่ยจะทำบาปทำกรรมอย่างไรเหมือนพระโมกข์เหมือนองคุริมานเนี่ยองคุริมานรู้จิตตัวเองปุ๊บองคุริมานเป็นพระอรหันต์เลยตอนนั้นองคุริมานคิดว่าตัวเองเก่งฆ่าคนได้ทุกคนองคุริมานหลงตัวเองว่าเก่งไม่รู้จิตตัวเอง

แต่พระพุทธเจ้าเอาแสงสว่างมาบอกนี่การไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นนี่จะเป็นความสุขการเบียดเบียนนั่นจะเป็นทุกข์ในใจขอให้ละให้วางทุกสิ่งทุกอย่างพอพระองคุลิมานภาวนาทำให้จิตว่างรู้จิตตัวเองปุ๊บองคุลิมานนั้นรู้เลยรู้สุดรู้เลยว่าไม่มีอะไรจะรู้เท่านั้นเลยก็ฉลาดเลยจากเป็นโจรที่มือเปื้อนเลือดกลายเป็นพระที่มีคุณธรรมทันทีอันนี้จึงว่าทำไมจึงรู้อย่างนั้นแม่พระสารีบุตรพระสารีบุตรไปสอนแม่ตัวเองเพราะแม่ตัวเองเนี่ยหลงว่าตัวเองเนี่ยเชื่ออัตมันเชื่อความคิดตัวเองเพราะศาสนาอื่นเนี่ยเชื่อความยึดมั่นถือมั่นเชื่อความคิดตัวเองคำสอนอะไรสอนไว้ก็ถือว่าถูกแต่พอพระสารีบุตรไปสอนแม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงนะแม่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์แม่ทั้งหลายจะยึดมั่นถือมั่นจิตไม่ได้จิตนี้เป็นพระไตรลักษณ์หรือจิตไม่มีตัวตนหรือจิตเป็นพระไตรลักษณ์หรืออ๋อฉันยึดถือจิตมานานแล้วฉันคิดอย่างนั้นคิดพอแม่เข้าใจปุ๊บแม่เป็นโสดาบันเลยแม่เป็นโสดาบันนี่ไม่ตกนรกแล้วนะไปสวรรค์อย่างเดียวแม่แก่แล้วอายุ80กว่า90แล้วเนี่ยแม่รู้ธรรมะรู้เหมือนกับคนที่เข้าวัดตั้งแต่เด็กแต่น้อยเลยรู้เดี๋ยวนั้นทั้งตัวเองไม่เคยเข้าวัดเลยเป็นคนต่อต้านมาตลอดพอรู้ธรรมะเรื่องของจิตเท่านั้นรู้เลยนี่คือเรื่องจิตแล้วก็ไปสวรรค์ได้แต่แม่พระโมคคัลลาพ่อพระโมคคัลลาไม่เชื่อเรื่องจิตหาว่าลูกเนี่ยอวดโอ้อวดไปแสดงฤทธิ์อะไรต่ออะไรใครใครก็ทำได้ไม่ได้รู้จริงไปหลงพระพุทธเจ้าพวกนี้เป็นคนโง่เป็นคนบาปน่าจะมาครองเรือนทรัพย์สมบัติเรามากมายทำไมไปเชื่อพระพุทธเจ้าเกลียดลูกตัวเองเกลียดพระพุทธเจ้าพ่อแม่พระโมคคัลลาต่อต้านพระพุทธเจ้าแล้วก็พี่น้องของพระโมคคัลลาก็ต่อต้านพระโมคคัลลาทุกคนไม่รู้เรื่องจิตเลยพอดับจิตปุ๊บพวกนี้ไปลงอเวจีหมดเลยพระโมคคัลลาตามไปดูบนสวรรค์ก็มีตามไปดูสัตว์เดรัจฉานที่สุดจะตามวิญญาณพ่อแม่พี่น้องไปดูจิตพวกนี้ไปอยู่ในนรกหมดเลยช่วยไม่ได้มีฤทธิ์ช่วยไม่ได้นะพวกขายเครื่องรางของขลังไม่ช่วยญาติพี่น้องไม่ได้นะโยมนะนะจะไปหลงแจกเครื่องรางของขลังไม่ช่วยไม่ได้นะพวกพระขายเครื่องรางของขลังไม่ดีไม่ดีโยมลงนรกไม่รู้นะพวกเป่าหัวแจกน้ำมนต์แจกตะกรุดผ้ายันบอกใบหวยทำพิธีของขลังคนนี้พาลงนรกนะแต่พระโมคคัลลาท่านไม่แจกท่านแจกฤทธิ์จริงแต่ท่านสอนคนให้รู้ว่าเนี่ยจิตทั้งนั้นแหละที่ฉันทำได้เนี่ยเพราะจิตพุทธะทั้งนั้นฉันทำให้เป็นโน่นเป็นนี่ได้เนี่ยฉันเอานรกสวรรค์ให้ดูเนี่ยฉันไปด้วยจิตทั้งนั้นดังนั้นต้องให้จิตดีแต่พี่น้องพ่อแม่พระโมคคัลลาไม่เชื่อเรื่องจิตดูถูกดูแคลนเหยียดย่ำพระพุทธเจ้าเลยลงนรกหมดเนี่ยฤทธิ์จึงช่วยไม่ได้ต้องมีปัญญาฉะนั้นจึงว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้เรื่องจิตใจทั้งหมดจะช่วยตัวเราได้โยมเอาละเราคุยกับเราคุยกับภรรยาเราเนี่ย คุยกับภรรยาถ้าเรารู้จิตภรรยาเนี่ยเรารู้ว่าเขาจะคิดอะไรเนี่ยเราพูดตามความคิดของเราเราไม่ขัดใจเขาแล้วก็พูดให้จิตของเขาเนี่ยสงบลงเราจะไม่ทะเลาะกับภรรยาเรารู้ว่าสามีจะคิดอะไรแล้วพูดตามความคิดของสามีเราแต่เราไม่ขัดข้อถ้าเรารู้จิตภรรยาเรารู้จิตสามีเรารู้จิตลูกเรารู้จิตเพื่อนกันเราที่คุยกันสนุกเพราะอะไรเพราะเรารู้จิตกันแต่เราไม่ได้เห็นจิตของเขาหรอกแต่เรารู้ว่าเขาคิดอะไรเขาชอบอะไรอันนั้นคือว่ารู้จิตกันเข้าใจจิตกันฉะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะรู้จิตของเราก่อนจะไม่ให้ความหลงเข้ามาครอบงำก่อนที่จะไปจากโลกนี้ไปไหนก็แต่งจิตตัวเองสิแต่งจิตให้เป็นเทวดาเป็นเทวดาทำไงโยมปีติเวลานั่งแล้วต้องทำให้เกิดปีติเวลาทุกขเวทนาเนี่ยอย่าไปยึดมันว่ามันเป็นของเราเวลาปวดเวลาเมื่อยเวลาง่วงเหงาร้อนเวลามาเจ็บปวดนี่มันเป็นขันธ์ห้าอาการของมันมันยังอยู่กับเราก็ทุกข์อยู่นี่แหละมันไม่ใช่เราหรอกแต่มันเป็นทุกข์เราก็แยกกายกับจิตว่านี่คือตัวรู้ว่านี่เป็นเวทนาทั้งหมด
จะเป็นทางกายก็ดีเป็นทางจิตก็ดีจะเสวยอยู่ทั้งสามอย่างก็ดีเขาบอกให้รู้เวทนาสามสุขเวทนาทุกขเวทนาเบื่อหน่ายเวทนาพอรู้อย่างนี้แล้วเราจะรู้ละนี่คือจิตพอเรารู้ทันอย่างนี้แล้วเราก็เอาเวทนาเนี่ยเป็นเหมือนม้าขี่ระยงถึงเร็วเวทนานิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยเราก็เอาเป็นอารมณ์เลยจับนิวรณ์เป็นอารมณ์จับเวทนาเป็นอารมณ์ปวดก็นั่งเฉยทุกข์ก็นั่งเฉยอะไรก็เฉยเฉยเฉยไปเฉยไปมันจะปวดมากใครก็เฉยเฉยพอข้ามเวทนาได้เราเหมือนว่าเราข้ามเหมือนเราขี่เอาเวทนาเนี่ยเป็นม้าขี่ไปถึงเลยที่สงบสุขเลยเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีปัญญามีอุบายมีหลักการปฏิบัติไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาไปอย่างเดียวแล้วก็จะถึงมันต้องใช้พิจารณานะพิจารณาเท่าเวทนาสามเป็นมรยมกายเวทนาจิตธรรมต้องรู้อย่างนี้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายก็คือกายเดินกายนั่งกายนอนกายนอกกายในกายภายนอกกายภายในเป็นยังไงพิจารณากายภายนอกเห็นคนอื่นเขาทุกข์เห็นคนอื่นเขาเป็นสุขเห็นกายคนอื่นไม่เที่ยงเห็นกายคนอื่นแตกดับเห็นกายข้างนอกไม่สวยไม่สวยไม่งามเห็นกายภายในไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเห็นกายเห็นกายภายนอกเห็นกายภายในเห็นเวทนาเห็นยังไงเห็นสุขเกิดขึ้นจากจิตก็นั่งสบายสุขก็เกิดได้เห็นสุขดับไปไม่นานสุขก็ดับทุกเกิดขึ้นกับจิตเช่นทุกนั้นก็ตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไปอุเบกขาเฉยเฉยสักพักก็ดับไปก็ตามดูเวทนาสามสุขทุกเวทนาอยู่ที่จิตอันนี้ฉลาดนะคนที่เห็นอย่างนี้ก็เลยเห็นธรรมจิตเห็นเวทนาก็เลยเอาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตตาเห็นจิตก็เห็นเวทนาก็คืออันเดียวกันจิตเป็นสุขเป็นทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แล้วเห็นการปรุงแต่งแล้วเห็นการปรุงแต่งการสร้างจิตตัวเองด้วยจิตมันสร้างโน่นสร้างนี่ปรุงแต่งเป็นบุญปรุงแต่งเป็นบาปเดี๋ยวปรุงแต่งเรื่องบุญเดี๋ยวปรุงแต่งเรื่องบาปพอเราเห็นจิตอย่างนี้เข้าเราจะรู้สึกว่าปัญญาเกิดขึ้นตรงนี้กายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนอยู่ในจิตอยู่ตลอดเวลาเลยเขาเรียกว่าปฏิบัติเนี่ยก็เห็นสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ตรัสรู้เรื่องอย่างนี้การสอนก็คือการให้เห็นนี้ถ้าเราอยากศึกษาให้เกิดปัญญานะก็ศึกษาไปอย่างนี้ให้รู้เรื่องอย่างนี้อย่าไปรู้เรื่องอื่นโยมไอ้นั่งเห็นนรกเล่นสวรรค์เนี่ยมันเห็นเองนะมันเห็นเองมันรู้เองนรกสวรรค์เนี่ยหนีไม่พ้นหรอกเห็นบุญเห็นบาปไม่หนีมันหนีไม่พ้นมันต้องเห็นถ้าเห็นจิตตัวเองต้องเห็นหมดเห็นกายเวทนาจิตธรรมในเรื่องนรกสวรรค์ต้องเห็นนะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องระลึกชาติได้อะไรเงี้ยต้องเห็นแต่ขอเห็นภายในจิตก่อนเห็นกายเวทนาจิตธรรมทำจิตเป็นอุเบกขาก่อนแล้วก็จะเข้าใจเองอันนี้เนี่ยมันเปิดประไตรปิฎกอ่านจะรู้เรื่องอย่างนี้แต่นั่งคนนี้จะสนุกไม่หลับนะโยมนะมันจะมีธรรมะผุดเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยแต่เราก็จะไปหลงนะว่าธรรมะที่คือผุดเกิดขึ้นเนี่ยสารพัดที่จะเกิดพอเราเห็นพวกนี้นะพอเห็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยธรรมะจะเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยนั่งกลางคืนก็เกิดกลางวันก็เกิดมันจะมีธรรมะเทศนาเกิดขึ้นในจิตตัวเองมันจะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนมันจะเทศได้ทั้งวันทั้งคืนมันจะปรากฏตลอดแต่ในเรื่องของจิตทั้งหมดก็ต้องเป็นอุเบกขาไว้อย่างเดียวไอ้สิ่งที่จะรู้เห็นทั้งจิตเนี่ยมันรู้เรื่องเยอะเรื่องจิตใจเนี่ยมันรู้เรื่องเยอะแต่เราต้องเข้าไปถึงความรู้ความถูกต้องเรื่องของศีลสมาธิเราต้องทำให้เฉยไว้เฉยไว้โยมทั้งจิตเฉยไว้ทั้งจิตแล้วจิตจะคิดอะไรมันจะกลับมาจิตคิดอะไรจะกลับมาพอรู้อย่างนี้แล้วมันก็จะตามจิตตัวเองได้เป็นหลักเรานั่งอย่างนี้เราเดินอยู่อย่างนี้เรายังเก่งอยู่แต่พอเราไม่เก่งเราจะทำยังไงใช่ไหมเราลุกขึ้นไม่ไหวเราจะทำไงเราจะทุกข์ไหมเราอ้าปากกินข้าวไม่ได้ตอนเสือนคนอื่นต้องป้อนข้าวเราจะทุกข์ไหมเราเช็ดเนื้อเช็ดตัวไม่ได้คนอื่นเช็ดเนื้อเช็ดตัวเราจะทุกข์ไหมเราพลิกกายไม่ได้คนอื่นจับพลิกเราจะทุกข์ไหมเราทำอะไรไม่ได้ถึงขั้นอย่างนี้เราจะทุกข์ไหมโอ้ถ้าถามท่านนี้เราทุกข์ไหมถามท่านนี้
เราจะต้องทำใจเฉยเราไม่ทุกข์ถือว่าขันธ์ห้าเป็นอย่างนี้เราต้องเรียนรู้ไปถึงขั้นเจ็บขั้นแก่ขั้นตายเรียกว่ารู้ธรรมะรู้ก่อนเจ็บรู้ก่อนแก่รู้ก่อนตายเรียกว่าคนรู้ธรรมแต่คนไปรู้ตอนนั้นก็เรียกคนหลง

พมไม่พมมือชนกันตั้งกายตรงๆ ตั้งหน้าตรงๆ ตั้งใจสงบใจสัมผัสมีสติระลึกรู้กายใจของเราภาวนาว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทลมเข้าโธลมออกทำความรู้สึกว่าที่สองช่องจมูกของเราตั้งสติตั้งสมาธิไว้ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงหลับตานึกเห็นหน้าตัวเองหลับตานึกเห็นจมูกหายใจเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไปหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบหลับตาเห็นหน้าเห็นจมูกของเราหลับตาสว่างนึกถึงหน้านึกจมูกของเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจจะสงบการที่เราได้มาทำบุญปฏิบัติธรรมเราก็จะพบความสุขด้วยการทำใจการที่เรามาทำบุญทุกอย่างก็คือทำใจให้ดีนั่นเองไม่ต้องการทำใจให้เสียเหมือนเราจะกินข้าวเราก็ต้องการอาหารดีๆอาหารที่รสอร่อยอาหารที่ประณีตเราต้องการกินน้ำก็ต้องกินน้ำบริสุทธิ์กินน้ำไม่มีเชื้อโรคกินน้ำไม่มีความสกปรกการทำใจของเราให้มีความสุขก็คือการต้องทำใจไม่มีความปรุงแต่งคิดนึกวุ่นวายใจเป็นห่วงกังวลก็พยายามตัดใจปล่อยวางความปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆในอารมณ์ของเราไม่มีในหัวใจเราได้เท่าไหร่เราก็จะพบบุญมากเท่านั้นบุญคือใจเย็นบุญคือใจดีบุญคือใจหนักแน่นบุญคือใจไม่โกรธบุญใจไม่โกรธบุญใจไม่โลภบุญใจไม่หลงบุญไม่เกลียดบุญไม่ชังบุญไม่อิจฉาริษยาใครบุญไม่เอาเปรียบใครบุญเป็นผู้เสียสละบุญเป็นผู้ให้บุญไม่พยาบาทอาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูไม่ชิงดีไม่ชิงเด่นไม่ว่าร้ายใครบุญมีแต่ให้สุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่พูดเป็นอัปมงคลไม่ทำอะไรที่เป็นทางเสื่อมเสียแก่ตนเองและผู้อื่น

จึงถือว่าหยุดยั้งชั่งใจการมาวัดเนี่ยเราจะเห็นบุญทันทีว่าคือเรามาสบายใจมาหยุดคิดมาหยุดนึกมาหยุดทำลายหัวใจตัวเองทำลายหัวใจตัวเองให้เศร้าหมองทำลายหัวใจตัวเองให้ขุ่นมัวทำลายหัวใจเองให้หนักให้เราร้อนให้ปวดร้าวบุญไม่ทำลายหัวใจตัวเองบุญมีแต่ยกย่องจิตตัวเองให้สู่อารมณ์ธรรมอารมณ์ที่เป็นกุศลเรียกสวรรค์ในหัวใจนิพพานดับความผ่านในหัวใจดับความเป็นคนผ่านหาเรื่องใส่ร้ายคนอื่นหาเรื่องเถียงกับคนอื่นหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นหาเรื่องโกรธเกลียดกับคนอื่นนิพพานแปลว่าหยุดการเป็นคนผ่านหยุดความเป็นผู้ร้ายในหัวใจโจรผู้ร้ายที่มันไปปนคาของมันผู้ร้ายในใจมาก่อนมันคิดไม่พอใจพยาบาทอาฆาตความโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นในหัวใจของโจรก่อนเมื่อก่อนเป็นเด็กเป็นน้อยก็หัวใจเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละแต่ในเมื่อเขาไม่ครบกบุญเมื่อเขาไม่ครบกบุญเขาครบกับโจรเขาก็เลยคิดแต่มองคนอื่นเป็นศัตรูคิดแต่จะทำร้ายคนอื่นแต่ผลที่สุดก็คือเขาทำลายตัวเขาเองเขาต้องถูกฆ่าเขาต้องติดคุกติดตารางเขาต้องเสียชื่อเสียงเสียวงตระกูลต้องน้ำตาตกไหนเพราะเขาทำใจไม่เป็นบุญฉะนั้นบุญเป็นผู้สร้างสมอารมณ์ให้เกิดความดีใจดีที่ตนเองทำดีหายใจก็พุทธหายใจออกก็โทมีแต่พุทโธอยู่เรื่อยๆบาปจะไม่เข้ามาแทรกซ้อนหัวใจหัวใจของชายคนนั้นหัวใจของหญิงคนนั้นจะไม่ต้องระทมคมคืนเลยในชีวิตนี้เพราะบุญเป็นผู้ตกแต่งให้เพราะเราศรัทธาในกองบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่อบรมให้เราเกิดความสงบสุขฉะนั้นการมาวัดเราจึงมาเริ่มต้นชีวิตด้วยการสวดมนต์ภาวนาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิให้ใจเราสงบไม่ต้องการทำลายทั้งเราและไม่ต้องการทำลายทั้งเขาขอให้ทุกคนเราจงอยู่เย็นเป็นสุขให้มีเมตตาต่อกันไม่คิดประทุษร้ายกันแกล้งชิงดีชิงเด่นให้เขาลำบากแต่หวังให้ตัวเองสบายไม่มีใครท่าต้องการความรักความสงสารให้เปรียบเหมือนแม่สงสารบุตรจงแผ่เมตตาให้แม่สงสารบุตรเช่นเดียวกันอย่างนั้นแม่ย่อมแผ่เมตตาให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขมีความสวัสดีไม่ให้มีความลำบากไม่มีความทุกข์ไม่มีความวิบัติเลยเพราะความเป็นผู้มีเมตตาแต่แม่เพียงแผ่เมตตาให้แค่ลูกไม่ได้แผ่ให้คนอื่นฉะนั้นการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีเมตตาดุจดังน้ำในมหาสมุทรหรือดุจดังน้ำฝนที่ว่าตกลงมาแล้วไม่เลือกทุกคนจะคนดีคนชั่วคนจนคนมีน้ำฝนตกมาแล้วเย็นทุกคนให้ความชุ่มเย็นไม่เคยลำเอียงฝนไม่เคยลำเอียงกับคนดีคนชั่วตกมาแล้วให้เย็นทุกคนฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่ให้ทุกคนร่มเย็นเป็นสุขสงบเราจะทำหรือไม่ทำเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นเรื่องของตัวเราฉะนั้นการเข้ามาหาธรรมะการเข้ามาวัดจึงเป็นการเสริมสร้างศรัทธาบารมีให้แก่เราได้เป็นคนที่มีความสุขมีความพ้นทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกันในอนาคตของเราการทำความดีจึงเป็นหลักยึดเหนี่ยวที่ให้ใจของเรานั้นมั่นคงเชื่อมั่นในการกระทำดีของตัวเองพอเราถ้ามีพระเป็นที่พึ่งแล้วบุคคลนั้นย่อมมั่นใจ
ในการทำดีของตัวเองกล้าทำการดำเนินชีวิตแต่คนเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองย่อมขาดศีลขาดธรรมย่อมเดินไม่ตรงทางย่อมไม่มั่นใจในการดำรงชีวิตของตัวเองฉะนั้นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจึงเป็นที่พึ่งทางใจให้ทุกคนเราเกิดมานั้นเป็นที่พึ่งแล้วมีความสุขได้ฉะนั้นการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในครั้งนี้ชีวิตในวันนี้เราควรหาธรรมะแสวงหาธรรมะคือความสงบใจคือความเย็นใจคือความสบายใจคนมีเงินมีทองแต่ร้อนใจคนมีเงินมีทองแต่พิการทางใจคนมีเงินมีทองแต่ใจบาปหยาบช้าเขาก็สู้กับคนที่พอมีพอกินมีธรรมะที่เย็นกายเย็นใจมีความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเชื่อเขาศรัทธาเขาเริ่มใสเขามีเหตุผลที่เขาจะเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเขาได้ปฏิบัติให้กับตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติให้ตัวเองนั้นเป็นหลักที่เราจะยืนยันตัวเองได้ว่านี่แหละปัจจตังเราภาวนาเมื่อไรเราก็สงบเมื่อนั้นเราภาวนาเมื่อไรเราก็มีสุขเมื่อนั้นเราทำบุญเมื่อไรเราดีใจเมื่อนั้นเราทำบาปเมื่อไรเราเสียใจเมื่อนั้นเราชมเขาดีใจเราดีเราติเขาไม่ดีใจเราเสียเราพูดเขาดีใจเราดีเราด่าเขาไม่ดีใจเราเสียฉะนั้นขึ้นอยู่กับใจเราทั้งหมดให้เขาก็คือให้ตัวเองให้เขาคือให้เราให้เราคือให้เขาการทำความดีนี่คือให้แก่ตัวเองการชมคนอื่นดีคือชมตัวเองการติคนอื่นไม่ดีคือการติเตียนตัวเองการโกรธเกลียดคนอื่นให้จิตใจเล่าร้อนก็คือการโกรธเกลียดใจตัวเองให้เล่าร้อนฉะนั้นการแผ่เมตตาคนอื่นมีความสุขทุกทั่วหน้าก็คือย้อนกลับมาแผ่เมตตาให้ตัวเองมีความสุขทุกวันนั่นเองคนโกรธเขาทุกวันเกลียดเขาทุกวันอิจฉาพยาบาทเขาทุกวันตลอดวันตลอดคืนไม่ยอมมีธรรมะไม่ยอมเจริญเมตตาไม่ยอมให้อภัยเขาจะร้อนใจอยู่ตลอดวันเขาจะไม่พบความสุขเลยในชีวิตนี้เพราะน้ำใจเขาไหลเมตตาเขามีตะไคร่สมอยู่ในอกเขาตลอดวันตลอดคืนเขาจะพบความสุขได้อย่างไรเราเขาจะไม่พบความสุขเลยในเมื่อเขาทำใจให้สงบทำใจให้เย็นไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราต้องการหาความสุขเราต้องสร้างหัวใจเรานั้นให้มีบุญให้มีศีลให้มีทานให้มีภาวนาไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังใครนั่นในหัวใจเราจึงจะเป็นหัวใจที่มีความสุขเป็นบุญกุศลใจประเสริฐคนมีน้ำใจประเสริฐคนมีน้ำใจเลิศเป็นคนมีคุณธรรมสิ่งนี้เป็นของหาได้ยากจริงในสำหรับหัวใจคนคนจะไม่เคยอิจฉาใครเลยเนี่ยหาได้ยากคนจะไม่โกรธใครเลยนี่หายยากคนจะไม่พยาบาทใครเลยนี่หาได้ยากคนจะไม่เกลียดไม่ทำอะไรใครเลยให้เดือดร้อนให้เกิดทุกข์ได้เลยนั้นหาได้ยากแต่ถ้าบุคคลใดมีสติสัมปชัญญะพยายามปกครองใจตัวเองว่าสิ่งที่ไม่ดีนี่คือทุกข์เราจะไม่ให้เกิดมันบ่อยนักความโกรธเราจะไม่ให้เกิดมันบ่อยนักเพราะมันทำลายหัวใจเราความอิจฉาริษยาจะไม่เกิดในหัวใจเราบ่อยนักเพราะเรามองคนอื่นในแง่ไม่ดีใจเราเป็นทุกข์เศร้าหมองน่าละอายใจเราก็จะพยายามหยุดยั้งทำสติพุทโธภาวนาและการหยุดความโกรธความเกลียดความชังอิจฉาริษยาซึ่งเห็นเขาดีแล้วเราก็จะทำใจชอบใจว่าธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าในประเสริฐนะคนทำดีแล้วกลับได้ดีคนทำชั่วก็รับผลกรรมเราก็วางเฉยเสียไม่ใช่สมน้ำหน้าว่าให้มันพ้นหรือให้มันเป็นทุกข์ไปค
คนทำความดีก็ดีใจที่เขาได้ดีคนทำไม่ดีเราก็สงสารแผ่เมตตาให้เขาช่วยเขาไม่ได้เราก็วางเฉยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจอย่างนี้หรอกจึงจะเป็นธรรมะใจบุคคลนี้ย่อมไม่ตกต่ำไม่ตกไปในที่ชั่วใจอริยะเจ้าใจอริยะเจ้าทำไมจึงไม่ตกนรกใจในอริยะเจ้าเนี่ยนะแม้แต่ดื่มน้ำเมาก็ไม่เมาเขาบอกโสดาบันเนี่ยดื่มน้ำเมาก็ไม่เมาเพราะท่านไม่ยินดีในการดื่มน้ำเมาการเสพติดการให้โทษของพระโสดาบันนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะท่านมีสติสมบูรณ์การที่จะหลงไปผิดลูกเขาเมียเขาก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะโสดาบันมีสติสมบูรณ์ยินดีในครอบครัวตัวเองพระโสดาบันจะไปโกรธไปเกลียดไปชังใครก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมีเมตตาสงสารคนเขาเราเหมือนกันมันจะตนีในการทำทานแม้แต่ยากจนก็เถือเนื้อตัวเองทำบุญได้เพราะเชื่อวัดกายไม่ใช่กายตัวเองและอาศัยรูปนี้มาเกิดฉะนั้นโสดาบันจึงไม่เสียดายไม่ตนีในการให้ทานทั้งหมดฉะนั้นน้ำใจของโสดาบันจึงประเสริฐเกิดมาแล้วจึงไม่ตกนรกไม่ไปอบายจึงไม่โกรธใครไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาใครมีแต่เมตตาว่าให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าถ้าใครได้ปฏิบัติแล้วเท่ากับพัฒนาโลกนี้ให้เจริญเท่ากับพัฒนาแก้ไขโลกนี้ไม่ให้มีคนเกลียดกันอิจฉาริษยากันช่อโกงกันลักขโมยชิงดีชิงเด่นฆ่ากันเบียดเบียนกันให้ร้ายป้ายสีกันธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงจัดสรรจิตใจทุกคนให้อยู่ในระดับที่เป็นอริยะหรือมนุษย์สัทเทโวหรือเป็นมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์จะพัฒนาอยู่ขั้นนี้แล้วโลกนี้ก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวใดถ้าพัฒนาจิตใจเข้าถึงศีลให้เข้าถึงฐานสมาธิแล้วครอบครัวนั้นไม่มีใครทะเลาะกันไม่เบื่อหน่ายในการเป็นอยู่ซึ่งอยู่ด้วยกันแต่ครอบครัวใดไม่มีศีลธรรมครอบครัวนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรสบายทุกคนก็ไม่มีเมตตาต่อกันฉะนั้นเราต้องเจริญธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นพุทโธให้มากขึ้นธัมโมให้มากขึ้นสังโฆให้มากขึ้นใจเราจะได้เป็นบุญใจเราจะได้เป็นกุศลบุญย่อมนำพาให้ทุกคนเราเป็นสุขบาปย่อมนำพาให้ทุกคนเป็นทุกข์ฉะนั้นเราจงละบาปบำเพ็ญบุญเจริญกุศลภาวนาให้มากขึ้นมากขึ้นเราจะได้พบความสุขในชีวิตปัจจุบันในชาตินี้ฉะนั้นการที่เรามาวัดนี้เราก็มาเพื่อสร้างบารมีเสริมคุณธรรมของเราให้ใจของเราเนี่ยพ้นทุกข์ดับทุกข์คนจากความร้อนอกร้อนใจให้เหลือแต่ความเย็นใจเป็นสุขใจความเศร้าโศกทั้งหลายความคับแค้นใจทั้งหลายให้อันตรธานหายไปเหลือแต่ความสุขสงบที่เราต้องการอย่างที่มนุษย์ปรารถนาที่สุดคือความสุขใจ

ฟังรู้เรื่องไหมโยมทำใจสงบหรือเปล่าฟังธรรมะแล้วให้ใจสงบเนี่ยจะเป็นบุญฉลาดแต่การฟังเขาวัดมาแล้วหงุดหงิดลำคาญอยากกลับบ้านนั่งปวดนั่งเมื่อยไม่ได้อะไรเลยธรรมะไม่เข้าหูเทวดาฟังทะลุหูซ้ายเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเรียกว่าเหมือนคนที่ไม่ได้รับรสอะไรเลยเหมือนคนกินอาหารเขาบอกเหมือนไอ้เข้ครับกินอะไรก็ไม่อร่อยลิ้นมันไม่มีคนที่ฟังธรรมะไม่สงบมาวัดแล้วไม่สงบก็เหมือนไอ้เข้กินอาหารแล้วไม่อร่อยมันไม่มีลิ้นคนฟังแล้วไม่มีความสุขไม่เกิดปัญญาครับเหมือนเป่าปี่ให้ควายงัวควางมันไม่ไพเราะเลยมันไม่สนุกมันไม่อยากเต้นอยากลําเลยเพราะมันก็กินหญ้าของมันไปเพราะมันไม่สนุกไอ้คนเป่าปี่บอกว่าเพาะทับตายแต่ไอ้ควายมันควางไม่สนุกเลยเพราะมันไม่รู้เรื่องคนที่ฟังธรรมะก็ฟังพระเทศน์ไปเทศน์ไปคนฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยเหมือนเช่นเดียวกันไม่ได้รับความสุขเลยฉะนั้นฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะไปด้วยเนี่ยจะทำให้เราได้ปลดเปลื้องหนี้สินเราได้ปลดเปลื้องใจของเราที่มันเป็นทุกข์ปลดเปลื้องใจของเราที่มันกังวลปลดเปลื้องใจของมันที่มันสงสัยมีความไม่สบายใจอะไรๆมันก็ค่อยๆปลดไปเหมือนกับเรามาอาบน้ำไม่มีผิดมาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะเหมือนกับมาอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดย่อมได้รับผลเช่นเดียวกันเราก็ฟังบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆชำระกายบ่อยๆมันก็สะอาดไปเองมันก็เพิ่มขึ้นความรู้นี่มันไม่ได้สูญเสียอะไรไปฉะนั้นมีแต่กำไรชีวิตการเข้ามาหาธรรมะไม่มีขาดทุนไม่เหมือนกับไปลงทุนอย่างอื่นไปลงทุนอย่างอื่นยังมีขาดทุนมีกำไรมีดีใจเสียใจแต่มาลงทุนประพฤติปฏิบัติธรรมะมีแต่กำไรมีแต่สุขใจไม่มีความผิดหวังเราก็ต้องพยายามฝึกของเราถ้าเราอยากได้ชีวิตในเรามีความสุขอยากพบแต่สิ่งที่ดีเราต้องเจริญธรรมะให้เกิดขึ้นในใจเราให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่นจึงจะพบความสุขแต่ถ้าเราไปคบค้ากับสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็มีแต่ผลเสียคบคนเจ้าชู้คบคนเล่นการพนันคบคนเป็นนักเลงสุราคบคนพูดมากกว่าทำมากคบคนจ่ายมากกว่าได้มากกว่าทำมากคบคนเที่ยวกลางคืนคนชอบสนุกเมื่อเราครบสิ่งนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเกิดเป็นผลดีแก่เราเลยฉะนั้นเราต้องครบสัตตบุรุษคือครบคนดีไม่ครบคนพูดมากให้ร้ายผู้อื่นครบคนมีสัจธรรมไม่ดื่มน้ำเมาไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่หาเรื่องให้ร้ายแก่คนอื่นคบคนมีศีลธรรมที่รับความสุขสงบที่จะให้แก่ตัวเองเมื่อเราครบอย่างนั้นแล้วธรรมะก็ย่อมเจริญย่อมงอกงามแก่ตัวเราเราจะไม่พบความทุกข์เลยถึงจะมีความทุกข์ก็แก้ปัญหาตกเขาเรียกว่าคบคนซื่อน่ะดีกว่าคบคนคดคนโกงถ้าเราคบกับคนคดคนโกงโกงพ่อโกงแม่เขาได้เขาก็โกงเราได้โกหกพ่อแม่เขาได้เขาก็โกหกเราได้เขาด่าว่าตีพ่อแม่ได้ทำร้ายพ่อแม่ได้เขาก็ทำเราได้ฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคบคนมีคุณธรรมมีความกตัญญูเราก็จะได้ความสุขความเจริญมีเชื้อติดหรือมีเชื้อสายหรือมีความซึมซึ้งกันไปฉะนั้นการที่เรามาวัดเนี่ยเรามาคบคนดีมาคบคนมีศีลธรรมมาหาที่พึ่งทางใจ
ไม่มีใครเมามาวัดไม่มีใครมาเปิดบ่อนการพนันในวัดมีแต่ทุกคนเราเนี่ยเห็นว่าอะไรไม่ดีเท่ากับการฝึกใจเพราะอะไรเพราะว่าอะไรมันก็ออกไปไม่ได้อะไรมันก็ออกไปไม่ได้บุญเท่านั้นที่ออกไปได้แค่แหวนเงินทองก็ออกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเราก็ออกไปไม่ได้จะได้มาคือการทำดีไว้เท่านั้นเองซึ่งอื่นเอาออกไปไม่ได้ทั้งหมดโสดาบันยังเผื่อเนื้อให้พระถวายพระเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่กายเขาเขาให้ความสุขของคนอื่นแล้วความสุขก็ย่อมเกิดกับตัวเองฉะนั้นมาวัดเราก็มาเสียสละมาทำความดีให้แก่ตัวเองมาเพ่งโทษตัวเองมาเจริญคุณให้ตัวเองว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีก็

ที่ไม่ดีก็แกะออกไปที่ไม่ดีก็แกะออกไปไอ้ที่ยังไม่พอที่ยังไม่ดีก็เอามาใส่ให้ตัวเองทานยังไม่พอใส่ทานให้ศีลยังไม่พอทำใจให้สงบสมาธิยังไม่เคยทำก็ฝึกให้เกิดขึ้นมาเอาดีมาใส่ใจเราเอาไม่ดีออกจากใจเราเรียกมาวัดวัดเอาออกไปไอ้ที่ยาวก็ตัด ไอ้ที่ยาวก็บันไอ้ที่สั้นก็ต่อไอ้ที่ยาวก็บันเช่นกิเลสมันยาวโลภโกรธหลงมันยาวตัณหามันยาวก็ตัดให้มันสั้นไอ้ที่ยาวก็ไอ้ที่ยาวก็บันเนี่ยบันตัดถอนกิเลสออกไปตัดถอนกตัณหาออกไปไอ้ที่สั้นก็ต่อ

บันเนี่ยบันตัดถอนกิเลสออกไปตัดถอนกตัญญาออกไปไอ้ที่สั้นก็ต่อบุญเราสั้นบุญเราน้อยก็ทำบุญให้มากขึ้นศีลเราไม่มีก็ต่อศีลเสียมีศีลข้อเดียวก็มาต่อแค่สองข้อมีสองข้อก็มาต่อแค่สามข้อมีสามข้อก็มาต่อแค่สี่ข้อมีสี่ข้อก็มาต่อห้าข้อมีห้าข้อก็มาต่อหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อพอได้แปดข้อก็สมบูรณ์หรือได้ห้าข้อก็สมบูรณ์เดี๋ยวยาวให้บานสั้นให้ต่อไว้อย่างนั้นถ้าเราได้ครบนี้เราก็มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติต่อศีลต่อธรรมเป็นอย่างนั้น

ันที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในการเจริญกุศลหรือสร้างมหากุศลให้แก่ตัวเองด้วยการอุทิศน้อมด้วยกายวาจาและใจเพื่อการอุทิศให้เป็นธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาการที่เราได้มาเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นเรียกว่าต่อชะตาชีวิตต่ออายุธรรมเรียกว่าสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรือกำจัดทุกข์กำจัดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับตัวเราเรียกว่ามาเจริญมงคลให้กับตัวเองเรียกว่าเสริมมงคลเจริญมงคลให้เกิดขึ้นแก่กายใจของเราคนทำความดีนี่แหละที่จะเป็นผลลัพธ์ให้ผลแก่ผู้ทำเราจะสังเกตได้ง่ายๆว่าบุญเนี่ยทำแล้วได้กับเราหรือไม่ เราจะไปสวรรค์ได้หรือไม่เราจะพ้นนรกได้หรือไม่เราจะไปถึงนิพพานได้หรือไม่ก็สังเกตการทำใจของเราปัจจุบันเพราะเรามาวัดนะเราไม่โกรธนี่เราได้แล้วการมาวัดเราไม่โลภเราไม่หลงเรามีสติภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเราไม่หลงไม่หลงก็ไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้สวรรค์ที่เห็นง่ายๆอยู่ก็คือว่ามาวัดแล้วสบายใจมาวัดแล้วเกิดศรัทธาเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดความสบายใจจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีความสบายใจไม่ขัดข้องไม่หมองใจไม่ทุกข์ใจไม่ระทมขมจึกขื่นไม่คับแคบใจไม่วุ่นวายไม่สับสนจะมองไปทางเดียวก็ทำดีเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองทำดีคือให้กายวาจาใจของเราสงบสงบเท่าไหร่ก็เยือกเย็นเท่านั้นความสงบไม่ต่างอะไรกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ที่คล้อยแสงหรือยามขึ้นแสงตอนเช้าหรือยามตกดินอากาศทุกอย่างก็จะเยือกเย็นสงบยามเช้าทุกคนก็สงบยามเย็นทุกคนก็สงบเพราะอะไรมันไม่เล่าร้อนเมื่อยามตื่นนอนทุกคนก็สงบยามจะนอนหลับทุกคนก็สงบยามกินอิ่มทุกคนก็สงบเมื่อสงบอย่างนั้นก็เรียกว่าเกิดความสุขเกิดพลังทางใจการมาวัดรวมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความสงบอย่างนั้นยังไม่เท่ากับเรามาสงบใจสงบใจนี้ไม่มีอะไรที่จะเกินกว่าสงบแล้วก็เกิดความสบายใจเกิดความสุขเกิดการรู้การเห็นเกิดความเข้าใจในชีวิตในความรู้สึก

ตัวเองว่าทำอย่างนี้ได้อะไรขึ้นมามานั่งหลับตาภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกได้อะไรขึ้นมาได้ทุกข์หรือได้สุขได้สงบหรือได้วุ่นวายได้บุญหรือได้บาปได้สวรรค์หรือได้นรกก็จะมองเห็นและตอบได้ทันทีว่าเราได้อะไรเราเสียเงินค่ารถค่าเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยเราได้อะไรกลับไปต่างกันไหมถ้าเราอยู่บ้านเราทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้มีเรื่องกับคนโน้นมีเรื่องกับคนนี้บางคนเข้าไปกินเหล้าเมายากลับมาก็ทะเลาะกับลูกกับเมียบางคนก็เป็นนักเล่นการพนันกลับมาบ้านก็งุดหงิดบางคนก็ทำงานเคร่งเครียดมากกลับมาบ้านก็งุดหงิดไม่สบายใจ มีแต่ระบายออกซึ่งเป็นทางไม่ใช่ทางสงบกลับมาก็ระบายแต่สิ่งที่ผิดๆออกมาถ้าพูดกันแล้วอารมณ์ที่ไม่ดีก็เหมือนควันเป็นพิษบ้านเราอยู่ใกล้โรงงานมีสารตะกั่วมีสารเคมีหรือบ้านเราอยู่ใกล้ถนนในกรุงเทพมีสารตะกั่วมีสารเคมีบุคคลที่อยู่ใกล้นั้นนะถ้าไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีเครื่องป้องกันหรือไม่มีรู้จักป้องกันตั้งแต่เด็กยันคนโตร่างกายจะไม่ดีบางคนเป็นโรคง่ายเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคประสาททั้งเสียงทั้งแอร์ทั้งไอก็มีความเป็นผิดสูดเข้าไปทุกวันไหนเลยจะสูดลมเมื่ออากาศที่ไม่ดีเป็นพิษแต่แถมยังต้องสูดเช่นสูดบุหรี่สูดของเสพติดจริงความสูดมามากให้ผลทันทีก็เรียกว่าอยู่กับวิตพิษควายควันซึ่งมีแต่เรื่องพิษภัยตลอดไม่มีความสุขความสมบูรณ์เลยในร่างกายบางคนต้องย้ายจากบ้านนั้นไปอยู่ที่อื่นพอพ้นจากพิษพันแล้วควันแล้วก็สบายขึ้นคนต้องเป็นโรคกันมากก็เพราะอยู่ในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์เจริญแต่วัตถุแต่พิษควันมีมากแล้วจิตใจก็ฟุ้งซ่านไม่สงบทุกทางกายไหนเลยจะทุกทางใจซ้อนเข้าไปอีกแต่มาวัดได้อะไรมาวัดพิษควันอย่างนั้นมีไหมนั่งตามร่มไม้นั่งตามบรานธรรมไม่มีควันเป็นพิษเลยไม่มีใครทะเลาะกันเลยไม่มีใครด่าว่ากันเลยไม่มีคนเมาสักคนไม่มีคนสูบบุหรี่พ่นควันใส่เราสักคนทุกคนดีหมดทุกคนสงบหมดทุกคนเหมือนมีชีวิตชีวาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความสุขแก่ทุกคนนั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ความสุขเท่านั้นแต่พวกกันแล้วก็เหมือนมาล้างปอดให้เกลี้ยงกลับไปบ้านกระปอดก็ถูกควันพิษเข้าไปอีกสูบเข้าไปทางหายใจทั้งจมูกทั้งปากแล้วใจก็เป็นพิษแก่ตัวเองไม่มีความอบอุ่นมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความสับสนมีแต่คนซึ่งเห็นแก่ตัวไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนี่แหละจึงเป็นโทษทุกข์ที่ทำลายจิตใจของทุกคนที่อยู่ในสังคมซึ่งเจริญแต่วัตถุศีลธรรมไม่เจริญมันไม่สงบทั้งกายทั้งใจแล้วจะหาความสุขที่ไหนเรามาอยู่ที่วัดนี่เราสงบใจกายเราก็วิเวกไปด้วยใจเราก็เป็นสุขสงบแค่5นาที10นาทีนี่แหละคือสวรรค์ละสวรรค์บนดินสวรรค์ในอกถ้าเรากลับไปบ้านเราก็ตกนรกในใจ
โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ชังคนโน้นอิจฉาคนนี้ชิงดีชิงเด่นให้ลายป้ายสีกันนั่นแหละนรกในใจทำบาปได้นรกอย่างนั้นตกทุกวันโกรธเมื่อไรเกลียดเมื่อไรอิจฉาริษยากันเมื่อไรตกนรกทางใจตกนรกอย่างนั้นใครเอาไหมถามที่ใครเอาไหมตั้งแต่เศรษฐีมหาเศรษฐีมาเป็นคนจนคนขอทานก็ไม่มีใครอยากตกนรกทางใจนั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์ทุกข์ระทมขมขื่นดีเสียใจมีอยู่มากกว่าสบายใจตกนรกทางใจเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยทำลายตัวเองไปเสียมากมายคนกินยาตายฆ่าตัวตายผูกคอตายโดดน้ำตายทำลายตัวเองด้วยวิธีใดทีนั่นคือคนตกนรกทางใจคนคนนั้นทนไม่ไหวทนทำใจไม่ได้ทนทรมานใจไม่ไหวเพราะเสียใจจนอยากต้องตายเพราะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะจิตไม่เคยว่างเลยคิดนึกแต่สิ่งที่ตัวเองทำไว้ซึ่งดีและไม่ดีที่ดีมันคิดไม่ได้ที่ไม่ดีคิดได้ทั้งที่ตัวเองก็ดีไม่ใช่ไม่ดีตัวเองก็มีกายวาจาใจซึ่งส่วนดีก็มีแม่รักเราพ่อรักเราพี่น้องรักเราเพียงแต่ไม่ถูกใจไม่สมใจหรือคนอื่นไม่รักเรานิดหน่อยหรือคนอื่นไม่พอใจก็เราหรือทำงานไม่สมหวังพอไม่สมหวังไปแล้วก็เลยทุกข์ใจคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกทนไม่ได้โดดน้ำตายฆ่าตัวตายวิธีต่างๆนั่นก็เรียกว่าตกนรกในใจสามีโกรธภรรยาระงับความโกรธไม่ได้สามีก็ตกนรกทุกวันภรรยาโกรธสามีทำใจไม่ได้เถียงกันทะเลาะกันก็ตกนรกทุกวันลูกทำใจต่อการบ่นว่าเคี่ยนตีพ่อแม่ไม่ได้การอบรมสั่งสอนไม่ได้ลูกก็ทุกตกนรกทุกวันพ่อแม่ทนต่อการกระทำของลูกที่ว่ายากสอนยากไม่ได้ก็ตกนรกทั้งวันแบบตกนรกในใจบางคนทนไม่ไหวทำลายตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยเราจะเห็นเรื่องนรกปัจจุบันคนที่ฆ่าตัวตายนั่นคือพวกตกนรกปัจจุบันคนที่ทำใจไม่ได้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องทุรนทุรายนั่นเนี่ยคือนรกในใจแหละถ้าตามใดที่ยังทำลายนรกขุมนั้นไม่ออกไปทำลายนรกขุมนั้นไม่ออกทุกตลอดชีวิตตกนรกทุกวันตื่นขึ้นมาเมื่อไรตกมานั้นหลับไปยังขวัญร้ายอีกด้วยซ้ำไปนี่นั่นนรกบนพื้นดินใครตกมั่งขอก็รู้ทุกคนมีนรกทุกคนแต่ที่เรามาวัดเนี่ยเราต้องการไปสวรรค์บนพื้นดินสวรรค์ในหัวใจอย่างไรพยายามกำจัดความโกรธความเกลียดความชังความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเจริญเมตตาจนไม่โกรธเจริญเมตตาจนใจเย็นใจดีพูดโทจนใจสบายนั่นแหละเขาเรียกว่าสวรรค์บนพื้นดินสวรรค์ในอกสวรรค์ในอกนรกในใจทุกคนได้ขึ้นสวรรค์คืออิ่มใจดีใจเบิกบานลื่นเลิกบันเทิงใจดังที่เราทำสมาธิเนี่ยเราเห็นใจเราคิดโน่นก็พุทโธคิดนี่ก็พุทโธคิดอะไรๆก็มารวมใจไปพุทโธอย่างเดียวพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนดอกบัวบานมีความสว่างมีความว่างมีความสงบนี่เรียกว่าสวรรค์ในอกคนที่ทุกข์ดับไม่ได้ในเรื่องนรกในใจความโกรธความวุ่นวายความอึดอัดขัดเคืองความไม่สงบนั่นคือตัวนรกแท้ๆที่เกิดขึ้นกับคนถ้าชาตินี้ตกตายไปก็ตกเช่นเดียวกันต
ทุกในชาตินี้ยังแก้ไม่ได้ทุกในวันนี้ยังแก้ไม่ได้วันหน้าก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามแก้ทุกวันนี้ได้วันหน้าก็แก้ได้ชาตินี้แก้ได้ชาติหน้าก็แก้ได้แต่นั้นถือว่านรกชาติหน้านะไม่น่ากลัวเท่ากับนรกชาตินี้สวรรค์ชาติหน้าไม่น่าอยู่เท่ากับสวรรค์ชาตินี้คนใจดีเนี่ยมีความสุขถ้ารอดคืนได้วันเนี่ยได้รับผลชาตินี้มีความสุขเป็นไม่มีทุกข์มีแต่ความดีใจกินอิ่มนอนหลับสนุกสบายลื่นเริงบันเทิงใจไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับชีวิตในปัจจุบันคนอื่นก็ทุกข์ระทมค่ำคืนหน้าดำก็หลับไม่แต่เราไม่ทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะเราทำใจตามพุทธะเราทำใจให้เป็นธรรมะเราจึงเกิดความสว่างใจสงบใจสบายใจนรกในสวรรค์บนพื้นดินสวรรค์ในอกถ้าเราทำใจไม่ได้ถึงว่าเดินไปที่ไหนก็ตกนรกที่นั่นเดินไปทุกก้าวก็ตกนรกทุกก้าวเพราะความเสียใจมันไม่ดับเพราะความขัดเคืองความพยาบาทมันไม่ดับความวุ่นวายใจมันไม่ดับนั่นเองร้อนลนทุรนทุรายไม่มีอะไรจะร้อนเท่ากับใจตัวเองไฟไหม้บ้านไม้เรือนยังเย็นได้ไหม้แล้วก็เย็นแต่ไฟไหม้หัวใจเราร้อนไม่มีอะไรจะเย็นเลยต้องหาธรรมะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะพระธรรมพระสงฆ์แทนที่จะดับหัวใจเราให้เยือกเย็นได้แต่เราต้องลงมือมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์มาภาวนามหัดพุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจให้มากขึ้นตัดกังวลต่างๆให้มันหมดไปนึกว่าเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวใครก็ตายกับเราไม่ได้ใครก็ทุกข์กับเราไม่ได้ใครก็แก่กับเราไม่ได้เจ็บกับเราไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากเราเท่านั้นที่จะช่วยดับทุกข์ที่ใจเราสวรรค์ก็ไม่มีใครผลักดันให้เราไปก็ไม่มีใครจูงให้เราไปนรกก็ไม่มีใครผลักดันให้เราตกตัวเราเองต่างหากที่คิดไปแล้วก็ได้ทุกข์จึงเรียกว่านรกในใจเพราะเราไปทำไปทำด้วยกายก็ดีทำด้วยวาจาก็ดีทำด้วยใจคิดก็ดีสวรรค์เราก็ทำด้วยตัวเองทำด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วเราก็มาดีใจตัวเองว่าทำดีเช่นการฝึกตนให้เป็นสมาธิเมื่อเราได้สวรรค์อย่างนี้เราก็ภูมิใจว่าอะไรเราจะสุขเท่ากับใจสงบอะไรจะสุขเท่ากับที่เรามาพบพระธรรมพระธรรมคำสอนนี่เลิศประเสริฐแล้วในชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะเปรียบปรานเท่าเราก็มองเห็นแล้วว่ามาวัดมาทำไมแล้วได้อะไรกลับไปทำดีได้แก่ตัวเองแท้ๆเลยให้ผลในปัจจุบันตามไปเมื่อเราตามตัวคอยตามส่งผลให้เราสุขใจเสมอไปแต่ถ้าทุกข์ใจเนี่ยเหมือนกับส่งผลให้เราทุกข์ไปตลอดเพราะเราทำไม่ดีไม่ต่างอะไรกับคนเดินในที่มืดคนเดียวๆเนี่ยคนเดินในที่มืดคนเดียวจะย่อมเกิดความกลัวไปที่ไหนก็กลัวเพราะมันเดินมืดในคนเดียวแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเกิดสว่างขึ้นมาอย่างกับกลางวันเนี่ยมีแสงสว่างพุ่งออกมาเนี่ยความสว่างเข้ามาถึงตัวเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมเราหมดเราก็หายกลัวถ้าสิ่งสว่างนั้นดับไปอีกก็เกิดความกลัวก็มาจับจิตอีกแล้วเพราะมันมืดมองไม่เห็นสิ่งแวดล้อมข้างๆตัวเราเลยแม้แต่ตัวเองก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดทางเดินก็ไม่เห็นจะเลี้ยวไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็มองไม่เห็นทางมืดไปหมดเกิดความสะพรึงกลัวมากขึ้นมาทันทีแต่พอเกิดมีความสว่างสวยรอบตัวเรามามองเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบตัวก็เกิดความหายกลัวขึ้นมาทันทีใจคนเรามีบุญมีสติปัญญาก็เหมือนกับคนเดินในที่สว่างคนเรามีบาปก็เหมือนค
คนที่มีทุกข์มีบาปก็เหมือนคนเดินในที่มืด

กิดความกลัวความทุกข์ขึ้นมาทันทีคนคนเดียวกันเนี่ยทำได้ทั้งมืดและสว่างแต่ถ้าเราเจอพระธรรมคำทรงสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนเราเดินในที่สว่างคนที่ทำใจไม่ได้คนที่ไม่มีพระธรรมคำทรงสอนพุทธเจ้าพกไว้แต่ความทุกข์ใจพกไว้แต่ความเล่าร้อนใจพกไว้แต่ความเห็นผิดผิดซึ่งทำบาปเนี่ยเหมือนคนเดินในที่มืดที่มืดเกิดความสะพรึงกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่มั่นใจในการเดินกลัวจะตกหลุมกลัวจะสะดุดโน่นสะดุดนี่กลัวจะชนโน่นชนนี่กลัวทั้งที่มองไม่เห็นตัวกลัวทั้งวิญญาณกลัวทั้งวัตถุเกิดความหวาดกลัวสะดุ้งไม่กล้าเดินและไม่กล้าไปทางไหนความมั่นใจตัวเองยังไม่มีเพราะมันมืดแต่ถ้าเราสว่างพึบขึ้นมาคนคนนั้นจะกล้าเดินทันทีว่านี่คือทางนั่นคือไม่ใช่ทางนั่นคือหลักตอที่ขวางหน้าก็เลือกเดินได้มั่นใจในการเดินการมาประพฤติปฏิบัติธรรมการรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาเนี่ยคนมีความสว่างในดวงใจมั่นใจที่จะเดินไปสู่จุดหมายคือสวรรค์และนิพพานคนที่ไม่มั่นใจก็คือคนที่ขาดศีลขาดธรรมขาดความสว่างหรือขาดสติปัญญาเดินไปไม่ถึงหรอกตกคูตกบ่อชนโน่นชนนี่ไปไม่รอดเจ็บตัวเพราะมันมืดเกินไปเมื่อเกินไปแล้วไม่มีทางที่จะเดินต่อไปและทางกายอย่างนี้เดินไปไม่ได้แน่นอนเพราะความมืดมาสกัดกั้นเราคนเราพอหลงแล้วก็เหมือนความมืดมองไม่เห็นทางเลยถ้าหลงอะไรแล้วก็หลงตัวเรานี่เนี่ยเป็นตัวแรกแล้วเราก็หลงสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแรกหลงลูกหลานบ้านเรือนทรัพย์สมบัติหลงทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราเราก็หาธรรมะคือความสงบใจไม่ได้แต่ถ้าเราไม่หลงเราตัดใจได้ด้วยการระงับใจได้ปฏิบัติใจได้เราก็แยกตัวออกไปถือว่าสิ่งแวดล้อมนี้เป็นทุกข์พัวพันใจมากเกินไปต้องสลัดออกไปให้ได้จึงจะสู่ความอิสระของตัวเองจึงจะเกิดความไม่มีอะไรเป็นทุกข์เนี่ยธรรมะคำต้องสอนพระเจ้าจึงสอนใจให้พวกเรารู้จักหาทางดับทุกข์มาวัดต้องมาดับใจสงบใจได้เป็นสุขที่สุดไม่มีอะไรจะแก้ทุกข์ได้กับธรรมะธรรมะเป็นยาวิเศษธรรมะโอสถเป็นรสวิเศษเป็นยาที่สามารถจะรักษาแผลหัวใจให้ทุกคนหายได้โดยอัศจรรย์บาปทำให้ทุกคนเป็นทุกข์ทำให้ทุกคนมีโรคทำให้ทุกคนต้องผิดหวังทำให้ทุกคนต้องร้องไห้ทำให้ทุกคนต้องระทมขมขื่นเพราะมันมีบาปในหัวใจเช่นเราทำไว้แต่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีด้วยกายกระทำก็ดีด้วยใจกระทำก็ดีด้วยวาจากระทำก็ดีแต่ถ้าเราจะสลัดกรรมอันนี้ให้มันหลุดไปก็ต้องเริ่มกระทำดีเช่นเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มันในศีลทานภาวนานั่นเนี่ยเราจะสลัดกรรมอันนี้พ้นทุกข์ไปได้พอเราเข้าถึงพุทโธธัมโมสังโฆแล้วใจเราก็เย็นเช่นนวัดนี่เราโกรธเป็นไหมอยู่บ้านโกรธเป็นโกรธง่ายโกรธบ่อยมาวัดโกรธเป็นไหมโกรธไม่เป็นเพราะไม่รู้จะโกรธใครใครๆก็เป็นคนดีทั้งนั้นเราจะโกรธเขาทำไมนะเมื่อเขาทำดียิ่งทำดีเท่าไรเรายิ่งชอบใจเท่านั้นเพราะเขาทำดีเป็นคนดีเราไม่โกรธคนดีไอ้ที่เราโกรธนั่นโกรธเพราะอะไรเราโกรธคนไม่ดีแต่ไอ้ที่โกรธนั่นเพราะใจเราก็ไม่ดีด้วยจึงพลอยให้ไปโกรธคนไม่ดีมันก็เลยเขาไม่ดีเราก็เลยพลอยไม่ดีไปด้วยมาวัดเป็นไงไม่โกรธก็เพราะเขาทำดีใจเราก็เลยดีไปด้วยก็เลยไม่โกรธที่ไม่โกรธเพราะใจเราดีที่ใจเรา

ดีพ่อเราเห็นคนดีก็เลยปล่อยใจดีไปด้วยเพราะเขามีศีลมีธรรมนี่แหละเราอยู่กับใครก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นการมาวัดจึงได้ข้อธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจสะกิดใจให้เราได้ปลงได้ละได้ปล่อยได้วางให้ช่างใจตัวเองว่าได้มาทำอะไรไปบ้างแล้วก็นำธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอยู่กับการงานอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันกระทบใจเราเห็นแล้วขวางตาได้ยินแล้วขวางหูรู้แล้วขวางใจมันขวางไปหมดเห็นก็ขวางตาอีกไม่ชอบใจอีกเห็นขวางตาได้ยินขวางหูรู้ขวางใจทำไงขวางไปหมดแล้วอึดอัดขัดเคืองมันขวางหูก็ขัดเคืองขวางตาก็ขัดเคืองขวางใจก็คุ้นแค้นเกลียดชังทำยังไงจะทำให้มันหายขวางเหมือนกับไม้ที่เรามันเดินเข้าไปข้างหน้ามันขวางทางเราทำไงจะไม่ให้เดินสะดวกเราก็ต้องจับมันหลีกหรือไม่เราก็หลีกมันไปใจเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยอยู่บ้านมันขวางทุกอย่างเราก็ต้องเจริญเมตตามีสติเจริญเมตตาว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรจะดับมันก็ดับอันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเราก็ปล่อยมันไปมันเกิดขึ้นมาทุกวันเสียงนี้ก็มีได้ยินทุกวันรูปนี้ก็เห็นทุกวันใจนี้ก็คิดทุกวันมันไม่ใช่เป็นวันนี้และเป็นครั้งเดียวเท่านี้มันเป็นของมันมานานแล้วรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้ใจอย่างนี้มันเป็นของมันมานานแล้วเราก็ต้องปล่อยวางมันช่างมันเถอะอย่าไปยึดอย่าไปถือมันเกิดขึ้นมาเลยเมื่อเราไม่ยึดถือแล้วมันก็ไม่ขวางหูไม่ขวางตาไม่ขวางใจมันก็เกิดความปล่อยวางสว่างใจสงบใจเป็นอยู่กับครอบครัวได้ทุกคนเหมือนกับเราที่เรามาอยู่กับวัดเนี่ยเราไม่ขวางหูไม่ขวางตาไม่ขวางใจมันไม่สะดุดอะไรพอกลับไปบ้านมันสะดุดทุกอย่างไอ้ที่ไม่ชอบมันเกิดขึ้นหมดไอ้ที่ชอบมันมีน้อยกว่ามันที่สุดมันก็ทุกข์มากขึ้นเหมือนกับสามีภรรยาเมื่อตอนชอบกันใหม่ๆมีแต่พูดดีให้กันสามีก็พูดดีภรรยาก็พูดดีพูดแต่ดีมันไม่ขวางหูเลยมันไม่ขวางหูขวางตาลูกก็ชอบใจเห็นลูกก็ชอบใจได้ยินเสียงก็ชอบใจคิดถึงก็ชอบใจโอ้มันชอบไปหมดทั้งหูทั้งตาทั้งกายทั้งใจมันอยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆมันยังไม่สมใจแต่พอไปอยู่นานๆแล้วมันขวางหูหมดเมื่อก่อนเขาเคยพูดดีอย่างนี้พูดอะไรก็ไม่ถูกหูคำหยาบไม่เคยพูดก็พูดคำเสียดแทงไม่เคยพูดก็พูดเป็นใครใจพูดถักถางอะไรๆต่ออะไรซึ่งในเรื่องหน้าพูดก็พูดเจียนใจเราเนี่ยรับไม่ไหวหูเราก็ขวางตาเราก็ขวางใจเราก็ขวางผลที่สุดไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรดีแล้วมันเก่าขึ้นมันจำเจขึ้นมาสะสมมากขึ้นก็เลยขัดเคืองใจได้ยินเมื่อไรก็โกรธเมื่อนั้นเห็นเมื่อไรก็ไม่สบายใจเมื่อนั้นคิดถึงเมื่อไรก็ไม่สบายใจมันนั่นเนี่ยทุกข์ละที่อยู่บ้านมันติดทุกข์อย่างนี้เพราะมันสะสมซึ่งความคิดนึกอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยปล่อยวางนี่ในทุกข์ของชาวโลกใหม่ๆมันดีใช่ไหมใหม่ๆเพราะมันไม่ได้คิดอะไรมันคิดในแง่ดีแต่พอมาเดี๋ยวนี้มันคิดในแง่ไม่ดีมันอยากจะไปให้พ้นมันอยากจะสลัดหนีแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะกรรมมันยังอยู่มันยังกรรมอยู่ยังแบไม่ได้ก็ต้องรับกรรมต่อไปทนต่อไปจะทำยังไงเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องหาธรรมะต้องเจริญศีลธรรมภาวนาเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วเราจะได้ปลงละปล่อยวางให้มันเป็นสุขสงบไอ้การที่เกิดความไม่พอใจเนี่ยมันจะได้ลดน้อยถอยหลงไปเหลือแต่ความเยือกเย็นสว่างใจของเราขึ้นมา
เราต้องหันหน้าเข้าหาพระธรรมคือการมาปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนก็จะพบแต่ความสุขสบายทั้งอยู่บ้านและอยู่วัดนาระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เข้าใจบอกพระโยมทำฟังธรรมะแล้วง่วงนอนเนาะฝนง่วงนอนโรคประสาทไม่มีแล้วกลับไปบ้านมันง่วงไม่ได้ไม่หลับคิดเรื่องเดียวไม่หลับโยมคิดเรื่องเดียวไม่หลับแต่ถ้าคิดธรรมะเรื่องเดียวเดี๋ยวหลับจะคิดเรื่องไม่สบายใจคิดเรื่องเดียวไม่หลับเพราะมันไม่สบายใจแต่ถ้าคิดธรรมะธรรมะธรรมะเดี๋ยวๆหลับพุทโธพุทโธเดี๋ยวๆหลับมึงทำกูมึงว่ากูมึงไม่ทำไม่ถูกใจกูมึงพักเดียวเครียดนอนไม่หลับหรอกเพราะคิดแต่เรื่องไม่ดีคือคิดอย่างเดียวแล้วนอนไม่หลับ

ปติอันที่ท่านอุทิศนายแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจังปฏิจังตุมังขออิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วอิปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยจับดันตาเพอปุเรนดูสังกับว่าพอความดำริทั้งปวงเต็มที่ฌานโดปนารโสยะชาวันเพ็ญมณีโชติระโสยะชาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

พัฒนาจิตคิดถึงตายวายสอนตนจงหมั่นนึกฝึกหัดพัฒนาจิตเพ่งพินิจคิดถึงตายหมายรู้แจ้งเราต้องตายวายชีวาอย่าคลางแคลงความตายแฝงฝังในตัวทั่วทุกคนตายเร็วช้าหน้าหลังตายทั้งนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาหาเหตุผลเกิดแล้วตายแน่นอนสอนใจตนทำกุศลทุกอย่างก่อนวางวายจำเนียนทรงฤกษ์ประพันธ์

สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอีกตอนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้แสดงออกในฐานะที่เป็นนายที่ดีโดยได้ช่วยสงเคราะห์ทาสีของท่าน

ด้วยการช่วยจัดการเผาศพมารดาของทาสีให้นับเป็นตัวอย่างของนายที่ดีที่อนุเคราะห์เบาในคราวมีทุกข์ดังมีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาชาดกที่ขยายความพระบาลีโรหิณีชาดกคัมภีร์ขุททกนิกายชาดกความว่าเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารได้ตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องอมิตรประเสริฐกว่าโดยทรงปรารภนางทาสีคนหนึ่งของธนนาถบิดิกะเศรษฐีดังมีเรื่องเล่าว่านางโรหินีผู้เป็นทาสีของธนนาถบิดิกะเศรษฐีนางมีมารดาแก่มานอนอยู่ในที่ใกล้ๆที่ซ้อมข้าวแต่เมื่อมารดาของนางโรหินีมานอนอยู่ในสถานที่ใกล้ๆที่ซ้อมข้าวเนี่ยแมลงวันทั้งหลายก็มาตอมไม่ได้ตอมเปล่าด้วยแล้วก็กัดมารดาของนางโรหินีเนี่ยคล้ายๆดังกับเข็มแทงคือแมลงวันก็มีสภาพอย่างนั้นแหละบางทีก็ตอมเฉยๆบางทีก็ตอมแล้วกัดเอาด้วยเป็นลักษณะของแมลงวันบางตัวมารดาของนางโรหินีได้รับความเจ็บปวดก็จึงได้บอกนางโรหินีให้ช่วยไล่แมลงวันให้ทีนางโรหินีความโกรธแมลงวันก็คิดจะฆ่าแมลงวันเหล่านั้นให้ตายไปหรืออย่างน้อยก็ให้เจ็บปวดไปด้วยความฉุนเฉียวอาจจะขาดความยั้งคิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการนางจึงยกสากตีลงไปที่ร่างกายของมารดาของนางเมื่อถูกตีด้วยสากก็ตายทันทีพระนางโรหินีเห็นมารดาตายแล้วนี่ก็ร้องไห้คร่ำครวญใหญ่ทีเดียวว่ามารดาของตนตายแล้วมารดาของตนตายแล้วนี่เสียอกเสียใจเป็นวักเป็นเวรซึ่งนางกระทำลงไปนั้นไม่ได้คิดว่าจะฆ่ามารดาแต่เป็นการกระทำที่ขาดความยั้งคิดไม่ได้พิจารณาว่าที่ตนจะกระทำอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการฆ่าแมลงวันแต่เป็นการฆ่ามารดานางร้องไห้คร่ำครวญใหญ่ทีเดียวบุคคลทั้งหลายเมื่อได้ทราบเหตุการณ์ที่นางโรหินีตีแมลงวันด้วยสากแต่ว่าทำให้มารดาของนางต้องตายลงไปก็จึงนำเอาเรื่องนั้นไปบอกธนนาถบิดิกะเศรษฐีธนนาถบิดิกะเศรษฐีก็ได้จัดการเผาศพมารดาของนางโรหินีทาสีให้คือได้จัดการให้ตามประเพณีไม่ได้คิดว่าเรื่องของทาสีก็เป็นเรื่องของทาสีในฐานะที่ท่านเป็นนายก็ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้แล้วธนนาถบิดิกะเศรษฐีได้ไปที่วัดพระเชตวันมหาวิหารกราบทูลเล่าเรื่องนั้นให้พระบรมศาสดาทรงทราบพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าคฤหบดีหญิงนี้ได้เคยฆ่ามารดาด้วยสากโดยคิดว่าจะฆ่าแมลงวันที่ตัวมารดามิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ฆ่ามาแล้วครั้นพระองค์ตรัสดังนี้แล้วจึงทรงแสดงเรื่องอดีตว่าในอดีตการครั้งรัชสมัยของพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เกิดในสกุลเศรษฐีต่อมาเมื่อบิดาตายแล้วได้รับตำแหน่งเศรษฐีแทนและพระโพธิสัตว์มีนางโรหินีเป็นทาสีครั้งหนึ่งมารดาของนางโรหินีมานอนอยู่ที่โรงซ้อมข้าวได้บอกนางโรหินีลูกสาวให้ไล่แมลงวันที่มาตอมให้นางโรหินีก็ตีด้วยสากซ้อมข้าวจนมารดาสิ้นชีวิตแล้วนางก็เสียใจร้องไห้เป็นวักเป็นเวรพระโพธิสัตว์สดับเรื่องนั้นแล้วดำริว่าในโลกนี้บัณฑิต
แม้เป็นศัตรูยังประเสริฐกว่าแล้วกล่าวคาถาว่าไซโยอมิโตเมทาวียันจะพาลานุกัมปะโกปัสสะโลหินิกังชัมมิงมาตรังหันตวานะโสจติความว่าศัตรูผู้มีปัญญาประเสริฐกว่าคนโง่เขลาที่เป็นมิตรมีจิตคิดอนุเคราะห์จงดูนางโรหินีผู้ชั่วช้าหรือผู้โง่เขลานางฆ่ามารดาของตนแล้วเศร้าโศกพระบรมศาสดาจึงตรัสกับอนาถบิดกะเศรษฐีต่อไปว่าคฤหบดีหญิงนี้ฆ่ามารดาด้วยเข้าใจว่าจะฆ่าแมลงวันในบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้เมื่อก่อนเขาก็ฆ่ามาแล้วดังนี้แล้วพระพุทธองค์ทรงประบนอดีตชาดกว่ามารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นมารดาในปัจจุบันนี้นางโรหินีในครั้งนั้นก็ได้มาเป็นนางโรหินีในปัจจุบันนี้เหมือนกันส่วนพระโพธิสัตว์มหาเศรษฐีผู้เป็นนายคือตถาคตเองท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงหน้าที่ของนายที่ดีที่มีคุณธรรมของความเป็นนายที่ได้ช่วยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลบ่าวไพร่ในฐานะที่เป็นผู้ต่ำต้อยกว่าแล้วหน้าที่ของนายที่ดีที่จะช่วยเหลือบ่าวไพร่นี่ก็มีอยู่5ประการซึ่งเป็นหลักการในทางพระพุทธศาสนาที่ได้วางหลักเอาไว้ว่านายที่ดีจะต้องปฏิบัติตนอย่างนี้คือ 1. ยถาพลังกัมมันตังสังวิธาเนนะด้วยจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. พัตตะเวตนานุปทาเนนะด้วยให้อาหารและรางวัล 3. คิลานุปทาเนนะด้วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ 4. อัจฉริยานังประสานังสังวิภาเคนะด้วยแจกของมีรสแปลกประหลาดให้กินและ 5. สมเยโวสะเคนะด้วยปล่อยไปในสมัยหน้าที่ข้อที่1ที่นายกระทำสงเคราะห์หรือบำรุงบ่าวไพร่เนี่ยด้วยการจัดการงานให้กระทำตามสมควรแก่กำลังก็หมายถึงว่านายผู้เฉลียวฉลาดทั้งเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากรุณาต่อบ่าวไพร่พึงรู้จักจัดงานให้บ่าวไพร่กระทำแต่พอสมควรแก่กำลังกายกำลังความรู้ไม่ใช่ว่าจะให้กระทำกันอย่างหามรุ่งหามค่ำโดยที่ไม่ได้ดูว่างานจะหนักแค่ไหนอย่างไรคือเขาจะใช้ให้คุ้มกับค่าเงินที่เขาเสียไปนั่นไม่ใช่ลักษณะนายที่ดีนายที่ดีจะต้องดูว่าบ่าวไพร่ที่เป็นหญิงก็ให้ทำงานเบาๆบ่าวไพร่ที่เป็นชายก็จัดงานให้กระทำตามกำลังที่พอจะกระทำไหวหรือว่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถก็จัดให้ทำงานสูงและเหมาะสมกับวิชาความรู้ของบ่าวไพร่นั้นผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถก็จัดให้ทำงานชั้นต่ำๆคือต้องใช้กำลังกายแต่ไม่พึงให้บ่าวไพร่กระทำการงานจนเกินกำลังคืออย่าเห็นว่าบ่าวไพร่เป็นเครื่องจักรเช่นนี้ชื่อว่านายบำรุงด้วยการจัดการงานให้กระทำตามสมควรแก่กำลังคือเป็นนายที่มีเมตตากรุณาต่อบ่าวไพร่รู้จักประมาณในกำลังกายที่บ่าวไพร่จะพึงกระทำนั้นส่วนในข้อที่2ด้วยการให้อาหารและรางวัล นั้นก็หมายถึงว่านายที่ดีต้องเห็นบ่าวไพร่เป็นมนุษย์ไม่ใช่เห็นบ่าวไพร่เป็นสัตว์เพราะสัตว์โดยมากไม่มีความต้องการหรือมีก็มีแต่น้อยส่วนมนุษย์มีความต้องการด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มอันเป็นของจำเป็นฉะนั้นนายที่ดีพึงให้อาหารและเครื่องนุ่งห่มแก่บ่าวไพร่ตามสมควรแก่อัตภาพไม่ปล่อยให้เขาอดๆอยากๆ
หรือบางครั้งบ่าวไพร่เป็นผู้ขยันขันแข็งประกอบกิจการงานให้แก่นายโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยนี่นายก็พึงให้รางวัลอันเป็นการบำรุงน้ำใจบ่าวบ้างไม่ใช่ว่าเขาทำงานให้จนเกินค่าแล้วนี่นายก็ยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่รับรู้ในกิจการงานที่บ่าวกระทำเลยอย่างนี้ก็ถือว่านายนั้นใช้ไม่ได้นายที่ดีจะต้องมีการให้รางวัลบ้างเพื่อเป็นการตอบแทนสินน้ำใจกันในข้อที่3ด้วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้นี่ก็มีคำพังเพยอยู่คำหนึ่งว่ายามดีใช้ยามไข้รักษาคือนายที่ดีในเมื่อบ่าวไพร่เจ็บไข้ไม่สบายนายก็จะต้องมีความเมตตาสงสารอย่าใช้ให้เขาทำการงานแล้วก็พึงหาหยุกหายาหรือหาหมอมารักษาให้อย่าปล่อยให้บ่าวไพร่ต้องเจ็บไข้อยู่โดยลำพังเพราะการเจ็บไข้ย่อมมีอยู่ในการทุกคนและเมื่อเจ็บไข้ฉะนั้นไม่ได้กินยาหรือไม่มีหมอมารักษาแล้วอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้คืออาจจะป่วยถึงตายได้ฉะนั้นนายที่ดีก็จะต้องขวนขวายพยาบาลรักษาบ่าวไพร่ในเวลาเจ็บไข้เช่นนี้ชื่อว่านายเป็นผู้บำรุงบ่าวด้วยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนในข้อที่4นายที่ดีก็จะด้วยการแจกของที่มีรสแปลกประหลาดให้บริโภคบ้างคือนายเมื่อใดอาหารสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของมีรสแปลกที่บ่าวไพร่ยังไม่เคยกินนี่ก็ให้บ่าวไพร่ได้กินไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะตัวเท่านั้นแบ่งเฉลี่ยให้แก่บ่าวไพร่จนทั่วหน้ากันตามสมควรคือมีมากมีน้อยอะไรก็แบ่งกันไปเช่นนี้จึงจะชื่อว่านายที่ดีเป็นการแจกอาหารที่มีรสแปลกประหลาดให้รับประทานส่วนข้อสุดท้ายนี่จะต้องปล่อยไปในสมัยหมายความว่านายที่ดีย่อมไม่เห็นบ่าวไพร่เป็นประดุจเครื่องจักรซึ่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบ่าวไพร่เป็นมนุษย์ย่อมต้องการหยุดพักตามสมควรการให้บ่าวไพร่ได้หยุดพักงานนั้นมีอยู่2สมัยคือสมัยที่หยุดเป็นนิดเช่นวันหนึ่งวันหนึ่งนายพึงกำหนดให้ทำงานเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ให้หยุดพักเป็นเวลาเท่านั้นและถึงเวลานั้นเลิกงานดังนี้อย่างหนึ่งและสมัยที่หยุดเป็นครั้งเป็นคราวเช่นในสมัยนักขัตฤกษ์ในสมัยโบราณเราก็ถือกันว่าในยามตรุษยามสงกรานต์หรือสมัยที่มีมหรสพก็ดีก็ควรจะหยุดงานให้บ่าวไพร่ได้พักผ่อนรื่นเริงกันบ้างไม่ใช่จะกักกันให้ทำงานโดยที่ไม่ยอมปล่อยปละละเลยไปไหนเลยอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นี่ก็เป็นการปล่อยให้พักผ่อนในสมัยในเทศกาลงานนักขัตฤกษ์นั่นเองฉะนั้นนายที่ดีเมื่อได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลบ่าวไพร่ในฐานะที่เขาต่ำกว่าเมื่อคราวตกทุกข์ได้ยากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บ่าวจะพึงบูชานายและการที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้จัดการเผาศพมารดาของนางโรหินีผู้เป็นทาสีของท่านนั้นก็นับว่าเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าชาวพุทธสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีการเผาศพและการเผาศพเป็นการเปลืองสถานที่น้อยไม่เหมือนกับการฝังศพต้องเปลืองสถานที่มากมายชีวประวัติของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกนับถือพระก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกตอนหนึ่งที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้กระทำมาเป็นตัวอย่าง
คือครั้งหนึ่งท่านอนาถบิดกเศรษฐีได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามข้อปฏิบัติการเลือกนับถือพระต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามีเรื่องกล่าวอยู่ในพระบาลีคัมภีร์มหาวะพระวินัยปิฎกแห่งโกสัมพิคันธกะความว่าท่านอนาถบิดกเศรษฐีได้ฟังข่าวว่าพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อเรื่องบาดหมางกันก่อการทะเลาะวิวาททำความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นได้พากันมาสู่พระนครสาวัตถีท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งจึงกราบทูลถามข้อปฏิบัติกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระองค์ได้ยินข่าวมาว่าพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีก่อเรื่องบาดหมางกันก่อการทะเลาะวิวาททำความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นและได้พากันมาสู่พระนครสาวัตถีข้าพระองค์จะปฏิบัติในพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแนะนำว่าดูก่อนคฤหบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงถวายทานในพระภิกษุทั้งสองฝ่ายครั้นท่านถวายทานแก่พระภิกษุทั้งสองฝ่ายแล้วท่านจงฟังธรรมในสำนักของพระภิกษุทั้งสองฝ่ายครั้นท่านฟังธรรมของพระภิกษุทั้งสองฝ่ายแล้วจงพินิจวิเคราะห์ดูพระภิกษุเหล่าใดในสองฝ่ายนั้นเป็นธรรมวาทีคือผู้กล่าวเป็นธรรมท่านจงพอใจในความเห็นความถูกใจความชอบใจและความเชื่อถือของพระภิกษุฝ่ายธรรมวาทีนั้นนี่ก็เป็นวิธีการเลือกนับถือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาต้องดูพระธรรมวินัยที่ท่านประพฤติปฏิบัติเป็นหลักท่านอนาถบิดกเศรษฐีท่านก็ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราท่านได้ทราบกันว่าการที่จะเลือกนับถือพระนั้นจะเลือกนับถือพระประเภทใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสชี้แนะแล้วว่าให้เลือกถือพระภิกษุที่เป็นธรรมวาทีคือผู้ที่กล่าวเป็นธรรมเป็นวินัยถ้าว่าท่านที่กล่าวนอกเหนือจากพระธรรมวินัยไปนั้นก็เห็นจะไม่ต้องนับถือกันหรอกนี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในปัจจุบันได้เพราะว่าพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็มีที่ประพฤติปฏิบัตินอกรีดนอกรอยก็มีฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็จะต้องรู้จักวิธีการว่าเราจะเลือกนับถือพระอย่างไรยังมีเรื่องที่ท่านอนาถบิดกเศรษฐีแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความรู้ในหลักธรรมะจนสามารถอธิบายหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาให้พวกอัญญะเดรถีปริภาชกหมดทางโต้แย้งได้รับการชมเชยจากพระผู้มีพระภาคเจ้าดังมีเรื่องปรากฏอยู่ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตตนิกายทศกัณฐนิบาตในทิฏฐิสูตรคือสูตรว่าด้วยความเห็นต่างๆแห่งอุปาสกวรรคความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอันเป็นวัดที่ท่านอนาถบิดกเศรษฐีสร้างถวายอยู่ใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านอนาถบิดกเศรษฐีออกจากพระนครสาวัตถีในเวลาเที่ยงเพื่อจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่แล้วท่านหวนคิดว่าไม่ใช่เวลาที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหลีกเล่นอยู่ในที่เงียบสงัดและไม่ใช่เวลาที่จะไปเยี่ยมพระภิกษุทั้งหลายผู้อบรมใจให้เจริญเพราะพระภิกษุทั้งหลายผู้ที่อบรมใจให้เจริญยังหลีกเล่นอยู่ในที่เงียบสงัดทั้งนั้น

ท่านเศรษฐีคิดเห็นว่าการที่จะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีหรือจะเข้าเยี่ยมพระภิกษุทั้งหลายก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไม่เหมาะไม่ควรท่านก็จึงคิดต่อไปว่าถ้ากระนั้นเราควรจะแวะไปยังสถานที่อยู่ของพวกอัญญะเดรถีปริพาชกดีกว่าพอท่านเศรษฐีคิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปยังสถานที่อยู่ของพวกอัญญะเดรถีปริพาชกในการนั้นพวกอัญญะเดรถีปริพาชกกำลังร่วมประชุมกันต่างส่งเสียงเอ็ดอึงนั่งพูดกันถึงเรื่องเดรฉานกถาต่างๆครั้นพอพวกอัญญะเดรถีปริพาชกได้แลเห็นธนานาถ

ครั้นพอพวกอัญญะเดรัจฉีปริพาชกได้แลเห็นธนาถบิดิกะเศรษฐีเดินมาแต่ไกลก็ให้สัญญาณกันว่าท่านทั้งหลายจงเบาเสียงลงอย่าเปล่งเสียงอึกกระทึกธนาถบิดิกะเศรษฐีนี้เป็นสาวกของพระสมณโคดมกำลังเดินมาธนาถบิดิกะเศรษฐีเป็นสาวกคนหนึ่งในบรรดาคฤหัสถ์ผู้นุ่งห่มผ้าขาวอยู่ในเมืองสาวัตถีมีอยู่เท่าไรอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีก็เป็นสาวกคนหนึ่งของพระสมณโคดมสาวกของพระสมณโคดมล้วนแต่ชอบเสียงเบาได้รับแนะนำให้ทำเสียงเบากล่าวสรรเสริญเสียงเบาถึงอะไรก็ตามเขาเห็นที่ประชุมมีเสียงเบาเขาก็จะเข้ามาหาทีนั้นพวกปริพาชกเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่ธนนาถบิณฑิกะเศรษฐีจึงแวะเข้าไปหาพวกปริพาชกเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้นั่งลงสนทนาปราศัยกับพวกปริพาชกเหล่านั้นด้วยถ้อยคำอันน่าชื่นชมยินดีครั้นแล้วพวกปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับธนนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่าดูก่อนคฤหบดีขอท่านช่วยบอกทีเถิดว่าพระสมณโคดมมีความเห็นอย่างไรท่านผู้ฟังธนนาถบิณฑิกะเศรษฐีจะตอบพวกอัญญะเดรัจฉีปริพาชกว่าอย่างไรขอให้ท่านผู้ฟังรอรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของธนนาถบิณฑิกะเศรษฐีมาเล่าต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่ธนนาถบิณฑิกะเศรษฐีเดิมทีท่านตั้งใจจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและจะเข้าเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์แต่ปรากฏว่าเวลาที่ท่านตั้งใจจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นเวลาที่ยังไม่เหมาะไม่ควรเพราะเป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหลีกเร้นเข้าสู่ที่เงียบสงัดและพระภิกษุทั้งหลายก็เข้าสู่สถานที่เงียบสงัดเพื่ออบรมใจให้เจริญธนนาถบิณฑิกะเศรษฐีจึงคิดว่าเราควรจะไปยังสถานที่อยู่ของพวกอัญญะเดรัจฉีปริพาชกแล้วในที่สุดท่านก็เดินมุ่งหน้าไปสู่สำนักของพวกอัญญะเดรัจฉีปริพาชกพวกปริพาชกเหล่านั้นได้ถามท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่าดูก่อนคฤหบดีขอท่านช่วยบอกทีเถิดว่าพระสมณโคดมมีความเห็นอย่างไรท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบถึงความเห็นทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกปริพาชกจึงกล่าวว่าดูก่อนคฤหบดีเมื่อท่านไม่ทราบถึงความเห็นทั้งหมดของพระสมณโคดมก็ไม่เป็นไรแต่ขอท่านช่วยบอกทีเถิดว่าพระภิกษุทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรธนนาถบิณฑิกะเศรษฐีตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบถึงความเห็นทั้งหมดแม้ของพระภิกษุทั้งหลายเช่นกันพวกปริพาชกได้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนคฤหบดีถ้าท่านคฤหบดีไม่ทราบถึงความเห็นทั้งหมดของพระสมณโคดมและความเห็นทั้งหมดของพระภิกษุทั้งหลายก็ไม่เป็นไรแต่ตัวท่านมีความเห็นอย่างไรธนนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างไรความเห็นนั้นข้าพเจ้าบอกได้ไม่ยากแต่ใครขอเชิญท่านทั้งหลายจงบอกความเห็นของท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าฟังก่อนและข้าพเจ้าจึงจะบอกถึงความเห็นของข้าพเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังในภายหลังซึ่งเป็นการไม่ยากเมื่อธนนาถบิณฑิกะเศรษฐีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกคนหนึ่งได้กล่าวกับธนนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่าดูก่อนคฤหบดีเรามีความเห็นว่าโลกยั่งยืนหรือที่เรียกว่าโลกเที่ยง

ความเห็นอันนี้แหละจริงอย่างอื่นเปล่าไม่จริงปริภาชกอีกคนหนึ่งกล่าวขัดกับคนแรกว่าดูก่อนคฤหบดีเรามีความเห็นว่าโลกไม่ยั่งยืนคือโลกไม่เที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงปริภาชกอีกคนหนึ่งได้กล่าวว่าดูก่อนคฤหบดีเรามีความเห็นว่าโลกมีที่สุดสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงปริภาชกอีกคนหนึ่งกล่าวขัดกันว่าดูก่อนคฤหบดีเรามีความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุดสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงปริภาชกอีกคนหนึ่งจึงกล่าวว่าดูก่อนคฤหบดีเรามีความเห็นว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงปริภาชกอีกคนหนึ่งกล่าวขัดกับปริภาชกคนที่แล้วว่าดูก่อนคฤหบดีเรามีความเห็นว่าชีพกับสรีระเป็นของต่างกันสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงปริภาชกอีกคนหนึ่งจึงกล่าวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าเรามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงปริภาชกอีกคนหนึ่งได้กล่าวเป็นตรงกันข้ามกับคนที่กล่าวแล้วว่าเรามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงปริภาชกอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเรามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดก็มีไม่เกิดอีกก็มีสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงปริภาชกอีกคนหนึ่งจึงกล่าวว่าดูก่อนคฤหบดีเรามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงเมื่อพวกปริภาชกกล่าวแสดงความเห็นของตนคนละอย่างคนละอย่างล้วนแต่ขัดแย้งกันเองอย่างนี้แล้วธนานาถบิณฑิกเศรษฐีจึงกล่าวกับพวกปริภาชกเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านผู้ใดกล่าวว่าเราเห็นว่าโลกยั่งยืนสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงความเห็นของท่านผู้นี้เกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุแห่งการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายคือไม่เหมาะกับเหตุผลของตนบ้างหรือเพราะเชื่อถือการโฆษณาของผู้อื่นเป็นปัจจัยบ้างความเห็นอันนี้แหละเกิดขึ้นแล้วอันอาศัยปัจจัยปรุงแต่งอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ท่านผู้นั้นก็ติดอยู่กับสิ่งนั้นท่านผู้นั้นก็เข้าถึงสิ่งนั้นแหละท่านผู้ใดกล่าวว่าเรามีความเห็นว่าโลกไม่ยั่งยืนสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงความเห็นของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคายของตนบ้างหรือเพราะเชื่อถือการโฆษณาของผู้อื่นเป็นปัจจัยบ้างความเห็นอันนี้แหละเกิดขึ้นแล้วอันอาศัยปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ท่านผู้นั้นก็ติดอยู่กับสิ่งนั้นท่านผู้นั้นก็เข้าถึงสิ่งนั้นนั่นแหละท่านผู้ใดกล่าวว่าเรามีความเห็นว่าโลกมีที่สุดสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงท่านผู้ใดกล่าวว่าเรามีความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุดสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริง
ท่านผู้ใดกล่าวว่าเรามีความเห็นว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงท่านผู้ใดกล่าวว่าเรามีความเห็นว่าชีพกับสรีระเป็นของต่างกันสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงท่านผู้ใดกล่าวว่าเรามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงท่านผู้ใดกล่าวว่าเรามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงท่านผู้ใดกล่าวว่าเรามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงเป็นต้นท่านผู้ใดกล่าวว่าเรามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่จริงความเห็นของท่านผู้นี้เกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุแห่งการกระทําไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายของตนบ้างหรือเพราะเชื่อถือการโฆษณาของผู้อื่นเป็นปัจจัยบ้างความเห็นอันนี้แหละเกิดขึ้นแล้วอันอาศัยปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นที่ติดอยู่ของท่านผู้นั้นเป็นอันว่าความเห็นของท่านทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายของตนบ้างหรือเพราะเชื่อถือการโฆษณาของผู้อื่นบ้างทั้งนั้นเมื่อท่านอนาถาบิดิกะเศรษฐีกล่าวอย่างนี้แล้วพวกปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวว่าดูก่อนคฤหบดีพวกเราทั้งหมดได้บอกความเห็นของตนของตนให้ท่านฟังแล้วท่านคฤหบดีมีความเห็นอย่างไรจงบอกให้พวกเราทราบบ้างท่านอนาถาบิดิกะเศรษฐีกล่าวชี้แจงว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ข้าพเจ้ามีความเห็นสิ่งนั้นอย่างนี้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่เป็นเราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราพวกปริพาชกจึงกล่าวว่าดูก่อนคฤหบดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ท่านคฤหบดีเป็นผู้ติดอยู่กับสิ่งนั้นท่านเข้าถึงสิ่งนั้นแหละท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีได้กล่าวอธิบายว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาคือความรอบรู้อันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่เป็นเราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งรู้จักชัดอุบายคือวิธีการอันแยบคายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งสิ่งนั้นอย่างยอดเยี่ยมตามเป็นจริงครั้นท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีกล่าวอธิบายเหตุผลอย่างนี้แล้วพวกปริพาชกเหล่านั้นพากันนั่งนิ่งเฉยอยู่เก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาอยู่ไม่มีทางโต้ตอบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีจึงลุกจากที่นั่งออกจากที่อยู่ของพวกอัญญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้นไปแล้วไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้นั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงกราบทูลถึงเรื่องที่สนทนากับพวกอัญญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบทุกประการพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประทานสาธุการว่าดีแล้วดีแล้วคฤหบดีท่านพึงข่มขีพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นให้เป็นการข่มขีด้วยดีโดยการอันสมควรโดยชอบธรรมอย่างนี้แหละและต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงแก่ท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีให้เห็นชัดให้มีความถือมั่นอันดีให้อาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีกถาคือถ้อยคำที่ประกอบด้วยธรรมท่านอนาถบิดิกะเศรษฐี
ครั้นได้ฟังธรรมีกถาแล้วจึงกราบถวายบังคมลาและกระทำประทักษิณแล้วกลับไปเมื่อธนานาถาบิณฑิกาเศรษฐีกราบถวายบังคมลากลับไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดได้รู้แจ้งธรรมะอันมั่นคงในพระธรรมวินัยตลอดกาลนานภิกษุนั้นพึงข่มขีพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นให้เป็นการข่มขีด้วยดีโดยชอบธรรมเหมือนกับท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีข่มขีแล้วท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นผู้มีความรู้ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นอย่างดีที่สามารถกล่าวชี้แจงให้พวกอัญญะเดรธีคือพวกนับถือลัทธิอื่นคือนอกจากพระพุทธศาสนาให้เข้าใจความเป็นไปในพระพุทธศาสนาได้นี่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่สร้างเกียรติยศให้แก่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจนแม้พระผู้มีพระภาคเจ้ายังได้ตรัสรับรองว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถดีและมีเรื่องสัจวาจาของพระอริยะย่อมเป็นหนึ่งดังที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีให้ไว้กับนางปุณฑาสีโดยมีเรื่องบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีที่ขยายความพระบาลีมาตาสูตรคัมภีร์อังคุตรนิกายสัจกนิบาตและในอรรถกถาคัมภีร์ปปัญจปสุทธนีที่ขยายความพระบาลีรัฐวินิตสูตรคือสูตรว่าถึงข้อเปรียบเทียบด้วยรถเจ็ดผลัดคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกแต่ในที่นี้จะขอกล่าวตามข้อความในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่าเมื่อพระบรมศาสดาทรงจำพรรษาปวารณาแล้วทรงละพระอัครสาวกทั้งปวงไว้โดยพระองค์เสด็จออกจากพระเชตวันมหาวิหารโดยทรงหมายจะเสด็จจาริกไปในทักขิณาคิรีชนบทพระเจ้าประสิทธิโกศลธนานาถบิณฑิกะเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาและบุคคลอื่นอีกเป็นจำนวนมากต่างไม่สามารถที่จะกราบทูลรัตนาพระบรมศาสดาให้เสด็จกลับได้ฝ่ายท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้นั่งครุ่นคิดเสียใจอยู่ในที่ลับแห่งหนึ่งว่าเราไม่สามารถจะทำให้พระบรมศาสดาเสด็จกลับได้ครั้งนั้นนางปุณฑาสีแลเห็นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเข้าแล้วจึงเรียนถามว่าข้าแต่นายท่านมีอินทรีย์ไม่ผ่องใสเหมือนแต่ก่อนเป็นเพราะเหตุอะไรหรือเจ้าคะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีตอบว่าถูกแล้วปุณฑาไม่สามารถที่จะทำให้พระองค์เสด็จกลับได้ถ้ายังไม่ทราบว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จกลับมาเร็วหรือไม่เพราะเหตุนั้นเราจึงนั่งครุ่นคิดเสียใจอยู่ที่นี้นี่แหละนางปุณฑาสีเรียนถามท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่าข้าแต่นายถ้าหากดิฉันกราบทูลให้พระบรมศาสดาเสด็จกลับมาได้เล่าท่านจะทำอย่างไรแก่ดิฉันเจ้าคะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีตอบว่าปุณณาเราจะทำให้เจ้าเป็นไทยคือพ้นจากความเป็นทาสทันทีนางปุณฑาสีจึงหมอบถวายบังคมลงแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระบรมศาสดาและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเสด็จกลับเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสถามว่าปุณณาเมื่อตถาคตกลับเธอจะกระทำอะไรเล่านางปุณฑาสีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงทราบว่าหม่อมฉันเป็นคนอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพหม่อมฉันไม่อาจจะกระทำอะไรอย่างอื่นได้เพราะทายธรรมไม่มีแต่หม่อมฉันจะตั้งอยู่ในสรณะ3และรักษาศีล5พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงประทานสาธุการว่าดีแล้วดีแล้วปุณณาแล้วพระองค์เสด็จกลับโดยเพียงย่างพระบาทไป9เดียวเท่านั้น
ทั้งนี้เพราะความเคารพในธรรมะ

สมจริงดังที่มีพุทธดำรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเคารพในธรรมะมีธรรมะเป็นที่เคารพพระบรมศาสดาได้เสด็จกลับเข้าไปยังพระเชตวันมหาวิหารมหาชนต่างได้ให้สาธุการคำว่าสาธุการก็หมายถึงการเปล่งวาจาว่าสาธุเพื่อแสดงความชื่นชมยกย่อง 1,000 ครั้งให้แก่นางปุณณธาสีพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรมโปรดสมาคมนั้นทำให้สัตว์ 84,000 ได้ดื่มน้ำอมฤตคือน้ำทิพย์แล้วเรื่องของนางปุณณธาสีที่สามารถกระทำการได้สำเร็จสมเจตจำนงของท่านอนาถบิดกเศรษฐีแล้วนางได้รับผลตอบแทนเกินค่าโดยมีข้อความกล่าวอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปปัญจปสุธนีที่พิสดารออกไปว่าท่านอนาถบิดกเศรษฐีได้ฟังถึงความสามารถของนางปุณณธาสีแล้วคิดว่าเขากล่าวกันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับมาเพราะนางปุณณาแล้วท่านเศรษฐีอนุญาตแก่นางปุณณาให้พ้นจากความเป็นทาสแล้วและได้ตั้งนางไว้ในฐานะเป็นธิดาอีกด้วยนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นคนมีความจริงใจในคำพูดที่ท่านได้พูดไว้แล้วว่าท่านจะให้ความเป็นไทยแก่นางปุณณาซึ่งเป็นทาสีอยู่ในบ้านของท่านนอกจากจะให้ความเป็นไทยแล้วยังได้ยกย่องนางปุณณทาสีไว้ในฐานะที่เป็นธิดาอีกด้วยซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่เป็นสัจวาจาของพระอริยบุคคลคือท่านพูดคำไหนจะเป็นคำนั้นไม่มีถ้อยคำที่จะเรียกว่าสับปรับเลยเป็นสัจวาจายังมีเรื่องของการเป็นคนมีความจริงใจต่อเพื่อนของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีโดยท่านได้ช่วยเหลือเพื่อนของท่านผู้มีความหลงผิดให้เปลี่ยนใจมาดำเนินทางที่ถูกและพอจะนับเป็นผลงานของท่านอีกเรื่องหนึ่งซึ่งท่านได้นำบุคคลผู้นับถือลัทธิเดรัจฉีให้เข้ามาปฏิญาณตนเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาดังมีเรื่องปรากฏอยู่ในอรรถกถาชาดกที่ขยายความพระบาลีอปันนกะชาดกคัมภีร์คุทกนิกายชาดกความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปทรงอาศัยเมืองสาวัตถีประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารได้ตรัสพระธรรมเทศนาอปันนกะธรรมคือสิ่งที่ไม่ผิดโดยทรงปรารภถึงสาวกของเดรัจฉี500คนผู้เป็นสหายของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่าวันหนึ่งท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้พาสาวกของอัญญะเดรัจฉี500คนผู้เป็นสหายของตนให้ถือดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปร้ายเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นและถวายเภสัชและผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายแก่พระภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วท่านเศรษฐีก็นั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแม้พวกสาวกของอัญญะเดรัจฉีเหล่านั้นเมื่อถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้นั่งลงใกล้กับท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีพวกเขามองดูพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่งามสง่าซึ่งประกอบด้วยสิริประดุจดวงจันทร์ในวันเพ็ญคือวันขึ้น15ค่ำมองดูพระวรกายประดุจพระพรหมซึ่งประกอบด้วยพลักษณะและพระอนุพยัญชนะคำว่าอนุพยัญชนะก็คือลักษณะน้อยๆหรือข้อปลีกย่อยของพระมหาบุรุษที่มีพระรัศมีแผ่กว้างเป็นวงประมาณหนึ่งวาและพวกเขามองดูกลุ่มพระพุทธรังสีที่แผ่ซ่านออกวนเวียนเป็นคู่ๆพระบรมศาสดาได้ตรัสพระธรรมกถาคือถ้อย

ธรรมที่กล่าวถึงธรรมอันไพเราะวิจิตรโดยนัยยะต่างๆด้วยพระสุรเสียงเปรียบดังเสียงพรหมซึ่งสมควรชวนฟังประกอบด้วยองค์8ประการเหมือนราชสีรุ่นบรรลือสีหนาฏอยู่ณพื้นมโนศิลาเหมือนเมฆฝนที่มีฟ้าคำรามเหมือนเทพเจ้าบันดาลให้ฝนตกและเหมือนการร้อยกรองพวงแก้วท่านผู้ฟังเมื่อพระบรมศาสดาได้ตรัสพระธรรมกถานี้จบแล้วพวกสาวกของอัญญะเดรถีจะเกิดความเลื่อมใสในพระองค์หรือไม่อย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระลคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ที่สวนลุมพินีวันนะไม่ใช่ลุมพินีวันกรุงเทพนะสวนลุมพินีวันโน่นประเทศเนปาลโน่นน่ะอยู่พื้นดินก็ทำแค่ขึ้นเล็กๆ ก็นั่งตอนท่านดับขันปรินิพานท่านก็นอนอยู่พื้นดินที่ระหว่างต้นไม้สองต้นนางรังทั้งคู่นั่นน่ะแสดงธรรมท่านก็นั่งอยู่พื้นดินแต่ก็นั่งอยู่ขอนไม้แสดงธรรมนั่นน่ะคิดดูสิท่านไม่ได้ไปนั่งที่หรูหราที่ไหนฉะนั้นมาเห็นผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานแล้วหน้าอนุโมทนาแล้วก็รำลึกถึงพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านอาศัยพื้นดินนั่นเองเป็นที่รองรับในการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและแสดงธรรมเทศนาของท่านเนี่ยพวกเราควรจะดีใจและปลื้มใจแล้วก็อุ่นใจด้วยนั่งอยู่กับพื้นเพราะว่าอายอุ่นพื้นดินมันขึ้นมามันก็อุ่นด้วยเนี่ยฉะนั้นเราควรจะดีใจว่าเราได้ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือที่เราบูชาที่เราปฏิบัติตามอยู่เนี่ยนั่นล่ะมาเห็นนั่งอยู่พื้นเนี่ยถึงจะมีเสื่อรองก็ไม่เป็นเท่าไหร่แต่ก็นับว่านั่งอยู่พื้นดินนั่นเองนะการแสดงธรรมหรือพูดคุยธรรมะให้หมู่ชนทั้งหลายฟังท่านก็อาศัยให้มันสูงขึ้นสักหน่อยก็นั่งอยู่ขอนไม้นั่นเองพูดคุยธรรมะสู่กันฟังก็ได้สำเร็จอริยมรรคอริยผลได้ดวงตาเห็นธรรมมากมายกายกองมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างมีพระสาวกเป็นบริโยสารล้วนแล้วแต่อาศัยพื้นดินนั้นทั้งนั้นที่ท่านสำเร็จอรหะอรหันต์ไปก่อนแล้วนั้นน่ะนั่นแหละฉะนั้นวันนี้เรามาลำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่กล่าวนามไปเมื่อกี้เนี่ยคือพระพุทธพระเจ้าพระพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างบางท่านอาจจะว่าท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จริงรู้เฉพาะสิ่งที่ทำให้ท่านดับทุกข์เท่านั้นเองเพราะท่านแนะนำเฉพาะสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วก็พยายามที่จะดับทุกข์เท่านั้นสิ่งใดที่สามารถดับทุกข์ได้สิ่งนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่มีอะไรมากมายหรอกการปฏิบัตินั่นน่ะท่านก็ให้มาดูที่ตัวของเรานี่เองจะนั่งจะนอนจะนั่งสมาธิก็ขอให้ดูความรู้สึกของเรานั่นน่ะ เมื่อความรู้สึกของเรานั้นน่ะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นที่นั่นพระธรรมก็จะเกิดขึ้นที่นั่นที่ความรู้สึกที่ใจของเรานั้นน่ะประสงค์ก็เกิดขึ้นที่นั่นเพียงแต่เรามาแยกออกไปว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็กิ่งแลอัญญามัญญะวิโยคาวะเอกีภูตามปุรัตโตแต่สิ่งทั้งสามอย่างนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งพระธรรมพระธรรมก็พระสงฆ์เป็นผู้รักษาไว้นั่นแหละคือมันเนื่องถึงกันนะเพียงแต่เราจะแยกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เข้าใจง่ายเท่านั้นเองแต่เนื้อในใจความแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าทั้งหมดอยู่ในตัวพระสาวกทั้งหมดอยู่ในตัวของพวกเราทั้งหมดถ้าเราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เชื่อว่าพระธรรมพระสงฆ์พร้อมอยู่ในนั้นแหละถ้าผู้ใดล้ำลึกถึงเราตถาคตอยู่เป็นประจำหรือทุกลมหายใจเข้าออกเราตถาคตก็อยู่ใกล้บุคคลเช่นนั้นผู้ใดล้ำลึกถึงเราตถาคตอยู่เป็นประจำคือล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นประจำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่กับบุคคลนั้นอยู่ใกล้ของบุคคลนั้นถ้าบุคคลใดไม่ล้ำลึกถึงเราตถาคตไม่ล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เราตถาคตก็อยู่ไกลบุคคลนั้นถึงบุคคลนั้นจะอยู่ใกล้เราตถาคตจะจับชายกีวรของเราตถาคตอยู่ก็ตามบุคคลนั้นก็ยังชื่อว่าอยู่ไกลเราตถาคตท่านว่าอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะในใจในความรู้สึกนั้นเขาไม่ล้ำลึกถึงเราไม่ล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นน่ะเนี่ยอันนี้คือเป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติจะต้องรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประจำทุกลมหายใจเขาออกก็ว่าได้ไม่เป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่รู้กันแล้วถึงจะอยู่ใกล้เราตถาคตก็เชื่อว่าอยู่ไกลเราตถาคตถ้าผู้ใดรำลึกถึงพระพุทธองค์อยู่ถึงจะอยู่ไกลเราตถาคตก็เชื่อว่าอยู่ใกล้เราตถาคตเพราะเขานึกถึงเราตถาคตอยู่นี่นั่นไปอย่างนั้นนะต้องขึ้นตรงต่อพุทธเจ้าอย่าให้จิตใจฟุ้งซ่านล้ำลึกถึงท่านล้ำลึกถึงจะเอาอย่างเดียวก็ได้จะเอาพุทโธพุทโธอย่างเดียวก็ได้เพราะในพุทโธนั้นก็รวมอยู่ทั้งพระธรรมพระสงฆ์มีพระธรรมก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมก็ต้องมีพระสงฆ์นั่นน่ะฉะนั้นจึงได้บอกว่าให้รำลึกไว้นะวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะวันนี้เป็นวันพระวันพระข้างแรมใช่ไหมข้างแรม8ค่ำเนี่ยวันพระเป็นวันหยุดไม่ใช่หยุดหายใจนะไม่ใช่หยุดทำการทำงานไม่ใช่หยุดทำมาหาเลี้ยงชีพท่านให้หยุดทำความชั่วทุกอย่างให้หยุดตรงนั้นสิ่งใดมันไม่ดีไม่งามแล้วเราหยุดเราไม่ทำนั่นท่านเรียกว่าหยุดนะหรือเราไม่คิดปองร้ายผู้ใดเราไม่คิดจะฆ่าผู้ใดเราไม่คิดที่จะลักขโมยของผู้ใดเราไม่คิดที่จะล่วงเกินกรรมสิทธิ์ของผู้ใดเราไม่คิดที่จะหลอกลวงผู้ใดเราไม่คิดที่จะทำให้เสียความรู้สึกสิ่งมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงนั่นน่ะฮั่นแหละท่านให้หยุดตรงนั้นหยุดการกระทำทุกอย่างที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นโทษนั่นน่ะให้หยุดอันนี้คือความหมายแห่งวันพระวันศีลเพราะศีลนั้นเป็นปกติศีลแปลว่าปกติยังไม่รักยังไม่ชังเป็นปกติธรรมดามดาสบายสบายนั่นแหละท่านเรียกว่าศีลทีนี้ท่านมาเอาว่าพระ
ขึ้นหน้าก็เลยว่าวันพระแปลว่าวันประเสริฐวันพระแปลว่าหยุดประเสริฐก็ที่ว่ายกใจของเราให้มันสูงขึ้นให้มันสูงขึ้นจากโทษภัยทั้งหลายทั้งปวงนั่นน่ะเราเรียกว่าประเสริฐถ้าเราหยุดแล้วเราก็ต้องยกใจของเราให้ขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าทุกคนต้องทำเองนะทำที่ตัวของเรานั่นเองต้องพิจารณาตัวเองต้องดูที่ใจของเรานั้นเรามีศีลมีธรรมหรือไม่เนี่ยเราหยุดได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ย้ำให้ฟังอีกทีว่าคำว่าหยุดคำนี้นั้นท่านไม่ได้หมายถึงว่าหยุดการงานหยุดการทำมาหาเลี้ยงชีพใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปตามหน้าที่ของบุคคลนั้นผู้นั้นทำไปเนี่ยเพื่อความอยู่รอดของชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเป็นอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองแต่ก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดไปเป็นวันสองวันเป็นเดือนสองเดือนมันก็เสียฉะนั้นท่านให้หยุดถ้าเราจะคิดว่าจะไปโกรธเกลียดเครียดชังผู้ใดก็ไม่เอาไม่คิดไปแล้วหยุดอย่างนี้นะเขาเรียกว่าหยุดนั่นนะสิ่งใดที่มันไม่ดีไม่งามมันไม่ดีแล้วเราก็ไม่ทำอย่างเนี้ยนั่นล่ะศีลก็เป็นปกติถ้าศีล5ส่วนมากท่านก็ว่าศีล5นั่นเองใช่ไหมศีล5ก็มีท่านบอกว่าศีล5นั้นถ้ามีแต่ศีล5เฉยนั่นเมื่อมีลมมากระทบก็อาจจะปิวไปได้ล้มไปได้ถ้าอย่างนั้นนะแต่ว่าศีล5ข้อนี้ท่านบอกว่ามีรากเหง้าของศีล5อยู่รากหนึ่งถ้าเป็นต้นไม้ก็เรียกว่ารากแก้วรากแก้วของต้นไม้ต้นนั้นมันหยั่งลึกลงไปในดินส่วนรากอื่นมันจะลอยไปตามดินนั่นน่ะทั้ง5รากมันจะลอยไปตามดินยึดดินไว้ส่วนรากแก้วนั้นมันจะหยั่งลงไปในดินนะทีนี้ศีล5นั้นรากแก้วอยู่ตรงไหนรากแก้วอยู่ที่เราไม่คิดจะเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นนั่นคือรากแก้วของศีล5นะถ้าเราไม่คิดจะเบียดเบียนตนเองไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นแล้วศีลทั้ง5ก็อยู่ที่เราทั้งหมดไม่สมาทานก็ได้เพราะมันมีครบทั้งหมดแล้วนั่นน่ะไม่คิดเบียดเบียนมีความระอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปแล้วเราจะทำได้อย่างไรเมื่อเรามีความระอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปแล้วเราจะฆ่าเขาได้อย่างไรเราจะรักของเขาได้อย่างไรเราจะล่วงกรรมสิทธิ์ของกันและกันได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเราจะหลอกลวงเขาได้อย่างไรเนี่ยเราจะให้เขาเสียสมปดีได้อย่างไรนี่เพราะมันมีความรู้สึกอยู่ภายในใจแล้วว่าเราไม่เบียดเบียนใครเนี่ยเราไม่เบียดเบียนใครเราจะทำผิดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ศีลก็ต้องคิดเบียดเบียนตนเองและคิดเบียดเบียนผู้อื่นทำให้เราเสียศีลเสียธรรมนั่นเราพิจารณาดูนะแต่ละคนละท่านมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงเนี้ยตรงที่เราไม่มีเมตตากรุณา
แล้วก็หยุดอีกอย่างหนึ่งนะหลวงพ่อเคยเอามาเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมได้ฟังว่าคำว่าหยุดนั้นเล่าเรื่องให้ฟังว่าสมัยองคุลิมานสมัยองคุลิมานโจรที่จริงนั้นไม่ใช่ชื่อของท่านชื่อของท่านจริงๆนั้นคืออหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนแต่เนื่องจากว่าไปเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์ถูกเขายั่วยุแต่อาจารย์ไม่มีวิชาหรอกก็เลยบอกว่าจะเอาวิชาอันหนึ่งให้อันเนี้ยดีมากจะให้ไอหิงสกะนี่คนเดียวแต่มีพ่อแม่ว่าให้ไปเอามือคนมาเป็นมาเป็นนั่นน่ะมาเป็นคู่คายเนี่ยคู่คายนั่นน่ะต้องให้ได้พันนิ้วทีนี้ไอ้หิงสกะกับบอกว่าโอ้ยไม่ได้อาจารย์ผมทำไม่ได้เพราะตระกูลของผมนั้นตระกูลถือศีล5ทั้งหมดไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วผมทำไม่ได้อาจารย์ก็สำทับว่าถ้าเธอทำไม่ได้เธอก็ไม่ได้วิชาอันเนี้ยวิชาอันเนี้ยแกก็ไม่ได้เพราะความอยากได้วิชาวิเศษอันนั้นเองจึงตัดสินใจออกล่าคนตัดเอามือของคนนั่นน่ะครั้งแรกก็ไม่ได้นับจำนวนต่อมานี่ก็ไม่ได้แล้วเราก็เลยทำเอาไอ้เชือกมาร้อยตัดมือคนไหนก็เอาร้อยไว้เป็นพวงจนฆ่าแต่คนเอานิ้วอยู่นั่นน่ะจนจิตใจของไอ้หิงสกะนั้นฟันเฟือไปหมดชาวบ้านเขาก็เลยเรียกมหาโจรองคุลิมานโจรเป็นโจรปล้นบ้านฆ่าคนไปนั่นน่ะเหลืออยู่นิ้วเดียวจะครบพันละทีนี้ชื่อเสียงที่โหดร้ายทารุณก็กระฉ่อนไปทั่วบ้านทั่วเมืองจนดังเข้าไปถึงกรุงราชคฤห์ที่เป็นบ้านของไอ้เหงสกะพ่อแม่ก็ได้ยินแล้วแล้วก็ได้ยินว่าพระราชาก็จะออกไปปราบคราวนี้ก็ผัวเมียก็ตกลงกันว่ากลัวว่าหิงสกะจะเป็นอันตรายนี่พระราชายกทัพที่จะไปจับไปฆ่าองคุลิมานโจรนั่นนะแม่ก็เลยขันอาสาว่าจะออกไปบอกลูกเองพ่อก็บอกว่าอย่าไปไม่ได้ไอ้หิงสกะมันจำใครไม่ได้แล้วมันจำแม่ไม่ได้แล้วมันจะฆ่าแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันจะไปเองฉันจะไปบอกให้มันหนีไปไกลๆว่างั้นก็ไปได้ยินข่าวว่าองคุลิมานอยู่ที่ไหนก็ไปแต่คืนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะตอนใกล้จะสว่างเนี่ยท่านก็เล็งยานสัตว์โลกก็รู้ว่าองคุลิมานไปต้องข่ายพยานของพระองค์พระองค์ก็ว่าบุคคลนี้จะเป็นอะไรอะไรอะไรท่านก็ทราบหมดถ้าขาดเราตถาคตแล้วไอหิงสกะจะทำกรรมหนักจะได้ทำกรรมหนักเพราะเขาจะฆ่าแม่ของเขาเองเพราะว่าไอ้เหงสกะจำแม่ไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยพุทธเจ้าก็เลยต้องเสด็จไปแต่เช้าไปถึงก่อนแม่ของไอ้เหงสกะจะไปถึงพอไอ้เหงสกะเห็นองคุลิมานเห็นอย่างนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่เลยวิ่งไล่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เดินไปองคุลิมานก็วิ่งไล่ไป
วิ่งไล่ไปก็ไม่ทันสักทีพุทธเจ้าก็ไปตามปกติเดินไปตามปกติว่างั้นนะแต่องคุลิมาเนี่ยวิ่งจนสุดฤทธิ์สุดเดชก็ยังไม่ทันอีกจึงได้ตะโกนเรียกว่าสมณะสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนว่างั้นร้องไปอ่ะพระพุทธเจ้าของเรากลับมาว่าฉันหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดว่างั้นอ้าวสมณะทำไมโกหกได้ก็เราวิ่งจนบานนี้ยังไม่ทันอยู่แล้วเรื่องจะว่าหยุดยังไงเห็นไหมนี่คือความหมายฮะน่ะก็ฉันหยุดแล้วแต่เธอที่ยังไม่หยุดว่างั้นฉันวางสัตราอาวุธหมดแล้วสัญญาอันสั้นฉันวางการประหัตประหารหมดแล้วฉันหยุดการเบียดเบียนทั้งหมดแล้วแต่เธอที่ยังไม่หยุดว่างั้นองคุลิมานก็รู้สึกตัวทันทีว่าโอ้ยกิงอย่างท่านเรายังไม่หยุดเรายังจับดาบอยู่เรายังฆ่าฟันอยู่ท่านจึงเรียกว่าเราไม่หยุดเนี่ยเราตถาคตหยุดแล้วเราตถาคตวางสัตราอาวุธหมดแล้วเราตถาคตไม่ประหัตประหารผู้ใดแล้วเราตถาคตไม่เบียดเบียนผู้ใดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมารู้สึกตัวทันทีแล้วก็คว้างดาบเข้าป่าไปเลยเสร็จแล้วก็คุกเข่าไปกราบเท้าพระพุทธเจ้านานเหลือเกินพระเจ้าค่ะนานเหลือเกินพระเจ้าค่ะปานนี้จึงมาโปรดข้าพระองค์ว่าเกือบไปแล้วถ้าพระองค์ไม่มาโปรดข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็คงจะทำกรรมหนักกว่านี้รู้สึกตัวแล้วก็เดินตามพระพุทธเจ้าไปไปขอบวชเนี่ยพอบวชแล้วก็บวชไม่นานท่านแนะนำกรรมฐานให้ไม่ช้าไม่นานก็สำเร็จอรหันต์นะกรรมเวรที่ท่านทำมันก็ตามไม่ทันแล้วเพราะท่านวางหมดแล้วนั่นนะอันนี้คือความหมายแห่งคำว่าหยุดหยุดในการทำชั่วหยุดในการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั่นล่ะท่านจะได้เอามาในนามของวันพระวันพระแปลว่าวันหยุดนั่นนะหยุดทางด้านจิตใจโน่นนี่อันนี้คืออีกอันหนึ่งที่เอามาเป็นตัวอย่างที่ว่าหยุดนะมิฉะนั้นละองคุลิมานทำกรรมอันหนักเนี่ยเป็นเครื่องหมายแห่งการว่าหยุดในวันพระแต่ว่าศีล นั้นแปลว่าปกติความรู้สึกที่ยังไม่โกรธไม่เกลียดเครียดชังผู้ใดนั่นน่ะเป็นปกติเฉยๆนั่นแหละท่านว่ามีศีลล่ะคนมีศีลคือมีจิตใจปกติถ้าคิดโน่นคิดนี่หรือคิดชังคิดโกรธหรือคิดอิจฉาคิดจะทำร้ายผู้อื่นเขาเรียกว่าผิดศีลจิตเป็นผิดปกติจิตเป็นปกติและผิดศีล นั่นแหละคือป้องกันถึงขนาดนั้นล่ะเพื่อให้จิตใจมันเป็นปกติเมื่อกิจใจเป็นปกติกิจก็มีศีลธรรมอยู่ในใจของเรานั่นล่ะไอ้ตัวศีล นะเนี่ยไอ้ตัวศีล นะไม่ใช่ว่าเราสมาทานศีล5ศีล8แล้วก็เข้าใจว่าเรามีศีลแล้วนับแต่ตัวเลขศีลอยู่งั้นล่ะว่าเรามีศีลมีธรรมแล้วอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นมันเป็นกิริยาอาการภายนอกเราต้องลงมือทำเองพิจารณาเองที่ตัวของเราเองที่ใจของเราเอง

ม่ใช่ว่าไปสมาทานแล้วเราจะมีศีลไม่ใช่นั่นเพียงแต่ยืนยันตัวเองว่าเราจะต้องปฏิบัติต่อศีลปฏิบัติต่อศีลก็คือปฏิบัติต่อใจของเรานั่นเองระวังไม่ให้ศีลขาดก็คือระวังใจของเราไม่ให้คิดในสิ่งไม่ดีไม่งามนั่นเองให้จิตเป็นปกตินี่ก็เขาเรียกว่าศีลเนี่ยพอจะเข้าใจได้เนาะเพราะว่าอยู่นี่มีแต่ขาก็เรียกว่าโยคีมุนีทั้งนั้นแหละเพราะว่าโยคีมุนี

นี่ทั้งนั้นแหละถ้าว่าโยคีมุนีนี่เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดนะนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยนะเรียกว่าโยคีมุนีดาบทผู้บำเพ็ญพจน์ผู้ละความชั่วทุกอย่างนั่นแหละเราก็มาดูใจของเราว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือไม่จิตใจของเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงนั้นอันนี้แหละก็ขอให้พิจารณานะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยการพิจารณาตัวเองทั้งนั้นไม่ได้สำเร็จในการฟังไม่ได้สำเร็จในการศึกษาสำเร็จด้วยการพิจารณาตัวเองจนเข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็ปล่อยวางได้นั่นคือหลักปฏิบัติจริงว่าเน้นอยู่ว่าบางทีเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเด้บางทีก็ว่าเราเนี่ยได้ศึกษาแล้วสมัยก่อนหลวงพ่อท่องจำเอาเลยแหละท่องจำเอานะนวกวาทถึงท่องจำทั้งหมดเลยละท่องจำให้ได้เลยนะหลักสูตรนักธรรมเหล่านี้ท่องจำได้หมดละก็ถือว่าเรามีความรู้ความฉลาดพอแล้วแต่พอมาดูทางด้านจิตใจนั้นน่ะยังเลยมันไม่เป็นไปตามที่เรารู้ซ้ำปะไรนั่นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความเบียดเบียนความอะไรต่อมีอะไรอยู่ในใจของเรานั้นยังเต็มประดาอยู่เหมือนเดิมนี่ทั้งที่รู้มันดีนั่นแหละนั่นน่ะมันเอารู้แต่ชื่อแต่ยังไม่รู้ตัวกิ่งตัวกิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นน่ะนั่นล่ะฉะนั้นให้พิจารณาตัวของเราเองเราเกิดมานั้นทุกคนก็หวังอยากจะมีความสุขความเจริญในชีวิตแต่มาคิดอีกทีทำไมไม่เป็นไปอย่างนั้นทั้งที่เราตั้งปรารถนามันก็ต้องมีเหตุอะไรสักอย่างที่จะต้องทำให้เราไม่สมปรารถนามันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยอะไรสักอย่างที่ทำให้เราต้องขัดข้องหมองใจต้องมีอุปสรรคต่างๆนานาเนี่ยเราต้องแก้ไขตัวของเราเองทั้งนั้นนะใครแก้ให้ใครไม่ได้หรอกไม่มีใครหายใจแทนกันได้ถ้าใครหายใจแทนกันได้ไม่มีใครตายก็อย่างนั้นฉะนั้นเราต้องหายใจของเราเองแล้วก็พิจารณาตัวเองเพราะที่สิ่งทุกอย่างมันเกิดที่ใจของเราทั้งหมดอยากรู้อะไรศึกษาลงที่ใจของเราค้นคว้าลงที่ใจของเราทดสอบทดลองที่ใจของเรานั่นแหละที่ความรู้สึกของเรานั้นนะฉะนั้นขอให้พิจารณานะต่อไปนี้ก็จะพานั่งสมาธิหยุดในการพูดคุยกันทุกอย่างนั่งภาวนาเท่าที่แนะนำก็คงจะได้ข้อคิดข้อปฏิบัติเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นแหละนั่งเลยหลับตาแล้วก็ไม่อย่าพูดอย่าคุยกันหลวงพ่อก็จะงดในการใช้เสียงเป็นเวลา30นาที

เป็นยังไงจิตใจปลอดโปร่งไหมเมื่อกี้นี้ได้พิจารณาตัวเองไหมล่ะได้ดูความรู้สึกของเราไหมนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพิจารณาเองพิจารณาจนกว่ามันจะเข้าใจในสิ่งนั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งใดก็ถามได้มีผู้ใดบ้างที่ไม่เข้าใจเพราะว่าทุกคนก็มีกิจมีใจทุกคนนั่นแหละเราต้องดูตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเพราะว่าจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวจิตเจ้าเศร้าหมองขุ่นมัวนี่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสสกามท่านว่าอย่างนั้นถ้าวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นก็เรียกว่าวัตถุกามสิ่งใดที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไม่ผ่องใสสิ่งนั้นเที่ยงแล้วว่ากิเลสเราก็ดูตรงนั้นเรื่องอะไรที่ทำให้เราจิตใจไม่สบายจิตใจไม่ผ่องใสมันมีสาเหตุมีปัจจัยเท่านั้นแหละสาเหตุมันก็บางทีก็มาจากภายในบางทีมันก็มาจากภายนอกเราต้องทดสอบตรงนี้ทดสอบลงที่ใจของเรานั่นน่ะนี่เพราะทุกคนต้องพิจารณาเองนะทำเองนะใครช่วยใครไม่ได้แต่งานภายนอกเราช่วยกันได้แต่งานสะสางปัญหางานที่จะต้องลบกับกิเลสนั้นเราต้องสู้เองทำเองทั้งนั้นแหละใครสู้ให้ใครไม่ได้เพราะตัวเองก็กิเลสเป็นศัตรูของเราเต็มอัตราศึกทั้งทุกคนนั่นแหละเราต้องสู้ตัวเองงานภายนอกเราช่วยกันได้ช่วยกันหาบช่วยกันหามช่วยกันทำให้ลุล่วงไปด้วยดีได้ไม่ว่างานน้อยงานใหญ่แต่ถ้างานลบกับกิเลสแล้วเราต้องทำเองถ้ารู้พิธีทำก็ไม่หนักหนาแต่ถ้าไม่รู้พิธีทำดำทำสุ่มไปก็ติดหนักเพราะตัวกิเลสมันไม่ยอมง่ายๆมันไม่ยอมเราง่ายๆนะบางทีมันก็หลบอยู่มันไม่หนีไปไหนหรอกมันหลบอยู่เนี่ยอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยฉะนั้นเราต้องตรวจดูให้รอบว่ามันอยู่ที่ไหนต้องพยายามขับไล่มันออกไปจากจิตจากใจของเรานั่นน่ะนั่นแหละทุกคนมีเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ว่าไม่มียกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นเองท่านหมดแล้วท่านหมดภาระหมดแล้วตั้งแต่ลองลงมาจากพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกิทาคาพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ยังต้องสู้รบกับกิเลสบางสิ่งบางอย่างอยู่เพราะมันยังไม่หมดถ้าหมดชนะจริงๆก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองฉะนั้นทางวินัยท่านจึงว่าให้โจทย์อบัติท่านไม่ให้โจทย์อาบัติของพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะท่านมีสติวินัย
ท่านว่าอย่างนั้นท่านมีสติวินัยไปโทษพระอรหันต์ไม่ได้นอกนั้นก็ยังมีหลงลืมอยู่แต่ก็มีน้อยละแต่พวกเราปุถุชนคนธรรมดาที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยหรือเป็นกัญญาณชนเนี่ยมันก็ยังหนาแน่นอยู่เราก็ต้องพยายามชำระสะสางเรื่องราวต่างๆให้ออกจากจิตใจของเราให้ได้เนี่ยให้ไปอย่างนั้นนะสู้เองทั้งนั้นแหละถ้าใครแข็งแกร่งคนนั้นก็ชนะเร็วถ้าใครอ่อนแอก็นานชนะบางทีอาจจะตายก่อนก็ได้ฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นี่เราต้องสู้มันให้มันสิ้นไปก่อนเราที่จะหมดลมหายใจเข้าออกนั่นน่ะนั่นเป็นสิ่งสำคัญให้เข้าใจนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวให้คิดให้อ่านให้พิจารณาเพราะว่าการคุยกันมากนั้นไม่ได้ผลต้องต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างพิจารณาต่างคนต่างขบเคี้ยวกับกิเลสของตนเองนั่นแหละพิจารณาจนมันรู้แก้งแทงทะลุนั่นนะมันขึ้นอยู่กับการพิจารณานี้พิจารณาให้เข้าใจในสิ่งนั้นอย่างแก่มแก้งเหมือนแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะอิ่มเองสบายใจเองอย่างนี้นะคุณแม่ปวดขาแล้วไปแล้วนั่นล่ะอยู่อย่างเนี้ยอยู่ทั้งคืนใช่ไหมอยู่ทั้งคืนก็ที่พิจารณาทั้งคืนนั่นแหละดีที่สุดพิจารณาของใครของใครนั่นแหละคนไหนมีกิเลสหนากิเลสบางก็รู้เองล่ะตัวเองต้องรู้ตัวเองเท่านั้นแหละไปอย่างนั้นเพราะนั้นตั้งอกตั้งใจกันให้มันได้ผลทำอะไรเราก็ต้องหวังผลทั้งนั้นแหละปลูกข้าวเราก็อยากจะได้ผลปลูกอะไรเราก็อยากได้ผลการปฏิบัติธรรมของเราก็อยากจะเห็นผลเหมือนกันใช่ไหมใช่ว่าเฉยๆเลยๆไปธรรมดามาดาอย่างนี้ไม่ได้เสียเปรียบกิเลสนั่นแหละฉะนั้นก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมมีจิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับกิเลสภายในหัวใจของตนเองให้ลุล่วงไปด้วยดีก็เห็นทีสมควรเกเวลาขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: 4,000 ปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆหล่อหลอมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: พื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่1ระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่1ระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิส่งย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอเราจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ

20 วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7 วัน 7 คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดหรอครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้
สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี่เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเออเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะ
พร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้

แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่น

ก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เว
เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไป
ไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อข้อข้อข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมัดองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักที

ดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งกันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตา

ลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละ

ที่ใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนด้วยลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วเป็นองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่พองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบพองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายเรื่องกรรมให้ผลตามลำดับของพระเทพวิสุทธิกวีวัดโสมนัสวิหารบรรยายโดยเพ็ญศรีอินทรทัตจากผู้มีจิตศรัทธาสองท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตเทปชุดนี้ออกเผยแผ่เทปนี้ไม่มีจำหน่ายผู้ที่รับเทปนี้ไปบริจาคได้ตามศรัทธารายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจะนำไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธของโรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลจุฬาและในกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

กฎแห่งกรรมคือกฎของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและเราทุกคนก็ถูกควบคุมโดยกฎแห่งกรรมแม้การที่เรามาเจริญกรรมฐานนั้นก็เป็นกรรมฝ่ายดีเรียกกุศลกรรมเป็นกุศลกรรมที่เหนือกว่าทานเหนือกว่าศีลเป็นกุศลกรรมขั้นภาวนาในตอนที่ผ่านมานั้นได้ชี้แจงให้เห็นว่ากรรมมี12อย่างโดยแบ่งออกเป็น3หมวดคือหมวดที่1กรรมที่ให้ผลตามหลักการมีอยู่4อย่างหมวดที่2กรรมที่ให้ผลตามหน้าที่มีอยู่4อย่าง2หมวดนี้ได้อธิบายจบไปแล้วในตอนที่2เฉพาะในตอนนี้จะได้อธิบายกรรมหมวดสุดท้ายคือกรรมให้ผลตามลำดับก็มีอยู่4อย่างเหมือนกันกรรมที่ว่าให้ผลตามลำดับนั้นมีกฎธรรมชาติของมันว่ากรรมใดหนักกรรมนั้นต้องได้รับผลก่อนไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วหรือไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่ว่ากรรมนั้นจะทำก่อนหรือทำหลังถ้ากรรมนั้นหนักแม้ทำทีหลังก็จะให้ผลก่อนและกรรมที่เผาลงมาก็จะให้ผลตามลำดับและกรรมนี้มันจัดคิวของมันเองเป็นเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ของมันเองว่าเมื่อทำไปแล้วอย่างไหนหนักมันจัดลำดับของมันเองเราไม่ต้องไปจัดไม่มีผู้พิพากษาแยกแยะว่านี้หนักเบาไม่ต้องไปแยกให้มันแยกของมันเองอย่างเรามานั่งสมาธิถ้าจิตเราสงบมากก็ได้บุญมากกรรมมันแยกเก็บไว้เก็บไปไว้ถ้าเราได้น้อยกรรมมันก็เก็บบันทึกไว้ว่าได้น้อยไม่ต้องมีใครมาคอยนับคอยตวงว่าหนักเท่านั้นเท่านี้แต่กรรมมันจะกำหนดด้วยตัวของมันเองเพราะเป็นกฎของธรรมชาติกรรมที่ให้ผลตามลำดับนั้นมี4อย่างคือ 1. ครุกรรมกรรมหนักครุแปลว่าหนัก 2. อสัญกรรมกรรมที่ตามระลึกได้เมื่อจวนเจียนจะตายหรือกรรมที่ทำเมื่อใกล้ตาย 3. อาจินกรรมกรรมที่ทำเป็นอาจินทำบ่อยๆกรรมที่ทำจนเคยชินหรือพหุลกรรมกรรมมากกรรมที่ทำไว้มากๆหรือแม้ทำครั้งเดียวแต่ซ่องเสพเสมอเป็นนิด 4. กตัตตากรรมกรรมสักแต่ว่าทำ

กรรมมีสี่อย่างนี้เป็นกรรมที่ให้ผลตามลำดับจะได้อธิบายกรรมทั้งสี่ชนิดนี้ให้เห็นชัดว่าเกิดขึ้นตามลำดับของมันได้อย่างไรกรรมที่หนึ่งครุกรรมกรรมหนักกรรมนั้นบอกแล้วว่ามีทั้งกรรมดีกรรมชั่วครุกรรมที่เป็นกรรมชั่วก็มีครุกรรมที่เป็นกรรมดีก็มีครุกรรมที่เป็นกรรมชั่วได้แก่อนันตริยกรรมห้าอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมที่มีโทษมากโทษอย่างมหันต์โทษที่นับไม่ได้อนันตะแปลว่านับไม่ไหวมันมากมีอยู่ห้าอย่างได้แก่หนึ่งมาตุฆาตฆ่าแม่สองปิตุฆาตฆ่าพ่อสามอรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์สี่โลหิตตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห่อพระโลหิตห้าสังฆเพศทำสงฆ์ให้แตกกัน

กรรมทั้ง5อย่างนี้ถ้าใครทำเข้าแล้วเป็นกรรมฝ่ายอกุศลที่เป็นบาปหนักเป็นกรรมหนักเช่นใครไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ด้วยความจงใจก็จะเป็นอนันตริยกรรมแต่ต้องมีเจตนาจึงเป็นกรรมแต่ถ้าฆ่าโดยไม่เจตนาก็ไม่เป็นกรรมอย่างเราให้ยาแก่คนไข้หรือว่าเราใช้ยาแก่พ่อแม่เกิดให้ยาผิดพ่อแม่เกิดตายอย่างนี้ไม่เป็นกรรมเพราะไม่มีเจตนาการที่จะเป็นกรรมได้ต้องมีเจตนาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําที่มีเจตนาเท่านั้นจึงจะเป็นกรรมได้เพราะฉะนั้นกรรมไม่ว่าดีหรือชั่วจะต้องมีเจตนาคือความจงใจถ้าใครเกิดไปฆ่าพ่อเข้าตกนรกแน่ไม่มีทางอื่นเลยแล้วนรกนั้นก็เป็นนรกที่รุนแรงด้วยคืออเวจีมหานรกมหานรกนั้นมีอยู่8ขุมใหญ่ๆใน8ขุมใหญ่นั้นที่ร้ายแรงมากคืออเวจีมหานรกร้อนแรงมากถ้าหากรู้ผู้ที่ทำกรรมนั้นเกิดไปทำดีเข้าสมมุติว่าไปฟังธรรมไปนั่งกรรมฐานจะให้ได้ฌานหรือว่าจะให้ได้มรรคผลนิพพานไม่มีทางทำได้เลยเพราะจิตต่ำลงไปมาก

พระเจ้าอาชาศัตรูปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาด้วยการยุยงของพระเทวทัตหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็บรรทมหลับไม่สนิททรงสะดุ้งกลัวตลอดเวลาวันหนึ่งพระเจ้าอาชาศัตรูได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยการนำของหมอชีวกโกมารพัทผู้เป็นแพทย์หลวงประจำพระเจ้าพิมพิสารและประจำองค์พระพุทธเจ้าหมอชีวกนำเสด็จพระเจ้าอาชาศัตรูเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดชีวกรรมพวันซึ่งหมอชีวกสร้างขึ้นพระเจ้าอาชาศัตรูได้ฟังพระสูตรจากพระพุทธเจ้าคือสามัญญผลสูตรถ้าหากไม่ได้ฆ่าพระราชบิดาพระองค์จะต้องสำเร็จโสดาบันแน่แต่นี้ไม่มีทางได้แค่ประกาศพระองค์ถึงพระรัตนตรัยตอนหลังพระเจ้าชาติศัตรูทรงบำรุงสังคยนาครั้งที่หนึ่งบำรุงพระพุทธศาสนามากถ้าพระองค์ไม่ได้ปรงพระชนพระราชบิดาก็ต้องขึ้นสวรรค์แน่แต่นี่ไม่มีทางได้ขึ้นสวรรค์ได้เลยเพราะกรรมนั้นแรงมากแต่เนื่องจากกรรมที่พระเจ้าอาชาศัตรูทำไว้กรรมดีก็มีมากในภายหลังดังที่กล่าวไว้ตามคัมภีร์ว่าพระเจ้าอาชาศัตรูแทนที่จะไปตกอเวจีมหานรกอันร้ายแรงมากก็กระเถิบขึ้นมาจากขุมที่ไม่แรงมากเกินไปคือไปโลหกุมพีมหานรกคือมหานรกหม้อทองแดงซึ่งก็ยังนับว่าแรงอยู่เพราะกรรมหนักกรรมหนักไม่มีใครห้ามได้เลยใครจะเอาเงินมาซื้อมาไถ่ก็ไม่ได้อะไรก็ช่วยไม่ได้เพราะกรรมหนักทำไมลูกฆ่าพ่อแม่จึงเป็นกรรมหนักอย่างนั้นเพราะพ่อแม่มีพระคุณมากผู้ที่มีคุณมากก็มีโทษมากพระพุทธเจ้าจึงให้ถือพ่อแม่ว่าเหมือนไฟเรียกว่าอาหุเนยยักคิแปลว่าไฟที่ควรบูชาปกติว่าไฟถ้าใครใช้เป็นไฟก็ให้คุณประโยชน์มากแต่ถ้าใช้ไม่เป็นไฟก็เผาผลาญเอาได้พ่อแม่เราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพเชื่อฟังปฏิบัติดีต่อท่านก็เจริญรุ่งเรืองมากถ้าปฏิบัติผิดต่อไปท่านก็เสื่อมมากพระพุทธเจ้าจึงเรียกพ่อแม่ว่าอาหุเนยยักคิแปลว่าไฟที่ควรบูชาเพื่อปฏิรูปคำสอนของศาสนาพราหมณ์ที่เขาสอนให้บูชาไฟว่าจะให้ความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าทรงจัดคำสอนให้เป็นปฏิรูปซิว่าในพระศาสนาของเรามีไฟที่ควรบูชาเหมือนกันคือพ่อแม่นี้เป็นคำที่แทรกเข้ามาให้เห็นว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณมากถ้าใครฆ่าท่านทำผิดต่อท่านมีโทษมหันต์ใครก็ตามถ้าทำครุกรรมเช่นฆ่าพ่อแม่ไม่มีทางที่จะพ้นจากนรกได้เลยต้องไปตกนรกก่อนแล้วกรรมดีที่ทำไว้ค่อยให้ผลภายหลังแต่ต้องไปเสวยกรรมในนรกก่อนเพราะกรรมนั้นหนักไม่มีกรรมอื่นขวางเลยกรรมนี้ต้องอยู่หน้าพอตาย

ปั๊บก็ต้องไปสู่นรกทันทีไม่มีแวะที่ไหนไม่มีข้องแวะในภพใดชาติใดขั้นระหว่างเลยส่วนครุกรรมที่เป็นกุศลกรรมได้แก่สมบัติ8สมบัติ8คือฌาน8นั่นเองคือผู้ทำกรรมฐานฝึกจิตจนถึงได้ฌานผู้ทำสมาธิขั้นได้ฌานตั้งแต่1ถึง8ท่านเรียกว่าได้สมบัติ8อาจจะได้บรรลุฌานข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้ออย่างอารัฏฐบทและอุทกดาบทอาจารย์ของพระพุทธเจ้าบำเพ็ญฌานสมบัติอยู่องค์แรกได้ฌานที่7คือสมบัติ7องค์ที่2ได้ฌานที่8คือสมบัติ8ท่านผู้ได้สมบัติเหล่านี้ถ้าตายไปในขณะที่ฌานไม่เสื่อมก็ต้องไปเกิดในพรหมโลกอย่างแน่นอนไม่มีที่อื่นจะขวางกั้นได้เลยเพราะเป็นกรรมหนักฝ่ายดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าทั้งสองเมื่อตายแล้วจึงไปเกิดอยู่ในพรหมโลกแม้ขณะนี้ก็ยังอยู่ในพรหมโลกเพราะเป็นกรรมหนักฝ่ายดีคือครุกรรม

สำหรับพวกเราให้ระวังครุกรรมฝ่ายอกุศลในข้อฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ส่วนทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตนั้นไม่มีในสมัยนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงพระชนอยู่ส่วนสังฆเภทการทำสงฆ์ให้แตกแยกกันส่วนมากก็เป็นพระสงฆ์นั่นแหละทำให้แตกได้แต่ชาวบ้านอาจจะมีส่วนบ้างแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีกรรมที่สองคืออาสันนกรรมอาสันนกรรมแปลว่ากรรมที่ทำเมื่อจวนเจียนจะตายหรือกรรมที่ระลึกได้เมื่อใกล้จะตายกรรมนี้สำคัญมากถ้าไม่มีกรรมหนักขวางหน้าแล้วกรรมที่ทำเมื่อจวนเจียนจะตายนี้จะต้องให้ผลก่อนต้องให้ผลเลยเพราะกรรมนี้หนักกรองลงมาสมมุติว่าเมื่อเราจวนเจียนจะตายทำกรรมดีไว้ก็ไปเกิดในที่ดีทันทีเมื่อเราไปเกิดชาติต่อไปถ้าทำกรรมชั่วจวนเจียนจะตายก็ไปเกิดในที่ชั่วทันทีนี้ก็มีข้อแม้ว่าถ้าไม่มีกรรมหนักมาขวางไว้กรรมนี้จะต้องให้ผลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจิตเตสังกลิทเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังได้หมายความว่าถ้าผู้ใดตายไปด้วยจิตเศร้าหมองเช่นโกรธจัดโลภจัดหลงจัดวุ่นวายจัดตอนใกล้ตายก็ไปตกอบายแน่แต่ถ้าหากว่าเมื่อจวนเจียนจะตายจิตใจผ่องใสเบิกบานก็ไปสุคติแน่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจิตเตอสังกิลิทเถสุคติปฏิกังขาแปลและได้ความว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุคติเป็นอันหวังได้คำว่าสุคตินั้นคืออะไรสุคตินั้นหมายถึงสวรรค์ทุกชั้นและหมายถึงมนุษย์โลกนี้ด้วยมนุษย์โลกนี้จัดเป็นสุคติภูมิเรานี่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเกิดในสุคติทุคติภูมิคืออะไรทุคติภูมิก็ได้แก่การเกิดในอบายอบายก็มีอยู่4ภูมิคือ 1. เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2. เกิดเป็นเปรต 3. เกิดเป็นอสุรกาย4. เกิดเป็นสัตว์นรกถ้าเกิดใน4ภูมินี้ท่านเรียกว่าอบายภูมิศัพท์เดิมมาจากคำว่าอัปปายะแต่ภาษาไทยชอบเปลี่ยนตัวปอเป็นตัวบอจึงเรียกอัปปายะว่าอบายอัปปายะแปลว่าภูมิที่เสื่อมภูมิที่ไม่สบายอะแปลว่าไม่ปายะแปลว่าเจริญเพราะฉะนั้นอัปปายะหรืออบายจึงแปลว่าไม่เจริญคือเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าใครทำกรรมเมื่อจวนเจียนจะตายก็ถือว่าสำคัญมากคนไทยเราหรือชาวพุทธเราเมื่อญาติพี่น้องพ่อแม่หรือใครป่วยหนักก็มักจะสวดมนต์ให้ฟังนิมนต์พระมาสวดมนต์คือให้รับรู้

สิ่งที่ดีๆหรือบอกทางสวรรค์ให้ซึ่งเขาเรียกกันว่าบอกทางคนโบราณเรียกว่าบอกทางเพราะว่าจะจากไปแล้วถ้าเรารู้เราเข้าใจว่าเขาใกล้จะตายแล้วก็จะบอกทางให้บางคนให้ใช้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธอย่างที่เราภาวนาบ่อยๆหรือภาวนาว่าอรหังแต่บางคนไม่เคยได้ยินคำว่าอรหังเลยพอลูกหลานบอกว่าคุณยายขอให้ภาวนาอรหังอรหังไว้นะคุณยายก็ฟังว่าอะไรหายอะไรหายคือยังงกอยู่นึกว่าสมบัติมันหายเพราะไม่คิดถึงว่าเขาบอกทางให้ยังคิดถึงว่าทรัพย์สมบัติที่เก็บไว้มันจะหายไปไหนเสียมันจะหายไปเพราะไม่คำนึงถึงเรื่องที่เคยศึกษาเคยปฏิบัติหรือมิฉะนั้นก็ไม่เคยปฏิบัติมา

ในสมัยพุทธกาลมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกเมื่อป่วยหนักจวนจะตายก็ให้ลูกๆไปนิมนต์พระมาสวดให้ฟังพอพระมานั่งล้อมเตียงเข้าก็ถามว่าท่านจะฟังพระสูตรไหนธรรมิกะอุบาสกก็บอกว่าผมต้องการฟังสติปัฏฐานพระก็สวดให้ฟังอุบาสกนี้ก็ตั้งใจฟังพอฟังใจเคลิ้มก็มีภาพเทวดามาปรากฏแก่ตนในขณะนั้นว่ามีเทวดาเอารถจากสวรรค์6ชั้นมารับในที่สุดอุบาสกคนนี้พอฟังธรรมแล้วเมื่อตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะทำความดีมาตลอดก็มีเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงคือเรื่องของนางมาริกาซึ่งเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลในสมัยพุทธกาลพระนางทรงทำความดีมามากแต่เวลาจวนจะสิ้นพระชนม์ไม่ทรงคิดถึงความดีแต่กลับไปคิดถึงความชั่วนิดเดียวที่ทำไว้แต่คิดบ่อยๆความดีมากแต่ไม่คิดไปคิดเรื่องความชั่วที่โกหกพระสวามีไว้แล้วก็มานั่งคิดดูว่าเรื่องที่เราโกหกนี้พระสวามีจับไม่ได้ก็จริงแต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ก็คงรู้เราทำไม่ถูกไม่สมควรเมื่อจวนจะสิ้นพระชนพระนางมาริกาซึ่งเป็นอุปการะต่อพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์มากบำรุงพุทธศาสนามากแต่จวนจะสิ้นพระชนจิตเศร้าหมองคิดแต่เรื่องอกุศลที่พระองค์ทำไว้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ไปทรงคิดมากคิดบ่อยพอนางสิ้นพระชนก็ไปตกนรกทันทีเมื่อพระมเหสีสิ้นพระชนพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เสด็จเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าขณะนี้พระนางมัลลิกาไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลนั้นทรงรักพระมเหสีมากถ้าพระองค์ตรัสตอบโดยตรงในขณะนี้พระนางอยู่ในนรกพระเจ้าประสิทธิโกศลจะเลิกนับถือพุทธศาสนาแน่แล้วก็จะล้างพระพุทธศาสนาหมดจากแคว้นของพระองค์แน่พระพุทธเจ้าทรงทราบดีพอพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปประทับนั่งที่พระคันธกุฎีในวัดพระเชตวันพระพุทธองค์ก็ทรงใช้อำนาจจิตดลบันดาลให้ทรงสนทนาเรื่องอื่นๆเสียจนพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงลืมไปคิดว่าจะทูลถามเรื่องพระมเหสีก็มัวคุยกันเรื่องอื่นเสียและเสด็จกลับวังโดยไม่ได้ทูลถามเรื่องนี้

พอเลย7 วันแล้วกรรมที่พระนางมาริกาทำไว้ก็หมดไปพระนางก็จุติจากนรกไปเกิดในสวรรค์เพราะอกุศลกรรมที่ทำไว้ไม่มากพอนางไปเกิดในสวรรค์แล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงนึกเรื่องของพระมเหสีได้ก็ได้เสด็จมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระนางไปเกิดที่ไหนตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงดลบันดาลพระทัยแล้วตรัสตอบโดยตรงเลยว่าขณะนี้พระนางทรงอุบัติบนสวรรค์แล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่าใช่แล้วคนทำความดีมากอย่างนี้ต้องไปเกิดในสวรรค์แต่ไม่ทรงทราบว่าพระนางไปเกิดในนรกมาก่อนเพราะจิตเศร้าหมองเพราะฉะนั้นอสัญกรรมนี้จึงจัดเป็นกรรมที่สำคัญมากแม้มันจะไม่มากแต่มันก็อยู่ใกล้กับปากทางความตายมันจึงให้ผลก่อนท่านเปรียบกรรมชนิดนี้ว่าเหมือนกับฝูงโคที่แออัดยัดเยียดกันอยู่ในคอกเวลาเช้ามืดถ้าตัวใดอยู่ปากประตูคอกแม้จะมีกำลังอ่อนก็ต้องออกก่อนเพราะมันอยู่ปากประตูคอกกรรมที่เราทำไว้เมื่อจวนเจียนจะตายนี้ก็เหมือนกันแม้จะไม่หนักแต่มันอยู่ใกล้เมื่อจวนเจียนจะตายมันจะพาไปก่อนเพราะฉะนั้นกรรมอันดับสองนี้จึงต้องระวังเราทำกรรมเมื่อจวนจะตายก็ต้องนึกถึงแต่กรรมดีผู้ที่ฝึกกรรมฐานบ่อยๆนั้นมีกำไรกว่าผู้อื่นคือนึกถึงพุทโธหรือนึกถึงความดีอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นตัวหนุนแล้วกรรมที่เราทำไว้มันก็ทำหน้าที่มาเป็นอสัญกรรมนำเราพุ่งขึ้นไปสู่สุคติได้

กรรมที่3คืออจินกรรมแปลว่ากรรมที่ทำจนเคยชินคือกรรมที่ทำบ่อยๆหรือทำคราวเดียวแต่นำมาคิดบ่อยๆเป็นนิดสมมุติว่าเราใส่บาตรทุกวันทำจนเคยชินรักษาศีลรักษาทุกวันทำจนเคยชินทำสมาธิก็ทำทุกวันทำจนเคยชินปฏิบัติต่อพ่อแม่ปฏิบัติทุกวันทำจนเคยชินกวาดลานวัดก็กวาดทุกวันกรรมนี้ก็มากเข้ามากเข้าเรียกพหุลกรรมแปลว่ากรรมมากขึ้นมากขึ้นหรือกรรมหนานี่ก็เป็นกรรมฝ่ายดีแต่ถ้าเป็นกรรมฝ่ายชั่วก็เช่นกันถ้าด่าคนด่าทุกวันตื่นเช้าก็ด่าตอนเย็นก็ด่าหนักเข้าถ้าโกหกก็โกหกทุกวันถ้ากินเหล้าก็กินทุกวันคือทำชั่วทำทุกวันเป็นอาจินฆ่าสัตว์ก็ฆ่าทุกวันฉีดยุงฉีดทุกวันคือทำเป็นอาจินทำทุกวันทำบ่อยๆกรรมไหนที่ทำบ่อยๆทำทุกวันทำมากๆเข้าถ้าไม่มีกรรมหนักกว่าคือครุกรรมหรืออสัญญกรรมขวางหน้าแล้วกรรมนี้ก็ต้องให้ผลก่อนแน่นอนกรรมนี้ต้องขึ้นหน้าแซงคิวขึ้นหน้าทันทีเพราะเป็นกรรมที่หนักรองลงมาท่านเรียกว่าอาจินกรรมคือกรรมที่ทำเป็นอาจินหรือพหุลกรรมกรรมที่ทำมากถ้าหากว่าทำกรรมดีก็ได้ไปเกิดที่ดีถ้าทำกรรมชั่วก็ไปเกิดที่ชั่วแล้วแต่ประเภทไหนจะไปเกิดในที่ใดขนาดไหนอย่างไรก็แล้วแต่กรรมนั้นจะดีหรือชั่ว

กรรมที่สี่คือกตัตตากรรมแปลว่ากรรมสักแต่ว่าทำกรรมนี้ในสมัยเมื่อพระเจ้าขออภัยค่ะเมื่อสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นสมณเณรเรียนนักธรรมอยู่ก็มีความเข้าใจไปตามแบบการเรียนของนักธรรมในชั้นโทสมัยนั้นว่ากรรมนี้เป็นกรรมที่ทำโดยไม่มีเจตนาแล้วก็เกิดสงสัยอยู่ว่าทำไมมันผิดพุทธพจน์ไปเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมจะต้องมีเจตนาจึงจะเป็นกรรมแล้วกตัตตากรรมแปลว่ากรรมที่ไม่มีเจตนาเป็นกรรมได้อย่างไรเขาเคยยกตัวอย่างเช่นว่าคนยิงธนูไปลูกศรไปเจาะเอาต้นกล้วยถูกตัวหนอนตายโดยไม่เจตนาก็เป็นกรรมเหมือนกันแม้จะไม่มีเจตนาข้าพเจ้าก็ยังไม่เห็นด้วยก็ยังสงสัยอยู่เพราะการที่เป็นกรรมได้ต้องมีเจตนาภายหลังเมื่อมาศึกษามากเข้าก็จึงได้พบคำอธิบายที่ถูกต้องจากคัมภีร์อภิธรรมโดยเฉพาะการอธิบายกรรมข้อนี้ในคัมภีร์อภิธรรมมัทธภาณีขออภัยค่ะมัทธภาวินีซึ่งเป็นหลักสูตรของประโยค9เขาอธิบายกรรมนี้ชัดเจนยิ่งกว่าคือกตัตตากรรมหมายถึงกรรมที่ทำโดยไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนหรือกรรมที่ทำโดยเจตนาเบาบางคือกรรมบางอย่างเนี่ยเราไม่มีเจตนาก่อนว่าจะทำดีหรือทำชั่วแล้วก็ทำไปเข้าเจตนาเบาบางเหลือเกินสักแต่ว่าทำอย่างเข้ามาเรียรายเราไม่มีศรัทธาเลยแต่ก็ให้พ้นสักแต่ว่าทำมันก็ได้บุญเหมือนกันแต่บุญมันสักแต่ว่าทำเพราะว่ามันเป็นสักแต่ว่าทำไปกรรมประเภทนี้เบาบางและน้อยมากมันจึงรอคิวให้ผลอยู่กรรมประเภทนี้จะเป็นอโหสิกรรมได้ง่ายเพราะไม่ต้องรอคิวกรรมหนักรอคิวอสัญกรรมรอคิวอจินกรรมมันรอให้กรรมอื่นให้ผลเต็มที่เสียก่อนแล้วตัวเองจึงจะให้ผลรอไปจนหมดกำลังกรรมประเภทนี้แต่ถ้าหากว่ากรรมอื่นให้ผลหมดแล้วสมมติว่าใครคนหนึ่งทำกรรมดีไว้แล้วไปเกิดในสวรรค์แต่เขาทำกรรมชั่วไว้อย่างหนึ่งเช่นอาจจะหยอกล้อเพื่อนพูดจาหยอกล้อแต่ว่าหยอกล้อโดยจงใจต้องให้เพื่อนเสียหน้าถ้าว่าเขาไปเกิดในสวรรค์แล้วพอลงมาเกิดเป็นมนุษย์กรรมดีของเขาหมดแล้วกรรมนี้ก็ทำให้เขาถูกหยอกล้อเพราะว่ามันไม่มีกรรมอื่นที่จะให้ผลแล้วมันก็ถูกกรรมนี้ให้ผลหรือถูกกลั่นแกล้งนี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะกรรมนี้เบาเมื่อไม่มีกรรมอื่นให้ผลแล้วมันก็จะถึงวาระให้ผลของตัวเองกรรมเรียงคิวกันอยู่อย่างนี้แล้วเขาไม่ลัดคิวกันไม่แย่งคิวไม่รอไม่คอร์รัปชันกับใครในเรื่องการให้ผลของกรรมนี้ไม่มีกรรมไหนจะมาบอกว่าขอฉันก่อนนะฉันจะรีบจะขอลัดคิวอย่างนี้ไม่ได้เพราะกรรมนี้เป็นกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นกฎที่ธรรมชาติจัดเอาไว้ให้เสร็จแล้วทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีอย่างเรามาทำกรรมฐานหรือเรามาให้ทานหรือรักษาศีลกรรมมันจัดคิวไว้แล้วมันจัดคิวไว้ทุกวันว่าคิวไหนขึ้นก่อนคิวไหนขึ้นหลังถามว่าแล้วมันจัดไว้ที่ไหนคำตอบก็คือมันจัดไว้ที่จิตของเราจิตเนี่ยเป็นตัวบันทึกกรรมมันบันทึกกรรมทุกชนิดที่เราทำเอาไว้จิตเป็นเครื่องบันทึกถี่ยิบและละเอียดที่สุดนี่คือกรรมที่ให้ผลตามลำดับ4อย่าง

การพูดถึงกฎแห่งกรรมจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดอันกฎแห่งกรรมนั้นจะต้องมีกฎของมันเช่นเดียวกับกฎทางวิทยาศาสตร์เช่นกฎแห่งความโน้มถ่วงกฎแห่งความดึงดูดเพราะขึ้นชื่อว่ากฎแล้วมันก็ต้องมีกฎของมันทั้งสิ้นมันจะต้องมีสูตรของมันกฎแห่งกรรมก็มีสูตรส่วนมากเราได้ยินกฎแห่งกรรมย่อๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะได้ยินเช่นนี้เป็นส่วนมากแต่ข้าพเจ้ามานั่งพิจารณาดูแล้วก็พบว่าแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสกฎแห่งกรรมไว้เป็นภาษาบาลีชัดเจนและพวกเราเอามาสวดทุกวันเราไม่รู้ว่านี่คือกฎแห่งกรรม

นั่นคือกฎแห่งกรรม6อย่างคือ1กรรมมัสสกาสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน2กรรมมทายาทาเป็นผู้รับผลของกรรม3กรรมมะโยนีเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด4กรรมมะพันธูเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์5กรรมมะปฏิสรณาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย6ยังกรรมังกลิสันติกัลยานังวาปาปกังวาตัสสะทายาทาปวิสันติจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

ในกฎแห่งกรรม6อย่างนี้จะอธิบายตั้งแต่กฎข้อที่1เป็นต้นไปกฎข้อที่1กรรมมัสสกาเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเราทุกคนทำกรรมเป็นของเราทั้งสิ้นอย่างเราให้ทานเราก็ได้เรารักษาศีลเราก็ได้จะให้คนอื่นมารับแทนไม่ได้อย่างเราทำสมาธิเราไปถึงบ้านบอกคุณแม่ว่าขอให้คุณแม่ใจสงบด้วยย่อมทำแทนกันไม่ได้คุณแม่ไม่ได้ทำ

หรือเรากินข้าวเราบอกคุณแม่ว่าคุณแม่อิ่มแทนด้วยก็ไม่ได้คุณแม่ไม่ได้กินหรือเราทำชั่วแล้วบอกว่าอ้าวรับไปด้วยนะข้าไม่เอาความชั่วคนอื่นเขาก็ไม่รับเพราะใครทำใครก็ต้องรับเพราะเป็นกรรมของคนนั้นความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนกฎแห่งกรรมข้อนี้ก็คือใครทำคนนั้นต้องได้รับจะไปเที่ยวโอนให้กันไม่ได้บางคนบอกว่านี่เขาใส่ความเรานะเราไม่ได้ทำความผิดเลยแต่ว่ากฎแห่งกรรมเราทำผิดไว้ชาติก่อนแน่ไม่อย่างนั้นคนไม่มาใส่ความเรามันต้องมีแน่เหมือนของของเราหายถูกขโมยไปหรือเราถูกโกงเราต้องเคยลักของคนอื่นมาหรือว่าโกงคนอื่นมาแน่ในชาติก่อนก็จึงมีคนมารักของของเราหรือว่าโกงของเราในชาตินี้เพราะกรรมที่เราเคยสร้างไว้

กฎข้อที่สองกรรมทายาทาเราเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างพ่อแม่ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ลูกหลานก็ได้ผลของทรัพย์สมบัตินั้นเป็นทายาทรับมรดกเรานี้หว่านกรรมชนิดใดเอาไว้เราก็ต้องเป็นทายาทเก็บเกี่ยวกรรมนั้นเราเป็นทายาทจะให้คนอื่นเป็นทายาทไม่ได้เราต้องเป็นทายาทคือผู้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าจะหว่านพืชคือกรรมชนิดไหนเราต้องได้รับกรรมชนิดนั้นเราต้องเป็นทายาทของกรรมกฎข้อที่สองนี้เห็นชัดๆเลยว่าเราทำกรรมไม่ว่าชาติใดต้องได้รับกรรมชนิดนั้นเราเป็นทายาทกฎข้อที่สามกรรมโยนีเราเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดหมายความว่าเราทุกคนนี้เกิดมาด้วยกฎแห่งกรรมกรรมเสกสรรให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ให้เรามาเกิดเป็นคนไทยเกิดเป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้ชายเกิดอายุสั้นเกิดอายุยืนเกิดยากจนเกิดร่ำรวยสวยไม่สวยโง่ฉลาดกรรมเป็นตัวกำหนดกรรมที่เป็นตัวกำหนดให้มีกำเนิดอย่างนี้นี่คือชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิดแต่คำว่าเรามีกรรมเป็นกำเนิดนั้นไม่ใช่ว่าแต่งให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เสร็จอย่างเดียวแต่หมายความว่าแม้เรามานั่งอยู่ที่นี่กรรมก็กำหนดให้เรามาแม้แต่ข้าพเจ้านั่งพูดอยู่ที่นี่ก็กรรมกำหนดให้ต้องมาพูดในวันนี้ไม่อย่างนั้นมาไม่ได้มันจะต้องมีตัวกรรมคือตัวกำหนดให้มาบางคนก็มานั่งด้วยอำนาจกรรมดีบางคนก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะเรามีกรรมเป็นกำเนิด

กฎข้อที่สี่กรรมพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือเรามีกรรมเป็นพวกพ้องคือเรามีกรรมเป็นพี่น้องถ้าเรามีพี่น้องดีเราก็ดีถ้าเรามีพี่น้องไม่ดีเราก็แย่ถ้าเรามีกรรมดีเราก็เจริญมีกรรมไม่ดีเราก็แย่ทีนี้เราทำกรรมพันไหนไว้พันของกรรมนั้นเป็นพันไหนถ้าเราทำพันดีไว้เราก็ได้รับกรรมดีถ้าเราทำพันไม่ดีไว้เราก็ได้รับพันไม่ดีอย่างเราปลูกข้าวพันไหนพันกอขอหรือพันไหนเราปลูกชนิดไหนก็ต้องได้รับผลชนิดนั้นเป็นพันอะไรสมมุติว่าเราสร้างกรรมพันด่าเข้าไว้เมื่อด่าเข้าไว้มากเราก็ได้รับพันด่าถ้าเราสร้างกรรมพันให้ทานไว้พันอันนี้ก็ทำให้เรามีความร่ำรวยมันแล้วแต่พันของกรรมเป็นกรรมชนิดไหนพันตัวนี้แปลว่าพวกพ้องเผ่าพันเชื้อสายที่เราหว่านลงไปเราทำลงไปกฎข้อที่ห้ากรรมปฏิสรณาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอย่างไหนเราต้องอาศัยกรรมอย่างนั้นอย่างเราทำกรรมที่ให้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็มีชีวิตแบบมนุษย์ถ้าเราทำกรรมที่ให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีชีวิตเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำกรรมที่ให้เกิดเป็นเทวดาก็มีชีวิตอาศัยแบบเทวดาถ้าทำกรรมที่เป็นสัตว์นรกก็มีความเป็นอยู่แบบสัตว์นรกถ้าเราสร้างบ้านเรือนอยู่สบายเราก็อยู่สบายถ้าสร้างบ้านเรือนอยู่ไม่สบายก็อยู่ไม่สบายเราทำกรรมชนิดไหนเราก็ได้อาศัยกรรมชนิดนั้นเป็นอยู่เราทำงานได้เงินเท่าไหร่ก็ได้เงินเท่านั้นเป็นอยู่

แต่บางคนก็บอกว่าอ้าวถ้าหากว่าทำกรรมชั่วล่ะแล้วมีกรรมชั่วเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ได้อย่างไรกรรมชั่วเป็นที่อาศัยได้อย่างไรก็ตอบได้อย่างพวกที่ติดคุกติดตารางทำชั่วได้อาศัยคุกตารางเป็นที่อาศัยถ้าตกนรกก็ได้อาศัยนรกเป็นที่อยู่อาศัยถ้าขี้เกียจไม่ทำงานก็อาศัยกระท่อมหรืออยู่ด้วยความยากลำบากเป็นที่อยู่อาศัยทำอะไรไว้ต้องอาศัยอย่างนั้นแต่เจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดโสมนัสวิหารท่านแปลคำนี้ว่ากรรมมีที่อาศัยแล่นไปคำว่าสรณะนั้นแปลว่าแล่นไปคือเราทุกคนนั้นแล่นไปตามกรรมตามรางของกรรมที่เราสร้างไว้ถ้าเราสร้างรถไฟไว้รถไฟก็วิ่งไปตามรางอันนั้นเพราะรางนั้นเราทำไว้ถ้าเราทำกรรมไว้เป็นรางดีก็วิ่งไปตามรางที่ดีนั้นถ้าเราทำกรรมไม่ดีไว้รางไม่ดีเราก็วิ่งไปตามรางที่ไม่ดีนั้นเพราะฉะนั้นเราแล่นไปตามกรรมที่เราทำไว้อย่างคนที่ตกเครื่องบินเขาก็แล่นไปตามนั้นก็ทำไมบางคนงดเสียไม่ไปในเที่ยวบินนั้นบางคนมาแทนที่เพื่อนมันก็แล้วแต่กรรมที่ทำให้แล่นไปชักนำไปแล่นไปตามกฎแห่งกรรม

ฎข้อที่6ทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นเหมือนบุคคลหว่านพืชชนิดใดย่อมได้รับผลชนิดนั้นถ้าหว่านข้าวต้องได้รับข้าวหว่านถั่วได้รับถั่วหว่านข้าวจะไปรับถั่วไม่ได้ปลูกมะพร้าวจะไปได้ตาลก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำกรรมใดต้องได้รับกรรมนั้นนี่คือกฎแห่งกรรมชาวพุทธเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเราให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างฟังธรรมบ้างเจริญภาวนาบ้างอย่างนี้ชื่อว่าทำกรรมดีกรรมดีนี้จิตเป็นตัวเก็บเอาไว้จิตเก็บทั้งหมดทั้งดีและชั่วแล้วก็ส่งผลออกมาตามระยะการของมันที่จะให้ผลมันมีลักษณะที่เป็นกฎของธรรมชาติอยู่เรื่องกฎแห่งกรรมนี่คือกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งควบคุมชีวิตของเราอยู่ทุกคนข้าพเจ้าเมื่อศึกษาพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรรู้สึกว่าสิ่งที่พิสูจน์ได้ง่ายในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือกฎแห่งกรรมกฎอย่างอื่นเช่นกฎการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องใช้เวลานานในการศึกษาพิสูจน์แต่กฎแห่งกรรมนี่เห็นได้ชัดอย่างเราขยันหมั่นเพียรเห็นได้ชัดได้ผลเร็วถ้าเราทำไม่ดีก็เห็นชัดว่าเราได้ผลไม่ดีไวมันพอเห็นกันอยู่ในชาตินี้และกรรมที่ให้ผลผ่านไปในชาติต่อไปก็เกี่ยวพันกันกรรมในพุทธศาสนานั้นไม่ใช่มีกรรมชาตินี้ชาติเดียวไม่ใช่มีกรรมชาติหน้าชาติเดียวแต่เกี่ยวพันกันหลายอย่าง

นี่คือกฎแห่งกรรมที่ควบคุมชีวิตทุกชีวิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพุทธศาสนาของเราไม่เชื่ออำนาจดวงดาวไม่เชื่ออำนาจพระเจ้าไม่เชื่ออำนาจสิ่งภายนอกไม่เชื่อความบังเอิญว่ามาดลบันดาลชีวิตของเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เชื่อว่าเราจะสุขเราจะทุกข์จะเสื่อมหรือจะเจริญย่อมขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วซึ่งเราได้ทำไว้ในชาติที่ล่วงมาแล้วและในชาติปัจจุบันเพราะเราทุกคนกำลังสร้างอนาคตด้วยปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้เราได้มาจากอดีต

ตอนนี้ก็จะนำเสนอท่านด้วยกรรม16ตอนนี้จะพูดถึงกรรม16อย่างเพื่อให้เข้าใจกฎแห่งกรรมตามหลักพุทธศาสนากว้างขวางยิ่งขึ้นก่อนที่จะชี้แจงกรรม16อย่างว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไรขอย้ำความเข้าใจในเบื้องต้นเสียก่อนว่าหลักพุทธศาสนาของเรานั้นไม่เชื่ออำนาจดวงดาวไม่เชื่ออำนาจพระเจ้าไม่เชื่ออำนาจสิ่งภายนอกอื่นใดว่าจะมาดลบันดาลให้เราสุขให้เราทุกข์ให้เสื่อมให้เจริญให้อายุสั้นอายุยืนให้เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ได้ก็คือกรรมตัวกรรมที่เราทำไว้เองเราจึงต้องไปเป็นตามกรรมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและกรรมนั้นจะต้องมีเจตนาจึงจะเป็นกรรมได้หากไม่มีเจตนาจะไม่เป็นกรรมไม่ว่ากรรมฝ่ายดีหรือชั่วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกรรมมังวัฏฐามิแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเรียกการกระทำที่มีความจงใจว่าเป็นตัวกรรมเกี่ยวกับกฎของกรรมนี้มีบางคนสงสัยว่าทำไมบางคนทำดีแล้วกลับไม่ได้ดีแต่กลับไปได้ชั่วบางคนทำชั่วแล้วยังไม่ได้ชั่วแต่กลับไปได้ดีที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดดังนั้นในตอนนี้จะชี้แจงให้ทราบว่ามันมีกรรมอันใดกีดกั้นอยู่ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจว่าคำว่ากรรมในพระพุทธศาสนาเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วถ้าเป็นกรรมดีก็เรียกกุศลกรรมถ้าเป็นกรรมชั่วเรียกอกุศลกรรมกรรมดีเป็นบุญเรียกว่าบุญกรรมกรรมชั่วเป็นบาปเรียกบาปกรรมกรรมนั้นมีหลายระดับเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจเหมือนศึกษาศาสตร์ต่างๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงกรรมไว้หลายระดับดังนั้นในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงกรรมหลายชนิดเช่นกรรมสองชนิดคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมกฎของกรรม6ชนิดก็คือสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมหรือเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำสิ่งใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรม12อย่างที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคือกรรมที่ให้ผลตามการ4อย่างกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่4อย่างกรรมที่ให้ผลตามลำดับ4อย่างในหมวดกรรม12อย่างมีอยู่หมวดหนึ่งซึ่งจะนำมาชี้แจงเพื่อเชื่อมกับกรรม16อย่างในวันนี้คือกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่หรือกรรมที่ให้ผลตามกิจ4อย่าง

1. ชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิด 2. อุปธรรมภพกรรมกรรมสนับสนุน 3. อุปปีวรกกรรมกรรมบีบคั้น 4. อุปฆาตกะกรรมกรรมตัดรอนกรรมทั้ง4อย่างนี้จะให้ผลช้าให้ผลเร็วจะไม่ให้ผลหรือยังรอให้ผลอยู่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยบริบูรณ์กรรมนี้ก็ให้ผลเหตุปัจจัยไม่บริบูรณ์กรรมนี้ก็ไม่ให้ผลแต่มันจะรอให้ผลอะไรคือเหตุปัจจัยที่จะเป็นแรงหนุนให้กรรมทั้ง4อย่างนี้ก่อผลขึ้นเพราะกรรมนั้นมีทั้งกุศลและอกุศลท่านกล่าวไว้ว่าเหตุปัจจัยเป็นตัวสนับสนุนให้กรรมทั้ง4อย่างนี้ให้ผลนั้นมีอยู่4อย่างคือ1คติคือที่ไปเกิด2อุปธิคือรูปร่าง3การคือยุคหรือสมัยที่เกิด4ประโยคะคือความเพียรหรือความพยายามขอให้ทำความเข้าใจในเหตุปัจจัยทั้ง4อย่างนี้ให้ชัดเพราะเหตุปัจจัย4อย่างนี้เป็นตัวการที่ทำให้กรรมให้ผลช้าหรือให้ผลเร็วหรือไม่ให้ผลในขณะนั้นข้อ1คติก็หมายถึงที่ไปเกิดถ้าคติดีไปเกิดในสวรรค์หรือไปเกิดเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสุคติถ้าคติไม่ดีก็ไปเกิดในอบายภูมิเช่นเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เรียกว่าทุคติทุคติแปลว่าไปที่ทุคติแปลว่าไปในที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราได้คติอันใดก็แล้วแต่กรรมของเราคตินี้ก็คือที่ต้องไปเกิดหรือภูมิที่เราไปเกิดเป็นเหตุปัจจัยหนุนอย่างหนึ่งให้กรรมให้ผลหรือไม่ให้ผลข้อ2อุปธิหมายถึงรูปร่างกายถ้าฝ่ายอุปธิกุศลมีรูปร่างสวยงามสมบูรณ์อวัยวะไม่บกพร่องแต่ถ้าอุปธิไม่ดีรูปร่างกายไม่สมบูรณ์ร่างกายบกพร่องข้อ3การก็คือยุคหรือสมัยที่ไปเกิดถ้าเราเกิดในยุคที่ผู้ปกครองบ้านเมืองประกอบด้วยคุณธรรมมีแต่คนดีพระเจ้าแผ่นดินครองธรรมอย่างนี้เรียกว่าการที่ดีถ้าเกิดในการหรือในยุคไม่ดีเช่นในเกิดในยุคประชาชนไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมนักปกครองมีแต่ความเหี้ยมโหดความทารุณเกิดในยุคข้าวยากหมากแพงเดือดร้อนรำเค็ญอย่างนี้เรียกว่าการไม่ดีข้อ4ประโยคะหมายถึงการกระทำหรือความเพียรถ้าเราเกิดมามีความขยันหมั่นเพียรก็หนุนให้มีกรรมดีทำไว้ให้ผลไวขึ้นแต่ถ้าเราเกิดมาไม่ขยันหมั่นเพียรก็ทำให้กรรมที่เราทำไว้ไม่ก่อผลกลับสนับสนุนกรรมชั่วให้ก่อผล

าได้สมบัติต้องได้สมบัติทั้ง4อย่างคือ1คติสมบัติความสมบูรณ์ของคติที่เราไปเกิดเช่นเกิดในสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เรียกว่าคติสมบัติ2อุปธิสมบัติคือมีร่างกายสมบูรณ์อวัยวะสมบูรณ์ไม่บกพร่องเช่นรูปสวยรูปหล่อรูปงามนี้เรียกว่าอุปธิสมบัติ3กาลสมบัติคือเกิดในยุคที่มีคนมีธรรมเช่นเกิดในยุคพระพุทธเจ้าเกิดในยุคที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่หรือในยุคผู้ปกครองประกอบด้วยธรรมคนประพฤติธรรมประพฤติดีอย่างนี้เรียกว่ากาลสมบัติ4ปโยคสมบัติคือเกิดมามีความขยันหมั่นเพียรประกอบแต่กรรมดีอย่างเรามาฝึกกรรมฐานก็แสดงว่ามีปโยคสมบัติเพราะฉะนั้นสมบัติมีอยู่4เป็นฝ่ายดีซึ่งตรงกันข้ามกับวิบัติวิบัติก็มี4เหมือนกันคือ1คติวิบัติคือเกิดมาเป็นคติวิบัติเช่นเกิดในอบายเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกาย2อุปธิวิบัติคือเกิดมาร่างกายพิกลพิการร่างกายบกพร่องเช่นตาบอดหูหนวกอย่างนี้เป็นต้นข้อ3การวิบัติคือเกิดในยุคที่เดือดร้อนที่ลำเค็ญที่คนมีแต่ความทารุณคนไม่มีศีลธรรมผู้ปกครองขาดคุณธรรมอย่างนี้เรียกว่าการวิบัติ4ประโยคววิบัติคือขี้เกียจไม่ทำความเพียรไม่ทำความดีหรือการกระทำของตนที่ทำในทางที่ชั่วไม่มีศีลไม่มีธรรมอย่างนี้เรียกว่าประโยควิบัติดังนั้นสมบัติมี4วิบัติมี4รวมเป็น8แต่กรรมนั้นมีทั้งกรรมฝ่ายดีและกรรมฝ่ายชั่วเพราะฉะนั้นกรรมชั่วมีลักษณะ8ประการกรรมดีมีลักษณะ8ประการจึงรวมเป็น16กรรมทั้ง16นี้คืออะไรจะชี้ให้ดูพูดถึงกรรมชั่ว8อย่างก่อนท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาพระอภิธรรมว่า1บาปกรรมบางอย่างถูกคติสมบัติห้ามเสียจึงไม่ให้ผล2บาปกรรมบางอย่างถูกอุปธิสมบัติห้ามเสียจึงไม่ให้ผล3บาปกรรมบางอย่างถูกกาลสมบัติห้ามเสียจึงไม่ให้ผล4บาปกรรมบางอย่างถูกปโยคสมบัติห้ามเสียจึงไม่ให้ผล5บาปกรรมบางอย่างอาศัยคติวิบัติจึงให้ผล6บาปกรรมบางอย่างอาศัยอุปธิวิบัติจึงให้ผล7บาปกรรมบางอย่างอาศัยการวิบัติจึงให้ผล8บาปกรรมบางอย่างอาศัยประโยควิบัติจึงให้ผล

นี้ฝ่ายบาป8อย่างคืออาศัยสมบัติ4อาศัยวิบัติ4รวมเป็น8ทีนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดูคนนี้ทำบาปไว้ทำบาปมามากแต่อาศัยที่ว่าเขา

ปเกิดที่ดีเสียบาปกรรมตามเขาไม่ได้ในคัมภีร์อรรถกถาท่านยกตัวอย่างว่ามีชาวประมงคนหนึ่งแกตกเบ็ดมาถึง50ปีแต่ในช่วงปลายของชีวิตแกฟังธรรมจากพระมหาเถระองค์หนึ่งถึงไตรสรณคมไตรสรณคมนี้มีผลมากอย่างที่เรากล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นนี้อย่าคิดว่าไม่มีผลแต่มีผลมากไม่ใช่ปากว่าเฉยๆเมื่อนึกถึงไตรสรณคมเมื่อแกถึงไตรสรณคมก็บุญมากแต่แกตกเบ็ดนั้นความจริงแกก็ไม่ได้ทารุณมากเท่าไหร่เพราะแกทำมาหากินแต่เมื่อแกถึงไตรสรณคมแกตายไปก็เกิดในสวรรค์เมื่อเกิดในสวรรค์แล้วบาปกรรมที่แกไปตกเบ็ดนั้นตามแกไป

วรรค์เมื่อเกิดในสวรรค์แล้วบาปกรรมที่แกไปตกเบ็ดนั้นตามแกไปไม่ได้เพราะเกิดที่ดีซะแล้วจะให้ไปตกยากได้อย่างไรชาวสวรรค์เขาไม่มีตกยากเขามีแต่รุ่งเรืองเพราะฉะนั้นบาปที่ทำไว้ไม่รู้จะให้ผลอย่างไรเพราะไปเกิดที่ดีซะแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าบาปกรรมบางอย่างถูกคติสมบัติห้ามเสียห้ามตรงไหนห้ามกรรมที่เคยไปตกเบ็ดแต่ถ้าแกจุติลงมาจากสวรรค์เมื่อไรทีเนี้ยบาปนั้นจะตามให้ผลแกในตอนหลังแต่ตอนนี้บาปกรรมถูกห้ามเสียแล้ว

ข้อที่สองบาปกรรมบางอย่างถูกอุปธิสมบัติห้ามเสียจึงไม่ให้ผลเช่นคนบางคนทำชั่วเอาไว้กรรมชั่วบางอย่างแต่เขาก็มาเกิดเป็นคนรูปงามรูปหล่อเช่นบางคนเกิดมายากจนเกิดมากับกรรมไม่ดีเขาจึงยากจนแต่เขารูปสวยรูปหล่อเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้อุปธิสมบัติอย่างนี้แม้จะเป็นทาสรับใช้เขาแต่เนื่องจากรูปสวยรูปหล่อนายจึงไม่ค่อยใช้งานมากเพราะว่ารูปต้องใจนายบางคนประกวดนางสาวไทยยังได้แม้อยู่ต่างจังหวัดแท้ๆเพราะรูปสวยรูปงามก็ได้รับยกย่องให้มีงานดีมีอะไรดีทั้งที่เขาทำกรรมไม่ดีไว้เขาเกิดมาลำบากแต่ว่ารูปร่างเขาดีเมื่อมีรูปร่างดีก็ได้งานดีได้อะไรดีเพราะอุปธิสมบัติห้ามกรรมชั่วเขาไว้

ข้อ 3กรรมบางอย่างถูกกาลสมบัติห้ามเสียจึงไม่ให้ผลคือคนบางคนทำชั่วบางอย่างเอาไว้เขาไปเกิดในยุคที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองผู้ปกครองประกอบด้วยธรรมเขาก็อยู่ดีมีความสุขเพราะไปเกิดในยุคนั้นในยุคที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองในการที่รุ่งเรืองเช่นเกิดไปพบพระพุทธเจ้าพบพระพุทธศาสนาก็บุญของเขาทั้งๆที่กรรมชั่วบางอย่างของเขามีอยู่แต่ตามเขาไม่ทันเวลานั้นเนื่องจากเขาไปได้กาลสมบัติที่ดีข้อ 4กรรมบางอย่างถูกอุปขออภัยค่ะกรรมบางอย่างถูกประโยคสมบัติห้ามเสียจึงไม่ให้ผลประโยคนี้ก็คือความเพียรหรือการกระทำดีคนบางคนนั้นเกิดในตระกูลที่ยากจนข้นแค้นลำบากเพราะกรรมชั่วที่เคยทำไว้แต่เขาขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาปฏิบัติสร้างตัวด้วยความขยันหมั่นเพียรจริงๆเมื่อเขามีความขยันหมั่นเพียรมากความจนก็ลดน้อยลงเพราะความขยันหมั่นเพียรหรือประโยคะตัวนี้ห้ามไม่ให้กรรมชั่วติดตามเข้ามาได้เพราะฉะนั้นในข้อ 4จึงบอกว่าบาปกรรมบางอย่างถูกประโยคสมบัติห้ามเสียคือถูกความเพียรการกระทำที่ดีห้ามเสีย

ข้อที่5บาปกรรมบางอย่างอาศัยคติวิบัติจึงให้ผลเช่นคนบางคนทำกรรมชั่วพอไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ให้ผลทันทีเพราะคติไม่ดีก็ทรมานทันทีหรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ถูกฆ่าถูกแทงถูกเสียบเพราะเขาไปได้คติวิบัติพอเหมาะดีข้อ6บาปกรรมบางอย่างอาศัยอุปธิวิบัติจึงให้ผลคือเขาเกิดมารับกรรมที่ตัวประกอบเช่นมีโรคภัยไข้เจ็บกรรมยิ่งซ้อนเข้าไปอีกเพราะร่างกายไม่ดีข้อที่7บาปกรรมบางอย่างอาศัยกาลวิบัติจึงให้ผลบางคนพอไปเกิดในยุคที่ข้าวยากหมากแพงยุคที่พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองไม่ประกอบด้วยธรรมก็ถูกทรมานยิ่งขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนยิ่งขึ้นบาปกรรมที่เขาทำไว้ก็ให้ผลทันทีที่เขาเกิดในยุคที่เป็นกาลวิบัติข้อ8บาปกรรมบางอย่างอาศัยประโยควิบัติจึงให้ผลประโยควิบัติคือความเพียรการกระทำถ้าทำชั่วทำไม่ดีกรรมที่ตัวเองเคยทำชั่วหนักอยู่แล้วก็ก่อทุกข์หนักเข้าไปอีกอย่างบางคนเกิดมายากจนข้นแค้นแล้วกลับสูบเฮโรอีนยังกินเหล้าเมายายังขี้เก

่อไปก็จะมาพูดถึงกรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมด8อย่างนี้เป็นฝ่ายบาปกรรมก็จะกล่าวถึงฝ่ายบุญกรรมหรือกุศลกรรมฝ่ายบุญก็มี8เหมือนกันนั่นคือ 1. บุญหรือกรรมดีบางอย่างถูกคติวิบัติห้ามเสียจึงให้ผล 2. กรรมดีบางอย่างถูกอุปธิวิบัติห้ามเสียจึงให้ผล 3. กรรมดีบางอย่างถูกกาลวิบัติห้ามเสียจึงให้ผล 4. กรรมดีบางอย่างถูกประโยควิบัติห้ามเสียจึงให้ผล 5. กรรมดีบางอย่างอาศัยคติสมบัติจึงให้ผล 6. กรรมดีบางอย่างอาศัยอุปธิสมบัติจึงให้ผล 7. กรรมดีบางอย่างอาศัยกาลสมบัติจึงให้ผล 8. กรรมดีบางอย่างอาศัยประโยคสมบัติจึงให้ผลในกรรมดี8อย่างนี้จะอธิบายความหมายของกรรมดีบางอย่างว่าทำไมจึงให้ผลทำไมจึงไม่ให้ผลบางคนทำกรรมดีอย่างพวกเราบางคนทำกรรมดีได้ผลทันทีแต่บางทีกรรมนั้นยังไม่ให้ผลเพราะอะไรก็เพราะอาศัยปัจจัยคือสมบัติและวิบัตินั่นเองข้อที่1กรรมดีบางอย่างถูกคติวิบัติห้ามเสียจึงไม่ให้ผลในคัมภีร์ท่านยกตัวอย่างว่าพระเจ้าอาชาศัตรูผู้ทรงทำกรรมดีไว้มากเหมือนกันนอกจากที่ทรงทำกรรมชั่วไว้ถ้าพระองค์ไม่ไปฆ่าพ่อคือปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาพระองค์ก็จะไปเกิดในสวรรค์แน่แต่การฆ่าพ่อนี้บาปหนักเป็นเหตุให้พระองค์ต้องไปตกนรกเมื่อตกนรกแล้วกรรมดีที่พระองค์เคยทำไว้มากเช่นอุปถัมภ์สังคยนาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาทรงถึงพระรัตนตรัยทรงฟังธรรมแต่บุญเหล่านั้นไม่อาจจะตามให้ผลได้ในเมื่อพระองค์ไปตกนรกเพราะอะไรเพราะไปเกิดอยู่ในนรกเสียแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ากรรมดีบางอย่างถูกคติวิบัติห้ามเสียจึงไม่ให้ผล

ข้อ 2 กรรมดีบางอย่างถูกอุปธิวิบัติห้ามเสียจึงไม่ให้ผลเช่นบางคนเกิดเป็นลูกกษัตริย์แต่ว่าตาบอดหรือบ้าใบ้หรือหูหนวกตามปกติควรที่จะได้เป็นรัชทายาทแต่เนื่องจากว่ารูปร่างไม่สมประกอบเสียแล้วเลยเป็นรัชทายาทไม่ได้เพราะอะไรเพราะอุปธิวิบัติห้ามเสียข้อที่ 3 กรรมดีบางอย่างถูกกาลวิบัติห้ามเสียจึงไม่ให้ผลคือคนบางคนทำกรรมดีไว้มากแต่เขากลับไปเกิดในยุคที่พระเจ้าแผ่นดินไม่ประกอบด้วยธรรมผู้ปกครองทารุณโหดร้ายไปเกิดในยุคข้าวยากหมากแพงกรรมที่เขาเคยกระทำให้ผลเขาไม่ได้ในช่วงนั้นเพราะเขาไปเกิดในกาลวิบัติเสียแล้วกรรมดีมีอยู่แต่ไม่ให้ผลในตอนนั้นข้อที่ 4 กรรมดีบางอย่างถูกประโยควิบัติห้ามเสียจึงไม่ให้ผลคือคนบางคนทำดีไว้ในชาติปางก่อนแต่ปัจจุบันไม่ทำกรรมดีกลับมาทำชั่วเป็นคนขี้เกียจไม่เอาการงานแม้เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงแต่เขาก็ไม่ทำดีในปัจจุบันเพราะฉะนั้นกรรมดีที่เขาเคยทำไว้ถูกกรรมชั่วคือการกระทำในปัจจุบันห้ามผลที่มาในอดีตเสียจึงไม่มีผล

ข้อที่5กรรมดีบางอย่างอาศัยคติสมบัติจึงให้ผลเช่นคนบางคนทำกรรมดีไว้ทำให้เข้าไปเกิดในสวรรค์ก็สุขและรุ่งเรืองทันทีหรือเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สุขและรุ่งเรืองทันทีเพราะกรรมดีของเขาหนุนอยู่ข้อที่6กรรมดีบางอย่างอาศัยอุปธิวิบัติหรือรูปสมบัติจึงให้ผลบางคนเกิดเป็นเทวดามีรูปสวยรูปหล่อยิ่งมีความสุขมากหรือเกิดเป็นมนุษย์ก็มีร่างกายสมบูรณ์หัวก็ดีสมองแจ่มใสผิวพรรณผ่องใสเขาได้อาศัยอุปธิสมบัติยิ่งหนุนเข้ามากขึ้นบางคนสุขล้นขึ้นไปอีกท่านผู้ฟังที่เคารพคะกรรมให้ผลตามลำดับของพระเทพวิสุทธิกวีก็จบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขออานิสงส์ในการเผยแผ่ธรรมนี้จงเป็นปัจจัยน้อมนำให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านตลอดถึงผู้ที่ฟังเทปนี้ขอจงประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมและสมประสงค์ในทุกสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่ชอบธรรมทุกประการสวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด

0: 21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เช่นเคยในยามเช้าที่พวกท่านทั้งหลายตื่นมาในอากาศที่สดชื่นการที่ได้ฟังธรรมะก็คือเป็นการได้รับธรรมโอสถธรรมะก็เป็นยาชนิดหนึ่งหรือเป็นอาหารชนิดหนึ่งเป็นรสชาติชนิดหนึ่งที่ผู้คนเราควรได้รับคนเราถ้าไม่มีอาหารใจก็คงหมดที่พึ่งพาอาศัย

ันใจเนี่ยสำคัญบางคนเนี่ยทรุดโทรมร่างกายทรุดโทรมไปเพราะว่าไม่ใช่ขาดอาหารกายเพราะขาดอาหารใจฉะนั้นอาหารใจจึงเป็นอาหารที่ประจำหลักของชีวิตคนเมื่อเด็กเรียนหนังสือเนี่ยเด็กที่เรียนหนังสือเก่งก็เพราะเด็กมีกำลังใจมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีครูบาอาจารย์สนับสนุนมีเพื่อนที่ดีเด็กก็เลยมีกำลังใจที่อยากจะเล่าเรียนแล้วก็มีความมนะอดทนเพราะสิ่งแวดล้อมดีอันนี้คือมีกำลังใจแล้วสามารถเรียนได้ดีบางทีสอบได้คะแนนดีๆทุกปีจนจบมหาวิทยาลัยแต่เด็กบางคนเนี่ยขาดกำลังใจขาดพ่อไม่มีพ่อก็จิตใจก็เรียกร้องหาพ่อบางทีขาดทั้งพ่อขาดทั้งแม่เรียกร้องทั้งพ่อเรียกร้องทั้งแม่พ่อแม่ไม่มีหรือบางทีมีพ่อแม่แต่ขาดกำลังใจที่พ่อแม่ที่ดีสนับสนุนอันนี้ทำให้เด็กการศึกษาเล่าเรียนตกต่ำบางทีเด็กบางคนไม่สามารถจะเรียนไปได้เขาหมดกำลังใจผลที่สุดก็ต้องเลิกเรียนกลางคันหรือว่าเรียนไปแล้วไม่รู้เรื่องเพราะเด็กขาดกำลังใจหรือเกิดปัญหาครอบครัวอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปหรือเป็นมาแล้วมากมายในยุคนี้สมัยนี้เพราะทุกคนขาดกำลังใจสามีขาดกำลังใจจากภรรยาภรรยาขาดกำลังใจจากสามีเพื่อนขาดกำลังใจจากเพื่อนที่ร่วมงานขาดกำลังใจจากที่ร่วมงานเพราะความเห็นไม่ตรงกันคือไม่เข้าใจกันปัญหาทุกวันนี้ที่ขาดกำลังใจเนี่ยเป็นปัญหาหลักหรือเป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมได้รับความกระทบกระเทือนมากทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะขาดความซื่อสัตย์ความขาดจริงใจขาดหลักคุณธรรมเพราะคนด้อยคุณธรรมเรื่องคุณธรรมคือความเมตตาเนี่ยน้อยลงฉะนั้นถึงว่าเรามาสนใจธรรมะเนี่ยเรามาสนใจเรื่องธรรมะนี่คือการมาสนใจเรื่องกำลังใจกำลังใจที่ดีต่อกันคนเรามองโลกในแง่ร้ายไม่มีประโยชน์ควรมองโลกในแง่ดีแล้วผลกระสะท้อนก็จะเข้ามาตัวเราเขาเรามองอย่างไรสิ่งเหล่านั้นก็จะเข้ามาหาตัวเราเป็นกฎธรรมชาติหรือเป็นกฎของกรรมพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เชื่อให้พิจารณาหรือให้เรียนรู้เรื่องว่าธรรมชาติหรือกฎของกรรมนี้มีจริงถ้าเราทำอย่างไรผลสะท้อนก็จะกลับเข้ามาตรงนั้นฉะนั้นเรื่องการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกคนธรรมชาติอย่างที่เราพูดกันมาแล้วหลายวันธรรมชาติเป็นธรรมดาของทุกคนมีอยู่ธรรมชาติเราทุกคนต้องคิดต้องนึกคิดดีคิดไม่ดีเป็นสุขเป็นทุกข์อันนี้คือเป็นธรรมชาติของคนแล้วก็กินเดินนั่งนอนทุกคนต้องเปลี่ยนอิริยาบถอันนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายที่เกิดมาแล้วทุกคนจะอยู่เฉยไม่ได้คนจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อันนี้ทุกคนต้องดิ้นรนทุกคนต้องต่อสู้แต่เราให้เป็นไปด้วยสติเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยสติเหมือนว่าเรามาค้นหาสติของเราเมื่อเรามาค้นหาสติของเราแล้วเราก็จะพบความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ว่าคนเรามีสตินี่จะทำอะไรก็มันมีพลังที่ยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีพลังมีกำลังหรือมีความ
ภูมิใจว่าเรามีกัสสติสมบูรณ์ฉะนั้นการที่เราได้มาศึกษาธรรมะเนี่ยก็เป็นการศึกษาที่ดีได้เรียนรู้หลายๆอย่างเรียนรู้เรื่องของเราเนี่ยดีก่อนพุทธเจ้าจะว่าค้นหาตัวตนเนี่ยค้นหาตัวเราก่อนอย่าไปค้นหาตรงอื่นการค้นหาตัวเราเนี่ยคือการค้นความจริงว่าคนเรามีอะไรดีในตัวแล้วก็ไม่ดีในตัวพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าไม่ให้หลงตัวเราให้มองตัวเราเป็นหลักคนเราถ้าค้นหาตัวเราได้แล้วทุกอย่างก็จะเข้ามาสู่สภาวะธรรมดาก็จะแก้ไขอะไรได้หลายๆอย่างฉะนั้นอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติอายบทนอนอายบทนอนได้พูดเรื่องนอนเนี่ยความจริงแล้วธรรมชาติคนเราจะต้องนอนใครมั่งที่ไม่นอนอันนี้เราก็ธรรมะก็เป็นธรรมชาติแหละว่าทุกคนเราจะต้องนอนไม่นอนไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าธรรมชาติของทุกคนจึงเป็นเมื่อกินแล้วจะต้องกินแล้วจะต้องยืนเดินนั่งนอนนี่ความธรรมชาติไปไม่พ้นแต่นอนก็ไม่นอนเปล่าก็จะต้องทำสติด้วยแต่การกำหนดรู้ว่าเรานอนการกำหนดรู้ก็คือเอาจิตใจมาสนใจตัวเราว่านอนอยู่ท่าใดอย่างนี้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่านอนเหนียวบทใดจะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาจะนอนท่าไหนนอนหงายนอนคว่ำอย่างไรหรือจะนอนท่าใดก็ให้รู้ว่าเราเนี่ยกำลังนอนไม่ใช่เรานอนแล้วเราไปคิดถึงเรื่องอย่างอื่นคือให้จิตของเรานี่อยู่กับกายนอนอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะธรรมชาติของคนที่มีสติในการนอนแล้วก็จะนอนอย่างสงบสุขยังนอนยังมีความแล้วก็จะหลับง่ายไม่เครียดคนที่นอนอย่างนี้แล้วจะไม่มีโรคเครียดเลยเพราะอะไรเอาจิตมาจับกายได้จับไปที่ไหนจับไปที่ใบหน้าตัวเองที่ลมหายใจอันนี้สำหรับคนป่วยดีสำหรับคนแก่ดีสำหรับคนเจ็บดีสำหรับคนที่มีเวทนานั่งไม่ไหวเดินไม่ไหวก็เอาจับอริยบทนอนดูลมหายใจไปยันหลับตื่นขึ้นมาก็กำหนดรู้ลมหายใจนี่ปฏิบัติสมาธิในการนอนสมาธินั่นไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนอนก็สามารถเป็นสมาธิได้พระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีนอนว่าการนอนเนี่ยมันเป็นวาระสุดท้ายการจากไปของทุกคนทุกคนเมื่อจะลาโลกไปแล้วก็จะต้องสีหัสยาหรือนอนหลับไปหลับเป็นครั้งสุดท้ายหรือหลับชั่วนิรันดรดังนั้นจึงว่าเราก็หัดปฏิบัติตายก่อนตายหรือหัดดูตัวเองตายก่อนกรรมฐานเนี่ยไม่ภาวนาพุทโธก็ได้ถ้าเราเจ็บปวดมากๆเราทนไม่ไหวหรือทุกข์ทนไม่ไหวตัดใจอะไรไม่ได้ก็ใช้คำภาวนาว่าหายใจเข้าตายหายใจออกตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายก็ช่วยดับเวทนาดับความเป็นทุกข์เป็นร้อนได้เพราะอะไรเพราะสามารถที่จะเข้าไปถึงความสงบความว่างได้นั้นจึงว่าการที่เราได้เข้าไปสู่จุดนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสงบแล้วก็ละอะไรได้หลายอย่างละอะไรได้หลายอย่างเพราะอะไรเพราะรู้ว่าการนอนนี้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นเราก็ต้องไปจากโลกนี้หรือถ้าเราหายใจไม่เข้าไม่ออกเราก็ไม่กลับมาทุกคนเราจะต้องเจอวาระนี้ทุกคนวันหนึ่งเราจะต้องพบการจากของโลกการจากไปของร่างกายการจากไปของจิตเราจะต้องแยกแตกจากกันถ้าเราไม่ฝึกไว้แล้วเราก็จะกลัวการแตกแยกการจากการบรรพากจากของรักอะไรจะรักตัวรักตนยิ่งอื่นไม่มีพุทธเจ้าเลยว่าคนเราจะเห็นความรักตรงนี้มากตอนเวลาเราจะตาย
วลาเราจะหมดลมหายใจเนี่ยมันฝึกสมาธิเนี่ยบางทีเราฝึกไปแล้วเราจะกลัวมากเลยพอลมหายใจละเอียดละเอียดเหมือนลมจะหายใจไม่หายใจทุกคนจะรีบสูบลมหายใจไว้เพราะอะไรเพราะกลัวหมดลมถ้าทำอานาปานสตินี่จะเป็นอย่างนั้นดูลมหายใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูไปแล้วลมมันหายไปเลยเนี่ยตกใจบางคนกลัวรีบสูดลมไปไปบอกกลัวไม่กลับมาแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องดูด้วยปัญญาเพราะการที่เรากำหนดสติดูลมหายใจเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปแต่แท้ที่จริงแล้วลมพวกนั้นเป็นลมที่ละเอียดเป็นลมที่ละเอียดหมายถึงว่าเมื่อเราดูไปแล้วก็จะสงบไปไม่ตายไม่ตัดถ้าตายนั่นหมายถึงอาการของธาตุสี่มันแตกแยกคนเราถ้าทำสมาธิตายเนี่ยคนเราก็ไม่กลัวหรอกคนทำสมาธิตายเนี่ยเขาไม่กลัวเพราะอะไรเพราะตายแล้วมันเป็นพรหมหรือไปเป็นเทวดาหรือไปนิพพานเลยฉะนั้นคนจะตายแล้วไม่ใช่ทำสมาธิตายเพราะการอาการตายเนี่ยร่างกายจะเกิดเวทนาธาตุต้องแตกแยกอาการธาตุแตกแยกเนี่ยเป็นทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวงของร่างกายที่ว่าใจขาดใจตายอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องฝึกไว้ก่อนมันต้องแยกแยะกันว่าอะไรคืออะไรฉะนั้นการปฏิบัติพื้นฐานง่ายๆของทุกคนเราก็คือการเตรียมตัวตายหรือปฏิบัติไว้เพื่อรองรับความทุกข์ทุกคนเราจะต้องมีทุกข์ถ้ามีทุกข์ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องนอนหลับทุกข์ทำแล้วก็ต้องกินยานอนหลับทุกข์ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องไปจากตรงความทุกข์ตรงนี้คือเรียกว่าเพิกเฉยหรือว่าไม่ไปคิดมันเรื่องนี้ฉะนั้นทุกคนเราก็ต้องเตรียมใจไว้เพราะทุกต่อไปนี้ทุกจะมากขึ้นเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ธุรกิจเป็นอย่างนี้ทุกคนมีทุกอยากจะช่วยใครก็ช่วยไม่ได้แม้ตัวเองก็ช่วยไม่ได้อันนี้คือทุกสำหรับประจำพวกเราบางคนเนี่ยไม่ใช่ทุกเฉพาะตัวเองเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยอยากจะช่วยคนอื่นแต่บางคนไม่มีหรอกไม่เคยคิดช่วยใครละแต่ทุกข์เพราะตัวเองมีหนี้มีสินมีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาครอบครัวเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่ช่วยใครไม่ได้แม้ตัวเองก็ช่วยไม่ได้ทุกข์อย่างนี้ไม่มีทางดับก็ต้องหาทางดับก็คือการแสวงหาความว่างแสวงหาความสงบชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีคือเราจะตัดอะไรจากโลกนี้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้จักใจเรารู้จักจิตเรารู้จักทำความว่างให้เกิดขึ้นกับจิตเราอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติกันเพราะต่อไปนี้เราจะต้องเจอปัญหานานาประการปัญหาทั้งพระปัญหาทั้งโยมปัญหาทั้งทุกเพศทุกวัยเกิดมาแล้วจะต้องเจอปัญหาแต่เราไม่ใช่เป็นคนที่กลัวปัญหาปัญหานี่จะทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้ฉลาดขึ้นเหมือนแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าต้องเจอปัญหาทุกวันแต่แม่ค้าก็ฉลาดขึ้นทุกวันเพราะแม่ค้าเจอปัญหาคือการปัญหาคือใครปัญหาคือการค้าขายปัญหาคือคนที่มาซื้อของเราเขาจะคิดไม่ตรงกับเราเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาให้ความคิดนั้นตรงกันพอเขาจะต้องซื้อเราเอาถูกๆซื้อของดีๆอะไรเงี้ยเราก็จะการเอาของที่เรามีอยู่ให้เขาการต่อรองกันตกลงราคากันเข้าใจซึ่งกันและกันต้องเกิดขึ้นไม่เข้าใจก็ต้องเกิดขึ้นอันนี้คือทำให้แม่ค้าทั้งหลายเนี่ยเป็นลูกแม่ค้าแล้วเขาต้องฉลาดถ้าคนไหนไม่ฉลาดก็อยู่ไม่ได้อันนี้เรื่องปัญหาสอนเราทุกสอนเราพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมแสดงว่าธรรมะนี่ก็อยู่ตรงตัวดับทุกตัวเกิดทุกนี่เองบางคนคิดว่าถ้านั่งสมาธิจะต้องสบายจึงจะเป็นสมาธิและบางคนก็ติดความสบายติดความสุขแต่ที่จริงนั่งสมาธิเนี่ยต้องผ่านทุกก่อนต้องมีทุกก่อนเดินต้องเห็นทุกก่อนนั่งต้องเห็นทุกก่อนกินต้องเห็นทุกนอนต้องเห็นทุกมันจะเคล้ากันไปไม่ใช่ว่าเรานั่งอะไรจะต้องสงบสุขแล้วจึงจะเป็นธรรมะธรรมะก็คือการเห็นโทษทุกข์ของขันธ์ 5เห็นโทษทุกข์ของการเปลี่ยนแปลงเห็นทุกข์ของความไม่แน่ไม่นอนแล้วก็มาเห็นทุกข์ของความไม่แน่ไม่นอนนั่นคือคนที่รู้ภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
เหมือนคนที่ขับร

เนี่ยเขาเห็นทุกในการขับรถว่ารถเนี่ยถ้าจะแลบเพียงครั้งเดียวเพียงแวบเดียวก็เราจะต้องเจ็บปวดหรืออาจจะถึงพิการหรืออาจจะต้องถึงตายอันนี้คือเรียกว่าขับรถด้วยความไม่ประมาทที่เห็นทุกคือเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าเราเห็นมาแล้ว ขอไปบนท้องถนนทุกท้องถนนทุกที่เนี่ยเห็นคนขับรถชนกันเห็นคนขับรถเร็วแล้วก็มีอุบัติเหตุถึงต้องน้ำตานองหน้าถึงก็ต้องพัดพรากจากของรักไปต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยเราเห็นทุกตรงนี้คือเห็นทุกจากการที่คนอื่นเขาเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็ทุกที่สุดไม่มีอะไรจะทุกเท่ากับการเกิดอุบัติเหตุต้องพัดพรากจากกันต้องเก็บต้องพิการเมื่อคนเราขับรถด้วยความระมัดระวังเห็นทุกอย่างนี้แล้วก็จะต้องมีสติอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะที่ตัวเองขับรถอันนี้ก็เลยเห็นทุกข์ก็ไม่มีความประมาทเพราะเราถ้าเราพลาดพลั้งไปเราต้องตายเราพลาดพลั้งไปต้องเจ็บพลาดพลั้งเราต้องติดคุกพลาดพลั้งไปเราต้องเสียเงินอันนี้คือว่าคนเห็นทุกข์แล้วก็ไม่มีความประมาทที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ารักตัวเองดีกว่ารักคนอื่นหรือว่ารักใดไม่ยิ่งเท่ากว่ารักตัวเองไม่เสมอตัวเองทำไมความเป็นจริงคนจะบอกว่าถ้ารักตัวเองมันก็เห็นแก่ตัวความเป็นจริงแล้วการรักตัวเองนั่นแหละคือการเห็นโลกนี้ควรจะต้องให้อภัยควรจะต้องช่วยโลกนี้ให้มีความสุขเช่นเดียวกับเราเพราะเรารักตัวเองเนี่ยเราต้องการกินอิ่มต้องการนอนหลับต้องการเสวยความสุขต้องการได้อะไรมาอย่างที่โลกเขาได้เราต้องการได้ลาภได้ยศได้ชื่อได้เสียงได้สัมผัสได้สิ่งที่ดีๆเราอยากได้แต่สวรรค์ทั้งนั้นเราไม่เคยอยากได้นรกเลยเราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากป่วยเราไม่อยากดูดนินทาเราอยากจะได้สรรเสริญเราอยากได้สิ่งแวดล้อมที่ดีๆอันนี้เมื่อเรารักตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากได้ตัวเองที่ดีๆแล้วเราก็น้อมมาเห็นตัวเองว่าอ๋อเรายังอยากได้ทุกอย่างคนอื่นก็คงอยากได้อย่างเราแล้วเมื่อคนอื่นอยากได้เราจะไปทำลายความรู้สึกที่ดีเขาทำไมเพราะไอ้อยากได้สิ่งที่ดีนั้นเป็นความปรารถนาที่ดีเป็นความสุขดังนั้นคนเราถ้ารักตัวเองแล้วให้อะไรกับตัวเองที่ดีๆแล้วย่อมเห็นคนอื่นเช่นเดียวกับเรายังเห็นแล้วว่าความโกรธได้เป็นทุกข์ความโกรธนี่ไม่ดีเลยเราตวาดเราดุเขาเราว่าเขาเราด่าเขาเราเนี่ยเขารู้สึกเขาหน้าอ่อนไปเลยเขารู้สึกเขาหน้าเสียเนี่ยเรารู้ว่าเราว่าเขาแล้วเขาทุกข์เวลาเขาว่าเราก็ไม่ชอบอันนี้เรารู้แล้วว่าไม่มีใครรักความโกรธดังนั้นเรารู้งี้แล้วว่าความโกรธไม่ดีในตัวเราความโกรธเป็นทุกข์อย่างยิ่งเราก็ทุกข์เมื่อเราโกรธเราว่าเขาก็ทุกข์เมื่อเรารู้ทุกข์ทั้งเขาทั้งเราเนี่ยจึงรักตัวเองว่าทุกข์ไม่ดีโกรธไม่ดีก็เลยพยายามระงับสติตรงนี้พยายามจะไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เมื่อไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ตัวเองก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เราก็ทุกข์ดังนั้นเรียกว่าทุกท่านทุกเราเหมือนกันฮะดังนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจปัญหาตรงนี้ว่าธรรมะจึงเป็นธรรมโอสถเป็นธรรมที่ให้มีกำลังใจเป็นธรรมที่ให้มีสติสมบูรณ์เป็นธรรมที่จะเกื้อกูลเป็นธรรมอัศจรรย์ก็ได้ถ้าใครมีความสงบมีความมีสมาธิหรือมีความปล่อยวางได้จิตของเขานั้นจะมีพลังรวมเมตตาไว้ในนั้นรวมกรุณาไว้ในนั้นรวมมุทิตาไว้นั้นรวมอุเบกขารวมพลังอันยิ่งใหญ่ไพศาลฉะนั้นพระพุทธเจ้าทำอะไรพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นจากการดูลมหายใจนี่เองพุทธเจ้าก็เริ่มต้นจากการนั่งสมาธิแล้วก็ดูกายกับจิตนี่เองแล้วพุทธเจ้าสำเร็จอะไรพุทธเจ้าก็สำเร็จตรงว่าจิตของพุทธเจ้าไม่คิดอะไรที่ไม่ดีแล้วพุทธเจ้าเข้าไปสู่ความว่างของจิตคือไปรู้สภาพจิตที่ดีนั่นเองแล้วก็ไม่ไปปรุงแต่งอะไรคือปล่อยวางได้ไปหมดแล้วก็คือเรียนรู้กายกับจิตทำไมพระพุทธเจ้าจึงมีตบะแก่กล้าก็เพราะว่ามีพลังของจิตที่บริสุทธิ์ตรงที่มีสมาธิสมบูรณ์แล้วพอสมาธิสมบูรณ์ความสมบูรณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นของท่านความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เป็นศีลเป็นสมาธิแล้วพลังจิตที่สงบนั้นก็เป็นปัญญาที่เอาธรรมะมาสอน
ป็นอุบายมากมายจน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยวิธีทำสมาธิท่านก็ไม่ได้สอนอย่างอาจารย์เดียวนะพุทธเจ้าก็สอนมาต้อง40อย่างเป็นอุบายทั้งหมดเลยเป็นอุบายเพื่อให้จิตนั้นมีสมาธิคือเป็นอุบายเพื่อให้จิตนั้นไปสู่ความว่างความสงบจึงว่าสมถะนั้นมีวิธีหลายอย่างแต่วิปัสสนานั้นคือไปสู่จุดหมายอันเดียวกันวิปัสสนาคือการเห็นพระไตรลักษณญาณเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ของจิตเห็นความเปลี่ยนแปลงและแตกดับของจิตของจิตหรือขันธ์ห้าเห็นพระไตรลักษณ์คือเห็นธรรมชาติความจริงว่าโรคนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารทั้งกายและจิตโรคนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นธรรมชาติจิตอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าจึงว่านั่นแหละคือธรรมะนั่นคือตัวดับทุกข์ซึ่งเป็นปัญญาของพระองค์จึงว่าวิปัสสนาเนี่ยมาลงเอยตรงที่เดียวกันแต่สมถะนี่มีอุบายเยอะเป็นวิธีกำหนดลมหายใจเป็นวิธีกำหนดภาวนาต่างๆพุทธคุณต่างๆเป็นหนอก็เป็นวิธีธรรมอย่างหนึ่งพุทโธก็เป็นวิธีธรรมอย่างหนึ่งรูปนามก็เป็นวิธีธรรมอย่างหนึ่งสัมมาอรหังก็เป็นวิธีธรรมเป็นอารมณ์ของสมถะเจือปนวิปัสสนาหรือเป็นอารมณ์สมถะล้วนๆก่อนและที่สุดพอจิตยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาหมายถึงรู้จิตตัวเองปุ๊บเนี่ยพอปฏิบัติไปพอจิตสงบแล้วพอไปเห็นจิตตัวเองก็จึงยกจิตนั้นสู่วิปัสสนาแต่จิตยังไม่สงบก็ยังไม่สามารถจะเห็นจิตตัวเองก็ยังยกจิตสู่วิปัสสนาไม่ได้เพราะยังจับอารมณ์ตัวเองไม่ถูกฉะนั้นการกินเดินนั่งนอนการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจึงเป็นอุบายที่ดีสำหรับทุกคนทุกคนต้องมีที่พึ่งต่อไปนี้เราต้องหาที่พึ่งที่เกาะคือจิตของเราถ้าปล่อยให้จิตเราสับสนวุ่นวายคิดอยากโน่นด้วยได้โน่นคิดอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่วันยังค่ำคืนยังรุ่งเราคงไม่ได้มีอาหารใจเลยเรามีแต่ความอยากหรือพุทธเจ้าว่าสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ทำไมสมุทัยจึงทำให้เกิดทุกข์ทุกข์เกิดจากไม่ใช่เกิดจากสมุทัยอย่างเดียวเพราะทุกข์เนี่ยมันเราไปนำมาจากความปรารถนาที่อยากจะได้เป็นเห็นทุกอย่างฉะนั้นสมุทัยคือความอยากทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเกิดความทุกข์ก็เราจะทำไงถ้าเมื่อเราอยากเราก็ต้องดับความอยากคือไม่อยากคิดอะไรมากไม่อยากคิดแต่ทำทำงานตามหน้าที่ที่เราทำเช้าเย็นอะไรเราก็ทำตามหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพราะเราจะต้องมีปากมีท้องไว้รองรับตรงนี้เราจำเป็นจะต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่ได้ทำด้วยการฟุ้งซ่านหรือทำด้วยความคิดมาก เราต้องทำแบบคนมีสติภาวนาไปด้วยถ้าทำงานเนี่ยถ้ามีทุกคนเราทำงานและมีสติมีกรรมฐานเนี่ยโลกนี้จะเจริญบ้านเมืองเราจะสงบมากเพราะทุกคนสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่คนเราทำด้วยความอยากเนี่ยมันจะเป็นทุกข์มากโน่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาความอยากมันมากกว่าที่ได้มาเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยเพราะจิตมันฟุ้งซ่านจิตไม่สงบฉะนั้นวิธีการประพฤติปฏิบัติที่ได้กล่าวมานี้เรื่องของการนอนนะที่กล่าวนอนซ้ำเมื่อวานนี้ก็คือการนอนเนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติที่สุดท้ายภาคสุดท้ายปัปปะสุดท้ายการปฏิบัติสุดท้ายคือการนอนแล้วก็นอนไม่ลุกเลยสุดท้ายทุกคนก็จะไม่ลุกไม่กลับมาแล้วในโลกนี้ก็คือนอนจนไร้ร่างไร้วิญญาณเพราะอะไรเพราะการปฏิบัตินี้ไปสู่การดับทุกข์พอเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราก็ไม่กลัวอะไรเราก็สู้ได้เพราะจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอะไรเราก็รู้ว่าเรามีวิธีทำใจให้สงบเราไม่ไปคิดอะไรแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าทุกคนเราจะต้องเป็นธรรมดาจะต้องมีการเกิดอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติในอิริยาบถนี้จึงเป็นอิริยาบถที่สงบสุขแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายสำหรับทุกคนเวลานอนก็ให้นอนภาวนาไปยันหลับเมื่อหลับตื่นขึ้นมาก็ให้ภาวนาคอยดูกายตัวเองนอนแล้วก็ดูลมหายใจตัวเองแล้วก็ดูว่าจิตตัวเองเป็นอย่างไรแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะสงบเราก็จะปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างเองและทุกคนก็นอนทุกวัน
แล้วก็เหมาะกับสำหรับคนที่อายุมากหรือคนที่ป่วยแล้วก็คนที่ไม่ชอบนั่งหรือว่านั่งไม่สะดวกปวดหลังปวดขาหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือนอนอยู่ในโรงพยาบาลเพราะคนที่ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยก็นอนส่วนมากอันนี้ก็ควรทำสมาธิให้มากเพราะฉะนั้นคนป่วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีที่พึ่งทางใจหรือมากก็จะไปคิดเรื่องไร้สาระหรือคิดเรื่องอื่นเสียมากกว่าสมาธิไม่ค่อยมีธรรมชาติคนเราเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องสมาธิแต่ตรงนี้เป็นจุดเสียจุดด้อยหรือจุดโอกาสน้อยของมนุษย์ที่เกิดมาเพราะขาดหลักสมาธิตรงนี้ดังนั้นพุทธเจ้าท่านจึงต้องแสวงหาพุทธเจ้าแสวงหามาต้องสี่อสงไขยจนนับไม่ถ้วนแสวงหาศีลทานสมาธิอันนี้มานานจนมาพบในชาติสุดท้ายก็ถือว่าสมบูรณ์แบบที่เป็นพุทธเจ้าได้ก็เพราะท่านเอาหลักของสมาธิมาใช้จนสำเร็จจึงเรียกว่าอภิญญาสมาบัติจึงเรียกว่าจตุตถฌานเข้าลึกไปถึงขนาดที่ไม่รับรู้ภายนอกแม้แต่น้ำจะท่วมไฟจะไหม้จะเป็นอะไรฟ้าร้องฟ้าผ่าสัตว์ทั้งหลายเลื้อยคลานมาน่าเกลียดน่ากลัวไงสมาธิอันนั้นก็อุเบกขาปล่อยวางเหมือนกับว่ากายนี่ไม่ใช่ของเราหรือว่าคิดได้ว่ากายคือไม่ใช่ของเราเป็นเพียงธาตุอาศัยฉะนั้นจึงว่าสมาธิในการนอนที่กล่าวมาแล้วสรุปแล้วว่าวิธีการนอนปฏิบัตินั้นทำได้ทุกคนบางคนก็จะถือว่าจะต้องนั่งจึงเท่านั้นจึงจะสำเร็จจะต้องนั่งสมาธิให้ถูกท่าจึงจะสำเร็จนั่นเป็นการคารวะสมาธิเป็นการเข้าฌานทางการนั่งสมาธิแล้วรูปแบบที่น่าสวยงามรูปแบบที่คุณในลักษณะที่มีความเพียรสำหรับผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นที่พุทธเจ้าทรงนั่งเป็นหลักแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าต้องนั่งอย่างเดียวจึงจะสำเร็จพุทธเจ้าก็ให้เดินให้ยืนให้นั่งแล้วก็ให้นอนหรือว่าเราจะอยู่ท่าไหนก็คือเราต้องมีเป็นคนมีสติรู้ตัวเองรู้สองอย่างสำเร็จได้รู้กายกับรู้จิตจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนดังนั้นคนเรารู้แต่เรื่องกายอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องรู้เรื่องจิตดังนั้นการรู้กายกับจิตเนี่ยจะทำให้เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะจิตเนี่ยหนีความจริงไปไม่พ้นคือจิตต้องเกิดดับธรรมชาติจิตต้องเกิดและดับไม่มีธรรมชาติที่จิตเกิดและไม่ดับดังนั้นธรรมชาติจิตของเรานี่ก็คือเกิดแล้วก็คิดอะไรแล้วก็ดับเกิดแวบหนึ่งก็ดับเกิดแล้วก็เป็นอาการของความเกิดดับก็พุทธเจ้าก็ให้รู้ถึงความเกิดดับอย่างเดียวอย่าไปยึดความเกิดความเกิดเป็นทุกข์ก็ให้เอาความดับเป็นอารมณ์ดับนั่นคือละคือวางคือปล่อยเกิดนั่นคือยึดคือติดคือไปตามความเกิดที่เราไม่ชอบใจอะไรเราก็เกิดความไม่ชอบใจเราชอบใจอะไรก็ไปยึดไปติดนี่คือความชอบใจก็ให้อยู่เป็นกลางความเป็นกลางก็คือรู้ทันความเกิดที่เราไปติดไปยึดฉะนั้นการเราพึ่งปฏิบัติจึงเป็นหลักธรรมที่อยู่ในหลักของสติปัฏฐาน4สติตลอดเวลาจะลุกทีงจะนั่งทีงจะนอนทีงจะกินทีงจะเคลื่อนไหวทีงแม้แต่จะพูดก็มีสติในการพูดว่าเราพูดอะไรพูดไปแล้วเป็นอย่างไรเราฟังตัวเองพูดเราฟังคนอื่นพูดหรือเราพูดไปแล้วเนี่ยเราก็มีสติว่าเราพูดอะไรอันนี้สติสำคัญถ้าเราปฏิบัติอยู่ในหลักของสติปัฏฐาน4ในย่อมสืบเนื่องไปถึงความสงบต่อเนื่องถึงความสงบต่อเนื่องถึงความโปร่งใส
ต่อเนื่องไปด้วยความสบายใจหรือเบิกบานใจวันหนึ่งแค่เบิกบานใจเนี่ยเราก็พอแล้วแค่เบิกบานใจนี่ถือว่าชีวิตนี่มีค่าแล้วแต่เกิดตื่นขึ้นมาแล้วชีวิตไม่เบิกบานเนี่ยถือว่าชีวิตที่ตกอับคนไหนที่ชีวิตที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เบิกบานเศร้าหมองขุ่นมัวมีแต่ทุกข์ที่ตามมาเมื่อวานทุกข์วันนี้ก็กลับมาทุกข์อีกอันนี้ถือว่าไม่เบิกบานนี่ถือว่าเป็นทุกข์ประจำใจไม่ใช่ทุกข์ประจำขันทุกข์ประจำกายนี่ก็คือเช่นว่าเราเป็นอัมพาตอย่างเงี้ยหรือเราเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงหรือเป็นโรคประจำตัวเนี่ยเป็นโรคติดต่อก็ดีเป็นโรคที่มันเป็นกรรมพันธุ์ก็ดีหรือเป็นโรคที่เราเกิดขึ้นแล้วรักษายากไม่หายนี่ทุกข์ประจำกายคือกายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกสามารถจะดับทุกข์ได้แต่ดับทางกายไม่ได้หรอกต้องดับทุกข์ทางใจไอ้ทุกข์ทางใจเนี่ยมันทุกข์มากทุกข์ไม่มีจะกินทุกข์มีปัญหาครอบครัวทุกข์สารพัดที่จะเอาเรื่องราวคนอื่นมาทุกข์แล้วก็เรื่องส่วนตัวเป็นทุกข์อันนี้คือทุกข์ของความคิดทุกข์ของความคิดเนี่ยมันทุกข์มากกว่าทุกข์กายทุกข์จนอยากตายทุกข์จนตายหรือทุกข์จนทนไม่ได้ที่คนฆ่าตัวตายทำลายกันอะไรเงี้ยพวกนี้คือทุกข์จิตทุกข์ใจทุกข์ทนไม่ได้บางคนเนี่ยปฏิบัติเป็นอมภาพเนี่ยสามารถปฏิบัติเป็นพระโสดาบันได้เป็นสกิทาคาได้เป็นพระอนาคาได้เป็นพระอรหันต์ได้เพราะอะไรเพราะเห็นทุกข์มันลุกไม่ได้ก็เลยว่าชาตินี้เราไม่ลุกเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ขอให้เราได้ทอดทิ้งความยึดมั่นถือมั่นตัวเราออกไปเขาก็พิจารณาเอาร่างกายที่นอนเป็นอัมพาตเนี่ยไม่สามารถจะลุกได้ตลอดชีวิตเขารู้เลยว่าชีวิตนี้เขาลุกไม่ได้แล้วหมอบอกหมดทางช่วยแล้วเขาก็ปลงตกเลยเพราะทำไมเขารู้เลยว่าชีวิตนี้ลุกไม่ได้ก็ให้มันตายไปเราก็ต้องตายอยู่ดีอายุป่านนี้แล้วบางคนก็60 70 80ก็เลยพิจารณาว่าความตายเป็นของเราแน่นอนเพราะหยิบหลักความอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าร่างกายเราต้องตายแน่นอนเท่านั้นเนี่ยจิตก็เบาสบายความยึดมั่นถือมั่นว่าเราจะต้องลุกต่อไปก็หมดที่จะไปโน่นไปนี่ก็จบจิตที่อยากไปโน่นไปนี่ก็หมดจิตที่อยากจะหายจิตที่อยากจะไปกินยาวิเศษที่โน่นที่นี่หมอโน่นดีหมอนี่เก่งก็ไม่สนใจแล้วถือว่ามีอย่างเดียวคือว่าทำอย่างไรให้เราไม่เป็นภาระคนอื่นทำอย่างไรจะไม่ให้มีทุกข์มากขึ้นหรือทำอย่างไรที่เราจะหมดทุกข์ตรงนี้ไปเพราะเราต้องถ่ายต้องกินต้องขับต้องอาบน้ำชำระไม่ให้คนอื่นรังเกียจเราก็เพียงทุกข์ในเรื่องร่างกายใกล้ๆตัวเองแต่ถ้าเราพิจารณาตรงไปว่าร่างกายเราก็ปฏิบัติไปทำได้เท่าที่ทำแต่จิตนั้นเราจะต้องไม่กังวลเรื่องอันนี้เพราะเป็นสภาพความจริงแล้วปรากฏหนีไม่พ้นทุกคนถ้าเกิดทุกข์ในการเรียกว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือสมองติดสมองตันไม่สามารถจะจิบยกอะไรได้ไม่สามารถจะทำอะไรบุคคลสองประเภทบุคคลประเภทหนึ่งทุกข์แล้วไม่ยอมรับความจริงทุกข์แล้วเสียใจทุกข์แล้วร้องไห้ทุกข์แล้วค่ำครวญทุกข์แล้วโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาค่ำครวญว่าฉันเมื่อก่อนแข็งแรงไม่เคยเป็นอย่างนี้มือตีนดีกายดีก็จะไปทุกข์กับสิ่งนี้ว่าอยากจะกลับไปดีดังเดิมหรือเอาดีเดิมมาพิจารณาจะเกิดทุกข์มากังวลจะเกิดทุกข์แต่เมื่อเราเอามาพิจารณาแล้วว่าคนเราไม่เที่ยงเราอยู่ในความประมาททุกคนตกอยู่ในความประมาทคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองเป็นไงแต่ถึงสภาพนี้แล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรเป็นจริงทุกอันนี้เกิดขึ้นมาก็เห็นชัดเลยแล้วก็เป็นกันมากมายทั่วโลกแล้วก็คนที่วัยอายุมากๆก็จะเริ่มเป็นกันอันนี้ต้องระวังเพราะไม่ควรประมาทถึงว่าเวลาเข้าห้องน้ำห้องส้วมเวลาจะลุกจะขึ้นจะไหวเนี่ยคนจึงต้องระวังตัวเองว่าถ้าเกิดพลาดถกล้มไปในห้องน้ำก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจนตายแล้วคนที่ไม่เคยมีสมาธิไม่เคยทำใจให้สงบนี่
พวกที่ตรงไม่ตกนี่เรียกว่าพวกนี้ก็จะทุกข์ยันตา

ไปเลยจะเสียใจเห็นญาติพี่น้องมาเขาแต่งเนื้อแต่งตัวดีเดินได้เราตัวเองก็ร้องไห้ค่ำควรว่าไม่อยากเลยทำไมจึงเป็นอย่างนี้อันนี้คือทุกข์นะถ้าใครเจอเลยจะทุกข์นี่คือทุกข์อะไรทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งจิตทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจกายก็ป่วยจิตก็ป่วยแล้วก็ป่วยยันตายจะได้อะไรในเมื่อเรามาอยู่กับตรงนี้ตรงนี้ฉะนั้นคนที่ป่วยยันตายก็คือคนที่ขาดธรรมขาดปฏิบัติขาดภาวนาขาดสมาธิขาดพุทโธขาดดูลมหายใจเพียงแค่เอาจิตมาดูลมหายใจแล้วก็วางเฉยเท่านั้นเพียงแค่หายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทหรือพิจารณาจนเห็น

ใจแล้วก็วางเฉยเท่านั้นเพียงแค่หายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทหรือพิจารณาจนเห็นชัดลมหายใจว่าหายใจของเราเนี่ยเข้าไปถึงไหนออกถึงไหนจนเห็นรู้หยาบละเอียดร้อนเย็นรู้จักจิตตัวเองรู้จักลมหายใจตัวเองรู้ด้วยว่าหายใจเข้าเนี่ยจิตคิดดีหายใจออกจิตคิดไม่ดีหรือหายใจเข้าจิตคิดดีคิดไม่ดีหายใจออกคิดดีไม่ดีก็เห็นความเกิดดับของความคิดอันนี้ถือว่าเราก็เพลิดเพลินพอปฏิบัติไปเราก็เพลิดเพลินแล้วจะอยู่อิยาบถใดเราก็เพลิดเพลินมีความสนุกมีความสุขแม้แต่จะนอนป่วยก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนได้ดูจิตตัวเองแล้วก็มันเพลินสนุกดูกายแล้วก็สลดสังเวชว่ากายนี่มันเป็นทุกข์จริงๆมันไม่เที่ยงจริงๆเหมือนคนเราแก่แล้วจะบอกว่าให้เอาความคิดวัยหนุ่มวัยสาวมาเป็นหลักก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียใจตายว่าฉันไม่น่าจะแก่ขนาดนี้ผมไม่น่าจะงอกฟันไม่น่าจะหักหนังไม่น่าจะเหี่ยวตีนกาไม่น่าจะขึ้นโอ้พยายามปกปิดความจริงกันทุกวันนี้คนเราพยายามปกปิดความจริงกันเพื่อให้เห็นว่าฉันสวยฉันงามฉันเก่งฉันดีแต่ที่จริงแล้วเพื่อความชมเชยคนอื่นแต่ตัวเองนั้นก็ยังตำหนิตัวเองอยู่ตัวเองก็ชมไม่ได้ถ้าชมก็หลงแต่ความเป็นจริงตรงนี้ก็คือเราต้องพิจารณาตัวเราว่าความจริงก็คือความจริงอย่าไปปกปิดความจริงขอให้ยอมรับถ้าเราจะแต่งตัวเพื่อผัดหน้าทาแป้งให้สังคมยอมรับก็นั่นคือธรรมชาติคนเราก็ต้องทำเป็นธรรมดาเพื่อไม่ให้สังคมรังเกียจแต่เราต้องพิจารณาตรงความจริงว่าสังขารร่างกายเราไม่เที่ยงแล้วสังขารเราเป็นทุกข์แล้วคงทนอยู่ไม่ได้แล้วมันเป็นของอ่อนของไม่ใช่ของแข็งมันเป็นเพียงดินเอาดินมาสร้างกายเอาน้ำมาสร้างกายเอาลมมาสร้างกายเอาไฟมาสร้างกายเอาจิตมารวมกายสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเห็นความจริงยอมรับทุกอย่างเราก็จะปฏิบัติธรรมมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมอย่างเดียวพอเราเป็นอมพฤกษ์อมพาสหรือเป็นอายุเรามากแล้วเราก็ธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องอยู่ของใจเราจะสนุกบางคนป่วยแล้วพอปฏิบัติธรรมะมีธรรมะมีธรรมะสอนลูกสอนหลานมีธรรมะทำให้คนอื่นเห็นว่าเอ๊ะนี่เหมือนไม่ใช่คนป่วยจิตใจผ่องใสหน้าตาเบิกบานทั้งที่เองไปไหนไม่ได้แต่สามารถเข้าใจธรรมะพูดให้คนอื่นสบายใจได้และตัวเองก็สามารถทำให้ตัวเองสบายใจรู้ว่ามันไม่ใช่ร่างกายของเราไอ้นี่เรากำลังเสวยวิบากกรรมอยู่ที่เรามาได้ขันธ์ห้าที่มาได้ร่างกายนี้มันจึงได้เป็นอย่างนี้เราไม่ใช่มีพวกเทวดาจึงจะมีกายสบายตายก็ตายเลยไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บอะไรอย่างนี้อันนี้จึงว่ามนุษย์จึงเป็นสัตว์ประเสริฐที่มีคุณธรรมพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าได้ทุกลมหายใจเราเพียงเอาก็จิตมากำหนดสติลมหายใจนี่เราปฏิบัติแล้วปฏิบัติอยู่ตรงไหนนอนปฏิบัติก็ได้ใช่ป่ะเราจิตมารู้ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้นี่เป็นการปฏิบัติไหมเป็นการปฏิบัติเป็นการทำสติไม่ทำสติเป็นการทำสมาธิไหมเป็นสมาธิเป็นการทำให้เกิดปัญญาในการต่อไปนะเป็นการทำให้เกิดเป็นบุญไหมเป็นบุญทำให้เกิดเป็นกุศลไหมเป็นกุศลทำให้เป็นบารมีไหมเป็นบารมีทำให้เป็นวาสนาบารมีทำให้เป็นกำลังบุญทำแล้วนี่กำลังทำอยู่จะขอของใครไหมจะขอบุญใครไหมไม่ต้องขอเลยถ้าเราตายไปตอนนี้เราจะขอบุญใครไปไหมเราจะรอบุญอุทิศคนอื่นไหมไม่ต้องรอเลยเพราะเราทำบุญของเราแล้วฉะนั้นบุญที่ตัวเองทำเนี่ยมากมายมหาศาลแต่คนอื่นทำให้เนี่ยถือว่ามากก็ไม่มากเท่ากับตัวเองทำดังนั้นจึงว่าเราไม่ต้องรอคอยใครแล้วเราลงมือปฏิบัติได้แล้วเพราะเรายังมีลมหายใจอยู่แต่ถ้าหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็โอกาสนั้นก็ดับไปจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วในตัวเราแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยเรามีตาอยู่เนี่ยเราทำซะเรามีหูเนี่ยเราทำซะเรามีกายเนี่ยเราทำซะเรามีใจคิดที่ดีเนี่ยทำซะดังนั้นเมื่อรู้ว่าประพฤติปฏิบัตินี่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่จะสามารถนำชีวิตเราให้ความเจริญรุ่งเรืองและเกิดความผาสุกในชีวิตของเราได้ไม่เศร้าหมองกับความทุกข์อันนั้นเราก็ควรนำ

0: การนี้มาปฏิบัติก็ไม่ใช่ของใครตัวเองของธรรมะนี่ของตัวเองนะธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ของตัวเองอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในตัวเรานี่เองจะเป็นจิตก็อยู่ในตัวเราเจตสิกก็อยู่ในตัวเรารูปก็อยู่ในตัวเรานิพพานก็อยู่ในตัวเราสวรรค์ก็อยู่ในตัวเรามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกทุกขุมสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยมันอยู่ในตัวเราหมดเลยคนจิตพวกนี้เป็นผู้พาไปไปโอปาติกะเกิดขึ้นก็ดีเกิดขึ้นในการโอปาติกะผุดเกิดก็มีเป็นพวกสวรรค์กับนรกนี่โอปาติกะผุดเกิดขึ้นสังเสรชะเกิดในเท่าใครจิตไม่ดีก็พาไปเกิดในเท่าใครเกิดไปเป็นสัตว์เลื้อยคลานกัดน้ำสัตว์อะไรไปเกิดในเท่าใครอย่างพวกยุงพวกเลือดพวกอะไรพวกนี้จิตเป็นผู้พาไปเกิดในเท่าใครแล้วก็สัตว์เดรัจฉานเกิดในครรภ์บ้างเกิดในไข่บ้างอันนี้มนุษย์ก็เกิดในครรภ์สัตว์เดรัจฉานก็เกิดในครรภ์บ้างในไข่บ้างอันนี้เกิดไปจากไหนไปจากจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลจากจิตที่เป็นกรรมเป็นวิบากทั้งนั้นเลยที่แต่งไว้ตอนเป็นมนุษย์แต่งไว้ดีจิตมันก็ไปดีแต่งไว้ไม่ดีจิตก็ไปไม่ดีเมื่อคนแต่งตัวนะแต่งชุดไหนไปออกไปจากบ้านกลับมาก็ชุดที่เราแต่งดีไม่ดีฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงจำเป็นต้องสนใจทุกคนใครไม่สนใจจะขาดทุนใครไม่สนใจจะเสียใจที่หลังแล้วก็จะพาวภาวะไปพึ่งหมอมั่งไปพึ่งพยาบาลมั่งไปพึ่งลูกพึ่งหลานผลที่สุดคนเราไม่มีสติเนี่ยพึ่งใครก็ไม่ได้พาวภาวะพูดจาโรเล่เหลวไหลพูดจาเอาแต่อารมณ์ตัวเองจะกินตามใจตัวเองจะนอนตามใจตัวเองโวยวายมาทึ่งนี่เนี่ยคือคนที่ไม่มีธรรมะร่ำรวยก็จริงมีเงินทองก็จริงแต่ไม่มีธรรมะคือไม่มีสตินั่นเองพูดแบบไม่มีสติยังคิดนั่นเองก็จะเป็นคนเจ้าอารมณ์น่าเบื่อหน่ายยิ่งแก่ตัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเลอะเลือนเท่านั้นนี่คือคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่พอเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ตกอยู่ในความหลงความประมาทก็จะต้องสำรวมระวังตัวเองว่าจะพูดยังไงจะทำยังไงให้ตัวเองไม่เดือดร้อนและคนอื่นไม่เดือดร้อนอันนี้คือคนที่มีสติคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเอาแต่อารมณ์ตัวเองถ้าเป็นนายก็เอาแต่นายอารมณ์ถ้าเป็นลูกน้องก็ถ้านายดุว่าก็ไม่พอใจเป็นบุคคลที่ดีสมบูรณ์ไม่ได้เป็นนายที่ดีไม่ได้เป็นลูกน้องที่ดีไม่ได้เป็นพ่อที่ดีไม่ได้เป็นผัวที่ดีไม่ได้เป็นเมียที่ดีไม่ได้เป็นลูกที่ดีไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีไม่ได้เพราะเป็นคนขาดสติพูดขาดสติคิดขาดสติทำอะไรก็ขาดสติเพราะเราไม่ได้เจริญจงกรมนะไม่ได้เจริญสติเวลานั่งเวลาเดินเวลานอนเวลาพูดเวลาคิดพอเราได้ทำสติประฐานสี่แล้วกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะทำให้เกิดเข้าใจธรรมะแล้วก็จะทำอะไรโดยไม่ตามใจตัวเองจะเอาธรรมะมาใช้เอาธรรมะมาใช้คือเอาสติปัญญามาใช้นั่นเองเอาเหตุผลมาใช้นั่นเองว่าทำไปแล้วดีหรือเปล่าพูดไปแล้วดีหรือเปล่าการกระทำแสดงออกให้ดีหรือเปล่าอันนี้เกิดเข้ามาเกิดหิริโอตปะความเกรงกลัวความละอายต่อบาปคือเกิดความรู้สึกว่าสังวรระวังขึ้นไม่ใช่ทำอะไรผงผางไปตามใจตัวเองไม่คนไม่ใช่คนไม่มีมารยาทเป็นคนรู้จักมารยาทตัวเองขึ้นมาไม่ใช่จะบังคับให้คนอื่นเคารพเราให้คนอื่นศรัทธาเราให้คนอื่นทำดีกับเราเรียบร้อยเราแต่ตัวเองไม่เคยทำอันนี้ไม่ได้เราต้องทำตัวเองให้ดีก่อนแล้วคนอื่นก็จะตามเองอันนี้จึงต้องการปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นสำหรับทุกลมหายใจของมนุษย์มนุษย์จะต้องมีสติดูลมหายใจทำไมจึงทำอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าทำมาก่อนพุทธเจ้าเจริญสมถกรรมฐานมาก่อนแล้วก็มาสำเร็จด้วยวิปัสสนากรรมฐานพุทธเจ้านี่มีพร้อมในกรรมฐาน40นี่พุทธเจ้ารู้หมดแต่สรู้หมดเข้าใจหมดแล้วก็ได้หมดกรรมฐาน40นี่พุทธเจ้าได้หมด ทุกบทไหนพุทธเจ้าก็ได้เกิดขึ้นกับพระองค์ได้หมดทบทวนได้หมดฉะนั้นเรานี่ไม่ต้องได้มากมายอย่างพุทธเจ้าเราได้เพียงว่าได้มีสติรู้ว่าลมหายใจเราเข้าเราออกตอนนอนอย่างไรและตอนเวลาเราเจ็บเนี่ยเราดูลมหายใจเราได้ฉะนั้นเนี่ยเจ็บเนี่ยจิตไม่ดูก็เราพุทลมเข้าโทออกเจ็บแล้วจิตอยู่กับพุทโธได้ใช้ได้ขอเท่านี้เองไม่จะเจ็บแล้วร้องไห้เสียใจคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นคิดจะเป็นคิดเกินไปบางคนเป็นโรคร้ายเนี่ยทำใจไม่ได้เลยเนี่ยอย่างคนเป็นโรคเอดส์เนี่ยทำใจไม่ได้อยากจะฆ่าตัวตายเสียใจแล้วไม่ปรงทั้งที่โรคนี้มันเกิดจากขันธ์5เกิดจากธาตุ4ดินน้ำไฟลมมันแปรปรวนแล้วลึกๆไปแล้วก็คือมันมาจากกรรมบางคนเป็นโรคมะเร็งโรคเอดส์อะไรเงี้ยอย่างคนถ้าคนพวกนี้ทำใจไม่ได้นะตายเร็วแล้วก็ทรมานตัวเองไม่พอทรมานญาติพี่น้องด้วยแต่ถ้าคนทำใจได้ก็คือมันก็ต้องตายทุกคนเนี่ยถึงวาระก็ต้องตายอย่างนั้นเราก็จะเอามันไว้เลยเอากิเลสมันออกไปเถอะในความเป็นทุกข์เป็นห่วงร่างกายเนี่ยทำใจให้ปล่อยวางก็พยายามทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นจนถึงกับโปร่งตกเขาเรียกว่าหัดโปร่งตกกรรมฐานนี่จะทำให้คนโปร่งตกถ้าโปร่งไม่ตกเลยทุกทั้งนั้นไม่ว่าโรคไหนไม่ว่าใครทั้งหมดเอาอดีตมาคิดเอาอนาคตมาคิดจนเกินกว่าเหตุแล้วทุกคนจะต้องสภาพจิตที่เป็นทุกข์เขาเรียกว่าป่วยใจนี่เป็นทุกข์มากเลยมากจริงที่อาตมาก็จะได้พาญาติโยมไปเขาใหญ่ไปเข้าสมาธิไปเข้าคอร์สเรียกว่าเข้าคอร์สถ้าพูดภาษาไทยก็เรียกไปปฏิบัติรวมหมู่ก็มีญาติโยมไปกันหลายคนไปปฏิบัติ1สัปดาห์แล้วก็จะกลับมาไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปเดินบ้างไปยืนบ้างไปหัดเดินหัดยืนหัดกินนะกินยังไงแล้ววันหลังอาตมาจะพูดให้ฟังว่าที่นั่นไปฝึกกินอย่างไรรับประทานอย่างไรบางคนนี่บอกโอ้โห3วันนี่เจ็บปวดหมดทั้งตัวเดินก็เจ็บนั่งก็เจ็บเดินก็เจ็บพอเวลาปฏิบัติไปแล้วพอจิตมันเป็นสมาธิหรือจิตมีสติแล้วบอกมันเย็นเข้าไปหมดทั่วตัวแล้วก็หายเจ็บเลยบอกทุกวันนี้สบายไม่ต้องกินยาเลยพอไปปฏิบัติได้3วันไม่ต้องกินยาเลยธรรมโอสถพอตามจิตทันเท่านั้นเนี่ยพอเราไม่ไปกังวลกับเวทนานั่นแค่เรายังเป็นคนดีๆนะกินได้เดินได้เนี่ยทุกแค่นั้นก็ทนไม่ไหวแล้วบางคนบอกอยากจะกลับเลยแต่พอทนได้แล้วหายมีความสุขเพราะเราได้ไปฝึกจริงๆตอนนั้นอ่ะเราต้องเดินมีการฝึกเดินฝึกนั่งฝึกยืนฝึกกินฝึกคือเราไม่พูดคุยกันเข้าไปอยู่คอร์สที่สงบทำความเพียรกันเจ็ดวัน
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีรายการธรรมะสว่างใจรุ่งอรุณออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.สำหรับเช้าวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนั่งตามสบายภาวนาว่าพุทธลมเข้าโธลมออกทำใจให้สงบไปกับลมหายใจทำภาวนาหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทจนกว่าใจของเราจะสงบวันนี้เราก็มีโอกาสมีชีวิตอันดีที่ได้ร่วงเลยมาจนถึงวันศาสตร์ไทยถือว่าเป็นวันที่ประเพณีคนไทยนิยมทำบุญแบ่งบุญให้แก่ผู้ญาติตายาย3วัน3คืนถือว่าผีเก่าผีใหม่ผีผู้ญาติตายายตายแต่ครั้งใดก็มารอรับส่วนกุศลในวันนี้นี่เป็นความเชื่อถือของบรรพบุรุษคนไทยเราว่าจะต้องทำบุญอุทิศให้แก่หมู่ญาติที่ร่วงลับไปแล้วถ้าคนใดไม่มาทำบุญวันนี้ถือว่าพลาดโอกาสอันดีงามที่จะทำบุญอุทิศให้แก่หมู่ญาติที่ร่วงลับไปแล้วเพราะเขาถือวันนี้เป็นวันปล่อยผีปล่อยสางปล่อยวิญญาณจากสัตว์นรกจากเปรตอสุรกายมารอรับส่วนกุศลของหมู่ญาติที่จะทำบุญตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมอุทิศบุญไปให้แก่ผู้ที่ตายไปเก่าไปใหม่คนไทยเราก็ถือประเพณีทำบุญกันทุกปีก็ไม่ขาดสมัยก่อนรู้สึกคนจะตื่นตัวในเรื่องทำบุญมากทุกคนจะต้องผลัดกันไปวัด3วันเนี่ยวันโกนก็บางทีแม่ไปลูกไปพอวันพระก็พ่อไปลูกไป3วันก็เรียกว่าหมุนเวียนทำกันหมดในครอบครัวบางครอบครัวนี่จะมีทั้ง10กว่าคนมีทั้งลูกสาวลูกเขยลูกสะใภ้มีทั้งลูกหลานก็ไปกันหมดจุงลูกจุงหลานไปทำบุญตักบาตรกันตัวเล็กตัวน้อยก็เข้าวัดกันเพราะว่าเป็นถือว่าทุกคนจะต้องเข้าวัดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนไทยเราจึงรู้คำว่าบุญคำว่ารู้ว่าเข้าวัดอย่างไรแต่สมัยนี้คนเราก็ดิ้นรนมีอาชีพมีการงานซึ่งเป็นวันที่ไม่หยุดตรงกับราชการอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องทำงานมาวัดไม่ได้อาชีพทุกคนก็บีบรัดจึงทำให้คนต้องห่างวัดคนบางคนไม่มีโอกาสจะมาเลยใจมาแต่ตัวมาไม่ได้บางคนตัวก็ไม่มาใจก็ไม่มาก็ยิ่งห่างวัดมากขึ้นแต่ก็ยังดีสำหรับคนที่ตัวมาวัดใจมาวัดก็มีโอกาสได้มาอันนี้จึงว่าคนไทยเรายังนิยมการทำบุญกันอยู่ก็ยังรู้จักคำสอนของพุทธเจ้าที่เตือนใจพวกเราไม่ให้เป็นคนประมาทเขาว่าพอถึงวันมาทำบุญเนี่ยนึกว่าเราโชคดียังมีชีวิตยืนมาถึงวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของเราที่ยังอายุยืนเข้ามาจนถึงวันตรุษวันสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ย หรือวันเข้าพรรษาออกพรรษาก็ถือว่ายังได้ทำบุญมาตั้งหลายวันนี้ถ้าเราไม่มีโอกาสเข้าวัดเราจะทำอย่างไรเราก็เข้าวัดที่กายวาจาใจของเราทำเจตนาให้เป็นกุศลสร้างบารมีให้เราเป็นผู้ใคร่ในธรรมปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มาวัดเราก็ทำใจเป็นวัดคือเริ่มต้นจากการเจตนาไม่ทำบาปเจตนานี้เป็นตัวกรรมที่จะสร้างทานศีลภาวนาพาคนไปดีและไม่ดีเจตนาทำบุญเจตนาทำกุศลก็เป็นฝ่ายบุญเป็นฝ่ายธรรมถ้าเจตนาทำบาปก็เป็นฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายไม่มีธรรมเป็นธรรมดำทุกคนเรานี่ขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นหลักทั้งหมดฉะนั้นเราก็ตั้งจิตเจตนาของเราให้แน่วแน่ว่าเราเกิดมาพบพุทธศาสนาเราจะต้องสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้ตัวเองด้วยการตั้งเจตนาให้แน่วแน่ไปสู่ทางถูกต้องเมื่อเราได้มีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ต้องศึกษาธรรมที่มีอยู่ในใจเราว่าใจเรานี่ได้ค้นหาธรรมได้แค่ไหนเราได้ตรึกตรองธรรมเข้าไว้ในใจเราได้แค่ไหนเรามีความรู้ในพุทธศาสนาได้แค่ไหนรู้บุญได้แค่ไหนรู้ละบาปได้แค่ไหนรู้ศีลได้แค่ไหนรู้สมาธิทำใจให้สงบได้แค่ไหนมีปัญญาพิจารณาตรงตามความจริงที่พยายามตัดละความทุกข์ทางใจได้แค่ไหนปัญญานั้นเป็นตัวตัดตัวละความทุกข์ใจทานเป็นการเสริมสร้างจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่ไม่ค่อยห่วงกังวลอะไรเป็นคนที่ไม่โลภไม่ตณีจนเกินไปจนกลายเป็นคนมีจิตใจเยือกเย็นมีจิตใจผ่องใสเบิกบานด้วยผลทานที่ทำไว้ผลศีลจากการทำให้จิตของตัวเองนี่ปกติไม่ค่อยลุ่มไม่ค่อยร้อนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนกินที่ไหนก็ไม่ลุ่มร้อนเพราะเป็นคนมีใจปกติเป็นคนใจเย็นหรือปกติเป็นคนใจร้อนก็พยายามมีศีลจนปกติใจเย็นสมาธิเราไม่สงบกินก็ไม่สงบนั่งก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบทำยังไงจะให้มันสงบใจบ้างสงบมันจะได้ใจเย็นเราก็ต้องเจริญภาวนาเช่นพุทลมเข้าโทลมออกทำให้จิตนั้นสงบไม่คิดอะไรมากมายจนตัดห่วงกังวลได้บ้าง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ทำอะไรบ้างฮะไปทำอนันตริยกรรมหลายข้อนะไปทำร้ายพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตทำสงฆ์ให้แตกกันไปยุให้พระเจ้าอาชาติศัตรูทำปิตุฆาตเนี่ยร้ายแรงมากเลยสุดท้ายถูกธรณีสูบแต่ตอนถูกธรณีสูบเนี่ยก่อนจะถูกธรณีสูบเนี่ยสำนึกแล้วนะกลับตัวได้กลับใจแต่มันกลับตัวในเวลาที่ชีวิตเหลือน้อยแล้วนะแต่ขณะนั้นพระพุทธเจ้าเห็นการกลับตัวกลับใจของพระเทวทัตจึงพยากรณ์ว่าตอนนี้ก็ตกนรกไปก่อนแหละเป็นสัตว์นรกในอเวจีนะแต่หลังจากนั้นแล้วนะก็จะมาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็การกลับตัวกลับใจนั้นเป็นไปได้เสมอถ้าเขากลับตัวกลับใจได้มีพฤติกรรมที่ดีก็จะดูไอ้ตรงปัจจุบันนั้นดีกว่านะก็ให้โอกาสกันบ้างส่วนความใสในใจใช่ไหมความใสในใจมันหายไปอันนี้ก็จริงๆก็เป็น ความจริงของชีวิตของธรรมะนะธรรมะทุกอย่างสัพเพสังขาราอนิจจามันไม่เที่ยงแล้วก็มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นอนัตตานะมันไม่ได้เป็นไปตามอยากทำความใสนั้นหายไปอยากให้มันมียิ่งไม่ใสนะเพราะความอยากเป็นกิเลสกิเลสเกิดขึ้นในใจย่อมเศร้าหมองให้มารู้ทันมีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันมีความเสียดายเกิดขึ้นให้รู้ทันมีความดิ้นรนให้รู้ทันอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าตอนที่รู้นั่นแหละจะกลายเป็นกับมีความใสขึ้นมาถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางความใสมันจะมาจากที่ว่ารู้โดยที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายด้วยนะเพราะว่าถ้ายินดีก็จะเศร้าหมองยินร้ายก็จะเศร้าหมองยินดีเศร้าหมองเพราะว่ามีราคะเศร้ายินร้ายเศร้าหมองเพราะมีโทสะนั้นให้รู้ด้วยใจเป็นกลางสภาวะต่างๆแสดงความจริง

ให้รู้ด้วยใจเป็นกลางแล้วรู้ด้วยใจเป็นกลางจะกลับมาสายใหม่นะสายคราวนี้เป็นสายแบบประพัดสอนไอ้สายเดิมมันอาจจะมาจากความสมปรารถนาชีวิตดูดีเพราะว่าโลกเป็นสีชมพูอยู่ก็ได้อันนั้นอาศัยมันอาจจะไม่ใสแท้ก็ได้อาจจะเจือสีชมพูอยู่นั่นก็เลยรู้สึกว่าสดใสมีหญิงที่เราชอบพอมาคลอเคลียอะไรประมาณนี้นะก็กลายเป็นว่าดูเมื่อโลกเป็นสีชมพูอะไรก็ดูงดงามไปหมดเลยนะจริงๆอาจจะไม่ใสจริงก็ได้ใสจริงคือรู้ทันสภาวะด้วยใจเป็นกลางตรงนี้มากกว่าต่อไปคุณฉัตรกราบนมัสการครับในรูปแบบตามที่ผมเข้าใจเราบริกรรมหลงแล้วรู้จะได้จิตผู้รู้แล้วบริกรรมต่ออยากเรียนถามว่าจิตผู้รู้คือขณะที่เห็นหลงคิดแล้วหลงคิดดับหรือหลังจากความคิดดับไปแล้วรู้ว่างๆสั้นๆก่อนการบริกรรมรอบใหม่รู้ว่างๆสั้นๆก่อนการบริกรรมรอบใหม่หรือครับบางทีมันรู้ว่าหลงคิดยังไม่ทันรู้ชัดก็รีบบริกรรมใหม่ไปเลยจึงไม่แน่ใจว่าได้รู้แล้วหรือยังครับมันจิตผู้รู้เนี่ยนะก็คือถ้าเริ่มต้นยังไม่เคยมีเลยเนี่ยก็เริ่มจากการที่เราหาที่อยู่ของจิตไปสักอย่างหนึ่งเริ่มทำสมถะกรรมฐานแบบจิตรวมอยู่กับอารมณ์ไปก่อนขณะนี้ยังไม่ใช่จิตผู้รู้แต่ว่ามันสงบอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือไปรวมเช่นว่าเราไปบริกรรมใช่ไหมทำบริกรรมพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธเราจะจิตกับพุทโธจะรวมอยู่ด้วยกันขณะนี้ยังไม่ใช่จิตผู้รู้หลงไปคิดเรื่องอะไรดีฮะเรื่องกีฬานะกีฬาที่เราเชียร์อยู่ไอ้ตอนนี้ลืมพุทโธไปแล้วตอนหลงจะมีเรื่องราวจิตก็ไปรวมอยู่กับเรื่องราวพอรู้ก็เป็นอีกขณะหนึ่งที่รู้ทันว่าเมื่อกี้มีจิตหลงเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้แหละถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางจะเกิดจิตผู้รู้มันขณะที่จิตผู้รู้เกิดขึ้นมาไอ้จิตที่หลงเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วมันไม่ได้เกิดพร้อมกันนะหลงไประยะหนึ่งแล้วรู้ตอนรู้เนี่ยเป็นจิตปัจจุบันไอ้จิตที่หลงเมื่อกี้ก็เลยกลายเป็นอดีตแล้วจิตผู้รู้นี่เองก็ดับทีนี้เนื่องจากว่าแรกๆที่เราทำเนี่ยไอ้จิตผู้รู้มันมาหนึ่งขณะจิตดูไม่ทันแต่มันมีแล้วสังเกตไม่ทันเจ้าตัวสังเกตไม่ทันแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ด้วยการเอาจิตมาจับปุ๋ยก่อนเอาจิตมาจับกับพุทโธใหม่อีกทีมันไม่ทันสังเกตด้วยจิตตรงจิตผู้รู้ไม่เป็นไรเพราะตอนนั้นเนี่ยถึงเราไม่เห็นแต่จิตมันเห็นแล้วว่าเมื่อกี้หลงคิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่หลงคิดใหม่แล้วรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่หลงคิดอีกรู้อีกมันจะตัวรู้เนี่ยจะเริ่มมีมาบ่อยขึ้นเริ่มมีกำลังมากขึ้นแล้วมันจะเริ่มชัดขึ้นพอเริ่มชัดขึ้นนะมันก็จะสังเกตได้นะตอนแรกๆอาจจะสังเกตไม่ได้ไม่เป็นไรนะขณะแห่งรู้น่ะมันจะเป็นเกิดขึ้นมามันเป็นทีละขณะจิตมันเกิดดับเป็นทีละขณะบริกรรมก็ยังไม่หลงขณะหลงก็ลืมบริกรรมไปแล้วคือบริกรรมดับไปแล้วขณะที่รู้ไอ้ที่หลงก็ดับไปแล้วขณะบริกรรมไอ้รู้ก็ดับแล้วนี่นะมันจะถ้าเราทำเป็นวงจรนี้บ่อยๆมันจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นอ๋อมันเกิดดับเป็นขณะเราจิตผู้รู้นี่ก็กำลังมากขึ้นเลยนะบางทีเนี่ยแรกๆมันแค่ชั่วขณะจิตผู้รู้มันเป็นสัมมาสมาธิพอมันเกิดขึ้นมาชั่วขณะแต่ก็มีกำลังมากพอที่จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนที่รู้นี่ไอ้สิ่งนั้นดับไปแล้วอาจจะไม่พูดในใจแต่จิตดวงนี้มันเรียนรู้ไปแล้วแล้วพอมีกำลังมากขึ้นก็เรียกว่าแรกๆก็เป็นขณิกะสมาธิ
ป็นสมาธิแบบสัมมาสมาธินะฮะแต่เป็นคณิกะสมาธิสมาธิมันมี3ระดับอย่างคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคือระดับเข้าฌานแต่ตอนนี้ได้เพียงแค่คณิกะทำไปทำไปก็จะกลายเป็นว่าไอ้ขณะแห่งรู้เนี่ยก็จะมีกำลังมากขึ้นเป็นสมาธิเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นอุปจาระคราวนี้ก็จะทำให้แม้แต่ว่ามาเริ่มต้นภาวนาใหม่บางทีก็รู้สึกว่าพุทโธคำว่าพุทโธคำบริกรรมกับจิตที่กำลังว่าพุทโธมันแยกกันได้มันเกิดขึ้นมาด้วยกันเนี่ยนะแต่มันแยกกันได้ก็เรียกว่าเกิดจิตผู้รู้แม้ในขณะที่เริ่มต้นนับหนึ่งตรงนี้ส่วนตอนหลงเนี่ยรวมเรียบร้อยไปรวมกับเรื่องราวนะตอนหลงไม่มีแยกตอนหลงเนี่ยรวมกับเรื่องราวแต่ตอนรู้เนี่ยจะเห็นว่าหลงมีอยู่มันจิตคนละดวงกันคนละขณะกันเนี่ยสมมติว่ากติกนี้เป็นคำบริกรรมจิตอยู่กับคำบริกรรมรวมกันอยู่นะหลงไปคิดอันนี้เป็นจิตที่ดวงหลงคิดนี่จิตรู้จิตรู้คือรู้ว่าเมื่อกี้นะรู้ว่าตรงเนี้ยตรงนี้เป็นจิตหลงจิตรู้เนี่ยจะรู้จิตหลงจิตรู้นี่ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับถ้าเราเริ่มต้นใหม่ก็คำบริกรรมคำบริกรรมเกิดขึ้นมาไอ้จิตรู้ดับแล้วพอหลงไปคิดเป็นจิตหลงคิดไอ้บริกรรมก็ดับแล้วนะพอมีจิตรู้ไอ้นี่ก็ดับแล้วเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเป็นลำดับลำดับไปก็รู้ไม่ชัดไม่เป็นไรขอให้ทำวงจรของการภาวนาอย่างเนี้ย1 2 3เนี่ยทำให้มันถี่ๆนะจุดที่มันต้องระวังก็คือว่าตอนจิตมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วว่าเมื่อกี้หลงคิดเนี่ยนะมันมักจะมีความคิดอย่างอื่นไม่ยอมกลับไปเริ่มต้นไม่ยอมเริ่มต้นใหม่คือมันจะพิพากวิจารณ์เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไหนว่ามีรู้อยู่ตรงไหนอะไรไอ้ตอนที่กำลังคิดอยู่เนี่ยนะลืมพุทโธไปแล้วลืมเริ่มต้นใหม่นึกออกมั้ยมันก็เลยอะไรอ่ะขาดช่วงวงจรของการภาวนาไม่หมุนต่อขาดกำลังอะไรเป็นตัวตัดคือหลงคิดหลงวิภาควิจารหลังจากรู้แล้วประมาณนี้ต่อไปโยมวรรณรักษ์นะกราบขอโอกาสส่งกันบ้านเจ้าค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะนั่งรถเมล์กลับบ้านเห็นตัวรู้ดับเจ้าค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นแต่ไม่กลางค่ะคือไม่เป็นกลางใช่ไหมเห็นแล้วสงสัยต่อว่าอะไรเห็นตัวรู้ดับกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเนาะ เห็นตัวรู้ดับเนี่ยนะคือมันเป็นลำดับอย่างนี้ใช่ไหมบริกรรมหลงแล้วรู้ตอนที่ก่อนจะไปบริกรรมใหม่เนี่ยก็มีจิตดวงนึงมาดูว่าเมื่อกี้มีรู้อยู่และไอ้จิตดวงนี้ก็จะรู้ว่าไอ้ตัวรู้เมื่อกี้ที่รู้หลงน่ะดับแล้วอันนี้ก็ใช้ได้มันเหมือนเป็นจิตที่มาเขาเรียกว่ามาทำการทบทวนทบทวนว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแล้วรู้เงียบๆด้วยตอนบริกรรมแล้วก็มีเสียงอยู่ในหัวนะตอนคิดก็มีเสียงในหัวแต่ตอนรู้เงียบๆไอ้ตอนรู้หลงเนี่ยนะรู้เงียบๆไอ้ตอนรู้จิตรู้อีกทีเนี่ยนะมันเป็นการทบทวนแค่รู้ว่ามีจิตรู้เกิดขึ้นแล้วมันดับไปแล้วอันนี้ก็เป็นการทบทวนก็รู้เงียบๆด้วยแต่ตอนพูดเนี่ยนะตอนพูดในใจว่าเมื่อกี้มีรู้แล้วดับไปอันนี้เป็นอีกขณะหนึ่งด้วยดีนะแสดงว่ามีจิตที่มีสติรู้จิตต่อไปได้คือมีการทบทวนแล้วเห็นด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปพยายามให้เป็นมันเป็นของมันเองนี่ดีแล้วนะมันเป็นการจิตขณะนึงเหมือนทบทวนเป็นทบทวนว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโดยที่มันไปดูเองนะเป็นจิตอีกดวงหนึ่งไปเห็นจิตที่รู้นี้นะก็คือเป็นจิตเห็นจิตต่อเนื่องเป็นสติที่มันเกิดขึ้นมาต่อเนื่องดีทำต่อไป ต่อไปโยมริบบอนจันทร์ถามมา
สองข้อข้อหนึ่งพญานาคมีนิสัยทั่วไปอย่างไรคะมีความรักหึงหวงยึดติดในคู่ครองมากกว่ามนุษย์ไหมคะแล้วพญานาคชั้นสูงกับคนรวยใครมีผัสสะทางกามคุณที่ดีมากกว่ากันคะ ไม่อยากเป็นพญานาคได้ไงคือเกี่ยวกับความรักความหึงหวงนะพญานาคมีมากกว่าคนนะก็คือรุนแรงกว่าราคะมีมากกว่านะแล้วด้วยราคะมีมากกว่าเนี่ย เวลาผิดหวังหรือถูกขัดขวางอะไรนะก็จะโกรธมากกว่าด้วยโทสะรุนแรงด้วยนะราคะรุนแรงโทสะก็รุนแรงก็เป็นมีราคะโทสะแรงกล้าเป็นธรรมดานะก็ด้วยความที่ตนเองมีฤทธิ์มากเลยนะพญานาคมีฤทธิ์เหมือนงูมีพิษเนี่ยก็จะถือตัวหน่อยด้วยก็ยิ่งรุนแรงใหญ่เลยก็นี่เป็นแบบทั่วๆไปนะแบบอะไรเกณฑ์ประเมินทั่วๆไปแล้วอะไรในคู่ครองแล้วก็พญานาคชั้นสูงพญานาคชั้นสูงกับคนรวยใครมีภาษาทางกรรมคุณดีกว่ากันเท่าที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์นะพญานาคเนี่ยมีภาษาทางกรรมคุณเนี่ยดีกว่ายกตัวอย่างนะอย่างเช่นในอดีตชาติของพระราหุลนะชาติหนึ่งก็เป็นเพื่อนกับอดีตชาติของพระรัตตปาละสองคนก็อุปถากฤาษีสองท่านแบ่งกันอุปถากท่านละคนฤาษีท่านหนึ่งเนี่ยไปพักผ่อนที่ชั้นดาวดึงฤาษีท่านหนึ่งก็ไปพักผ่อนที่บาดาลวังของพญานาคกลับมาฤาษีสองคนฤาษีสองท่านเนี่ยก็มาบอกกับลูกศิษย์ที่เป็นอุปถากแต่ละคนว่าองค์ที่ไปพักที่ดาวดึงก็บอกกับลูกศิษย์ว่าที่ทำบุญมาทั้งหมดเนี่ยนะขอแนะนำให้อธิษฐานไปเป็นเทวดาบนชั้นดาวดึงนะเพราะบนนั้นดีมากเลยมีสุขมากเป็นสวรรค์ที่มีทิพยสุขหน้าไปนะเราก็ไปพักผ่อนเป็นประจำอยู่บนนั้นลูกศิษย์ได้ฟังนั้นก็นึกอธิษฐานจิตไปตามนั้นส่วนลูกศิษย์ของฤาษีที่ไปวังพญานาคที่บาดาลก็มาบอกนะว่าวังพญานาคนี่ดีมากเลยนะเพชรนิลจินดาเยอะแยะมีความสุขพญานาคเนี่ยดูมีฤทธิ์มีอำนาจที่ไปเหาะเหินเดินอากาศก็ได้พญานาคเหาะได้นะแล้วแปลงกายก็ได้อธิษฐานเลยหน้าไปมากเลยอธิษฐานถึงบุญทั้งหมดเลยนะให้ไปเป็นพญานาคสอนลูกศิษย์ตัวเองอย่างนี้นะนี่เป็นความปรารถนาดีของฤาษีสองท่านนะฮะเพราะว่าความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันลูกศิษย์ก็อธิษฐานตามองค์หนึ่งท่านหนึ่งก็เลยเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไปเป็นเท้าสักกะโอ้เป็นใหญ่ด้วยนะเป็นใหญ่บนชั้นดาวดึงเลยส่วนอีกท่านหนึ่งก็บุญมากนะไปอุปถากฤาษีที่เคยไปพักที่บาดาลบุญก็ไปตามอธิษฐานก็ไปเกิดเป็นพญานาคพอไปเกิดแล้วฮะเราต้องมาอยู่อย่างนี้เหรอหมายความว่าไอ้เพชรนิลจินดาอะไรเยอะแยะก็จริงนะแต่ต้องเป็นนาคอะนาคก็คืองูนั่นเองงูใหญ่ๆชีวิตปกติก็จะไปไหนก็เลื้อยไปอย่างเงี้ยอาหารการกินของนาคก็คือในคัมภีร์บรรยายกินกบกินเขียดสลดใจกับตัวเองว่าโอ้ทำไมเราต้องมากินไอ้พวกนี้ด้วยมันนึกน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เรามาสอนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็เลย
แต่นี่พญานาคก็จะมีการประชุมมีการประชุมเทวดาพญานาคก็เป็นหนึ่งในเทวดาชั้นจ่าตุมหาราช

เนี่ยมันมีประชุมกันที่ชั้นดาวดึงเทวสภาพอไปขึ้นไปประชุมอ้าวจำเพื่อนได้หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนะพญานาคก็หน้าตาเปลี่ยนแล้วท้าวสักกะก็หน้าตาเปลี่ยนแล้วแต่มันจำได้จำเอ้ยมีเพื่อนเราเนี่ยก็ไปทักกันว่าเพื่อนที่เป็นท้าวสักกะก็ถามพญานาคเอ้าทำไมมาเป็นพญานาคโอ้พญานาคก็บ่นใหญ่เลยเนี่ยอาจารย์เรามันแนะนำอย่างนี้แย่เลยโอ้ไม่เหมือนอาจารย์เธอแนะนำให้เป็นท้าวสักกะดีนะท้าวสักกะก็เลยปลอบใจไม่เป็นไรตอนนี้นะพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วไปอธิษฐานมาเป็นเทวดาบนดาวดึงด้วยกันดีกว่าเนี่ยอย่างนี้นะพญานาคก็เห็นอย่างนั้นก็ไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วก็อธิษฐานปรากฏว่าไปทำบุญนั้นเนี่ยไปเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะบวชมีโอรสองค์หนึ่งและโอรสนั้นก็ออกบวชเป็นสามเณรตามพระองค์เห็นสามเณรที่เป็นอดีตโอรสของพระองค์ตอนที่มาบวชเนรแล้วก็รู้สึกปลื้มใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ถึงขนาดว่าไม่เอาละเป็นเทวดาชั้นดาวดึงไม่เอาละขอเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าดีกว่าประมาณนี้นะก็ทำบุญเสร็จแล้วแทนที่จะอธิษฐานด้วยเป็นเทวดาไม่เอาตั้งใจแต่บุญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขอให้ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้เป็นลูกของพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเช่นเดียวกับโอรสองค์นี้นะซึ่งต่อมาก็จะมาเป็นพระราหุลนั่นเองนะเล่ามาเพื่อจะบอกว่าความพรั่งพร้อมของพญานาคนะต้องพญานาคเลยนะไม่ใช่นาคธรรมดาของพญานาคก็ดูดีกว่ามนุษย์นะไม่งั้นฤาษีก็ต้องบอกว่าบุญทั้งหมดทั้งมวลนะที่มาอุปถากเราขอให้เกิดไปเป็นเศรษฐีอะไรนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมทีนี้ท่านไปดูแล้วพญานาคสมบูรณ์พร้อมด้วยกามคุณมนุษย์สู้ไม่ได้เพราะว่าเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงเห็นว่าระหว่างพญานาคชั้นสูงกับคนรวยก็คือมนุษย์ชั้นสูงพญานาคชั้นสูงกับมนุษย์ชั้นสูงเนี่ยพญานาคเนี่ยมีความพรั่งพร้อมทางกามคุณมากกว่ามันจึงจะสมควรที่จะเรียกว่าขันเทพเพราะพญานาคจัดอยู่ในชั้นเทวดานะฮะเทวดาชั้นจาตุมหาราชก็ต้องย่อมมีกามคุณที่เป็นทิพย์ที่น่าชื่นชมนะเพียงแต่ว่าอัตภาพเป็นนาคพระราหุลในชาตินั้นก็รู้สึกไม่พอใจกับอัตภาพตัวเองมาทีนะต่อไปข้อที่2ของโยมริบบอนนะวงจรจิตตภาวนาที่พระอาจารย์กฤตสอนเป็นการสร้างจิตผู้รู้บวกกับเจริญปัญญาไปในตัวเลยใช่ไหมคะไม่ต้องนำจิตผู้รู้มาหมายรู้ไตรลักษณ์มาหมายรู้ไตรลักษณ์เพิ่มอะไรอีกมันจะจุดมุ่งหมายสร้างจิตผู้รู้นะจุดมุ่งหมายสร้างจิตผู้คืออย่างชี้เนี่ยนะกระติกนี้เป็นจิตที่ทำสมถกรรมฐานหาอารมณ์ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งเช่นพุทโธจิตตรงนี้กับพุทโธรวมกันอยู่แล้วมันดับไปเกิดจิตที่คิดนึกปรุงแต่งอะไรต่างๆเป็นจิตหลงแล้วจิตรู้นะมารู้ว่าจิตหลงมีอยู่โดยไม่มีเข้าไปแทรกแซงนั้นแค่รู้แค่ดูจิตตรงนี้รู้จิตที่หลงจิตรู้เนี่ยแรกๆท่านมันแค่รู้จักว่าหลงเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้นะแค่รู้จักว่าหลงเป็นยังไงตอนนี้มันจะเป็นฝึกสติรู้จักทำความรู้จักสภาวะจิตตรงนี้มีสติรู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพอมีอะไรเกิดขึ้นมีแค่สติก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ภาวนาพุทโธไปหลงไปคิดอีกรู้บ่อยๆเข้ามันก็จะจำสภาวะที่เกิดบ่อยเช่นว่า
หลงคิดบ่อยหลงคิดบ่อยก็เห็นจิตหลงมีจิตหลงเนี่ยเกิดขึ้นมาจิตรู้ก็รู้ว่าหลงเป็นอย่างนี้จำสภาวะหลงเป็นอย่างนี้พุทโธต่อหลงอีกรู้อีกรู้อีกก็จะเห็นว่าจิตหลงเป็นอย่างนี้มันจะจำสภาวะแน่นแม่นยำมากขึ้นจนสุดท้ายเกิดวงจรอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตรู้เนี่ยเห็นจิตหลงมามากมายจนจำแน่นแม่นภาวนาต่อไปหลงอีกคราวนี้ไม่ต้องเจตนารู้เลยนะจิตรู้เองแรกๆต้องฝึกรู้ฝึกรู้คือฝึกเจริญสติรู้ว่าเมื่อกี้มีจิตหลงอยู่แล้วก็ฝึกอีกทีคือฝึกเริ่มต้นใหม่ส่วนตอนหลงไม่ต้องฝึกตอนหลงไม่ต้องฝึกไหนทีฝึกรู้ว่ามีจิตหลงตัวรู้เกิดขึ้นมาหลงดับแล้วไอ้รู้นี่ก็จะดับด้วยฝึกอีกทีคือฝึกเริ่มต้นใหม่อย่างงี้นะจนจำได้แม่นแล้วเนี่ยหลงเกิดขึ้นมารู้มันรู้เองเลยนะเป็นอัตโนมัติอย่างนี้ก็เรียกมีสัมมาสติสัมมาสติเมื่อบริบูรณ์อย่างนี้ก็จะทำเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิหมายความว่าในดวงเดียวกันเนี่ยจะมีทั้งสัมมาสติและสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเลยนะในดวงเดียวกันสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมาหมายความว่ามันเป็นจิตตั้งมั่นเนี่ยนะจิตตั้งมั่นแล้วแบบเกิดขึ้นเองด้วยก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาที่นี้เป็นปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของจิตดวงนี้จิตที่เป็นจิตหลงเนี่ยเห็นว่าจิตหลงมีจริงจะมันดับแล้วและดับเองด้วยดับไปจิตดวงที่รู้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรกับจิตหลงนี่เลยแค่รู้แค่มีจิตหลงเป็นอารมณ์จิตดวงนี้มีทั้งสัมมาสติและสัมมาสมาธิถ้าจะเห็นว่ามันมีอยู่ระดับไปก็มีปัญญาด้วยตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจิตผู้รู้เนี่ยก็เลยเป็นจุดสะสมองค์แห่งมรรคค่อยๆสะสมขึ้นมามีทั้งสัมมาสติจริงๆมีสัมมาวายามะด้วยคือมีความเพียรด้วยมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิส่วนสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเกิดแท้ๆตอนที่บรรลุมรรคผลจิตดวงนี้ก็จะเข้าใจแล้วว่าทั้งจิตรู้ก็ไม่ใช่เราจิตหลงก็ไม่ใช่เราและจิตรู้นี่ก็ไม่ใช่เราถึงขั้นเนี้ยเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงเลยและไม่มีอะไรเป็นเราเลยก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิละกิเลสตัวสำคัญคือสักกายทิฏฐิได้ตัวสักกายทิฏฐิคือเห็นว่ากายนี้เป็นเราและใจนี้เป็นเราด้วยพอสักกายทิฏฐิถูกตัดด้วยโสดาปัตติมรรคความเห็นนี้ก็หายไปจริงๆหายไปเลยนะก็คือรู้อยู่มีกายรู้อยู่ว่ามีกายมีใจนะแล้วรู้เข้าใจว่าเดิมคนทั่วไปก็เข้าใจนี่เป็นเราแล้วเวลาพูดอธิบายไปกับใครก็ตามแม้กับปุถุชนอาจจะมีคำเดิมๆคือเราก็เดินไปวันนี้แต่มันเป็นสำนวนเพื่อจะพูดกับคนทั่วไปให้รู้เรื่องแต่ไม่ใช่ว่าเห็นว่ามีเราจริงเห็นก็พูดไปตามสำนวนโลกเพื่อทำความเข้าใจสื่อสารกันเท่านั้นนี่พอเห็นตรงตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วไอ้จิตดวงนี้มันก็เขาเรียกว่ามีกุศลที่เป็นองค์ของมรรคทั้ง8เนี่ยสะสมไปเรื่อยๆตัวที่เป็นต้นทุนรออยู่แล้วก็เลยเป็นต้นทุนรออยู่แล้วก็คือเกี่ยวกับศีลนะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยเราสะสมไว้ก่อนได้เลยคือเรารักษาศีลไว้ก่อนจากนั้นทำความเพียรทำความเพียรโดยการทำวงจรการภาวนาเนี่ยให้เกิดบ่อยๆนี่คือมีความเพียรเกิดขึ้นพอทำกรรมฐานหลงแล้วรู้ก็เริ่มเรียนรู้ว่าเมื่อกี้มีสภาวะหลงนี่คือมีสติสะสมสติจนเป็นสัมมาสติทำวงจรนี้ไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเมื่อมีสัมมาสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิมีสัมมาสมาธิแล้วก็เจริญแรกๆก็แค่เห็นตัวหลงเนี่ยไม่เที่ยงไม่ใช่เราเนี่ยทำไปอีกทำไปเรื่อยๆวงจรนี้ก็จะทำให้จิตขณะที่รู้เนี่ยมันเริ่มไม่ใช่ว่าเห็นเพียงแค่ไอ้ตัวหลงไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่เราแล้วไอ้ตัวจิตผู้รู้เองนี่ก็ไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่เราด้วยก็ฝึกได้สามารถพัฒนาตนเองได้สามารถทำให้เจริญแรกๆก็เจริญสติเจ
ริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเป็นลำดับลำดับไปไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดพร้อมกันในตอนเริ่มต้นฝึกใหม่ๆใหม่อาจจะเมื่อเกิดจิตรู้ขึ้นมาจะเป็นเพียงแค่มีสติหรือบางทีก็อาจจะมีสติและสมาธิปัญญาอาจจะยังไม่ถึงขั้นบรรลุมรรคผลแต่เป็นปัญญาระดับวิปัสสนาอะไรนะก็มันก็ต้องทำบ่อยๆจนอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมามันจึงจะเกิดจิตในระดับที่ว่าบรรลุมรรคผลครับตัวมรรคจะมาตัดกิเลส3ตัวคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสก็ตัวมรรคเกิดขึ้นมาแล้วตัดกิเลสแล้วก็จะเกิดผลจิตเป็นจิตที่ไปมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่2ขณะบ้าง3ขณะบ้างแล้วแต่คนก็จากนั้นก็จะมีปัจจเวคขณะคอยมาทบทวนว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบางท่านนี่แจ่มแจ้งเลยว่าเมื่อกี้นี่นะมีมรรคจิตมีผลจิตเกิดขึ้นเห็นได้ด้วยตนเองแต่มันไม่มีชื่อแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนบางทีก็ไม่รู้ว่าอันนึกคือสวดอาบัติแล้วมันไม่มีแคปชั่นขึ้นไม่มีเสียงบรรยายด้วยประมาณนี้บางท่านก็จะเมื่อผ่านตรงนี้ไปแล้วก็รู้สึกเมื่อกี้อะไรอ่ะมันเหมือนผ่องใสดีเบิกบานดีโล่งดีนึกว่าแบบแค่มีสติรู้อะไรแปลกๆสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะทั้งหมดนี้ก็คือทำวงจรให้เกิดขึ้นแล้วก็สะสมกุศลด้วยตัวที่เป็นจิตผู้รู้นี้ตัวที่จะรันวงจรการภาวนาต่อไปคือเมื่อมีจิตผู้รู้มาแล้วเนี่ยต้องทำความเพียรด้วยการเริ่มต้นใหม่บ่อยๆเพื่อให้เกิดหลงแล้วก็รู้ใหม่นะประมาณนี้นะ คุณใจดีมีความสุขนะกราบอนุโมทนาขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงที่เมตตาให้คำแนะนำในสิ่งที่ทำได้ครูบาอาจารย์บางท่านฟันธงทางเดียวถ้าทำไม่ได้คือหมดอนาคตแม้กระทั่งขยันไปใส่บาตรยังกลายเป็นเรื่องดีไม่พอในวงเล็บควรเอาเวลาไปภาวนามากกว่าใส่บาตรหนูภาวนายังไม่ค่อยก้าวหน้าแต่การได้ใส่บาตรพระสงฆ์เป็นยาชูกำลังใจเริ่มทุกเช้าด้วยมงคลใส่บาตรทุกวันเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องไม่ควรหรอคะหรือของถวายหนูมันอาจจะไม่ดีพอก็ซื้อเอาไม่มีปัญญาทำเองมีใครว่าเหรอการใส่บาตรเป็นเรื่องดีควรทำและทำต่อไปนะไม่มีการเหยียดหยามประณามพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เหยียดหยามนะเป็นเรื่องดีทำต่อนะทำได้แต่ถ้ามีใครมาเตือนว่ามันยังดีไม่พอให้มันเป็นในแง่ที่ว่าไอ้นี่ก็ควรทำนะแล้วก็ควรหาเวลาภาวนาด้วยคือมันต้องครบทานศีลภาวนาคือหมายความว่าให้ทานในการตักบาตรก็ควรทำด้วยศีลก็ต้องรักษาด้วยสิ่งที่เอามาใส่บาตรก็ควรจะเป็นสิ่งที่ได้มาแบบไม่ผิดศีลด้วยคือขนขวายหาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองทำเองไม่ได้ถ้าไปซื้อก็ไม่เป็นไรเลือกหน่อยเลือกร้านหน่อยร้านที่เราไว้ใจได้ว่าที่เขาอาหารที่เขาขายเนี่ยมันสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณ์สุขอนามัยนะประมาณนี้ก็คือของที่เราซื้อเนี่ยเราไม่ได้กินเองก็ต้องนึกว่าเอ้ยมันเราไม่ได้เองไม่ใช่ว่าจะไม่รับผิดชอบนะก็ต้องรับผิดชอบด้วยผู้ถวายใส่ใจในรายละเอียดด้วยก็ผู้รับเนี่ยคือเคยมีคนเขาบอกว่าไอ้ของใส่บาตรอาหารใส่บาตรเนี่ยคนถวายก็ไม่ได้กินเองคนรับก็ไม่ได้ทำเองเพราะเนี่ยเวลา
ม่ได้ทำโดยที่ว่าไม่ใส่ใจบางทีแม่ค้าก็รู้จุดอ่อนตรงนี้ก็ทำอาหารแบบไม่ใส่ใจเน้นกำไรลูกค้าสั่งใส่บาตรให้ด้วยนะแล้วไม่ใส่เองเลยนะแม่ค้าก็ตักอะไรก็ไม่รู้ใส่บาตรมาแล้วก็บอกทำแล้วเนี่ยก็อันนี้ก็เลยไอ้บุญของเรามันก็เลยคล้ายๆว่าไม่ชัดเจนแล้วก็เหมือนแทนที่จะได้ผลดีกลายเป็นผลเสียเปิดช่องให้แม่ค้าทำทุจริตกันไปนะครับก็ต้องใส่ใจดูให้ดีใส่ใจเลือกสรรตามทุนที่เรามีพระเองก็คงไม่รังเกียจนะว่าอะไรอะของไม่ดีอะไรไม่ได้รังเกียจขนาดนั้นพระบางองค์นะเห็นคนใส่บาตรอาหารไม่ดีนะในสายตาชาวบ้านนะอาหารไม่ดีในสายตาชาวบ้านนะแต่ท่านไม่รังเกียจนะเพื่อยืนยันว่าไม่รังเกียจบางทีท่านนั่งฉันตรงนั้นเลยนะเคยมีประวัติของพระมหากัสสปะนะท่านออกมาบิณฑบาตมีชายคนหนึ่งเห็นท่านและศรัทธานิมนต์ท่านขอใส่บาตรชายคนนั้นเนี่ยเป็นโรคเรื้อนคนทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าใกล้อยู่แล้วเพราะโรคเรื้อนคือโรคผิวหนังที่เป็นโรคติดต่อและสมัยนั้นไม่มียารักษาก็รังเกียจทุกคนรังเกียจแต่พระมหากัสสปะไม่รังเกียจแล้วคนเป็นโรคเรื้อนเลยนะจนยากจนด้วยแถมคนก็รังเกียจด้วยอาหารที่มีอยู่ของเขาก็ไม่ใช่อาหารประณีตนะแล้วไม่มีทัพพีตักด้วยนะก็ต้องใช้มือหยิบใส่บาตรมือของคนเป็นโรคเรื้อนนะใส่บาตรไปเลยนะโรคเรื้อนเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนึงคือมันกัดกินผิวหนังไปแล้วก็กัดกินไอ้เนื้อเยื่อข้อต่อเลยเนี่ยในเรื่องบรรยายขนาดว่าไอ้นิ้วที่หยิบอาหารใส่บาตรพระมหากัสสปะเนี่ยนะพออาหารตกไปนิ้วตกไปด้วยนิ้วหลุดไปเลยโรคเรื้อนเนี่ยด้วยโรคเรื้อนเนี่ยอาหารหล่นไปในบาตรนิ้วหล่นไปด้วย มหาสปะแน่นอนท่านไม่ฉันนิ้วมนุษย์แน่นอนนะเพราะว่าเป็นอาหารต้องห้ามมีเนื้อต้องห้ามเนื้อมนุษย์เนื้อสัตว์รวมแล้ว10อย่างหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเนื้อมนุษย์เนี่ยไม่ได้ท่านก็หยิบออกฮะหยิบออกจากอาหารที่เขาใส่เมื่อกี้เนี่ยหยิบออกจะไม่รู้ว่ายื่นให้โยมหรือเปล่าบอกแค่เพียงว่าหยิบออกจากบาตรส่วนโยมเนี่ยเห็นพระมหากัสสปะทำอย่างนั้นเนี่ยยังคิดอยู่ในใจว่าท่านรับเสร็จแล้วคงเอาไปทิ้งตรงไหนหรือเปล่าน้อคงรังเกียจอาหารของเราเขานึกอย่างนี้นะพระมหากัสสปะได้ยินด้วยหูทิพย์นะเขานึกในใจแต่ท่านได้ยินก็เลยเดินไปนิดนึงให้เขาเห็นด้วยนะนั่งลงปูผ้าแล้วก็นั่งฉันตรงนั้นเลยฉันตรงนั้นคือหยิบนิ้วออกคือไม่ได้หยิบนิ้วตั้งแต่ตอนที่เขาใส่บาตรแต่เดินไปนั่งแล้วก็ปูผ้าแล้วนั่งนะแล้วก็เอาบาตรมาแล้วก็ก่อนจะกินก็หยิบนิ้วออกนะวางนี่วางแล้วก็เริ่มฉันเท่าที่เขาให้เมื่อกี้นี่เลยวันนั้นฉันเท่านั้นเลยเขาก็ปลื้มใจมากนะอันนี้กลายเป็นว่านี่คือเรื่องการใส่บาตรควรใส่นะเพราะพระยังต้องดำรงชีพด้วยอาหารของโยมอยู่นะพระท่านไม่มีโอกาสที่จะทำอาหารเองนะผิดพระวินัยเนี่ยการเลี้ยงชีพของท่านก็ต้องออกบิณฑบาตถ้าการใส่บาตรเป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็ทุกคนภาวนากันนะเช้ามาก็เงียบเลยฮะตลาดเงียบหมู่บ้านเงียบพระท่านจะไหวไหมฮะก็ต้องมีคนใส่บาตรต้องมีคนใส่บาตรการใส่บาตรก็ยังเป็นเรื่องที่ควรทำจะมา
ตำหนิคนใส่บาตรเป็นเรื่องไม่ควร

แต่ถ้าเป็นการตักเตือนว่าเอาแต่ใส่บาตรไม่พอนะต้องมีรักษาศีลและเจริญภาวนาด้วยอย่างนี้ได้คือเป็นการตักเตือนว่าบุญที่ยิ่งกว่านั้นยังมีอีกแต่ทำบุญอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าทิ้งบุญนี้นะไม่ใช่ว่ายังมีรักษาศีลนะไปรักษาศีลแล้วเลิกใส่บาตรซะไม่ใช่นะมันต้องใส่บาตรต้องทำเป็นประจำควรทำต่อไปแล้วก็คราวนี้รักษาศีลด้วยรักษาศีลยังไงของที่จะมาใส่บาตรควรได้มาโดยบริสุทธิ์เงินที่หาได้มาควรหาอย่างบริสุทธิ์ไม่ผิดศีลมาไม่เอาเงินที่โกงเข้ามาประมาณนี้แล้วก็คำพูดที่จะพูดกันในบ้านกับเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยนะก็อย่าไป

คำพูดที่จะพูดกันในบ้านกับเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยก็อย่าไปพูดโกหกอย่าไปด่าอย่าไปยุแยงให้เขาทะเลาะกันให้เขาแตกแยกกันคำพูดกายกรรมวจีกรรมก็ควรจะฝึกให้ไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดชีวิตใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครพัฒนาพฤติกรรมของเราด้วยจากนั้นแล้วเป็นคนดีมีศีลแล้วให้ทานด้วยมีคนใจเป็นคนใจดีแต่บางทีคนดีก็ยังมีทุกข์ในใจอันนี้เราต้องภาวนาภาวนาแล้วอันนี้หาที่อยู่ของจิตสักอย่างนึงอันหลงคิดไปในแง่ที่ว่าน้อยใจน้อยใจใครสักคนหรือมันนี่นะรู้ทันว่ามีความน้อยใจเกิดขึ้นขณะที่รู้ให้รู้จะด้วยใจที่ยอมรับเห็นว่าน้อยใจมีอยู่แล้วตอนรู้ขึ้นมาเนี่ยน้อยใจนั้นดับแล้วภาวนาใหม่หงุดหงิดเนี่ยหงุดหงิดรู้ทันความหงุดหงิดด้วยใจเป็นกลางความหงุดหงิดก็จะปรากฏขึ้นมาว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์เมื่อกี้นี้แต่ปัจจุบันเป็นรู้หงุดหงิดดับแล้วอย่างเงี้ยนะฝึกให้ครบไม่ใช่ทำเพียงภาวนาแล้วก็ละเลยทานหรือละเลยศีลเนี่ยไม่ละเลยทั้งสองอย่างควรทำให้ครบทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาคนที่เตือนอาจจะเตือนเพราะว่าเอาแต่ใช้ถาดแล้วก็ไม่ภาวนาอย่างเงี้ยนะอาจจะเตือนแต่คำเตือนนั้นไม่ทราบว่าเตือนคำแบบไหนถ้าทำให้โยมเข้าใจว่าเลิกภาวนาเอ้ยไม่ใช่เลิกให้ถาดแล้วเอาแต่ภาวนาก็คำเตือนนั้นถ้าพูดอย่างนั้นก็ผิดถ้าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เข้าใจอย่างนั้นก็คือเข้าใจผิดไม่ว่าจะเขาพูดยังไงนะเอาเป็นปรับความเข้าใจว่าให้ทานก็ยังต้องให้อยู่แต่ความสำคัญของการทำบุญคือมันควรจะทำให้ครบเพราะว่าอานิสงส์ของทานมันอานิสงส์ของบุญแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็ต้องทำให้ครบคือถ้าให้ทานรักษาศีลแล้วเจริญภาวนาทำให้ครบถ้วนแล้วตัวภาวนาเองเนี่ยยังต้องทำให้ครบทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอย่าเอาแต่สมถะอย่าคิดว่าสงบไว้ก่อนขอสงบอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าถ้าคิดจะเอาสงบอย่างเดียวนะพอมันไม่สงบยังหงุดหงิดฉะนั้นต้องทำทั้งสงบด้วยฉลาดด้วยก็คือมีทั้งสมถะและวิปัสสนาวิปัสสนาคือเห็นแจ้งคือมีปัญญาฉลาดขึ้นมาเวลาทำสงบก็สงบไปพอไม่สงบให้รู้ทันความไม่สงบนั้นจะเกิดความฉลาดจะเกิดปัญญาเห็นว่าไอ้เมื่อกี้ไม่สงบนะแต่ตอนรู้ไอ้ไม่สงบที่ว่ามีจริงนั้นอันดับแล้วเห็นไตรลักษณ์ของความไม่สงบอย่างเงี้ยนะพอสงบปรากฏเลยว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์นึงที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมันไม่ใช่เรามันไม่เที่ยงและมันไม่ใช่เราอย่างนี้แต่แรกๆจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้ตัวนี้ถ้าภาวนาต่อในที่สุดก็จะเห็นว่าตัวผู้รู้เองก็เกิดดับและมันก็ไม่ใช่เราด้วยคราวนี้ก็จะเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันก็ยังให้ทานอยู่นะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นพระโสดาบันแล้วงั้นเลิกให้ทานไม่ใช่ยังให้ทานอยู่อนาถบิณฑิกะเศรษฐียังให้ทานนางวิสาขายังให้ทานนะไม่ใช่ว่าเป็นโสดาบันแล้วเราเป็นพระอริยะแล้วไม่ต้องให้ทานแล้วไม่ใช่อย่างนั้นด้วยนะการให้ทานก็ยังต้องทำไม่ใช่ต้องทำควรทำนะไม่จำเป็นสิ่งที่ควรทำต่อไปนะประมาณนี้นะ ต่อไปโยม MMM นมัสการพระอาจารย์ค่ะล่าสุดได้ฟังหลวงพ่อเทศว่าหากมีโอกาสในวันหยุดให้ลองการภาวนาโต้รุ่งหรือกินข้าวมื้อเดียวอยากทราบว่าการภาวนาโต้รุ่งเป็นอย่างไรเจ้าคะภาวนาโต้รุ่งก็คือไม่นอนทั้งคืนนะจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิหรือจะยืนภาวนาอะไรกันสลับกันไปอันนี้สำหรับคนที่เคยฝึกมานะหมายความว่ามีการภาวนามาระยะหนึ่งแล้วอยากจะเพิ่มลองเพิ่มยังไม่ต้องถึงกับโต้รุ่งก็ได้นะก็ลองเพิ่มชั่วโมงภาวนาในภาคกลางคืนอาจจะเพิ่มตอนที่ก่อนนอนให้นานขึ้นหรือว่านอนหัวค่ำแล้วไปตื่นตอนเช้ามืดประมาณนี้ลองฝึกงี้ก่อนอย่าเพิ่งเอาโต้รุ่งทีเดียวคือค่อยๆฝึกไปจะเห็นว่า

0: แล้วเรานอน4ชั่วโมงก็พออย่างเงี้ยสมมตินะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องนอน8ชั่วโมงก็ลองลดเหลือ6ชั่วโมงลองลดเหลือ4ชั่วโมงในวันหยุดแบบวันนี้ทำแล้วพรุ่งนี้เป็นวันพักผ่อนยังเป็นวันหยุดเช่นว่าทำในวันเสาร์ลองลดมาเหลือ4ชั่วโมงลองลดเป็นเหลือ2ชั่วโมงแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้2ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยจริงๆไม่ต้องพักก็ได้ภาวนาต่อไปเลยก็คือมันจะเริ่มภาวนาจนอยู่ตัวไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องฟุ้งซ่านภาวนาก็ไม่เห็นจิตหลงคือหลงแล้วก็ฟุ้งซ่านกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นวงจรภาวนาไม่เกิดเนี่ยนะไอ้ตอนภาวนาโต้รุ่งมันไม่มีคำว่าภาวนาโต้รุ่งเหลือแต่ว่าโต้รุ่งไอ้โต้รุ่งไม่นอนเนี่ยก็มีนะใช่ไหมคนไปเที่ยวกันกลางคืนกินข้าวโต้รุ่งเลยข้าวต้มโต้รุ่งไอ้นั้นคือไม่ได้ภาวนาก็เคยทำกันแต่มันเพลียงั้นเพลียแน่ๆแต่คนภาวนาได้เนี่ยนะเขาเริ่มเห็นว่าเมื่อลองนอนในวันเสาร์พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์คือหมดกังวลว่าถ้าไม่ได้นอนแล้วมันจะเพลียเนี่ยไม่กังวลเรื่องนี้ไม่กังวลเรื่องว่ามันจะกระทบกับการทำงานในวันรุ่งขึ้นลองทำดูแล้วจากลดเวลาแล้วก็เห็นว่าทำได้หมายความว่าเขาภาวนาได้ผลมีสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำได้แล้ววงจรภาวนารู้จักเริ่มต้นใหม่ได้เร็วประมาณนี้ลองแล้วไม่เพลียแล้วก็เริ่มทำต่อได้ทำโต้รุ่งนะแต่ถ้าไม่เคยทำเลยอยู่ๆจากนอน8ชั่วโมงแล้วก็จะโต้รุ่งทันทีมันบางทีมันไม่ได้พอไม่ได้บางทีจะรู้สึกน้อยใจหรือว่ามีความตำหนิตัวเองว่าทำไม่ได้เราแย่จังมาเกิดความเศร้าหมองหรือว่าอะไรหรือว่ากดตัวเองให้ต่ำลงมันคือทำแล้วเหมือนหักโหมเกินไปมันต้องค่อยๆไล่พัฒนาการของเราต้องมีทีนี้เมื่อทดลองถ้าทำได้ก็ลองทำโต้รุ่งหมายความว่าภาวนาทั้งคืนยืนเดินนั่งไม่นอนนะถ้าใจดีนั่งเนี่ยก็อย่าหลับด้วยแต่ถ้ามันเผลอหลับไปบ้างก็ไม่ซีเรียสนะแต่ให้เจตนาว่าจะไม่นั่งหลับแต่นี้ก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องทำนะจะทำก็ได้หรือว่าไม่ทำก็ไม่ได้เป็นตัวขวางว่าจะไม่บรรลุมรรคผลบางคนบรรลุมรรคผลโดยที่ไม่เคยอยู่โต้รุ่งเลยก็ได้ไม่เคยอดอาหารก็ได้คือมันจะมีอย่างนี้ว่าบางท่านเนี่ยอดอาหารแล้วภาวนาดีบางท่านอดนอนแล้วภาวนาดีคือในภาคกลางคืนเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรรบกวนยิ่งภาวนากลางคืนจะได้ผลดีมากแต่บางคนอดนอนแล้วอาจจะได้ตอนในตอนกลางคืนแต่พอรุ่งเช้าแล้วไม่ไหวสมองมันตื้อรู้สึกหงอยมันเหนื่อยแล้วไม่ใช่ไม่เหนื่อยมันอะไรมันไม่ได้นอนมันไม่เหมาะกับเขาเลยวะเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องอดนอนบางคนอดนอนได้แต่อดข้าวไม่ได้บางคนอดข้าวได้อดนอนไม่ได้บางวันเนี่ยนะพระเถระครูบาอาจารย์เราก็จะมีตัวอย่างอยู่นะบางท่านบอกว่าอดนอนไม่ได้อดนอนแล้วภาวนาไม่ได้แต่ถ้าอดข้าวได้บางท่านก็อดข้าวได้แบบอดข้าวไม่ได้อดข้าวแล้วอาจจะมีโรคแต่อดนอนได้ประมาณนี้นะก็ไม่แน่นอนรวมแล้วลองทำดูถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่จะเป็นโทษอะไรลองทำดูถ้าทำคนเดียวไม่ได้อาจจะต้องมีหมู่คณะอย่างเช่นวังวัดเนี่ยที่ที่วัดสังฆทานก็มีก็ทำให้มีกำลังใจเห็นเพื่อนๆแต่บางทีก็เห็นเพื่อนๆทีแรกก็อยู่เต็มลานธรรม พอดึกๆหน่อยหายไปรู้สึกใจแป้วอะไรซึ่งก็มีเหมือนถ้ามีเพื่อนแบบว่าชวนกันแล้วเขาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นกำลังใจเสริมกำลังศรัทธากันได้นะนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโอวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
2: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ

0: ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำเร็จผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดบ้านแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนัก เพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของผืนป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่สิบและพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: กรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
5: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
6: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ตีเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
7: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับ
8: ต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
9: การครับพระอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนิมนต์ครับทางสถานีมีคำถามจากมีคำถามจากญาติโยมไหมครับที่ทางอาจารย์ครับมีคำถามจากทางสถานีไหมครับไม่มีนะ
8: ร้องได้ยินครับเขาไม่ได้เปิดเสียงนะอาจารย์ครับนิมนต์อาจารย์ครับ
9: มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
8: ไม่มีครับ
9: ไม่มีครับขอเอาคำถามจากทางนี้มาตอบต่อนะครับโยมวรพัฒน์กราบนมัสการครับอริยประวัติเพื่อให้ไม่ปิดกั้นสวรรค์นิพพานเราขอขมาที่หน้าพระพุทธรูปได้ไหมครับและในกรณีที่จำไม่ได้ว่าทำตอนไหนเวลาไหนพระอริยะหน้าตาอย่างไรเราขอขมารวมๆเจตนาขอขมาจะถือว่าขอขมาสำเร็จไหมครับอริยประวัติเนี่ยก็คือเป็นการล่วงเกินพระอริยะเนี่ยนะเมื่อล่วงเกินไปแล้วถ้าเราระลึกได้เนี่ยก็ควรจะไปขอขมามันมีกรณีว่าถ้ายังไม่ขอขมาการล่วงเกินนั้นจะเป็นการปิดกั้นความเจริญของเราที่จะภาวนาให้ก้าวหน้าต่อไปก็ถ้ายังไม่ได้มรรคผลก็ยังไม่ได้ประมาณนี้มันจะปิดกั้น หรือว่าได้ขั้นใดขั้นหนึ่งในเบื้อง

้นแล้วเช่นเป็นพระโสดาบันแล้วแล้วไปล่วงเกินพระอริยะเช่นล่วงเกินพระอรหันต์เนี่ยนะแล้วถ้าไม่ขอขมาท่านก็จะไม่ก้าวหน้าไม่เจริญขึ้นไปเป็นพระสกทามีพระอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ต่อไปแต่ว่าแก้ไขได้ตรงที่ว่าถ้าเราไปขอขมาก็จะการโทษนั้นก็จะเป็นอันว่ายกเลิกไปอันนี้ถ้าผู้ที่เราล่วงเกินท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่การขอเข้ามากับท่านโดยตรงก็จะดีกว่าได้ผลแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้เช่นว่าท่านละสังขารไปแล้วมรณภาพแล้วเนี่ยอาจจะเดินทางไปขอเข้ามาต่อหน้าสรีระของท่านถ้าสรีระท่านไม่อยู่แล้วเช่นทำพิธีชาปนกิจไปแล้วเนี่ยถ้ามีกระดูกอัฐิเก็บไว้ที่ไหนหรือมีเจดีย์หรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับท่านก็ไปขอเข้ามาที่นั่นก็ได้นะครับหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับชีวิตของท่านท่านเคยมาภาวนาที่นี่เคยมาจำพรรษาที่นี่อะไรเนี่ยก็ไปที่นั่นก็ได้หรือเดินทางไปไม่ได้ไม่มีโอกาสจะเดินทางไปก็ทำพิธีขอเข้ามาที่วัดใดวัดหนึ่งหรือที่บ้านตัวเองต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้นะครับก็บางท่านเนี่ยใช้วิธีลาหลังเลยคือว่าอะไรใช้วิธีขอเข้ามาต่อหน้าพระพุทธรูปเลยก็ได้นะแต่ถ้ามันทำแล้วไม่รู้สึกสบายใจถ้ายังมีความสามารถที่จะไปสถานที่ที่ว่าก็ไปแล้วจะได้ความสบายใจมากกว่าเดี๋ยวถ้าจำไม่ได้ว่าทำตอนไหนเวลาไหนพระอริยะหน้าตาเป็นยังไงจะขอมารวมๆได้ไหมก็ได้ครับขอมาต่อหน้าพระพุทธรูปเป็นการขอเข้ามารวมๆซึ่งครูบาอาจารย์ของเราในอดีตนะก็ได้คำนึงถึงส่วนนี้นะในบทธรรมวัดเย็นก็จะมีคำขอเข้ามากายเยนวาจายวเจตสาวาพุทเตกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะพุทเธรวมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ก็จะมีแต่ละบท3บทด้วยกันจะเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่มาสวดมนต์ทำวัดนั้นได้ระลึกถึงความผิดพลาดล่วงเกินของตนเองและขอขมาในตอนนั้นด้วยก็ได้นะอย่างนี้นะหรือบทขอขมาพระรัตนตรัยอีกบทหนึ่งเรามักจะใช้และคุ้นเคยกันก็เช่นว่าวันทามิพุทธังสัพพเมโทสังขมะธเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโทสังขมะธเมพันเตวันทามิสังคังสัพพเมโทสังขมะธเมพันเตอย่างนี้ก็ได้นะก็สั้นดีคือไม่ได้มีข้อบังคับว่าจะต้องใช้บทไหนคือทำด้วยจิตสำนึกของตนเองว่าเรามีความสำนึกระลึกได้ถึงความล่วงเกินของตนเองเกิดความไม่สบายใจเมื่อเกิดความไม่สบายใจมีเจตนาที่จะขอเข้ามานี่คำขอเข้ามาก็จะมีเป็นแบบอย่างนี้ที่เห็นมาได้ยินมานะบางทีก็จะเป็นอะไรฮะนึกไม่ออกแล้วตอนนี้ขออภัยนึกได้แต่สองบทนี้นะก็จะเป็นภาษาไทยก็ได้นะภาษาไทยนะสมมติคลึกบาลีไม่ออกนะด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายทั้งที่ลึกๆได้ก็ดีลึกๆไม่ได้ก็ดีในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาตินี้ก็ดีขอพระรัตนตรัยและพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดงดโทษและอโหสิกรรมได้โปรดงดโทษและ

ให้อภัยคำว่าอโหสิกรรมนี่เป็นคำคุ้นเคยของคนทั่วไปก็ขอให้อภัยอโหสิกรรมจริงๆไม่ควรใช้คำนี้ขอได้โปรดลดโทษและให้อภัยแก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อไม่ให้เป็นการเป็นกรรมปิดกั้นมรรคผลนิพพานและไม่ให้เป็นการปิดกั้นสวรรค์แก่ข้าพเจ้าด้วยเนี่ยก็ข้าพเจ้าจะขอสำรวมระวังกายกรรมและวจีกรรมรวมทั้งมโนกรรมของพระเจ้าในการต่อไปประมาณนี้นะก็ลองไปเรียบเรียงดูเป็นภาษาไทยก็ได้มันอยู่ที่เจตนานะก็สามารถที่จะขอเข้ามาที่บ้านก็ได้นะเหมือนอย่างที่เราทำวัดเย็นที่ไหนมันก็จะมีบทขอเข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าจะถือว่าขอเข้ามาสำเร็จไหมสำเร็จครับมันอยู่ที่เจตนาแล้วก็ความสำนึกผิดของเราและที่ดีก็คือว่าจะสำรวมระวังต่อไปขอเข้ามาเนี่ยบางทีนะมีคำขอเข้ามาบางทีพอบอกว่าโทษล่วงเกินที่ข้าพเจ้าได้ทำต่อพระรัตนตรัยในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีบางคนพูดเลยอนาคตก็ดีอนาคตอย่าพูดมันเหมือนเจตนาจะทำอีกเอาแค่อดีตกับปัจจุบันพอประมาณนี้นะทำได้นะต่อไปโยมพานุความเชื่อโชคลางหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเช่นจิ้งจกทักแล้วโชคแล้วจะโชคร้ายก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านและดวงตกจัดอยู่ในศีลัพพตะปรามาสไหมครับเป็นอยู่แล้วเป็นคือมันงมงายเยอะที่ว่างมงายเพราะอะไรเพราะมันขัดต่อเรื่องของกฎแห่งกรรมความเชื่อในกฎแห่งกรรมคือเชื่ออยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ย่อมรับผลของกรรมนั้นทั้งดีและชั่วอย่างเงี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ศีลัพพตปรามาสแต่การเชื่อว่าจิ้งจกทักจะเป็นโชคร้ายหรือแม้แต่โชคดีก็ตามเชื่อมันไม่มีเหตุผลในเรื่องของกรรมการกระทำอะไรใช่ไหมมันคนเราจะมีวิบากที่ดีก็ต้องทำกรรมดีหรือถ้าจะมีวิบากที่ร้ายก็เพราะมันทำกรรมร้ายไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโชคร้ายเพราะจิ้งจกทักหรือว่าโชคร้ายเพราะวันนี้ก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านไม่ใช่แต่ถ้าไม่ว่าจะก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาถ้าทำด้วยความขาดสติอันนั้นโชคร้ายมาโชคร้ายแต่ตามสำนวนของชาวบ้านเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเดินไปสะดุดธรณีประตูไปเตะขาโต๊ะอะไรเงี้ยนะอันนี้คือมันไม่ทันได้ระวังความที่สติในขณะนั้นขาดไปก็เป็นไปได้ใช่ไหมแม้แต่คนที่ฝึกภาวนาแล้วก็เป็นไปได้ที่จะผิดพลาดในแง่ของการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ว่าจะไม่โทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่โทษจิ้งจกไม่โทษอะไรมันเป็นความผิดพลาดของการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ไม่ทันระวังประมาณนี้นะคนที่บาดเจ็บไม่ใช่ไปเป็นคนเลวคนที่สมมติเดินเตะขาโต๊ะเนี่ยเป็นคนเลวไหมไม่ได้เป็นคนเลวนะเห็นแต่ว่าอาจจะไม่ทันระวังประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ต้องไปโทษใครมีแต่ว่าเจ็บแล้วก็ไปหายาทาไปทำความสะอาดแผลหรือไปหาหมอประมาณนี้นะทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการที่ทำอกุศลกรรมเอาไว้ก็จะเกิดขึ้นกับร่างกายนี่เท่านั้นเองก็ไม่ได้เกิดกับจิตใจใจก็จะมีความเข้าใจอะไรไปตามปกติจะเข้าใจก็คือว่าเข้าใจตรงตามความเป็นจริง
สิ่งทั้งหลายเป็นไปเพราะมีเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะได้ทำอกุศลเอาไว้ตอนนี้จึงได้รับวิบากที่เป็นทุกข์อยู่เพราะว่าเคยทำผิดศีลข้อที่หนึ่งจึงมีความเจ็บป่วยมีความบาดเจ็บหรือชีวิตสั้นอะไรประมาณนี้นะเพราะผิดศีลข้อที่สองไว้ชาตินี้ทำมาหากินจึงติดขัดหรือว่าเมื่อมีอะไรแล้วก็จะถูกคนอื่นเขาชิงเอาไปขโมยไปหรือโกงไปหรือมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท้อถอยด้วยนะคือรู้อยู่ว่านะสิ่งเหล่านี้นะไม่ได้เป็นการทำผิดของเราในปัจจุบันแต่มันเป็นวิบากของอกุศลในอดีตก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปท้อถอยเมื่อเชื่อลงกฎแห่งกรรมกลับยิ่งต้องขยันทำกรรมดีมากยิ่งขึ้นและยิ่งระมัดระวังกรรมชั่วไม่ให้ทำมันก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ไปไหว้จิงจกหรือไปไหว้หนูไหว้ช้างไม่ไหว้เทวดาอะไรเงี้ยเพื่อขอร้องให้สิ่งเหล่านั้นดลบันดาลในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยมันต้องทำเหตุด้วยตนเองสร้างกรรมดีเพื่อจะได้รับวิบากที่ดีในอนาคตและอย่างน้อยก็ในขณะที่ทำกรรมดีนั่นเองจิตใจผ่องใสเบิกบานเป็นกุศลในขณะที่ทำชั่วนั่นเองจิตใจก็หมองมัวและแถมอนาคตก็ได้รับวิบากที่ไม่ดีด้วยพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบไว้นะทำกรรมดีเหมือนมีญาติที่ปรารถนาดีรอรับรอต้อนรับเราอยู่รอคอยที่จะให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยด้วยความปรารถนาดีแต่ถ้าทำกรรมชั่วทำอกุศลไว้ในตอนนี้ใจก็หมองมัวตอนนี้ด้วยอนาคตก็จะเหมือนมีศัตรูรออยู่ข้างหน้าเรารู้ว่าศัตรูอยู่ข้างหน้าเราจะไปข้างหลังมันก็ไปข้างหลังรอข้างหลังอยู่จะไปซ้ายมันก็รอทางซ้ายไปขวามันก็รอขวาคือรออยู่ในอนาคตรอให้ผลถ้าทำชั่วมากก็ตกนรกคราวนี้เพราะกรรมของตนเองแล้วสัตว์นรกทั้งหลายมักจะรู้ตัวด้วยว่าเพราะอะไรที่ทำเป็นเหตุให้ตนเองต้องตกนรกนะส่วนใหญ่ก็จะโอ้ขอให้เกิดเป็นคนใหม่เถิดจะกลับตัวกลับใจไม่ทำอีกแล้วความน่ากลัวของสังสารวัฏก็คือว่าเมื่อเกิดใหม่ลืมมาคลอดปุ๊บแวะอย่างเดียวลืมไปแล้วชาติที่แล้วเป็นอะไรมาลืมมาหมดแล้วก็ไม่ใช่ไปเชื่องมงายในสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ควรเชื่อคือเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการกระทำและการให้ผลของกรรมก็ถ้าจิ้งจกทักแล้วตกใจให้รู้สึกว่าตกใจอย่างนี้ได้ภาวนาจิ้งจกทักแล้วก็อยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่ข้างนอกสบายใจไม่ได้เข้ามาอยู่ในห้องเราเนี่ยสบายรู้ว่าสบายใจถ้าไม่อยากให้มันเข้าไปในห้องไม่อยากให้มันไปถ่ายอะไรอยู่ในห้องเนี่ยก็คอยไล่คอยจับได้นะหรือไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันก็แล้วแต่ว่าเราจะวางใจยังไงนะจิ้งจกก็แค่สัตว์กินแมลงไม่ได้เป็นสัตว์ดุร้ายอะไรนะอยู่ด้วยกันได้ประมาณนี้นะสามารถที่จะปรับใจของเราให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นศีลพัตตปรามาสโดยไม่ต้องรอให้เป็นพระโสดาบันนะทำใจของเราให้เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยๆในพื้นฐานสัมมาทิฏฐิจะมี2ระดับระดับพื้นฐานก็เรียกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิก็คือเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระก็คือระดับพระโสดาบันขึ้นไปตรงนี้ก็คือจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราปุถุชนยังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราอยู่แต่ก็ยังมีความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ว่าทำกรรมอะไรไว้ย่อมรับผลของกรรมนั้นเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนแต่ละคนทำไปแล้วก็คือทำแล้วจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำก็ปฏิเสธไม่ได้ยิ่งตอนปฏิเสธคือทำกรรมใหม่กำลังทำกรรมใหม่คือกำลังแถกำลังโกหกอะไรประมาณนี้
ก็จะเป็นกรรมณที่กำลังพูดปฏิเสธอยู่นั่นเองเป็นวจีกรรมอย่างนี้เป็นต้นเพื่อทำกุศลให้เกิดขึ้นก็ต้องคอยระมัดระวังการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ใช่ระมัดระวังว่าวันนี้จะเดินก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาหรือจิ้งจกร้องทักแล้วควรจะรอสัก5นาทีไม่ใช่อย่างนั้นต่อไปโยมพัดนะก็เรียนถามครับเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะเจริญสติอยู่ในท่าพิงหลังเกิดความรู้สึกเห็นความเป็นตัวเองเกิดขึ้นและดับลงไปแวบหนึ่งขณะต่อมาติดรู้สึกเหมือนจิตเกิดการเขย่าอีกแวบหนึ่งทั้งสองสิ่งนี้ขณะเกิดรู้สึกตัวตามปกติตลอดกราบขอคำแนะนำพระอาจารย์อ๋ออันนี้เป็นมีสติก็มีสมาธิด้วยนะมีปัญญาด้วยเห็นความเกิดดับของจิตนะแต่ความเกิดดับของจิตที่รู้สึกว่าเป็นตัวเราด้วยนะที่เกิดดับไปแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่แวบเดียวมันอาจจะมีความรู้สึกเป็นเรากลับคืนมาใหม่ได้คือยังไม่เกิดอริยมรรคไม่เกิดโสดาปัตติมรรคแต่ว่าก็ภาวนาได้ดีมากคือเป็นพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรไหวๆแต่นิยมบอกว่ามันเป็นเขย่าจิตมันเป็นเขย่าเนี่ยมันคืออาการไหวๆนั่นเองนะก็ปกติในแง่ดีด้วยนะคือเมื่อภาวนาถึงขั้นหนึ่งก็จะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้บางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจก็พยายามที่จะให้มันหายไปมันไม่หายหรอกมีแล้วแล้วก็ดูไปนะบางท่านก็อาจใช้ไอ้ตัวเขย่าหรือตัวไอ้ไหวเนี่ยดูไปเลยดูไปเหมือนเอามันเป็นอารมณ์ไปเลยก็ได้เป็นการทำสมถะกรรมฐานแบบหนึ่งตอนนี้นะเป็นสมถะอยู่เห็นมันไหวๆไปเห็นมันเขย่าถ้ามันยังเขย่าอยู่นะก็ให้มันเขย่าไปแล้วก็ดูมันอาศัยมันเป็นบ้านเป็นอารมณ์ของการทำสมถะกรรมฐานได้อยู่นะมันจะเหมือนดูเงียบๆก็เหยาไปแต่ถ้ามันเผลอพูดมาให้รู้ทันก็ดูต่อประมาณนี้ก็เป็นการอาศัยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาทำสมถะจนกระทั่งว่าถ้าได้ที่ดีแล้วนะมันอาจจะเห็นว่าไอ้เขย่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งไอ้ตัวรู้เป็นส่วนหนึ่งตัวนี้กลายเป็นว่ามีจิตผู้รู้แล้วจิตตั้งมั่นไอ้ตอนเขย่าแล้วจิตไปจับไอ้ตัวเขย่านี่อยู่เนี่ยจิตรวมอยู่กับไอ้เขย่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรอาศัยมันทำกรรมฐานไปก่อนเรียกว่าสะสมกำลังในขณะนี้ก็เป็นการสะสมกำลังทำไปนะฮะมันอาจจะมีสักแวบนึงรู้สึกว่าดูมันทำไมพวกนี้ก็กลายเป็นว่าก็ถอยออกมานิดหนึ่งแล้วก็เห็นว่าไอ้ตัวไหวๆก็ต่างหากไอ้ตัวผู้รู้นี่ก็ต่างหากหรืออาจจะไปมีเผลอไปแล้วรู้ทันเผลอไปจากไอ้ไหวๆนี่แล้วรู้ทันกลายเป็นจิตตั้งมั่นในขณะนั้นแล้วก็กลับมาดูไอ้ไหวๆเนี่ยอย่างตั้งมั่นด้วยก็คือเห็นไหวๆอยู่ต่างหากสรุปแล้วคือมีอยู่ก็ไม่เป็นไรคือไอ้ไหวๆนี่เหมือนเดิมไอ้ตรงเขย่าของโยมเนี่ยนะมีแล้วก็ดูมันก็ได้โดยแรกๆจะรวมอยู่กับไอ้เขย่านี้ก็ช่างมันอย่าไปถึงขนาดว่าต้องแยกต้องดึงจิตออกมาไม่อย่าไปพยายามดึงนะมีอยู่ก็รู้ไปมันจะรวมไปก่อนก็ไม่เป็นไรทำไปก่อนแต่ก็รู้อยู่ว่านั่นคือสมถะนะเป็นการทำจิตรวมอยู่กับอารมณ์แล้วก็เป็นการพักจิตแล้วก็ทำให้เกิดพลังขึ้นมาประมาณนี้ทำได้นะต่อไปโยมบลูJV กราบเรียนถามพระอาจารย์ตามภาพวงจรจิตที่ท่านอธิบายจิตผู้รู้นี้ฝึกไปเรื่อยๆจะเป็นจิตผู้รู้อัตโนมัติใช่ไหมคะฝึกด้วยหลงแล้วรู้วันหนึ่งรู้สึกเหมือนจิตตื่นโพลงจากนั้นขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว
รู้สึกเองโดยไม่จง

ใจแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาหลับทั้งชีวิตจริงๆรบกวนพระอาจารย์แนะนำด้วยว่าภาวนาถูกต้องแล้วควรไปต่ออย่างไรครับมีต่อแล้วรบกวนถามอธิบายช่วยอธิบายความรู้สึกตัวอัตโนมัติและความเกี่ยวข้องกับภาพวงจรจิตที่ท่านวาดอธิบายไว้ด้วยไม่ได้เอากระดานมาด้วย วงจรจิตที่อาตมาวาดเอาไว้นะจะวาดไว้ว่ามีจุดเริ่มต้นเป็นหมายเลขหนึ่งทำกรรมฐานไว้แล้วก็หลงไปแล้วก็มีจิตรู้จิตหลงนั้นตอนอยู่กับขั้นที่หนึ่งเนี่ยนะจิตรวมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยใจสบายๆจะเป็นการเริ่มต้นทำสมถกรรมฐานแล้วก็มีขณะหนึ่งเป็นขั้นที่สองเขาเรียกว่าหลงไปคิดหลงไปคิดนี่ก็เป็นจิตอีกดวงหนึ่งถ้าเอาตรงนี้นะเอาอุปกรณ์อยู่ตรงนี้นี่เป็นจิตเริ่มต้นจิตเริ่มต้นเนี่ยก็มีอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งเอาไปรู้แล้วก็รวมกับสิ่งนั้นไปก่อนเช่นว่าพุทโธรวมกับพุทโธไปอีกขณะหนึ่งเป็นจิตที่หลงตรงนี้จะมีเรื่องราวพูดอยู่ในหัวก็รวมอยู่กับเรื่องจิตที่รวมอยู่กับเรื่องราวก็เป็นจิตที่หลงเพราะว่ามันไม่ได้พุทโธถ้าพุทโธอยู่ก็ยังเป็นจิตดวงนี้อยู่พอหลงก็คือมีเรื่องราวมีความคิดอาจจะมีภาพมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาตัวนี้ก็รวมกับภาพรวมกับเสียงอะไรไปก็กลายเป็นหลงจิตดวงหนึ่งสมมติว่าเป็นอันนี้เป็นอีกดวงหนึ่งรู้จิตดวงนี้รู้จิตดวงนี้รู้จิตดวงนี้ว่าให้ชัดๆนะรู้จิตดวงนี้ว่ามีจิตดวงหนึ่งที่มันหลงอาจจะเป็นขณะหนึ่งหรือช่วงหนึ่งที่มันหลงไปสุดท้ายแล้วมันคือรู้ทันขณะที่มันหลงจิตดวงนี้ถ้ารู้หลงแล้วอยากจะจับดวงนี้กลับไปคืนที่เนี่ยนะอันนี้เรารู้ด้วยใจไม่เป็นกลางไม่ได้เกิดจิตผู้รู้มันมีกลายเป็นว่าจิตดวงนี้อยากจะทำความสงบต่อไปจิตดวงนี้ไม่ได้เป็นจิตตั้งมั่นเพียงแค่ว่ามีสติรู้เหมือนกันแต่ว่ารีบแก้เลยแล้วก็รีบรวบกลับเข้าไปที่เดิมจิตตรงนี้ก็เลยกระบวนการตรงนี้ก็เลยเป็นกระบวนการทำความสงบอย่างเดียวไม่สงบแล้วก็ดึงกลับไม่สงบแล้วก็ดึงกลับประมาณนี้นะแต่ที่อาตมาวาดไว้เนี่ยคือว่าให้เป็นวงจรด้วยกันด้วยว่าทำความสงบไปก่อนพุทโธไปแล้วก็ไม่พุทโธจิตดวงนี้ให้รู้ด้วยใจเป็นกลางคือรู้แบบไม่ต้องแก้แรกๆก็จะเรียนรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นทำความรู้จักเฉยๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นแรกๆก็แค่ทำความรู้จักเนี่ยมันเป็นการมุ่งเจริญสติรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลงแล้วก็รู้แล้วเสร็จรู้แล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันอาจจะอุทานคำหนึ่งว่าหลงหนอแล้วก็หรือว่าหลงแล้วอะไรก็อาจจะมีคำพูดแต่ให้รู้ด้วยว่าคำพูดนั้นเป็นอีกขณะหนึ่งไม่ใช่ขณะแห่งรู้เนี่ยมันรู้เงียบๆรู้ลักษณะของจิตรู้เนี่ยมันต้องไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบคือไม่พูดพอจิตตรงนี้เกิดขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้หลงรู้เงียบๆแล้วมันก็ดับสิ่งที่ทำต่อไปที่ควรจะทำก็คือเริ่มต้นใหม่เหมือนเริ่มต้นใหม่จริงๆไม่ใช่ดึงจิตที่หลงเมื่อกี้นี้กลับมาจิตหลงดับไปแล้วตอนที่จิตรู้เกิดเพราะจิตเกิดขึ้นทีละขณะจิตหลงเกิดขึ้นมาพอจิตรู้เกิดจิตหลงเป็นอดีตแล้วหมายความว่ามันดับไปแล้วแล้วจิตดวงรู้เนี่ยก็จะดับด้วยเมื่อรู้ดับไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่หลงอีกรู้อีกแล้วเริ่มต้นใหม่หลงอีกรู้อีกแล้วเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้นะเดี๋ยวทวนคำถามนิดนึงก่อนถามว่าจิตผู้รู้อัตโนมัติผู้รู้เนี่ยแรกๆเนี่ยเจตนารู้ก่อนตอนเริ่มต้นก็ต้องเจตนาพุทโธต้องเจตนานะเพราะถ้าไม่เจตนาก็เริ่มไม่ได้ก็ต้องเจตนาเริ่มพุทโธไปพุทโธแล้วตอนหลงเนี่ยแต่ตอนเจตนาคือเจตนาฝึกตอนหลงไม่ต้องฝึกหลงจนชินหลงจนชำนาญแล้วถามว่ามัน

นี้มีเจตนาไหมมันมีเจตนาของจิตที่มันเบื่อพุทโธมันไม่มีความสุขอยู่กับนี้มันก็หาความสุขอย่างอื่นก็ไปหาเรื่องคิดมันมีเจตนาซ่อนอยู่แต่โดยสำนวนของเราก็คือว่ามันไปของมันเองเลยก็ให้รู้อยู่ว่าจริงๆมันมีเจตนาซ่อนอยู่คือมันเบื่อตรงนี้แล้วมาคิดเรื่องอื่นเอาเป็นว่าไม่ไอ้ตรงนี้ต้องฝึกจนตอนเริ่มต้นทำกรรมฐานเช่นนึกถึงคำว่าพุทโธเนี่ยต้องฝึกส่วนตอนหลงไม่ต้องฝึกรู้ว่าหลงเนี่ยต้องฝึกนะเห็นไหมมีจุดฝึกอยู่สองจุดพอรู้ว่าหลงฝึกแล้วเนี่ยนะไอ้รู้นี่จะดับฝึกอีกทีฝึกเริ่มต้นใหม่เนี่ยมีจุดฝึกอยู่สองจุดเท่านั้นแหละฝึกเริ่มต้นใหม่หลงไปตัวนี้ไม่ต้องฝึกมันหลงของมัน

เนี่ยมีจุดฝึกสองจุดเท่านั้นแหละฝึกเริ่มต้นใหม่หลงไปตัวนี้ไม่ต้องฝึกมันหลงของมันชำนาญนะฝึกอีกทีฝึกรู้เจตนาเอาตรงฝึกก็มีเจตนาฝึกรู้แล้วมันดับไปฝึกอีกทีฝึกเจตนาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ไม่ต้องฝึกรู้ฝึกกลายเป็นว่าทุกส่วนนั่นแหละมันมีเจตนาซ่อนอยู่แม้กระทั่งตัวรู้นี่เองด้วยนี่พอรู้นานๆเข้าฝึกไปอย่างเงี้ยวงจรมันสภาวะที่เกิดบ่อยมันจะเป็นของมันเองบางคนหลงระดับฟุ้งซ่านหลงนานเนี่ยฟุ้งซ่านแล้วรู้ไอ้ตรงนี้ก็จะมีฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาจิตรู้จะรู้เลยเท่านั้นว่ามีปรากฏการณ์คือฟุ้งซ่านบางคนขี้โกรธทำกรรมฐานไปแล้วก็หลงไปลักษณะที่ว่าไม่พอใจนึกถึงไอ้เพื่อนคนนี้มึงแกล้งกูมาตลอดแถมยังมายึดบริษัทกูอีกแล้วก็โกรธขึ้นมาเนี่ยโกรธขึ้นมาก็ไอ้ตอนคิดก็คิดถึงเพื่อนที่มันเลวเขาจะเลวจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่พอรู้ทันว่าเราโกรธไอ้ตอนที่จิตรู้ว่าจิตเมื่อกี้มันโกรธแล้วรู้เสร็จแล้วเนี่ยเจตนาเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะสมมติเราขี้โกรธแล้วเราก็โกรธบ่อยไอ้จิตที่รู้ก็รู้โกรธแล้วแถมตอนรู้เลยนะจิตที่รู้เนี่ยรู้อะไรก็จะจำสิ่งนั้นตอนพุทโธก็จะจำพุทโธจำคำบริกรรมพุทโธส่วนจิตที่ฟุ้งซ่านก็จะจำเรื่องราวส่วนจิตที่รู้เนี่ยจะจำว่าอ๋อความโกรธเป็นอย่างนี้อ๋อจิตที่โกรธเป็นอย่างนี้คือมันจะจำสภาวะว่าความโกรธเป็นอย่างนี้เมื่อวงจรนี้หมุนไปเรื่อยๆจิตที่รู้นี่ก็เลยกลายเป็นว่าจำความโกรธได้แม่นขึ้นจำได้ดีขึ้นเมื่อจำได้ดีขึ้นวงจรนี้เกิดขึ้นสมมติหมื่นรอบแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็นว่าจำความโกรธถึงหมื่นครั้งก็กลายเป็นสภาวะว่าจำได้แม่นเรียกว่าธีระสัญญาตัวเลขหมื่นเนี่ยยกตัวอย่างแค่เป็นตัวยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ใช่ว่าจะต้องหมื่นครั้งนะยกตัวอย่างเฉยๆว่าสมมติว่าเกิดมาจนเรียกว่าจำได้แม่นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากจำได้แม่นเป็นธีระสัญญาก็ยังทำวงจรเดิมคือเริ่มต้นใหม่แล้วมันจะทำง่ายขึ้นด้วยเพราะมันเริ่มต้นอยู่บ่อยๆจิตก็จะคุ้นชินว่าพอรู้ปุ๊บก็ทำกรรมฐานเลยแล้วก็หลงก็หลงเลยแล้วแต่หลงของมันตามที่มันคุ้นจินอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ต้องฝึกแต่พอมันหลงแล้วเนี่ยหลังจากที่มีธีระสัญญาขออภัยสมมติตัวนี้เราเป็นคนขี้โกรธแล้วโกรธบ่อยๆก็ไปหลงไปคิดอะไรแล้วก็โกรธเนื่องจากมีธีระสัญญาในความโกรธแล้วเนี่ยพอมีความโกรธเกิดขึ้นมันรู้เองเลยจิตรู้เนี่ยมันเรียกว่าอัตโนมัติจิตผู้รู้อัตโนมัติมันจะเกิดหลังจากมีธีระสัญญาตอนนี้ว่าฝึกเรื่อยๆจิตผู้รู้อัตโนมัติก็จะเกิดขึ้นมันจะมีเงื่อนไขว่าต้องมีธีระสัญญาก่อนนั้นเงื่อนไขในการภาวนาของเราก็คือว่าไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยปล่อยไปตามธรรมชาติเลยเราขี้โกรธให้มันโกรธไปรู้ทันโกรธแต่ว่าฟุ้งซ่านเป็นคนฟุ้งซ่านภาวนาไปฟุ้งซ่านกว่าจะฟุ้งซ่านแสดงว่าต้องหลงนานก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็ภาวนาใหม่ฟุ้งซ่านอีกก็รู้ทันภาวนาใหม่มานี่นะมันจะจำความฟุ้งซ่านได้คนขี้โกรธก็จะมีโกรธเกิดขึ้นบ่อยรู้บ่อยก็จะจำความโกรธได้แม่นคนขี้โลภก็ได้นะโลภอยากเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากได้ก็จะมีความโลภเกิดขึ้นบ่อยรู้ทันความโลภบ่อยๆก็จำความโลภได้แม่นและส่วนใหญ่นะยุคนี้ก็จะน่าจะเป็นโกรธบ่อยตรงนี้มีสิ่งยั่วให้โกรธมากมายวันนี้หรือว่าที่จะมีบ่อยอีกอย่างนึงแน่นอนเลยคือหลงหมายความว่าพุทโธไปแล้วจิตไปรู้อย่างอื่นที่ไม่ใช่พุทโธเรียกว่าหลงหมดเลยอันนี้นะก็หลงแล้วรู้ก็จะจำความหลงได้แม่นถ้ามันวงจรนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อมีธีระสัญญากับความหลงแล้วพุทโธไปแล้วหลงปุ๊บจะมีจิตรู้อัตโนมัติจิตผู้รู้อัตโนมัติเกิดขึ้นพอรู้อย่างนี้มันจะจริงไอความตื่นโพลงเนี่ยนะบางคนแค่รู้ครั้งแรกก็ตื่นโพลงโอ้เขาดูจิตกันอย่างนี้เหรอก็มีนะมันตื่นโพลงขึ้นมามันยังไม่ต้องว่าตื่นโพลงแต่ละคนเนี่ยมันคือเหมือนกันเนี่ยบางคนตื่นโพลงตอนที่ภาวนาเป็น

0: ายถึงว่าดูจิตเป็นอ๋อก็ดูจิตกันอย่างนี้เมื่อก่อนมีแต่คิดคิดคิดอ๋อพอคิดแล้วรู้ตอนรู้กับตอนคิดมันคนละขนาดกันหมดตื่นโผล่ขึ้นมาแค่มีสติเท่านั้นเองแค่รู้จักสภาวะก็ตื่นโผล่บางคนจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาอัตโนมัติก็ตื่นโผล่ก็ธรรมดาอยู่แล้วก็แค่มีสติก็ตื่นโผล่แล้วเนี่ยพอตอนนี้ก็ตื่นโผล่ขึ้นใหม่ก็อีกทีหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันเป็นคนละระดับกันเพราะตอนที่มีสัมมาสติเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมักจะมีสัมมาสมาธิด้วยมันก็กลายเป็นว่าคุณภาพจิตในความเป็นผู้รู้นี่ก็มีคุณภาพมากขึ้นตื่นโผล่จากนั้นขยับไปเรื่อยขึ้นไปรู้สึกเองรู้ไม่ตรงใจนะใช่ฮะถ้าเป็นจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันบางทีก็จะกลายเป็นว่าเหมือนมีสติโดยไม่ต้องระวังรักษาบางคนเนี่ยภาวนาถึงตรงนี้นะไปหาครูบาอาจารย์ครูอาจารย์ถามเออวันนี้จิตดีไปทำอะไรมาเราผู้ภาวนาอาจจะตกใจเออไม่ได้ทำอะไรฝันเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยดีทำต่อไปคืออะไรทำวงจรนี้ให้เกิดขึ้นต่อไปนะเพราะว่ามันเริ่มอัตโนมัติแล้วก็ยังวางใจไม่ได้ถ้ายังไม่เกิดอริยมรรคก็ต้องภาวนาไปเริ่มต้นใหม่ให้มีปรากฏการณ์อะไรก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันบางทีมันมีปรากฏการณ์ที่เราไม่คุ้นเคยก็ต้องเรียนรู้ใหม่ประมาณนี้นะกิเลสอาจจะละเอียดขึ้นมีมานะมีความถือตัวอะไรประมาณนี้ก็ต้องเรียนรู้กิเลสตัวใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาประมาณนี้ก็รวมแล้วก็คือว่าวงจรเนี้ยทำไปเนี่ยไอ้ตัวที่พัฒนาจริงๆคือตัวนี้ตัวผู้รู้นี่พัฒนาไปแล้วเกิดจิตผู้รู้แล้วเกิดมรรคผลก็ด้วยจิตแบบนี้จิตผู้รู้นี่อริยมรรคอริยผลก็จะเกิดด้วยจิตมีจิตแบบนี้นะคือจิตที่มันเป็นจิตตั้งมั่นจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเกิดอริยมรรคก็ด้วยจิตขนาดตรงนี้ประมาณนี้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยโพริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
2: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายผมไม่โป้งมือชนกันนั่งให้สบายนั่งเพื่อรับพรปีใหม่ใจเราสงบจะได้เป็นภาชนะทองรับแต่สิ่งที่ดีคือความสงบกายสงบวาจาไม่พูดคุยสงบใจคือเริ่มต้นจากการทำสติให้รู้ตัว ไม่ปล่อยใจไปคิดถึงสิ่งอื่นให้ระลึกรู้กายนั่งอยู่กายนั่งอย่างใดก็ระลึกรู้กายนั่งอย่างนั้น จำใบหน้าจำจมูกของเราหลับตาสว่างในดวงตาใสๆแก้วตาคนเราเนี่ยใสยิ่งกว่ากระจกอีกตาคนเราเนี่ยมีแก้วบางใสสะอาดถ้าไม่งั้นเราจะมองผ่านม่านตาไปไม่ได้จะไม่เห็นอะไรแสดงว่าแก้วตาคนเนี่ยใสสว่างที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าจักขุญาณตาคนเราเนี่ยมีญาณรู้เห็นไปไกลเห็นไปทั้งอดีตอนาคตเห็นทั้งนรกเห็นทั้งสวรรค์เห็นทั้งนิพพานตาปัญญาตาภายในคนเราเนี่ยสว่างใสทุกคนเราที่ว่าโลกกว้างมองเห็นโลกกว้างก็คือคนผู้มีดวงตาที่มองสว่างไปได้ทั่วฉะนั้นแก้วตาของเรานี้เรียกว่าจักขุญาณทำตาให้สว่างทำใจให้มีสติกำหนดรู้ว่าเรานั่งอยู่หลับตาอยู่หูก็เป็นจักโสตญาณหูก็เป็นญาณรู้เร็วรู้ไวรู้เสียงที่มากระทบหูเรียกวิญญาณหูเพราะนั้นเราก็ทำสติเมื่อได้ยินเสียงแล้วก็ให้เป็นธรรมชาติให้ทำสติวางเฉยใครจะพูดดีไม่ดีเราก็วางเฉยอุเบกขาวางเฉยเมื่อเราสงบหูสงบตาสงบปากสงบจิตจิตก็เป็นจิตวิญญาณมโนวิญญาณมโนวิญญาณนี้เป็นตัวที่เร้นลับอยู่ภายในจิตตัวเองเป็นของที่ต้องดูต้องพิจารณาด้วยปัญญาถ ถ้าไม่มีสติปัญญาจะไม่รู้จักมโนวิญญาณเลยว่าเป็นอย่างไรมโนวิญญาณนี่มีคิดหลายอย่างคิดดีคิดไม่ดีคิดเป็นสุขคิดเป็นทุกข์คิดเป็นสุขก็เป็นบุญคิดเป็นทุกข์ก็เป็นบาป คิดได้ทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่คิดได้สารพัดที่จะคิดคนที่มาเขียนนวนิยายร้อยเรื่องพันเรื่องทุกวันเนี่ยก็มาจากความคิดที่เป็นมโนวิญญาณมันสร้างสมมาปรุงแต่งมาจึงมาเป็นเรื่องราวทั้งจริงและไม่จริงมาจากจิตดวงเดียวฉะนั้นเมื่อเราจะรู้สิ่งว่าวิญญาณนี่มันเล่นลับอัศจรรย์แค่ไหนเราก็มากำหนดรู้ไว้ที่จิตของเราทุกลมหายใจของเราก็จะมีแต่จิตหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่จิตรู้

ลมเขารู้ลมลมเขารู้ลมไม่ได้ลมเขาไม่รู้จักตัวเขาหรอกแต่คนที่รู้จักลมคือจิตแม้แต่ร่างกายเราเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้จักตัวเองแต่คนที่รู้คือมโนวิญญาณมโนวิญญาณทำให้เกิดความรู้เรื่องกายวิญญาณเมื่อจิตเป็นผู้รู้สั่งการทั้งหมดแล้วก็ต้องทำจิตของเราให้สงบจึงจะเป็นยอดบุญจิตสงบย่อมรู้ความจริงก็พยายามดูอยู่ที่ลมหายใจเอาจิตมารู้ลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นร้อนเย็นหยาบละเอียดหรือหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโธหรือเราจะนึกพุทธพระพุทธที่ใจพระธรรมที่ใจพระสงฆ์ที่ใจแค่นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจนี่คือว่ามีสติแล้วใจสงบแล้วใจเป็นบุญกุศลแล้วฉะนั้นการเรียนรู้ของพุทธศาสนาคือเรียนรู้เรื่องสติรู้ตัวสติรู้ความคิดตัวเองนี่เรียกว่าเราเรียนรู้เรื่องวิญญาณทั้ง6มีตาวิญญาณมีหูวิญญาณมีกายวิญญาณมีจมูกวิญญาณเราก็เอาสติมาไว้ที่ลมหายใจอยู่ที่จมูกวิญญาณมีลิ้นวิญญาณมีจิตวิญญาณถ้าเรารู้อย่างนี้คนเราก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอายตนะเครื่องอาศัยเครื่องสื่อเครื่องสื่อสารเครื่องทำให้เราฉลาดคนที่ฉลาดต้องมีสื่อสารที่ดีเหมือนอย่างคนทุกวันนี้ที่ฉลาดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมีสื่อสารที่ดีทางหูทางตาได้เห็นได้ฟังฉะนั้นเราจะรู้ธรรมะเราก็ต้องมีสื่อสารของเรารู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้อยู่กับพุทธะก็คืออยู่กับพุทธลมเข้าโทลมออกแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวเองทุกลมหายใจแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มสงบลงใจเราจะเย็นลงใจเราจะสบายกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วไม่สงบเลยหรือสงบปีนี้ก็สงบมากขึ้นเย็นมากขึ้นถ้าปีนี้ใจเย็นมากกว่าเก่าก็แสดงว่าปีนี้เราจะมีความร่มเย็นเราเริ่มต้นปีนี้ดีก็จะดีตลอดปีถ้าเริ่มต้นปีนี้ใจร้อนมีแต่เรื่องเดือดร้อนใจมีแต่เรื่องไม่สบายใจมีแต่ปัญหาเริ่มต้นปีนี้มีแต่ปัญหาไปตลอดปีก็เจอแต่ปัญหาแต่ต้นปีนี้เรามาตักบาตรทำบุญมาท่านั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระทำจิตให้ผ่องใสเบิกบานเย็นสบายไม่มีทุกข์ต่างๆเข้ามาครอบงำก็แสดงว่าเราเริ่มต้นปีนี้ดีมากปีนี้ผ่องใสมากปีนี้เบิกบานมากก็จะดีตลอดปีพอเริ่มต้นเป็นนิมิตที่ดีฉะนั้นเราต้องประคับประคองจิตใจของเราปีใหม่นี้ต้องคิดทำใจให้เป็นคนดีคนมีศีลมีธรรมคนมีความสงบกายวาจาใจคนมีหลักธรรมซึ่งอันนี้จะเป็นเครื่องปลูกฝังเป็นเครื่องคำจุนเราก่อตั้งให้เรามีความสุขความเจริญตลอดปีปีของธรรมะก็คือการดำรงตัวเองไว้ในศีลธรรมฉะนั้นการทำสมาธินี่จึงเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องหยั่งใจถ้าใจดีอะไรจะดีหมดถ้าใจเสียอะไรจะเสียหมดมันเจริญที่ใจมันเสื่อมที่ใจมันได้ราบที่ใจเสื่อมราบที่ใจได้ยศก็ได้ที่ใจเสื่อมที่ใจฉะนั้นเรื่องจิตใจเราถือว่าเป็นหลักสำคัญหลักใหญ่ในชีวิตคนเราจะอยู่กันด้วยความรู้สึกที่ดีและไม่ดี

ฉะนั้นคนเราจะอยู่กันยังมีความสุขก็ต้องอยู่กันโดยความทำจิตใจให้ดีเข้าใจสิ่งที่ดีเหมือนกับครอบครัวจะอยู่ด้วยกันได้สบายคืออยู่ด้วยการอภัยให้กันคนเราต้องโกรธกันแต่อภัยให้กันอภัยให้คนสงเมตตาให้กันอภัยให้กันแผ่เมตตาให้กันรับรองอยู่กันอย่างสงบสุขมีสองคนอยู่กันด้วยกันก็สามคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันเหมือนก็มีคนเดียวเพราะมีเมตตามีอภัยปีที่แล้วมาก็มีเมตตามีอภัยก็อยู่กันยังมีความสุขปีนี้ก็มีเมตตามีการให้อภัยกันก็อยู่ความสุขมากขึ้นอีกถ้าบ้านใดเมืองใดขาดเมตตาขาดการให้อภัยกันขาดการเกื้อกูลการขานเห็นหกเห็นใจกันไม่มีบ้านเมืองไหนจะสุขสงบให้ฉลองปีใหม่แล้วฉลองปีใหม่อีกส่งท้ายเก่าแล้วส่งท้ายเก่ายังไงก็หาความเมตตาไม่ได้หาความอภัยให้ไม่ได้ปีก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยลดละจิตใจของเรา ให้สงบฉะนั้นการที่เรามีสติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ผลเกิดขึ้นมากเท่านั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราให้เป็นนิจศีลเพราะเราต้องการความสุขเพราะความสุขอยู่ที่ไหนความสุขต้องมีจากความสงบถ้าใจเราไม่สงบเราจะหาความสุขได้ไม่ได้เลยเราก็ต้องหาความสงบให้ได้ค้นคว้าหาความสงบที่ไหนสงบที่ป่าหรือสงบที่ถ้ำหรือสงบที่กระไรผู้ไกลคนหรือไม่ได้สงบอย่างนั้นสงบชั่วเดียวเดียวกลับมาอยู่กับคนเราก็ไม่สงบต้องสงบที่กายวาจาใจอยู่ที่ไหนก็สงบอยู่กับคนก็พูดดีคิดดีสำรวมระวังในตัวเองว่าเราทำดีไอ้ความดีอันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสงบมีความสุขก็จะอยู่อย่างสงบสุขได้ทุกคนทุกแห่งไม่ต้องไปเลือกที่ไหนสงบล่ะอยู่ในป่าก็ไม่สงบอยู่ในถ้ำก็ไม่สงบออกมาเจอผู้คนก็ไม่สงบเพราะไม่สำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยไม่เคยมีศีลไม่เคยมีสมาธิไม่เคยเข้าใจในจิตตัวเองเขาเรียกว่าขาดปัญญาฉะนั้นเราต้องพยายามภาวนาให้มีพุทโธไว้ทุกลมหายใจเราให้เห็นพุทโธให้ได้ให้รู้พุทโธให้ได้ว่าพุทโธเป็นผู้รู้ยังไงเป็นผู้ตื่นอย่างไรเป็นผู้เบิกบานอย่างไรเราจะรู้ว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้เกิดขึ้นที่ใจเราได้อย่างไรเราต้องทำให้เกิดขึ้นต้องภาวนาให้เกิดขึ้นชีวิตเราจะได้เจอความสุขสงบที่แท้จริงภาวนาก็นึกถึงลมหายใจให้ใจเข้ายาวเข้าสั้นหายใจออกยาวออกสั้นทำให้สงบแล้วก็หัดนับลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองพูดลมเข้าโทรออกนับสามพูดลมเข้าโทรออกนับสี่พูดลมเข้าโทรออกนับห้าพูดโทหกพูดโทเจ็ดพูดโทร8พูดโทร9พูดโทร10พอ10ก็ถอยหลังกลับใหม่ให้ใจเข้าพูดให้ใจโทร8ให้ใจเข้าพูดให้เอาโทร9พูดโทร8พูดโทร7พูดโทร6 5 4 3 2 1แล้วก็พูดลมเข้าโทรออก2พูดลมเข้าโทรออก3ขึ้นไปเรื่อยไปถึง10แล้วก็ไป11ถึง20พอ20ก็พูดลมเข้าโทรออก19 18 17 16มาจนถึงเมืองใหม่ขึ้นไปทีถึง30ก็ลงมา30ขึ้นไปถึง40ก็ลงมา40นับอย่างนี้เรื่อยไปถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นนะครับบุญทุกลมหายใจสติศีลสมาธิอยู่ทุกลมหายใจถ้าเราทำอย่างนี้นะครับมันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ก็ยังดีก็เราไม่รู้วิธีทำใจเลยปีใหม่นี้ทำให้ได้ทำให้ใจดีให้ได้
ทำให้ใจเย็นให้ได้ทำให้ใจผ่องใสเบิกบานให้ได้แล้วเราจะได้โชคดีจะได้มีบุญวาสนาตลอดปีไม่ต้องไปขอใครต้องทำเอาเองขอเขาไม่เหมือนกับทำเอาเองพรเนี่ยเราต้องให้ตัวเองความดีเนี่ยเป็นพรอันประเสริฐเป็นพรอวิเศษพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ขอใครเป็นพุทธเจ้าท่านทำเอาเองทำพุทธะให้เกิดขึ้นในใจท่านแต่ท่านก็เป็นผู้พุทธเจ้าผู้วิเศษพระอรหันต์ก็เหมือนกันท่านไม่ได้ไปขอพรใครท่านไม่ได้ไปขอพรพุทธเจ้าท่านก็ทำตัวท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยเป็นผู้วิเศษเพราะท่านทำพรให้เกิดขึ้นในใจคือใจสว่างใจสงบใจเยือกเย็นเนี่ยพรอันประเสริฐดังนั้นเราก็ทำใจเราให้มีความประเสริฐเกิดขึ้นสงบกายวาจาใจเนี่ยสุดยอดของพรก็พยายามทำก็จะได้รับผลในวันนี้และต่อไป ก่อนจะเลิกนั่งเราก็พิจารณาตัวเองคนเราเกิดจากดินเกิดจากน้ำเกิดจากไฟเกิดจากลมเกิดจากวิญญาณธาตุเกิดจากอากาศธาตุคนเราแตกกายทำลายขันตายไปเป็นอะไรอยู่ก็มาจากข้าวน้ำก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายเราเนี่ยเป็นคนอาศัยดินน้ำไฟลมอยู่อาศัยธรรมชาติแต่พอร่างกายคนเราแตกแยกออกไปเป็นอะไรก็เป็นดินตัวหนึ่งก็เป็นคนเป็นดินคนเป็นน้ำคนเป็นไฟคนเป็นลมคนเป็นดินน้ำไฟลมเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุหมดละลายไปไม่มีคนเป็นธาตุสี่เราจะไปหลงว่าเราวิเศษไม่ได้คนเราวิเศษไม่ได้ธรรมะวิเศษสินทานตระนาวิเศษแต่ร่างกายคนไม่วิเศษร่างกายคนต้องแตกดับต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผุต้องผังวิเศษไม่ได้วิเศษที่ใจศีลวิเศษสมาธิวิเศษปัญญาวิเศษความคิดนั่นวิเศษประเสริฐสูงสุดแต่กายนั่นเป็นเครื่องอาศัยไม่วิเศษเลยเพราะวิเศษมาจากใจถ้าใจดีร่างกายเขาก็ดีงดงามถ้าร่างกายเสียใจก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีฉะนั้นทำจิตทำใจให้ดีเถอะอะไรก็จะดีตามมาเองวันนี้เราเป็นวันปีใหม่ปีใหม่สิ่งและใหม่เลยละวันเนี้ยแต่ที่เราได้เก่ามาเนี้ยก็เอามาต่อใหม่ที่จริงเราก็ได้ของเก่าแล้วมาต่อใหม่ได้บุญเก่าอย่าไปลืมของเก่าพ่อแม่เป็นคนเก่าญาติพี่น้องเป็นคนเก่าศีลธรรมเป็นของเก่าแก่คู่โลกเราจะไปว่าเอาของใหม่เลยไม่ได้มันมีของเก่าที่เราจะอนุรักษ์ไว้เหมือนที่ตรงเนี้ยวัดสังฆทานในที่เก่าแต่ปีใหม่มันก็ยังเป็นที่เก่าอยู่อย่างเสื้อผ้าชุดเนี้ยนุ่งใส่เนี้ยนั่นก็เสื้อผ้าชุดปีที่แล้วเสื้อผ้าชุดปีที่แล้วไม่ใช่ซื้อวันนี้ใส่วันนี้เลยนะโยมนะมันเสื้อผ้าปีที่แล้วโยมแต่มันนุ่งปีใหม่อาหารใส่บาตรก็อาหารปีเก่าแต่มาใส่ปีใหม่อาหารเมื่อวานนี่ปีเก่าใช่ไหมโยมแต่มาใส่ปีใหม่อาศัยของเก่ามาทำให้ใหม่เพราะคนฉลาดแล้วมีอะไรของใหม่มั้งโยมฮะมีใหม่ไหมเอาเสื้อผ้าก็ของเมื่อวานก็ปีเก่าสตังก็ปีเก่าสตังเมื่อวานนี่ก็ปีเก่าสตังของปีก่อนสตังปีใหม่ก็ยังไม่ได้โยมอะไรเลยที่ไม่ใช่ปีเก่าโยมเสื้อผ้ายุกยารักษาโรคลูกหลานพี่น้องคนปีที่แล้วทั้งนั้นเลยแต่มาเจอกันปีใหม่
มาเจอกันปีใหม่ก็คือปีที่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคือเรียกว่าวิวัฒนาการใหม่นับวันใหม่เพียงแต่เรามานับวันใหม่เองว่าวันนี้วันที่หนึ่งก็เลยเป็นนั้นว่าเราคนปีใหม่ของปีใหม่แต่ที่จริงแล้วมันของปีที่แล้วทั้งหมดแต่เรามาสมมติใช้กันปีใหม่ตอนนี้ปีใหม่ปีเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นฐานไปสู่ปีหน้าโน้นอีกเพราะไอ้ความดีที่เราทำมาแต่ปีที่แล้วนะโยมทำมาหากินสร้างตนเป็นคนฉลาดมาเนี้ยอาศัยปีที่แล้วนะดีปีใหม่นี่มันจึงได้มาทำดีได้ถ้าปีที่แล้วไม่ดีเนี่ยปีนี้จะมาเริ่มต้นดียากนะถ้าปีหมาไม่ดีปีหมูก็ไม่ดีพอปีหมาปีจอดีปีหมูก็เลยปีดีเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรกำไรใช่ไหมปีที่แล้วเราค้าขายกำไรปีจอมีกำไรปีกุนมีกำไรมากขึ้นอีกเราเพียงหวังเรามีกำไรมากขึ้นเอาละปีจอมันขาดทุนปีกุนจะพยายามใช้สติปัญญารอบคอบไม่ให้ขาดทุนให้มีกำไรฉะนั้นโรคนี้ท่านบอกว่าต้องใช้ปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งนำมาทุกอย่างเขาบอกทรัพย์กับปัญญาใครประเสริฐกว่ากันทรัพย์กับปัญญาใครประเสริฐกันถ้าทางพระท่านบอกว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์แต่คนถ้าไปนับถือทรัพย์ประเสริฐกว่าปัญญานั่นหมายถึงคนโง่คนเอาทรัพย์ประเสริฐกับปัญญาเนี่ยมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงก็ถูกทำลายหมดเพราะไปบูชาทรัพย์มากกว่าปัญญาทำลายความดีหมดแต่ถ้าคนเราบูชาปัญญามากกว่าทรัพย์เนี่ยจะไม่ทำลายจะมองเห็นคุณค่าของคนเก่าเช่นพ่อแม่ท่านให้ชีวิตเรามาเป็นคนที่ให้ชีวิตเรามาพี่น้องเป็นคนให้ความร่มเย็นเรามาเพื่อนฝูงคนที่มีบุญคุณต่อเราเนี่ยเราจะมองด้วยปัญญาว่าเป็นบุคคลที่ให้แก่เรา เราไม่ประเสริฐกว่าเงินทองหาซื้อด้วยเงินทองไม่ได้หาซื้อด้วยเงินทองไม่ได้เขาก็เลยไม่ทำลายปัญญาฉะนั้นเราต้องแยกแยะว่าโลกปัจจุบันทุกวันเนี่ยต้องการคนฉลาดต้องการคนมีปัญญาจึงจะดำรงคงชีวิตไว้ได้และอยู่ให้มีความสุขได้แต่ถ้าเรามาบูชาว่าทรัพย์ในประเสริฐกับปัญญาแล้วคนเราก็จะทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยเราแย่งกันเนี่ยพอแย่งทรัพย์แย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตแย่งทำมาหากินคนโน้นก็จะเอานั่นคนนี้ที่เรามีปัญหากันโลกทุกวันเนี่ยเพราะคนขาดปัญญานับถือทรัพย์มากกว่าปัญญาแต่ถ้าคนเราในโลกนี้นับถือปัญญามากกว่าทรัพย์เป็นโลกสันติสุขคนจะไม่ทะเลาะกันเลยอย่างเขาพูดมาเนี่ยเขาด่าเรามาเนี่ยเราก็ใช้ปัญญาว่าเอ๊ะเขาด่าที่ปากเขานี่โหปากเขาเสียนี่เขาด่าที่ปากเขาแล้วเราเสียยังถ้าเราใช้ปัญญาฟังเขาใช้ปัญญาเอาหูฟังเอาใจคิดใช่ถ้าเขาด่าที่สองคำสองเขาก็เสียมากขึ้นอีกถ้าเขาด่าคำว่าสัตว์ก็มากที่ปากเขาถ้าเขาด่าคำว่าเลวก็เลวมากที่ปากเขาไอ้ที่ปากเขานี่ยังไม่เลวเท่ากับที่ใจเขาแสดงว่าเขาคิดเลวมานานแล้วก็จึงได้ด่าคนมีปัญญาปุ๊บไม่รู้จะโกรธตรงไหนกลายเป็นว่าเขาสิ้นหน้าสงสารตัวเองว่าเขาด่าไม่ดีนั่นมันด่าที่ใจเขาด่าแล้วมันก็อยู่ตรงปากเขานั่นเองไม่อยู่ที่ปากคนอื่นแล้วสงบไหมถ้าอย่างนี้ต้องสงบคนที่พิจารณาว่าเขาด่าตัวเขาเนี่ยเราจะต้องสงบพอรู้แล้วว่าที่เขาด่านะมันอยู่ที่ปากเขามันออกมาไม่ถึงปากเราแต่ถ้าเราด่าตอบสินั่นแหละไอ้โง่มันก็อยู่ที่ปากเราอยู่ที่ใจเราเราก็ด่าตอบไอ้ตัวไม่ดีมันก็ออกไปจากปากเราอีกแสดงว่าเราก็เลยไม่ดีเท่าเขา
ถ้าคนเรามีปัญญาอยู่กันอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมองเลยว่า

สิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเลยอยู่ที่คนให้ลายเองอยู่ที่คนกล่าวลายเองอยู่ที่คนคิดลายเองพระพุทธเจ้าท่านจึงถือขันติบารมีใครจะมาทำอะไรพระองค์ก็ขันติบารมีแต่ขันติของพุทธองค์เนี่ยจนทำให้ทุกคนเนี่ยแพ้ภัยในความอดทนพุทธเจ้าแพ้ภัยในการที่พุทธเจ้าทรงเมตตาเขาพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีอาวุธเลยใช้ปัญญาวุฒิลบกมานไม่ต้องมีหอกไม่ธนูไม่มีต้องมีหน้าไม้พระพุทธเจ้าใช้ปัญญาลบกับมานก็คือใช้พิจารณาเขาด่าเขานั่นที่อยู่ที่ปากเขาฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกอนุนอย่าหนีเขาเลยเขาด่าที่ไหนเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยพระอนุนบอกหนีเถอะพระองค์เขาด่ามากมายเหลือเกินเขาด่าไอ้อูดไอ้ลาไอ้โง่ไอ้แกะไอ้ลาพระเจ้าบอกมันไม่มีในตัวเราจะไปโกรธเขาทำไมเขาด่าแล้วอนนท์ก็ห่อไปสิมัดใส่ชายจีวรใส่สบงมาสิด่าอูดก็มัดอูดด่าลาก็มัดลาพระอนนท์ก็มัดหมดใครด่ามัดหมดโหจนไม่มีสบงจีวรจะมัดเนี่ยคนมันด่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ถึงว่าเมื่อคนเราเริ่มใช้ปัญญามากขึ้นมันผลที่สุดคนที่ด่านั่นนะรับกรรมหมดเลยเพราะเขาด่าพุทธเจ้าแต่นั้นถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ย 2,000 กว่าปีพุทธเจ้าสอนอะไรสอนคนให้ฉลาดสอนคนให้ใช้ปัญญาที่เขาด่าแล้วเราไม่โกรธเนี่ยนั่นน่ะคนฉลาดแต่เมื่อเราด่าเขาด่าเราไม่โกรธเราพิจารณาว่ามันไม่ดีอยู่ที่ปากเขาต่อไปเราจะด่าใครแต่คนที่ด่าเราเกิดมีปัญญาอย่างเราเขาก็ไม่ด่าเราอีกเขารู้ว่าด่าตัวเขาเองเขาแช่งตัวเขาเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ถึงว่าเมื่อคนเราเริ่มใช้ปัญญามากขึ้นมันก็จะไม่มีคนทุบตีกันด่าว่ากันให้ลายกันพอรู้แล้วว่าทำอะไรเนี่ยมันทุกข์กับตัวเองเพราะมีปัญญามากขึ้นทุกวันเราที่ด่ากันทะเลาะกันเบียดเบียนก็ทุกวันนี้เพราะคนยังขาดปัญญาขาดปัญญาเอาเราลองพ่อแม่โกรธลูกเนี่ยอยากจะด่าลูกอยากจะตีลูกเนี่ยถ้าแม่มีสติปัญญาปุ๊บก็จะระงับลูกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะไปดีบไปตีไปด่ามันยังไงลูกมันก็รับแต่สิ่งที่ไม่ดีก็ที่แม่ให้สิทั้งที่ความผิดของลูกเนี่ยไม่ถึงกับหน้าทุบตีเพราะลูกเราอ่ะเป็นที่รักของเราอ่ะแต่เวลาโกรธเราห้ามไม่อยู่เราทุบตีด่าเขาเนี้ยพอทุบตีเสร็จแล้วกลับมาคิดได้มั้งแม่บางคนร้องไห้บอกไม่น่าตีลูกไม่น่าด่าลูกกลับมาขอโทษกับลูกอีกกลัวลูกจะเสียหายแสดงว่าถ้าพ่อแม่มีปัญญาก็จะด่าลูกไม่ได้จะตีลูกไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าสมัยนี้จึงว่าเราต้องใช้ปัญญาวุฒิปัญญานี่เป็นอาวุธปัญญานี่ประเสริฐกว่าทรัพย์คนจะมีเงินตั้งร้อยล้านพันล้านก็สู้คนมีปัญญาไม่ได้บ้านเมืองไหนถ้าคนมีปัญญานะบ้านเมืองนั้นเจริญถ้าบ้านไหนเมืองไหนมีคนโง่นะใช้เงินอย่างเดียวใช้เป็นอย่างเดียวใช้เงินอย่างเดียวอยากจะได้เงินอยากจะใช้เงินมีเงินเป็นใหญ่ฉันถือว่าเงินเนี่ยดีที่สุดในโลกซื้ออะไรได้ทุกอย่างถ้ามีคนอย่างนี้เต็มแผ่นดินแล้วนะไม่ช้าเมืองไทยแล้วก็ล้มสลายประเทศนั้นก็ล้มสลายเพราะคนโง่มากคิดว่าเงินเป็นใหญ่ต้องคิดว่าปัญญาเนี่ยสำคัญเอาละคนมาจากเมืองจีนมาก่อนนะไม่มีอะไรเลยมีตะมันสมองมาคนไทยมีเจ้าของแผ่นดินคนจีนไม่มีอะไรเลยเสื้อผืนมอนใบแต่ใช้สติปัญญาขยันมันเพียรทำมาหากินเป็นคนรวยได้เป็นเจ้าของตลาดได้เพราะอะไรเพราะมีปัญญาเราไม่ต้องปัญญาถึงขนาดมาร่ำรวยนะปัญญาแค่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่ด่าเขารู้ว่าด่าเขาไม่ดีนี่ก็ใช้ได้แล้วแล้วเขาด่าเรามาอยากไปขายเราไม่โกรธอภัยให้เขาด้วยปัญญาว่าเขาทุกข์เขาไม่ดีที่ปากเขาน่าสงสาร
แค่สังคมอย่างนี้ยอมรับด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วโลกก็สงบโยมลองคิดสิ ถ้าสมมติว่ามีคนเนี่ยตามนินทาคนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็พูดแต่เรื่องนินทาคนพูดให้ร้ายคนเสียดสีคนแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะคล้อยตามมันสนุกไปด้วยแหมมันติคนด่าคนว่าคนมันรู้สึกมันสนุกแต่พอเรามามีปัญญาปุ๊บอะเออถ้าสิ่งนี้เป็นเราถูกนินทาล่ะเราถูกให้ลายล่ะเราเป็นตัวเจ้าทุกข์ล่ะพอเรารู้ว่าเขาด่าเรานินทาเราให้ลายเราจะชอบไหมเราจะสบายใจไหมเราจะนอนหลับไหมคนนี้เขานินทาเราทุกวันให้ลายแล้วทุกวันจะรู้สึกสะเทือนใจว่าเออไม่ชอบเนาะเราก็ไม่ชอบใครนินทาเราก็ไม่ชอบแสดงว่าถ้าหากว่าเรานินทาคนอื่นไอ้คนที่เรานินทาเขาคนนั้นเขารู้เรื่องเขาก็ไม่ชอบเราถ้าเรามีปัญญาบอกอย่างนั้นเราก็นินทาใครไม่ได้เพราะเขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบถ้าเกิดเขาชมแล้วล่ะพอเราได้ยินว่าเขาชมเราเนี่ยรู้สึกเรามีความสุขมากเลยโอ้โหชมนี่อิ่มนี้ก็กินข้าวอีกรู้ว่าเขาว่าเราดีเนี่ยเมื่อเขาชมเราว่าดีเรารู้สึกเราชอบใจเราก็รู้แล้วอ๋อคนเรานี่ถ้าเขาเราชมเขาคงมีความสุขอย่างนี้พระเจ้าท่านบอกอย่างนี้ก็ต้องการให้เราเนี่ยมีปัญญาให้รู้ใจเขาใส่ใจเราว่าเขานินทาเขาก็ทุกข์เหมือนกับเราเขาว่าเราชมเชยเขาเราก็สุขเหมือนกับเขาก็สุขเหมือนกับที่เราถูกชมเชยโลกนี้จึงอยู่ด้วยการเห็นใจกันเขาเรียกโลกอยู่ด้วยความเห็นใจเนี่ยคนจะลดคำหยาบคายคำเสียดสีคำนินทาให้ร้ายคำพูดหลอกลวงกันให้กันเสียใจถ้าปีใหม่นี่เราลดสิ่งนี้ได้นะเราใช้ปัญญาเอาแค่ว่ากรรมบท10เนี่ยปีใหม่นี้ถือว่าเจริญคนนั้นจะโชคดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดคำเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาไม่เล่นการพนันไม่พูดจาคำหยาบคายเสียดสีให้ร้ายคนอื่นและไม่พยาบาทอภัยให้คนอื่นและไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอื่นและไม่หลงผิดตามทำนองของธรรมถือว่าทำความดีต้องได้ดีแก่เราการเมตตาการให้อภัยนี่คือว่าเป็นสิ่งประเสริฐถ้าปีนี้นะถ้าคนเราเตรียมธรรมะเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะทุกคนอาตมาว่าปีนี้ปีที่ดีเป็นปีหมูทองที่มีธรรมะปีหมูทองอย่างเดียวไม่มีธรรมะคนเรานี่คิดว่าหมูทองจะเอารวยอย่างเดียวแต่ถ้ารวยอย่างเดียวไม่มีศีลมีธรรมจะมีความสุขเลยใช่ไหมเรามีเงินเนี่ยบ้านใหญ่บ้านโตแต่เราทะเลาะกันทุกวันจะมีความสุขไหมเราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเราระแวงสงสัยมันก็ไม่มีความสุขเราจะหวังรวยอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องมีธรรมะไว้ในครอบครัวด้วยทองอย่างเดียวไม่พอนะต้องใช้ปัญญาฉะนั้นอาตมาก็หวังว่าปีนี้คงจะมีคนใช้ศีลธรรมเข้าไปบริหารบ้านเมืองเข้าไปบริหารครอบครัวให้มีหลักธรรมให้เข้าถึงกรรมบท10เนี่ยพอแล้วผู้นำโยมจะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นอธิบดีเป็นพ่อแม่คนขอให้มีกรรมบท10เนี่ยอาตมาว่าปีนี้ปีเจริญปีแห่งปัญญานะแต่ถ้าจะเอาเงินทองว่าปีนี้โอ้เศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองร่ำรวยกันทั่วหน้าทั่วตาแต่คนเรามีหรือคนเราที่โลภแล้วจะเป็นคนดีได้ทุกคนโลภมากๆอาจจะเบียดเบียนคนอื่นมาก็ได้อาจจะไปเอาสิ่งที่คนอื่นเขาเดือดร้อนก็ได้บางทีเรารวยเนี่ยเราอาจจะไปเอาที่คนอื่นเขาไม่มีก็ได้เช่นไปฟ้องยึดบ้านยึดช่องยึดที่ดินที่ดอนอะไรคนนี้ฮะเรารวยแต่เขาหมดตัวเราได้จริงเรามากินอิ่มสุขสบายแต่พวกนั้นไม่มีบ้านอยู่เลยกระเหเร่ร่อนเลยใช่ปีนี้ถ้าคนรวยแบบนี้ก็อีกส่วนหนึ่งมันก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าทำยังไงคนเราเนี่ยเมื่อรวยแล้วทุกคนมี
คุณธรรมมีศีลธรรมก็จะไปมองย้อนว่าเออคนที่เดือดร้อนเนี่ยถ้าเราให้เขาจะมีความสุขเราให้ทานเราจะมีความสุขเรารู้จักไปให้คนที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ตะยากเนี่ยโอ้ยเราจะมีความสุขมากเลยความสุขที่เราคิดเนี่ยคือไม่ใช่สุขเพราะรวยเงินสุขเพราะการให้ได้ไปทำบุญทำทานให้กับคนน้ำท่วมไฟไหม้คนอดอยากยากจนกลับมีความสุขเพราะความสุขมันได้ตรงนี้เองความสุขที่จากการรู้จักเสียสละรู้จักการให้นี่สุขด้วยปัญญาเราก็ดีใจนะว่าปีใหม่ก็จะเปลี่ยนจิตใจคนเปลี่ยนคนโง่ให้เป็นคนฉลาดคนที่ทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์นะคนที่ไม่มีบุญก็มีบุญคนไม่มีวาสนาก็ได้มีวาสนาคนไม่มีโอกาสก็ได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองปีนี้ไม่ใช่ปีใหม่แล้วยังไม่สางเหมาตายโยมยังถอนไม่ขึ้นยังลุกไม่ขึ้นเนี่ยปีใหม่ยังไปนอนอยู่โรงพยาบาลนี่ทำไงโยมซิ่งจัดไปนอนในโรงพยาบาลปีใหม่ชโยไม่ออกเลยมั้ยปีใหม่เผลอๆปีหน้ายังไม่หายเลยใช่มั้ยปีมาปีพอปีนี้ไปอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเมาก็ขับรถอุบัติเหตุเนี่ยปีนึงยังไม่ได้อะไรเลยโยมมีแต่เสียเงินหมดถ้าเบิกไม่ได้ยิ่งโหเดือดร้อนลูกเมียแต่ว่าถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่ประมาทอย่างนี้โยมรอดพ้นแล้วปีใหม่นี่โยมรอดพ้นแล้วมาวัดได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ได้ถือว่าเป็นปีแห่งความโชคดีที่เราไม่มีทุกข์ไม่มีเคราะห์ไม่มีเวรอะไรเท่ากับเราพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกได้มาถึงวัดมาตักบาตรทำบุญได้นี่ก็ถือว่าโชคดีได้อย่างนี้ก็พอแล้วโยมนะ ไม่ใช่ปีใหม่ไปฉลองผิดๆนะปีใหม่แม้งวดนี้เอาให้นะซื้อสักงวดนะค่ะรวยเลยปีนี้ ใต้ดินบนดินตามใหญ่หมดเลยคนนี้เออปีนี้ไปเริ่มต้นงี้หมดอย่างนี้ตามไปตลอดปีหมดตัวเลยคนนี้ไปคิดงั้นแล้วตกปีนี้ต้องเก็บเงินเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งปีหน้ามันจะได้รวยกว่านี้ปีนี้ได้หมื่นปีหน้าเอาสองหมื่นปีหน้าสองหมื่นปีโนกะว่าเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งปีหนึ่งก็รวยทิ้งปีหนึ่งก็รวยทิ้งเอ๊ะเรามันรวยทุกปีนี่ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นคนรวยทุกปีปีไม่ทีแล้วเก็บเงินไว้ได้หมื่นปีนี้เก็บไว้สองหมื่นเอ๊ะรวยทุกปีเลยดีใจไหมโยมแต่ปีที่แล้วก็หมดไปหมื่นปีนี้สองหมื่นเป็นหนี้เขาอีกแล้วส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่หมดเลยเป็นหนี้เขากินจนทุกปีงี้แย่เลยถ้าปีใหม่บ่อยๆเราก็จนหมดเขาเรียกว่าปีแห่งไม่มีปัญญาเก่าก็ไม่ฉลาดใหม่ก็ไม่ฉลาดต้องเก็บไว้ให้ทุกปีสยมปีใหม่ต้องมีเงินเหลือทุกปีนะอาตมาว่าทุกคนจะดีใจแต่ปีใหม่ใช้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเนี่ยดีใจได้ยังไงสั่งเข้ามาก็โหหมดตัวเลยคนนี้แต่อดมือกินมือไปหรอเดินหน้าโน่นจริงอันนี้คนที่จะโชคดีปีใหม่เนี่ยคือเก็บเงินมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ววันนี้มีเงินเหลือเนี่ยโชคดีจะเกิดโชคดีวันนี้สรุปแล้วคนที่โชคดีคือคนขายเหล้าขายบุหรี่ขับบาร์โชคดีเพราะคนเที่ยวกันเยอะใช่ไหมคนไปหาโรคเอดส์กันเยอะ ใช่ไหมตายนะโยมนะอย่างนี้น่ากลัวต่อไปนี่คนก็ห้ามแต่งงานกันทำไมปีใหม่ถึงโรคเอดส์มันระบาดสงสัยปีเก่าห้ามแต่งงานเพราะไม่ไว้ใจอ่ะไปตรวจโรคไอ้คนหนึ่งมันแต่งงานคนมีชื่อเสียงนะลูกคนรวยด้วยโยมมีชื่อเสียงไปแต่งให้คนมีชื่อเสียงไอ้นั่นก็รวยนี่ก็รวยก็ไปให้หมอตรวจก็เหลืออีก15วันแต่งงานไปตรวจหมอก็บอกไม่ได้ว่าไอ้นี่คนผู้ชายนี่เป็นเอดส์ไปบอกก็พังสิโหข่าวลงหนังสือพิมพ์แล้วล่ะ
ก็ต้องให้แต่งสิหมอก็พูดไม่ได้เสร็จเลยเอ็ดผู้หญิงก็ไม่รู้เป็นไงโยมสมัยใหม่เอ็ดมันทันสมัยนะมันเหนือแล้วนะเอ็ดนี่มันสมัยใหม่นะไฮเทคนะขับบาร์ไปรอต้อนหน้าอยู่โน้นนายโยมตำตุ้งให้ทุ่งนาไม่อยู่หรอกเอ็ดมันกลัวกลัวตัวโน้นมันไปคอยนู้นพัดผงเตรียมตัวไปเสร็จมาเถอะหนุ่มสมัยใหม่สาวสมัยใหม่ฉันต้อนรับอยู่นี่น้องเอ็ดอยู่นี่คอยปีใหม่นี้เสร็จเลยโยมไม่ดีไหมคนไม่เมานี่ดีที่สุดคนไม่เมาถือว่าคนนำหน้าเอ็ดอีกเอ็ดยังทันสมัยไม่ถึงเลยเพราะคนไม่กินเหล้านี่เอ็ดสมัยไม่ทันเอ็ดมันสมัยใหม่มันไฮเทคแต่ไอ้คนกินเหล้านี่ไฮเทคกว่าเพราะเอ็ดมันตายกินมันไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้นี่เอ็ดมันกลัวนะทำไมอาตมาต้องพูดเรื่องนี้ถ้าไม่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวไม่มีใครมาทำบุญเนี่ย หาผู้ชายไม่ได้ตรงนี้ต่อไปตำมาก็ทำไงล่ะแท็กซี่ก็ไม่มีใครขับเป็นเอ็ดหมดตายกันนี้รถเมย์ก็ไม่มีใครขับเป็นเอ็ดหมดเรือด่วนก็ไม่มีใครขับเสร็จเลยต้องว่ายน้ำข้ามคลอง ก็มันเป็นเอ็ดหมดนะใช่ไหมธนาคารก็ไม่มีใครรับเงินเป็นเอ็ดหมดอีกตาย มีเงินก็ฝากไม่ได้ไหมก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีใครทำเป็นเอ็ดอีกอดก๋วยเตี๋ยวอีกจะไปหาที่ไหนกินโยมจะไปรถไฟก็รถไฟเป็นเอ็ดอีกตายกันนี้ในนี้ก็นั่งอยู่บ้านหนึ่งไปไหนก็เจอแต่พวกเอ็ดเอ้าลงสิเอาคนขับแท็กซี่มันเป็นเอ็ดมันก็ขับไม่ได้คนขับรถเมล์มันเอ็ดมันก็หมดขับไม่ได้โยมจะไปไหนไปรถไฟมันก็เป็นเอ็ดไปโรงพยาบาลบอกหมอก็ติดเอ็ดอีกตายกันนี้ตายเด็ดเลยนี้ไปวัดบอกสับเปลือกก็เป็นเอ็ดอีกมาไม่ต้องเผาคนนี้แต่เกิดพระเป็นเอกก็ไม่มีใครสวดเลยพูดให้โยมกลัวนะไม่ได้พูดโยมสนุกหรอกมันเป็นกรรมนะคนทำไมเนี่ยเข้ามาเบียดเบียนเราต่อไปนี่ตายเลยโยมสมบัติไม่มีใครใช้เลยอะนะไอ้คนรวยๆเป็นเอกหมดตายเลยพวกโยมไม่รู้จะไปรับมรดกยังไงไม่มีใครเซ็นพี่นายกรรมให้อ่ะ มาหาวัดศีลธรรมนี่ไม่เป็นโยมนะปีใหม่อย่าไปเมาปีใหม่อย่าไปเที่ยวต่อไปคนเรานี่จะสำรวมดีขึ้นเพราะกลัวโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันสอนคนนะสอนคนให้คิดว่าทำบุญเท่านั้นที่จะรอดพ้นทำบุญกุศลทนบนภาวนานะไม่มีโรคจะพ้นทุกข์พ้นโศกไปเอาวันนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนที่ตั้งใจมารับพรปีใหม่ พรที่ดีก็มีพระรัตนตรัยที่จะเป็นเครื่องคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมก็ขอให้ญาติโยมมีครอบครัวที่เป็นสุขมีความรักความสามัคคีอบอุ่นในครอบครัวเห็นอกเห็นใจขอให้ทุกคนมีความสุขในครอบครัวแล้วก็ให้มีความเจริญในหน้าที่การงานให้เจริญยิ่งขึ้นไปให้เป็นผลที่ได้มีความเจริญในชีวิตของเราตลอดปี2538ปีนี้ขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดปีไปเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

มิโนนิยานเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุจฉันติเข้าถึงแล้ว

0: ก็ย่อมดับไปเหสังโวปัสสโมสุขโอความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลที่เราตั้งใจทำบุญแล้วจะได้สำเร็จ

รบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศนายแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโรคนี้เป็นได้แล้วฉะนั้นเหตุทิฏฐังปฏิทังตุมหัง

ฉะนั้นเอทิตังวะทิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปะเมวัสสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพโพเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโยยทาเพื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโยยทาสว่างสวายควรยินดีสัพพิติโยวาจันตุผ่านจะไหลทั้งปวงจมบำลาไปสัพพโลโควินาสตุ

แก่บุคคลปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดกาลจันนี้แลสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงโพธารัตนังรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่ง

โดยอนุภาพ 84,000 หิตกาตยานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกเจนสาวกานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระจินเจ้าสัพเพเตโรคาสัพเพสัพพโรคทั้งหลายของท่านสัพพภัยทั้งหลายของท่านสัพเพเตทุนตรายาสัพเพอุปัตถวาสัพพอันตรายทั้งหลายของท่านสัพพอุปัตถวาทั้งหลายของท่านสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังกลาสัพพนิมิตลายทั้งหลายของท่านสัพพอวมงคลทั้งหลายของท่านปินาสันตุจงพินาศไปอายุวัตโกธนวัตโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์ทิริวัตโกยสวัตโกความเจริญ

ท่านในการทั้งปวงโทกโลกะพยาเวลาโทกาสัตว์ปัตวาทุกโลกภัยและเวรทั้งหลายความโศกศัตรูแล้ว

ชีวจิตทีพระวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพระวจุสัพพมังคลังพระสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตา จงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพ

ทายทั้งหลายเป็นอเนกจงวินาศไปด้วยเดชะชัยสิทธิ์ทนังลาภังความชนะความสำเร็จทราบและลาบสอทีภคยังสุขังพลังความสวัสดี มีฮิริ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

โพชังโพสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริ

0: ำหรับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิทิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ

0: พระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
1: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
0: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
2: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
0: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
3: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
4: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆ

0: นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
1: อย.เรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้

0: สถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เด็กฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชุมชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

0: ที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมนี่เมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันนั่งให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วปฐมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
เห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกนี่ไม่ออกพรึดพรัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไป

รู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหุ่นนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถิดเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

เพราะพวกเราจะสงสัยเลยอินทรีย์สังวรเป็นเครื่องกัสรูธรรมขอให้เราสำรวมไว้ทุกๆคนจะลุกก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้สำรวมอินทรีย์ไว้เมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วญาณทัศนวิสุทธิก็จะเกิดให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นได้จะได้แจ้งทั้งแจ้งทั้งรู้นั้นมันดี

คนที่แก่ไม่ได้ทำกรรมฐานก็เพราะการไม่รู้ไม่ได้รักษาศีลก็รักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นไม่รู้เลยว่าความไม่โลภไม่โกรธเนี่ยเป็นของดีคุณถ้ารู้ว่าไม่โลภไม่โกรธเป็นของดีใครๆก็ชอบดีทั้งนั้นก็ที่โกรธเนี่ยมรรคมันยังไม่เกิดมรรคยังไม่เกิดผู้รู้ผู้เห็นไม่มีแล้วมันก็เกิดกับพวกเราได้บ่อยๆ

พราะงั้นจะต้องสร้างศีลให้ดีศีล5ก็ดีศีล8นี่ก็ดีศีล10ก็ดีพระสงฆ์ปฏิบัติกันแค่นี้โถมไปบรรลุธรรมถมไปขอให้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องเห็นจริงๆทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นทีนี้นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรใน2-3 วันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่100 ปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้เข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตอ
จะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะว่าอยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่แหละถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลและจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอนิมักก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันในเถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละ

สักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวนไก่ไข่ที่ได้ปล่อย

คนเราถ้าไม่ฝึกปฏิบัติธรรมแล้วจะทำใจยากจะทำใจไม่เป็นเราจำเป็นต้องฝึกอย่างพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรม

บัติมาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาพระองค์มีปัญญาได้จากความสงบความสงบจะเข้าไปรู้เรื่องของตัวเรามากกว่ารู้เรื่องของคนอื่นรู้ตัวเองสบายใจเราก็หยุดการรู้คนอื่นไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอะไรมากขอความสงบเกิดขึ้นในใจเราก็พอแล้วพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นท่านหมดความสงสัยแล้วแต่ผู้ที่รับฟังยังสงสัยอยู่ก็ต้องพยายามทำให้หมดความสงสัยทำให้มันรู้จริงเห็นจริงมันก็จะได้หมดความสงสัยนั่งสมาธิแล้วสงบจริงเราต้องปฏิบัติจริงจึงจะเชื่อเรานั่งปฏิบัติไปรู้จิตเห็นจริงเราก็หมดความสงสัยได้เหมือนกันเพราะจิตนั้นมีทุกอารมณ์ในดวงจิตของเรามันมีโลภโกรธหลงมีรักชังมีสวรรค์นรกนิพพานอยู่ในจิตนั้นหมดเมื่อเราเข้าไปรู้มันก็หมดสงสัยจิตตนเองเชื่อใจตัวเองแล้วว่าเห็นจริงเชื่อจริงเชื่อว่ามีนิพพานจริงสวรรค์มีจริงๆนรกมีจริงๆเพราะได้เห็นความจริงพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เราพยายามตั้งใจพวกเราทุกคนทั้งพระภิกษุสามเณรนิยายโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติทุกๆคนที่ได้มาประชุมกันวันนี้จะก็มีพระทางภาคกลางภาคใต้มาร่วมกันหลายองค์ก็ให้เข้าใจว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยยาบำบัดโรคทุกประการนั้นเป็นวัดป่าอยู่ในป่าก็อยู่กันไปอย่างนี้หากว่าท่านองค์ใดที่จะเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้ก็ขอให้นมัสนวังทุกอย่างเพราะว่าสถานที่นี้ไม่มีอะไรมากมายในการจะมาอบรมบ่มนิสัยกับผมนั้นก็ดีแต่ว่าก็ชัด

พระนานๆก็คล้ายๆกันกับว่าทางวัดดูทางการบางแห่งจะสร้างอาคารสิ่งสักหลังหนึ่งอยากจะให้รัฐบาลช่วยหรือทางการช่วยนั้นก็ต้องลงทุนเองทำไปเองสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้เขาตรวจดูว่าสมควรจะช่วยเหลือหรือไม่อันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นผู้ต้องการอาคารนั้นจะต้องลงมือสร้างหาเครื่องอุปกรณ์มาด้วยปัญญาของตนก่อนว่าจะเอาจริงไหมทำจริงไหมพอรู้ทางการเขาเห็นสมควรว่าน่าจะเป็นไปในรูปนั้นเขาก็ลงมือช่วยครึ่งต่อครึ่งก็ได้อันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันการประพฤติปฏิบัตินี้สมัยนี้มีหลายอย่างหลักการและวิชาการที่จะปฏิบัตินั้นมีมากแต่ว่ามันจะมากสักเท่าใดก็ตามมันเถอะมันมีรากฐานตั้งอยู่ศีลสมาธิปัญญานี่เองหลักการวิธีการทั้งไหนก็มารวมอยู่ตรงนี้ทุกอย่างนั้นก็ให้เราพิจารณาทีนี้เรามาปฏิบัติปฏิบัติให้เข้าใจดีๆว่าเรามาปฏิบัติแล้วก็วิบัติปฏิบัติเดี๋ยววิบัติบางท่านบางองค์ก็มาปฏิบัติแต่ไม่รู้มาทำแต่สิ่งที่มันวิบัติการปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจคือเราผิดหรือถูกก็ไม่รู้เรื่องงูมาครูทั้งหลายดูแล้วก็จะไม่ได้ปฏิบัติมันมีบัตรกายวิบัติวาจาวิบัติจิตใจวิบัติแต่ก็ยังไม่รู้ตัวว่าเราก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่นั่นเองเช่นนี้เป็นต้นนี่ว่าเราวิบัติไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าเราวิบัติเราก็ต้องปฏิบัตินั่นก็คนที่เป็นบ้าถ้ามันว่ามันรู้ว่ามันจะเป็นบ้ามันก็ไม่เป็นบ้าไอ้ที่มันเป็นบ้ามันไม่รู้ว่ามันเป็นบ้ามันจริงใจอย่างนั้นบางองค์บางท่านก็น่าเสียดายนะที่จะว่ามาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนะเพื่อมรรคผลนิพพานตามปรมัตถธรรมนั่นนะมรรคคือกายมรรคคือวาจามรรคนั้นก็คือใจสิ่งที่กายวาจาใจที่ถูกต้องแล้วเกิดความบริสุทธิ์นั้นเรียกว่าผลนี่เรียกว่าผลคนเราส่วนว่าอย่างอื่นนั้นเราไม่มองเข้ามาข้างในเรามองไปทางนอกเสียเช่นว่าปฏิบัตินี้เรานึกว่านั่งนั่งรวมกันนั่งดับตาแล้วปฏิบัตินะก็เดินจงกรมแล้วได้ปฏิบัติถ้าคิดวัดอย่างอื่นไม่รู้เรื่องว่าเราปฏิบัติปฏิบัตินั้นไม่ใช่การยืนปฏิบัติที่ตรงไปตรงมานั่นไม่ใช่การยืนไม่ใช่การเดินไม่ใช่การนั่งการยืนการเดินการนั่งเป็นกิริยา
กิริยาที่มันเกิดจากจิตแสดงออกมาในการพูดการจาสารพัดอย่างเป็นต้นเหตุถ้าเราคุมทวารทั้งสามเราได้ขึ้นมากายเนวาจาใจให้น้อยให้น้อยในการพูดให้น้อยในการแสดงกายขนองทางกายและทางใจที่ทำให้มันน้อยทำให้มันน้อยไปน้อยไปทำไมทำให้มันน้อยไปเนี่ยนวดปัญญามากขึ้นอาการทั้งหลายมันก็น้อยไปน้อยไปจุดก็คือมันหมดนั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี้เรามาทำเป็นคนคนใหม่นะไม่ใช่เป็นคนคนเก่าอย่างคนเป็นบ้ามันก็ต้องเปลี่ยนจากปกติของคนดีมันก็เป็นบ้าถ้าเราเป็นคนดีมันก็เปลี่ยนจากปกติเป็นคนบ้าพวกเราทั้งหลายควรคิดดูว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้พระอริยบุคคลชั้นต่ำชั้นสูงนั้นคือใครคือใครคือบุคคลที่เปลี่ยนจากปกติเดิมทั้งนั้นแต่มันเปลี่ยนขึ้นไปส่วนบนโสดานี้ก็แปลกจากพุทธชนเหล่านี้เปลี่ยนจากพุทธชนเราโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ก็คือคนคนเดียวนั่นเองแต่มันเปลี่ยนถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั้นไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของวาจาและของจิตใจของเราแล้วก็อยู่ตัวเสมอเสมอไปเรื่อยๆไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงนะทำไมไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงคือไม่รู้จักกำหนดไม่มีการไม่มีความฉลาดในการดูจิตของเจ้าของไม่มีความฉลาดในการรักษาจิตของเจ้าของอย่างว่าเราไปวิทยาบาทมานี่เราได้อะไรมาบ้างไหมหรือเรามีอะไรเสียบ้างไหมน้อยองค์ที่จะคิดเมื่อเราเลื่อนขึ้นมาจากท่าน้ำนี้มาถึงสระนี้เราเกิดประโยชน์อะไรบ้างไหมหรือมีอะไรเป็นโทษบ้างไหมเราเดินเป็นประโยชน์ไหมพูดเป็นประโยชน์ไหมคิดเป็นประโยชน์ไหมไปดูตรวจดูไหมบางท่านบางองค์ไม่ได้ตรวจดูก็เพราะว่าไม่รู้จักในเวลานั้นไม่รู้จักว่าเราปฏิบัติเราเดินมาจากท่าน้ำเราลงอาบน้ำเพราะอะไรเพราะมันขาดสติตัวสำคัญทำไมมันถึงขาดสติก็เพราะว่ามันไม่ระวัดระวังไม่สังวรสังรวมให้เข้มแข็งการปฏิบัติจึงเนินช้าเป็นไปนี่ชอบอยากจะเอาเรื่องอะไรต่างๆมาพูดนะเมื่อเราเดินไปเดินมาเมื่อเราไปบิณฑบาตดีอะไรต่างๆนะประชุมกันชอบยกเอาเรื่องอื่นมาพูดไอ้ที่มันเผลอไปจากการปฏิบัติของเราดังนั้นเมื่อองค์หนึ่งเผลอไปแล้วองค์ที่สองก็เปลี่ยนไปตามกันโดยเกิดเป็นการคุกคีกันไปในตัวลักษณะจิตใจของผู้ปฏิบัตินี้นะท่านทั้งหลายนะท่านไม่คุกคีกับใครทั้งนั้นนะถึงแม้ท่านจะนั่งในที่ประชุมท่านก็ไม่คุกคีถึงท่านจะพูดอยู่ท่านก็ไม่คุกคีลักษณะของผู้ปฏิบัติแล้วมีความรู้ท
ถ้าผู้มีความรู้ในการปฏิบัติน่าก็การยืนก็สบายการนั่งก็สบายการเดินก็สบายสบายทุกอย่างทำไมมันที่สบายอย่างนั้นเพราะท่านแก้ปัญหาของท่านทุกอิริยาบถอยู่แล้วปัญหาไม่มีพอมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็มีความรู้สึกสติคือมีความระลึกได้อยู่รอบเมื่อมีสติอยู่รอบมันก็มีความรู้ตัวขึ้นมาเดี๋ยวก็เกี่ยวเนื่องกันไปถึงปัญญามาวิภาควิจารณ์นั้นเหมือนกันกับมะม่วงใบหนึ่งที่มันมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเมื่อเราเอาเนื้อมะม่วงใบนั้นนะเข้าไปในทวารปากของเราไอ้ความเปรี้ยวและความหวานนั้นมันจะรู้สึกพร้อมกันเลยไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลังเกิดพร้อมกันมีความรู้สึกพร้อมกันลักษณะที่ปฏิบัตินั้นผู้มีสติรอบอยู่แล้วจึงว่าไอ้สตินี้ที่มีรอบแล้วไม่ผิดไม่ผิดคือทำที่ผิดไม่ได้ดังนั้นพระอริยเจ้าจึงไม่มีการผิดไม่เหตุปรับอาบัติพระอริยเจ้าไม่มีเรื่องผิดมันพ้นผิดเพราะอะไรคือมันผิดไม่ได้อันนี้พอท่านรู้รอบของท่านอยู่ตามธรรมดาของท่านภายในจิตของคนแต่ละคนนี้มันจะรู้ได้ยากเกินให้พวกท่านทั้งหลายต้องสนใจในใจของท่านทั้งหลายทุกคนทุกองค์ต้องพยายามให้สนใจในตัวของตัวทุกอิริยาบถการปฏิบัตินั้นก็คือมีความรู้สึกอยู่ทุกขณะจะยืนจะเดินจะไปจะมาจะพูดจะจาอะไรทุกอย่างมันมีความเหมาะสมของมันอยู่ในนั้นจิตใจของผู้ปฏิบัติต้องมีความอายเสียให้มากอายกลัวการพิจารณาถึงการปฏิบัติให้มีความอายมีความกลัวอายต่อความผิดกลัวต่อความผิดเท่านั้นมันก็หมดแล้วเรื่องพระวินัยหมดแล้วถ้าคนมีอายมีกลัวแล้วก็หมดเรื่องแล้วนะก็มีความระมัดระวังก็มีการสังวรมีการสังรวมเมื่อมีการสังวรเมื่อมีการสังวรมันก็เกิดความรู้สึกรู้สิ่งทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมานั้นนี่มันจะอยู่ในขณะอันใดนั้นก็รู้อยู่นี่เพราะนั้นท่านจึงมีความสบายเพราะท่านไม่มีความประมาทนิสัยของคนเรานะชอบมันเป็นนิสัยเก่าจะต้องจะเปลี่ยนนิสัยเก่านี่มันยากมันลำบากมากที่สุดมึงเคยพูดประโลมตะนองแล้วเคยพูดเล่นนี่เคยพูดเรื่องโลกต่างๆอะไรสารพัดอย่างอย่างนี้แก้ตัวได้ยากลำบากนี่อย่างเดียวคือเป็นระยะระยะคือการถือการไม่พูดเป็นวัดชั่วขณะชั่วเวลาจับต้องทรมานบางคนก็ว่ากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยก็ทรมานเป็นอัตตะกิรมฐานโยโคไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องปล่อยให้มันสบายสบายรู้ไหมว่าอัตตะกิรมฐานโยโคคืออะไรไม่รู้ผลเกิดความลำบากขึ้นอดข้าวอดปลาอดดับอดนอนแล้วก็นึกว่าเป็นอัตตะกิรมฐานโยโค
รู้ไหมว่าในเวลานั้นความหมายของท่านท่านมีอย่างไรบ้างอย่างนั้นคนทำนาทำไร่เขาก็เป็นอาจารย์ที่รามาธิโยโกทั้งนั้นมันทุกข์มันยากมันลำบากแต่เขาเห็นประโยชน์ในส่วนนั้นเขาทำเพื่อให้มันเป็นประโยชน์นะเขาทำเพื่อให้มันมีความหมายถึงยากถึงลำบากเขาก็ทนอยู่เรื่องการยากเรื่องการลำบากนั้นเราจะไปคิดว่าเป็นอัตตะกิรมัฏฐานโยโคไม่ได้อันนี้เป็นเหตุพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเดินผ่านอัตตะกิรมัฏฐานโยโคมาแล้วท่านจึงรู้เรื่องว่าอันการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างไรที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรท่านผ่านมาแล้วถ้าท่านไม่ผ่านอัตตะกิรมัฏฐานโยโคท่านก็ไม่รู้จักทางที่ถูกที่ผิดแล้วการมัจจุคามิการโยโคนี้ทำตนมีความสุขเพราะนั้นไม่ต้องการอะไรให้มีสุขอันนี้ท่านก็ทำมาแล้วทั้งสองอย่างนี้ท่านผ่านมาแล้วทั้งนั้นแหละผ่านมาแล้วท่านถึงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายนั้นทุกวันทุกเวลานี้นะมันต้องซัดเซไปตามวัฏสงสารอยู่เสมอทุกอย่างนะอยู่ในวัฏสงสารการกระทำอยู่ในวัฏสงสารนั้นพระพุทธเจ้าท่านกระทำอยู่ที่นี้แต่จิตใจของท่านไม่เป็นวัฏสงสารแต่การทำการเปลี่ยนการแปลงไปมานั้นเป็นวัฏสงสารแต่ผู้รู้ของท่านบริบูรณ์แล้วไม่เป็นวัฏสงสารเมื่อเราทรมานการนอนทรมานการกินทรมานทุกอย่างนี้เรามีความหมายไม่ใช่ว่าการทรมานไม่เกิดประโยชน์รู้จักประมาณผู้มีปัญญาฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นจึงให้เป็นผู้มักน้อยเราเป็นผู้มักน้อยในการนุ่งห่มในการใช้บริขารต่างๆทุกอย่างสารพัดอย่างพระพุทธเจ้าเขาเราให้เก็บกรรมให้รู้จักรู้จักประมาณคิดว่าในวัดนี้ในวัดนี้เราเป็นยังไงน้ำชาอยู่ที่ไหนน้ำฉันอยู่ที่ไหนเมื่อหากว่าคนผู้ฉลาดทำไมในที่อย่างนี้จะต้องรู้จักปฏิบัติการงานว่าน้ำมีคนใช้อย่างไรคนใช้ในเวลาไหนอะไรไหมให้มันถูกต้องเขาทุกคนทุกในการขบฉันก็อย่างนี้ก็เหมือนกันท่านก็พยายามให้รู้จักประมาณพอสมควรอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยทำไมน้อยจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่มันหูนี่มากจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่ไม่ใช่ทางแหละลำบากแก่คนอื่นเขาลำบากแก่ตัวของเราด้วยเรื่องบริขารต่างๆนั้นก็เหมือนกันถ้าไม่มีเป็นผู้มีบริขารนั้นน้อยเพราะอะไรมันไม่ยุ่งมีไปง่ายมาง่ายเหมือนนกมีจะงอยปากแล้วก็มีขามีปีกแล้วก็บินไปนี่คือความมักน้อยของนกเมื่อจะบินไปกินผลไม้ต้นนั้นก็บินไปทางปีกทางหางทางเท้าก็ไม่ห่วงต้นไม้ต้นนี้ในเวลาที่ไปแล้วง่ายสบายคนเรามาปฏิบัตินี้ผมเคยพูดตรงๆว่าแบบที่ผมที่พูดเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากตัวของเจ้าของนี่เองแต่คนนี่มันสำคัญอย่างนั้นนะที่มาปฏิบัติเนี่ยมันแปลกนะอย่างตามบ้านตามที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยอย่ามาทำสกปรกนะอย่ามาปัสสาวะไปตรงนี้นะอย่ามาทิ้งกระดาษไปตรงไหนยิ่งไปทิ้งไปตรงนั้นแหละอย่ามาเปิดตรงมีนาปิดไปแล้วอย่ามาเปิดยิ่งเปิดตรงที่ปิดนั่นแหละไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราผู้ปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันเพื่อจะหนีจากกิเลสทั้งหลายนั้น

เมื่อบวชเข้ามาปฏิบัติมันอยากมากเหลือเกินอยากจนกระทั่งมันเป็นบ้าอะไรไปถ้าพูดตรงมาแล้วผมว่าปฏิบัตินี้ก็คือมาทำในตัวเราเป็นบ้าพูดกันง่ายๆซะเป็นบ้าให้มันเป็นบ้าซะแต่วันหลังเราค่อยๆรักษาบ้าให้รู้จักว่าเราเป็นบ้าแล้วก็ตามรักษาบ้าของเราหายบ้าทุกอย่างฮะไอ้ความอยากชนะให้ละความอยากมันยิ่งอยากขึ้นมาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องของมันมันเป็นขึ้นมาทุกอย่างคือกิเลสที่มันฟูขึ้นมามันฟูขึ้นสารพันอย่างให้เรานึกให้เราคิดให้เราเป็นมีความอยากขึ้นมาซ้ายประการซึ่งเรามองเห็นมันเป็นตัวกิเลสแท้ๆให้เห็นชัดเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องจิตใจมันมีหลายอย่างพิจารณายากลำบากนี่ฉะนั้นพวกเราอยู่ในป่าแห่งนี้ให้ฟังเรื่องว่าปฏิบัติหรือวิบัติเรื่องของพระแล้วจริงๆนะถ้ามีคนถามว่าจะไปไหนไปเล่นเท่านี้ก็เป็นอาบัติแล้วคือคำที่ว่าผู้ประพฤติปฏิบัติมีคำที่ว่าเล่นมีไม่มีเท่านี้ไปเล่นมาเล่นพูดเล่นทำเล่นมันเล่นไอ้การเล่นในพระไม่มีไม่มีมันมีถึงอย่างนี้นะเราจะต้องกำหนดเรื่องจิตใจของเราอยู่เสมอเลยว่าเมื่อความมันร่าเริงขึ้นมามันเป็นสุขใจขึ้นมาหรือเมื่อหากว่ามันเป็นทุกข์ใจขึ้นมานั้นตามธรรมดาของคนเราก็ต้องว่าเมื่อมันสุขใจขึ้นมาแล้วมันก็สบายใจเมื่อมันทุกข์ใจขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สบายใจมันไม่เอาแต่เรื่องสุขทุกข์นี่มันต้องสลับซับซ้อนกันไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทางอัตตะจิรมาฐานิโยโคกามมาทุกขนิสานิโยโคอยู่นั่นเองความว่าเริงบันเทิงความยินดีเกิดขึ้นมาในจิตนั่นแหละโทษมากความเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในใจไม่ชอบมันเป็นทุกข์ไม่ชอบใจอันนั้นแหละมันก็เป็นโทษพูดง่ายๆไอ้ความสุขกับความทุกข์ที่ให้โทษเราเสมอกันเลยแต่ว่าคนเราไม่รู้ตัวมีความสุขเอาละมีความทุกข์ก็ฉันไม่เอาปกติของคนต้องเป็นอย่างนี้เราไม่เคยได้รู้ถึงที่เราสวดมนต์กันนราภติตามสีทุกขังไอ้ความปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ตัวนี่ลืมไปมีแต่สวดกันไปทั้งนั้นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเอามาใช้ไม่ทันไม่ทันท่วงทีเพราะอะไรเพราะเราเผลอไปเราไม่มีสติมันมีสติแต่อย่างอื่นมันมีสติเหมือนแมวเหมือนสุนัขเหมือนหมูอะไรไปนะเหมือนสัตว์ที่ไร้สารนั่นไอ้พวกนั้นมันก็มีสติเหมือนกันเนี่ยมันรู้จักมันมีสติถ้าพูดถึงเรื่องสติมันหลายซับซ้อนเรื่องภายในจิตของเรานี่มันไม่มีอย่างอื่นหรอกมีความปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาที่เราชอบใจนั้นมันสุขเราก็ชอบใจเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบใจปกติคนธรรมดาจะครบทั้งสองอย่างทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะคุบเก็บมันไว้นะทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะคุบเพื่อจะเวียนเข้าไปในป่ามันจะคุบทั้งนั้นล่ะเพราะมันไม่รู้เรื่องมันถ้าหากว่าเรารู้เรื่องมันเราไม่จะคุบมันไม่จะคุบเพราะว่านี่มันเป็นพิษดูแล้วว่ามันไปคุบมันมันกัดเรามันกัดเราทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนั้น
ทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันก็มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่ตะคุบไม่ปล่อยมันไว้อย่างนั้นทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับไปทุกข์เกิดมันก็ดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่รู้เรื่องของมันนี่สุขเกิดขึ้นมาเราไปตะคุบมันซะว่าอันนี้สุขของฉันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไปตะคุบมันซะร้องไห้มันกัดทั้งนั้นแหละสุขมันก็กัดเราทุกข์มันก็กัดเอาทั้งนั้นแหละแต่ธรรมดาจิตใจของคนเราแล้วจงเอาสุขทุกข์ข้าไม่เอาชอบใจข้าถึงเอาไม่ชอบใจข้าไม่เอานี่อันนี้เป็นต้นเหตุเสื่อเกินถ้าจิตยังเป็นอยู่อย่างนี้นะรีบดูใหม่รีบพิจารณาสั่งสอนเถอะไม่ถูกทางแล้วจะไปแก้ตรงไหนก็ไปเถอะจะไปแก้ที่ไหนก็ไปไปแก้กับคนอื่นจะไปหาครูบาอาจารย์ไปหาที่ประพฤติปฏิบัติยังไงก็ไปเดินเดินทุดงไปทุดงฉะนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆนั้นชอบอยากจะไปทุดงกันมันคิดอยากจะไปดูวัดโน้นไปดูวัดนี่ไปดูสถานที่โน้นไปนั่นไปนี่มันไปดิเรื่อยมันไล่ให้ไปมันอยู่อ่ะไม่ไปอยู่ไอ้ความเป็นจริงนั่นเรื่องว่าทุรงควัตทุรงนั่นคือการปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งบุคคลทำได้ยากเป็นข้อวัดของพระอริยบุคคลโดยตรงคำที่ว่าทุรงนั่นนะไม่ใช่ว่าการจะพายบาทแบกโสดเดินเหินไปไม่หยุดอันนั่นพวกทะลุดงดวงนี้ก็ไม่อยู่ดวงนั้นก็ไม่อยู่ไปด้วยเดี๋ยวก็ทุกข์ไปทุกข์ลงไอ้ความเป็นจริงที่ว่าทุกข์ดวงนี้ก็เรียกว่าข้อปฏิบัติข้อประพฤติปฏิบัตินี่ทุกข์ดวงเท่าไหร่มี13นี่อะไรกันบ้างการอยู่ป่าเป็นวัดนี่ก็เป็นทุกข์ดวงอยู่แล้วการฉันบิณฑบาตนี่ในบาตรนี้เที่ยวบิณฑบาตนี่ก็เป็นทุกข์ดวงอยู่แล้วถือผ้าบังสกุลก็ทุกข์ดวงอยู่แล้วเยี่ยมป่าช้าก็เป็นทุรงอยู่เนี่ยหลายอย่างทุรงคือการปฏิบัติที่ไหนเราอยู่พอสมควรแล้วในป่านี้ในภูเขาลูกนี้ในสถานที่นี้เมื่อเกิดความสงสารขึ้นเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาในข้อปฏิบัติได้ตรัสเรียนท่านแก้ความสงสัยให้ได้ถึงแม้ว่าบริขารอาหารไม่สมบูรณ์ก็อยู่ที่นั่นพอสมควรก็เพราะว่าเรื่องครบเรื่องฉันนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่วุ่นวายทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นมากให้เป็นยาปรมัตถ์ไม่ไปเพราะอันนั้นไม่ไปเพราะบริขารไม่ไปเพราะปัจจัยสี่ไม่ใจเพราะอันนั้นไม่สมบูรณ์นะแต่ความเป็นจริงถ้าคนมีธรรมะในใจของเราแล้วนะมันอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันเหมาะสมของมันทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยทุรงนี่เป็นเครื่องขัดเกลาให้มันน้อยมีมากให้มันน้อยให้แบ่งออกให้มันน้อยแบ่งไปแบ่งไปจนมันน้อยเหลือจะน้อยจนมันกว่าจะมันจะหมดไปที่เรียกว่าทุรงนี่คือข้อปฏิบัติถ้าอยู่ในป่าอย่างนี้มันก็มีพอแล้วทุรงนี่พอแล้วอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติที่มาหาผมเนี่ยดูเลยยากนานรู้เพราะว่าพวกปฏิบัติทั้งหลายคงเข้าใจว่าการปฏิบัตินี้ไม่ต้องมีอะไรมีแต่ร้านปฏิบัติอะไรอย่างเดียวนะก่อนมีวัดต้องประพงพาขวดวัดพาขวดวัดบางทีอุปกรณ์กุฏิสรามันรื้อมันร่างไปช่วยกันทำนั้นนี้ปฏิบัติมันเป็นกังวลนะแต่ความจริงๆนั้นนะไม่ต้องไปที่ไหนหรอกเดินเข้าป่านี่เราก็ปฏิบัติตรงนั้นนะเราเคยมองดูหนามไหมมองดูอัศรพิษไหมเคยมองดูหัวตอไหมเคยมองดูหนามอะไรต่างๆไหมนั่นแหละเข้าไปในป่าเฉยๆก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่เดินโผงๆไปทีเดียวดิเรื่องปฏิบัตินี่อย่าเข้าใจอย่างนั้นมันไกลก
เรื่องจิตใจของเราไม่มีการไม่มีเวลา

และการเวลานั้นเป็นการและเป็นเวลาที่เราจะต้องรู้อยู่ทุกขณะกาลิโกนั่นอะไรเมื่อมีจิตได้เกิดขึ้นมาการนี้เราทำกันหรือช่วยกันอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ยังผู้ฉลาดแล้วก็ยังเป็นอากาลิโกอยู่นั่นแหละไอ้ความเป็นจริงนั่นมันก็ไปรวมอยู่ที่อากาลิโกไม่มีกาไม่มีเวลาไม่ว่าตอนไหนไม่ว่าตอนเป็นสุขไม่ว่าตอนเป็นทุกข์ไม่ว่าตอนเป็นไข้ไม่ว่าตอนสบายไม่ว่าตอนทำงานทำกิจวัตรอะไรต่างๆมันจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติทุกขณะเลยทีเดียวจนเราปรากฏว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนนั่นน่ะเรื่องที่เราไม่ปฏิบัตินั้นมันไม่มีอ่ะมันมีเรื่องปฏิบัติฉะนั้นผมขอไปกราบท่านอาจารย์มั่นท่านบอกว่าไอ้คนปฏิบัตินี้มันต้องมันต้องได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติไปแล้วรู้ข้อประพฤติปฏิบัติแล้วนั่นจะไปทุ่งจะไปในป่าที่ไหนก็ตามเถอะพระพุทธเจ้าจะตามเทศน์ให้ฟังบ่อยทีเดียวได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าทุกขณะผมก็ไม่ได้สวนถามเรียนถามทุกข์ฟังไว้แปลกเหมือนกันมันก็แปลกเหมือนกันไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้สิ่งที่เรามันรู้เกิดขึ้นมาจากสิ่งอื่นนั่นน่ะมันไม่เป็นของแน่นอนหรอกแน่นอนก็ไม่รู้ว่ามันแน่นอนคือไม่รู้เรื่องมันเปรียบตัวอย่างเช่นว่าท่านองค์ใดองค์หนึ่งที่ถามถึงวัดเขื่อนเนี่ยไม่เคยมาถามองค์หนึ่งว่าท่านเคยไปวัดเขื่อนไม่เคยไปมันเป็นยังไงก็มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนนั้นก็ฟังเนี่ยก็เข้าใจแต่ไม่รู้อยู่แต่ไม่เข้าใจจริงๆต่อไปอีกมีอีกคนหนึ่งมาวัดเขื่อนก็เดินออกไปโน่นไปพบกันที่มาจากไหนมาจากวัดเขื่อนที่อินทร์วัดที่มันเป็นยังไงแล้วก็เล่าให้เราฟังอีกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ฟังก็พูดตามไอ้องค์ที่พูดให้ฟังแต่ก่อนนั่นแหละแล้วก็ฟังจะนึกว่าเรารู้อันนั้นก็ไม่รู้อีกไม่รู้อีกแล้วมีองค์ที่สามนี่เดือดตัวต้องไปหยิบถามเหมือนกันมาจากไหนมาจากวัดเขื่อนที่ดินทอนนี่วัดที่เขาว่ามันกว้างขวางมันเป็นไงอะไรไหมเขาก็เล่าให้ฟังอีกไม่ว่าตั้งแต่สามคนเลยเล่าไปถึงสิบคนจนตายก็ไม่รู้วัดนี้ตามเป็นจริงถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาดูเองอย่างนี้ปัญหาที่จะต้องถามนั่นหมดแล้วนี่เรียบไปฟังอย่างนี้ทำไมปัญหามันถึงหมดเพราะว่าตัวเราเข้ามาสำรวจดูเองแล้วเห็นเองแล้วเป็นเองแล้วเห็นแล้วปัญหาที่จะต้องถามคนอื่นนั่นต่อไปก็ดับหมดนี่พอเรารู้จริงเราเลยมาเห็นจริงไอ้ความจริงนี่แหละเป็นต้นมันจึงฆ่าไล่ไอ้ความไม่จริงออกไปจากใจเราหมดนะธรรมะอย่างอื่นหรือความเข้าใจในข้อประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความที่มันจะถูกต้องทั้งหมดนั้นไอ้ความรู้ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมานั้นน่ะมันจะหายสงสัยอยู่ที่ไหนมันจะหายสงสัยอยู่ที่ข้อปฏิบัติมันจะรู้อยู่ที่ข้อปฏิบัติเท่านั้นน่ะมันจะไม่หายสงสัยข้อไปถามคนอื่นครับข้อไปรู้จากคนอื่นครับคนที่เชื่อจากคนอื่นนั่นเนี่ยก็ดีอยู่เดียวว่าพระพุทธเจ้าไม่ประเสริฐฉันประเสริฐที่เชื่อด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองนี่เป็นสัจธรรมนี้อย่างตัวเราก็เหมือนกันถ้าเราไปรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยตนเองจะเป็นวัตถุอะไรต่างๆก็ตามเถอะมันอิ่มใจแล้วใครจะพูดก็นั่งยิ้มอยู่ไม่สงสัยและไม่มีปัญหาแล้วฉันนั้นฉะนั้นการปฏิบัตินี่จึงตรงกันข้ามกับจิตของเราอย่าไปทำตามจิตของเจ้าของ

อ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะจิตของเรานี่เราฝึกแล้วหรือยังเป็นจิตที่ถูกต้องดีแล้วหรือยังนะเป็นจิตที่ควรใช้ได้แล้วหรือยังนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของอาจารย์จิตใจตรงกันข้ามกับจิตอย่าไปทำตามจิตของเรานี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันจะตรงกันข้ามบางทีมันก็ขี้เกียจต้องข้ามหัวมันไปอย่าไปฟังมันบางทีมันขัดข้องพอที่ทำอะไรแล้วไม่ต้องขัดข้องอะไรหลายอย่างไอ้คนที่ปฏิบัติตรงกันข้ามกับจิตนั่นแหละคุณว่าสิ่งที่สิ่งนี้มันใหญ่เลยมากก็ให้มันจะน้อยมันก็ขัดใจมันแหละมันขัดใจก็คือมันขัดกิเลสนั่นแหละเคยไปวางไปฟังวาทะของอะไรภาษาดิเอกภาษาดิบุตรยังไงท่านตกท่านทำไมไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลเนี่ยฟังตอนนี้ก็พอรู้เรื่องแล้วท่านที่เข้าไปบิณฑบาตท่านบอกว่าท่านน่ะจิตใจของท่านน่ะเข้าไปบิณฑบาตนั่นน่ะไปถึงบ้านคนบางคนก็เฉยนะไม่เอาใจใส่เฉยบางคนก็มาช้าๆนิมนต์เจ้าข้านิมนต์เจ้าข้านิมนต์นั่นน่ะเรื่อยอ่ะเลยมาหาหรอกนิมนต์ไปตั้ง30นาทีก็นิมนต์ให้ยืนอยู่ใจของใจเนี่ยนะไม่พอใจมันทำอะไรกันอยู่เนาะใจมันก็ไม่สบายมันขัดมันคือมันอยากจะให้มาเร็วๆฉะนั้นผู้มีปัญญาท่านสอนจิตของท่านท่านก็ได้ระวังจงให้เราช้าๆอย่าให้เราเร็วเนี่ยให้แต่น้อยๆอย่าให้ของมากให้แต่ของหยาบๆอย่าให้ของประณีตให้แต่ของร้อนๆอย่าให้ของเย็นแต่ความเป็นจริงนั้นท่านพูดตรงกันข้ามกับจิตท่านน่ะเมื่อไปเรียนถวายก็ท่านอยากให้ญาติโยมเกรียมมาใส่ปุ๊บก็รีบไปซะนี่จิตเดินเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนจิตของท่านก่อนท่านจึงเข้าเรียนถวายเมื่อก็อยากให้เขาให้มากๆด้วยหน่อยเอาบ้านเดียวกลับมาเลยมันต้องไกลสบายดีท่านว่าให้เราแต่นิดน้อยแล้วท่านคิดในใจของท่านน่ะท่านสอนจิตของท่านถ้าอยากได้ก็อยากได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่าเอาของดีให้เราเลยให้แต่ของหยาบๆนั้นแต่ความจริงท่านอยากได้ของดีๆนั่นแหละแต่ท่านสอนจิตของท่านไว้นี่ลักษณะท่านดูจิตของท่านท่านฉลาดในการรักษาจิตของท่านฉลาดในการปฏิบัติจิตของท่านดูเรื่องจิตของท่านฉะนั้นท่านจึงสอนจิตของท่านท่านยกจิตของท่านพ้นอะไรทั้งหลายหน้าอย่างนี้อันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้มันเป็นอารมณ์ท่านจะรู้จักว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นอารมณ์นะท่านรู้จักแล้วอ่ะรู้จักสิ่งทั้งหลายแล้วมันแยกกันออกแล้วกิเลสมันเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้ท่านรู้จักแล้วฉะนั้นผมเลยลงความว่าการปฏิบัตินั้นอย่าปฏิบัติตามจิตของเราใช่ได้แหละปฏิบัติตรงกันข้ามอย่าปฏิบัติตามจิตของเราเพราะอะไรจิตของเรายังไม่เคยฝึกยังไม่ได้ฝึกจิตของเราไม่แน่นอนจิตของเราไม่รู้ความจริงนะแล้วก็ไปเชื่อคนโกหกเรื่อยไปเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมทุกองค์ที่มาอยู่เนี่ยคงจะมันถูกโกหกไปรู้ตัวมาเกือบตายเหมือนกันนะให้มันโกหกไปตัวดวงที่ไปนี่เดี๋ยวไปโน่นไปโน่นเดี๋ยวไปนี่ไปนี่เดี๋ยวไปโน่นไปนี่วุ่นวายทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องไปมาแล้วก็ขาดทุนมาด้วยไม่ได้มีกำไรหรอกแต่ไปตรงนี้ก็ขี้ไปตรงนั้นไปตรงนั้นก็ขี้ไปตรงนี้ในวุ่นวายเลยเป็นบ้าอยู่นั่นแหละนะผลที่สุดมันก็จะบอกว่าเรานี่ไม่มีบุญวาสนาบารมีแล้วมั้งนั่นน่ะมันหมดนิสัยหมดปัจจัยแล้วเนี่ยผมเคยมีลูกศิษย์นี่นะเนี่ยมากราบหลวงพ่อ
ลาสิกขาลาสิกทำไมหมดความเพียรแล้วท่านมีประเด็นเนาะพระพุทธเจ้าแต่เป็นพระพุทธเจ้าเราท่านทำความเพียรก็ยังไม่หมดเลยท่านบวชมาพรรษาสองพรรษาท่านมาทำความเพียรหมดนะสมกุแปดเหมือนกันนะท่านไปทำยังไงนั่นดูสิมันบอกหมดความเพียรถูกหรือเปล่ากันไม่รู้เมื่อฟังเราไปถ้าฟังดีๆแต่พวกมันไม่พูดผิดนะนี่นะหมดความเพียรไอ้ความเพียรมันยังเยอะนี่ครับมันขี้เกียจนี่มันขี้เกียจเนี่ยมันได้ว่าหมดความเพียรนะมันไล่มันออกซะออกจากตัวไปซะมันให้โทษความเพียรหมดไอ้ความเป็นจริงความเพียรมันหมดเป็นไหมถ้าเห็นว่าความเพียรหมดลิ้นเนี่ยมันโกหกเราถึงขนาดนี้เลยเรายังเชื่อมันว่ามันหมดความเพียรจริงมันพูดผิดๆอย่างนี้เลยเราก็เชื่อมันมันโกหกเราเรื่อยๆไปอย่างนี้เมื่อเกิดอย่างนี้มาก็ต้องรู้มันใช่ถ้าเรามีรู้ในขณะนั้นเราก็รู้ไอ้ความเพียรมันอยู่ตรงไหนคืออะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนหมดเป็นนี้ยังถ้าเรามาภาวนาย้อนไปอีกทีหนึ่งไอ้ความรู้สึกมันจะโผล่ขึ้นมาอีกเอออันนี้ความเพียรมันหมดไม่ได้เรามันขี้เกียจนี่เออทุกข์นี่แน่อย่างนั้นมึงให้โทษคนอื่นเรื่อยไปนั่นแหละนี่เรียกว่าเราเผลอเราไม่รู้ตัวของเราไปไกลพระพุทธเจ้าของเราให้รู้ว่าโอปนายโกให้น้อมเข้ามาฮะแม่เห็นแมวก็น้อมเข้ามาเห็นสุนัขก็น้อมเข้ามาเห็นทุกสิ่งสารพัดในโลกนี้น้อมเข้ามาเลยน้อมเข้ามาในใจของเราเหมือนเรามันเป็นอย่างนั้นไหมเห็นต้นไม้เห็นใบไม้เห็นสารพัดอย่างมันล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเลยเราอยู่ในป่าอย่างนี้นะผมไม่ว่ามันมีแต่ธรรมะทั้งนั้นอยู่ในป่านี่อะไรไม่มีไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะหมดไอ้ความจริงเราข้ามมันไปเสียเราไม่ได้ปฏิบัติไอ้ความจริงนั่นบวชสามพรรษาสี่พรรษาห้าพรรษานั่นเดินเที่ยวไปเรื่อยๆนะแล้วก็หมดความเพียรจิตผมว่าไม่ได้ปฏิบัติห้าพรรษานั่นนะจะเอาปฏิบัติจริงๆสักอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้ครับเพราะความเห็นผิดนะอย่างเราทุกวันวันนี้นะพูดถึงวันนี้นะที่พระที่เนนที่ทุกคนที่อยู่ปฏิบัติต่างมุ่งมาจากวันนี้มีใครนึกถึงความตายบ้างไหมอย่างมากจะในเกินสามองค์นี่จะเพิ่มไปอย่างอื่นด้วยอ่ะนี่จะเรื่องในตายทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้เรามาดูที่ว่าวันก็ทั้งวันนะมันเอาเรื่องอื่นมาเป็นอารมณ์มากเรื่องกรรมฐานคือความตายมีใครนึกถึงบ้างไหมวันนี้รู้ซึ่งจะรู้สึกเมื่อถามเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทีนี้จะให้กรรมฐานนั่นเจริญได้ยังไงอย่างเราปฏิบัติไม่ติดต่อกันนี่เรื่องคิดเนี่ยธุระของคนมันมีพอสมควรของมันนะถ้าเราไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติได้ให้รู้รอบหรือไปดูปนัยโปน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของแล้วนะวันหนึ่งนะอย่างที่ผมถามวันนี้แหละใครไม่ถึงความตายบ้างไหมวันนี้ผมเห็นว่าผู้ที่รู้ถึงผู้จะรู้ถึงความตายนั่นเหรอน้อยผู้ที่มันรู้เลยนั่นเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าผมทวงในนี้นั่นจะมากมีตามความจริงฉะนั้นจะให้กรรมฐานเจริญขึ้นได้อย่างไรมันไม่เจริญแล้วครับเดี๋ยวเราปฏิบัติผมบวชมาเปิด5พรรษาแล้วบวชมาวิบัติไม่ได้ปฏิบัตินี่มันแท้ๆนะครับปฏิบัตินี่นะบางองค์เคยมาบวชนะในพรรษาหนึ่งผมไม่เคยเห็นการปฏิบัติครับ
็นที่เคยการนั่งดับตาเคยเดินจงกรมนะเออมาเห็นปฏิบัติครับมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยนั่งดับตาเคยนั่งก็ได้เลยนั่งทนไม่เกือบจะตายไปงั้นบางทีนั่งก็ง่วงไปอะไรไปวุ่นวายตามไปตามเพื่อนเขาอย่างนั้นน่ะเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติมันไม่ใช่จริงผู้ประพฤติปฏิบัตินี่มันน้อยจะอยู่ในหลายพรรษาน่ะมันมีมากจะปฏิบัติจริงๆน่ะมันน้อยมันข้าวกับเราในนาเนี่ยไม่ข้าวในนาแล้วมันกินได้เลยไหมไม่เดี๋ยวมันจะได้ข้าวมาไว้มันเลยมันมีข้าวใช่ไหมมันต้องไปรานข้าวมันต้องไปทำกล้ามันต้องไปทำนามันต้องไปตอกไปดำไปเกี่ยวไปกอกนะไปฟาดไปตีสารพัดอย่างยังเอาขึ้นไปในย่างอีกยังเอาไปสีอีกสีแล้วยังมามาเขาไปอีกเรนิ่งเขาไปอีกนะนั่นก็ยังไม่ติดนะยังเอาไปติดไปกองเขาไปอีกแล้วยังเอามาเคี่ยวอีกไม่จบเคี่ยวแล้วก็ไม่เสร็จยังกลืนเข้าไปอีกเอาสิตรงไหนนั่นจะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ได้ใช่ได้นะมันมีกี่ครั้งการปฏิบัตินี้ถ้าใครน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของนั่นนะมันจะเลือกมันจะเฟ้นเหมือนตะแกรงมันร่อนมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้จะต้องเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติมันเป็นเองของมันจะดับตาเรียนตาอะไรของมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นคือมันแก้ปัญหาโดยการทวงทีทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะสงสัยที่มันรู้รอบคือมันมีอยู่เรียกว่าพุทโธตามภาษาธรรมะเราเรียกว่าภาวนาพุทโธคือความรู้รอบเนี่ยฉะนั้นจึงเอาคำนี้มาบริกรรมมาพุทโธพุทโธพุทโธบางคนก็ไปดูถูกอันนี้มันล่าสมัยแล้วมันสมัยเก่าเนี่ยแต่ความจริงเรื่องคำบริกรรมต่างๆนี่ครับมันไม่แปลกอะไรมากมายนะครับทำจิตของเราให้สงบเท่านั้นโดยทำดีทีนั่นโดยทำดีทีนี่มันจะมีการละที่ครับคนปฏิบัตินี่มันต้องมีการละถ้าทำแล้วมันต้องมีการละที่ครับมีการละเรามองเห็นเลยมันมีการละการปฏิบัตินี่มันต้องมีการละมันต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องแปลกเราก็เหมือนกันเราจะนั่งอยู่ด้วยธรรมะเดินอยู่กับธรรมะนอนอยู่กับธรรมะขบฉันอยู่กับธรรมะทั้งนั้นมีข้อปฏิบัติอยู่เป็นอัตโนมัติของมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นครับปฏิบัตินี้ฉะนั้นก็บางคนก็ว่าสำนักนี้สอนสมถะหรือสอนวิปัสสนาเนี่ยผมแยกเนื้อเดือดเดียวออกไปได้หรอกทางคมอยู่ทางไหนสันอยู่ไหนมีไหมแยกคมสันออกจากกันได้ไหมผมแยกไม่ได้จับเนื้อเดือดหนึ่งขึ้นมาเลยมีสันมีคมมีฟันเลยจะแยกคมแยกสันออกจากกันไม่ได้มันเป็นใบพัดเรื่องกรรมอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี้บัดนี้ทำสมถะบัดนี้ทำวิปัสสนาอันนี้คนไม่ไปเรื่องตามความเป็นจริงมันจะไปพร้อมกันมันจะไปพร้อมกันมันเป็นใบพัดซึ่งกันและกันศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสามอย่างนี้มันต้องไปรอบปกติของมันมรรคคือการกระทำนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบเท่าไรเท่านี้ไอ้คนดำดิมันจะชอบนะการทำการงานมันก็ชอบมันชอบไปหมดทุกอย่างอ่ะหมดมรรคทั้งแต่การมันชอบไปหมดเลยทีเดียวแต่มันไม่หมดมันไม่พอมันพอเห็นชอบแล้วก็เห็นชอบขนาดนี้มันก็เลยขนาดนี้ทุกอย่างดำดิชอบขนาดนี้ซึ่งหนึ่งไปหนึ่งไปเรื่อยไปถ้ามาเห็นชอบอย่างเด็ดขาดหมดก็หมดพร้อมกันเลยมันต่างกันไปอย่างนี้เห็นชอบแล้วดำดิ้นไปชอบ
วาจาก็ชอบการงานก็ชอบมันชอบไปทั้งหมดเลยไม่ชอบอันเดียวเท่านั้นนี่นี่เมื่อเราทำสมาธิคือความสงบแล้วนี่แล้วนะถ้าไม่มีปัญญามันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้เรื่องอยู่แล้วถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วผมนี่เนี่ยปัญญามาก่อนเลยมาก่อนศีลมาก่อนสมาธิถ้าปัญญาไม่มีรักษาศีลไม่ได้ความสมาธิไม่ถูกที่ถ้าเราพูดตามทางภาวนาของเราเนี่ยมันต้องมาอย่างนี้ไปทางเรียกเขาจ้องศีลจ้องสมาธิจ้องปัญญาเอาไว้ทันหลังถ้าเรามาทำกันจริงๆเนี่ยผมว่าปัญญามาก่อนเลยถ้าปัญญาไม่มารักษาศีลไม่ได้ไม่ดีเรื่องทำจิตสงบไม่ได้ไม่ดีเรื่องนี่ปัญญามันต้องมาก่อนนี่เมื่อพูดตามความจริงใจที่เราปฏิบัติแล้วซึ่งมันเกิดมันเป็นขึ้นมาจริงๆในใจของเรามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนให้เข้าใจอยู่กับผมนั่นน่ะจะอยู่ไปเรื่อยๆไปผมจะเอาความดีให้พวกท่านทั้งหลายไม่ได้ให้ท่านดูเอาเถอะให้ท่านดูไปนานๆดูไปทำไปดูไปเจ็บไปค่อยๆเจ็บไปเถอะใครมีปัญญาแล้วผมว่ามันไปได้เราเป็นผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติตาเห็นก็ต้องปฏิบัติหูได้ยินก็ต้องปฏิบัติจิตใจสำนึกรู้ก็ต้องปฏิบัติผมเคยตรวจเทียบให้ฟังทุกๆคนเนี่ยเราปฏิบัติต้องปฏิบัติทุกอย่างผิดก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงผิดก็เลิกมันดิถูกก็ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติยังไงก็ดำเนินมันต่อไปมันจะไปตรงไหนเนี่ยมันต้องปฏิบัติเรื่อยๆไปอย่างนี้การปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัตินั่นถ้าไม่เป็นเช่นนั้นมันก็วิบัติมันเป็นวิบัติเกิดทุกอย่างเก็บไปทุกอย่างพิจารณาไปทุกอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ที่อยู่กับผมนั่นเนี่ยที่ผมทำไปนี่หรือพูดตรงนี้จะซึ่งว่าเข้าใจว่ามันถูกแต่พึ่งยาพึ่งเข้าใจว่ามันผิดเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้จักผิดจักถูกถ้าเรารู้จักผิดจักถูกแล้วก็สบายกันเลยสิจะภาวนาอีกไหมมันหมดแล้วมันไม่เสียใจเนี่ยคนอื่นทำผิดคนอื่นทำถูกอย่าเพิ่งพูดไปนึกในใจก็อย่าเพิ่งเชื่อมันเถอะครับฟังกันไว้ก็เพราะตัวเรายังไม่รู้จะถูกหรือผิดจะไปดูคนอื่นได้ยังไงไม่ได้ฉะนั้นคนทำเหมือนแต่หนึ่งว่ามันทำเหมือนแต่หนึ่งว่าครูมันกินหญ้าจะจับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้าที่มันมีหญ้าเนี่ยโคมันกินหญ้าจะจับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้าถ้ามันไม่รู้จักถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็ไม่รู้จักหญ้ามันก็เป็นสัตว์อย่างอื่นไปตอนนั้นแหละที่เราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วมาถึงที่ปฏิบัติแล้วเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นคนไม่มีศรัทธาอะไรหมดความหมายไปนั่นเองนี่เรื่องปฏิบัติทุกอย่างเราก็เพิ่งเข้าใจว่าถูกหรือผิดผิดก็ถูกนี่เป็นธรรมดาของมันแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติมันทุกอย่างถ้าเราเห็นว่ามันผิดเราก็ปฏิบัติมาเลิกวันนี้เรื่องคนอื่นยกว่าอีกส่วนหนึ่งอย่ามาปะปนกับเรื่องของเรามันคนละเรื่องกันดีเรื่องคนอื่นกับเรื่องของเรามันคนละเรื่องเรื่องคนอื่นกับของคนอื่นครับบางคนก็ไปยุ่งกับคนอื่นเขาจึงกลัวเราเป็นทุกข์นะยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาจนเราเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เรื่องอะไรนี่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องคนอื่นแต่คนอื่นเขาทำเขาไม่เป็นทุกข์แต่เราทุกข์นะคนอื่นไปขโมยคนขโมยเขาไม่กลัวแต่คนไปขโมยกลัวอันนี้มันก็แปลกเหมือนกันเวลาคนโง่

สะอาดไปดูเองเถอะนี่ยืนไม่ได้เพราะเรื่องคนอื่นอย่างนี้ก็มียืนไม่ได้เพราะเรื่องของตัวก็มีเห็นไหมนักปฏิบัติจะต้องคิดอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกแล้วเราก็ไม่ต้องศึกษาสิอย่างนี้เราจะมารู้นะสักที่ว่านั่นมันผิดหรือมันถูกตัวนั้นแหละพูดได้เห็นได้แต่ว่ามันจะผิดถูกจริงๆนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยเราก็ยังไม่รู้มันแต่เราเพิ่งศึกษามันศึกษามันไปอยู่เสมออย่างเรื่องของคนอื่นนั่นไม่ควรเข้ามาใส่ใจเพราะให้มันเดือดร้อนมันคนละเรื่องแต่ต้องพิจารณาอันนั้นก็เป็นเครื่องประดับปัญญาของเราเหมือนกัน

ต้องพิจารณาอันนั้นก็เป็นเครื่องประดับปัญญาของเราเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเสียหายอะไรไอ้ที่มันผิดนั้นมันก็ดีเราได้ศึกษาเราจะรู้มันไอ้เรื่องที่มันดีนี่มันก็ดีเราจะได้ศึกษามันแต่เราไม่พึ่งเข้าทางไหนทางนั้นเนี่ยเพราะเรายังไม่รู้แต่เรายังไม่รู้เพราะเรื่องของเราเราก็ยังไม่รู้ตามเป็นจริงใช่ไหมสิ่งที่ไม่ควรโกรธทำไมมันโกรธขึ้นล่ะสิ่งที่ไม่โลภทำไมมันโลภขึ้นล่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ละทำไมไม่ละล่ะจะว่าเรารู้ยังไงฉะนั้นจิตของเรานี่ไม่ควรเชื่อมันจึงปฏิบัติตรงกันข้ามไปเลยเพราะปฏิบัติตรงกันข้ามเราจะแยกกันออกเราจะรู้จักอันนี้มันเป็นความจริงอันนี้เป็นตัวปลอมใช่ไหมอันนี้มันเป็นจิตใช่ไหมอันนี้มันเป็นอาการจิตใช่ไหมอันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นอารมณ์เราจะรู้เห็นว่าทำสิ่งทั้งหลายแล้วมีควรละสิ่งนี้ควรบำเพ็ญความรู้สึกอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาสองอย่างนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆบ่อยๆเมื่อเรารู้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งมันก็หายไปแล้วคือมันไม่ตัวไม่ขึ้นผ่านไปผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆฉะนั้นตามปกติของเราก็จะเกิดขึ้นมาอีกในขณะหนึ่งในขณะที่ปกติอย่างนี้มันก็เปลี่ยนไปอีกในขณะที่มันสูงละเอียดไปกว่านั้นมันจะเปลี่ยนจากปกตินี้ไปอีกก็ได้เราเพิ่งเรียนมันเท่านั้นแหละเราดูมันแล้วการรักษาศีลการปฏิบัติศีลนี้มันไปจบอยู่ที่ตรงไหนมันไปจบที่ตรงว่าเรารู้แล้วเราก็เลิกมันไม่สงสัยไม่สงสัยอายแล้วก็กลัวอันนี้เป็นหนักใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวไม่ต้องดูทางสกายจีโดกหรอกไม่ดูทางแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์หรอกรู้ว่ามันกลัวกลัวอะไรกลัวสิ่งทั้งหลายทั้งหมดน่ะไอ้สิ่งที่มันผิดนี่มันดีตัวอายกลัวมีอายมีกลัวมีอายมีกลัวประจําใจของเราอยู่ทั่วมีถ้าหากว่ามีอายมีกลัวประจําใจเราอยู่แต่ความระมัดระวังมันเกิดขึ้นมาความเผลอเลยอย่างอื่นมันก็ไม่มีนี่อันนี้มันมาบังคับไปในตัวมันแล้วนี่เรียกว่าเราปฏิบัติฉะนั้นไปถึงครูบาอาจารย์อื่นแต่ให้ขอนิสัยท่านบอกว่าขอนิสัยชื่ออะไรให้ขอนิสัยจะยากขึ้นขอนิสัยง่ายๆจะไปดูด้วยเรียนพิจารณาดีๆถ้าได้รู้เราขอนิสัยถูกนิสัยต้องขอนิสัยคือเปลี่ยนนิสัยนั่นเองเนี่ยเปลี่ยนคนพูดมากเปลี่ยนเป็นคนพูดน้อยคนมักมากเปลี่ยนเป็นคนมักน้อยคนมักวุ่นวายเปลี่ยนเป็นคนสงบระงับคนเคยคุกคีโมคณะเปลี่ยนที่คนสงบอยู่คนเดียวมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปทีนี้ทีนี้วัดนี้ที่พวกท่านทั้งหลายมาอาศัยในวันนี้ในหลายวันมาแล้วก็มีเพิ่มกันมาดีดีผมยังไม่เคยรับพระในที่นี้ไว้หลายองค์เพราะที่นี่ขาดหลายอย่างบ้างก็อยู่ไกลยุทธบาทนะแต่แถวนี้อยู่ไกลฟ้าฝนก็ไม่ไปดีผู้คนก็ไม่ไปอุดมแต่ประตามเถอะในกลัวเหมือนกันขอแต่เราปฏิบัติดีญาติโยมให้เขาดีใจเรียกเกินที่ได้ถวายอาหารพระผู้ประพฤติปฏิบัตินี้จะหมดมากหมดน้อยเขาก็ไม่ว่าเลยเขาดีใจเขาเราเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างนั้นฉะนั้นอยู่ในวัดนี้ที่นี่ได้เกิดปัญญาแล้วผมจะทำไว้ปีนี้ได้มาพัฒนาใหม่ยืดมีการยุ่งเหยิงชนิดหน่อยทั้งนาฏทั้งเลนทั้งพระที่มาอยู่ผมอยากจะทำฉะนั้นกันในเกาะนี้เพื่อกันไฟมันเป็นภัยมากเหลือเกินครับในเกาะนี้ผมเห็นว่าจะเป็นสิริมงคลเกิดพวกผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายแต่พยายาม

0: ตีก็ขอแรงพระเนียนเราเป็นเวลาครับช่วยกันไปก็จะทำได้พวกเนียนพวกหน้าจีบขุดดินฟันไม้เราทำไปจีบพระเราทำอะไรไม่ได้เราก็เขี่ยดินเขี่ยหญ้าเขี่ยในก้อนไม้อะไรไปเรื่อยไปครับทำเช่นนี้เพื่อให้เป็นที่อยู่ของเราให้สะดวกแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติที่ผมทำอะไรต่างๆนี่ผมก็ทำไปเพื่อในพวกเพื่อเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายมีสติอย่าเพิ่งว่าทำงานไม่ได้ปฏิบัติอย่าไปใช้ใจผิดอย่างนั้นครับทำงานก็คือการปฏิบัติถ้าเราว่าคิดว่าทำไม่ทำงานไม่ได้ปฏิบัตินั่นยังคิดผิดครับต้องไปคิดใหม่อีกครับให้มันรู้จักว่าทำงานมันคือปฏิบัติเรื่องปฏิบัตินี่มันติดอยู่ทุกขณะไม่มีที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่งอยู่เฉยๆก็เลยปฏิบัติไปที่ไหนก็อยู่ปฏิบัติ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศบางครั้งก็ตกลงทางโคนบางครั้งก็ตกลงทางกลางบางครั้งก็ตกลงทางปลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่บางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลกอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีที่สิ้นสุดอันตามไปไม่พบไม่ปรากฏเงื่อนเบื้องต้นเบื้องปลายของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสียพระพุทธพจน์จากสังยุตตนิกายนิทานวรรคพระสุตตันตปิฎก

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญายาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกข้าพเจ้าตลอดไปก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำสวัสดีกับญาติโยมถ่ายทอดจบแล้วเหรอก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนที่ชมอยู่ทางบ้านแต่ไม่มีโอกาสได้ฟังเสียงแล้ววันนี้ก็อาจจะไม่ได้ชมนะหรือไม่ได้ฟังการปรารภธรรมะเพราะว่าปัญหาของเราคือเราปิดตั้งแต่วันที่22ก็ประมาณเดือนกับอีกวันหนึ่งพอดีเลยวันนี้เป็นปฐมฤกษ์เบิกชัยก็นิมนต์ผู้นำวัดสังฆทานกับตัวอาตมาเองนี่แหละเป็นปฐมฤกษ์ก็ญาติโยมบางคนก็คงยังไม่มีโอกาสแต่บางคนก็ได้รู้ว่าเปิดแล้วแต่มีปัญหาสับสนว่าช่องมันอยู่ตรงไหนมันอยู่เบอร์อะไรขนาดวันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า200เท่าไหร่95แต่มาไปเปิดไม่เจอก็เลยเข้าไปที่เมนูแล้วก็เลือกช่องรายการแล้วก็กดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆถ้าเห็น SBB TV ก็กดโอเคก็จะเห็นภาพของวัดสังฆทานนะตอนนี้ญาติโยมคนใดส่วนมากคนแก่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีนะก็อาศัยลูกหลานทำให้นะบอกช่วยเลือกช่องธรรมะให้หน่อยเพราะว่าธรรมะก็ห่างหายไปชีวิตของเราก็คล้ายๆเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งจากความรู้สึกที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้ชมธรรมะกันมาตลอดแต่เราก็ถูกปิดด้วยเหตุอะไรเราก็ไม่ต้องไปพูดมันเรื่องของโลกเราก็ต้องให้นึกว่ามันเป็นอนิจจังใช่ไหมเราเคยฟังทุกวันทุกเช้าทุกค่ำเรียกว่าเปิดไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บไข้ป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปตามใจไปก็มาน่าคิดสงสารญาติโยมผู้สูงอายุคนแก่คนเฒ่าชีวิตก็เลยหงอยเหงาไปวัดเองก็หงอยเหงานะมันเหมือนกับเราขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งปกติเราเคยได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเสียงธรรมไม่มีมันว้าเหวเพราะคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งหรอกโยมยิ่งคนไม่มีงานทำแล้วคนที่แก่เท่าแก่ชราแล้วไม่มีภารกิจการงานเนี่ยคือทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมีอย่างเดียวคือทำใจทีนี้ทำใจเราจะใช้อะไรก็ต้องอาศัยเหตุและปัจจัยคืออะไรก็ต้องอาศัยธรรมะจากการได้ฟังบ้างนะได้เห็นบ้างได้ดูบ้างแล้วก็น้อมจิตตามไปฉะนั้นเราก็เลยขาดโอกาสในการฟังธรรมเหมือนว่าชีวิตเรานั้นมันไม่มีรสชาตินะมันไม่มีความสงบแต่ที่จริงความสงบนะมันอยู่ในใจของเราแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องเขาเรียกว่าจันโลงจิตใจมันก็เป็นธรรมะคือเป็นยานะยาใจนะรักษาใจของเรานั่นเองตอนนี้ถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งนะไม่มีที่พึ่งแล้วเราจะพึ่งอะไรเราก็เคว้งคว้างใช่ไหมอย่างญาติโยมบางคนเนี่ยเข ขาฟังรายการเขาปฏิบัติธรรมมานานแล้วเขาก็มีหลักของเขาอยู่แต่บางคนที่ไม่มีหรือไม่เคยได้ปฏิบัติเลยไม่มีคนชี้แนะแนวทางเนี่ยชีวิตเขาถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความไม่สงบขึ้นมาเนี่ยเกิดความว้าวุ่นวุ่นวายเนี่ยยิ่งญาติโยมที่เป็นวัยในขณะที่ยังกำลังทำงานหรือว่าญาติโยมที่มีครอบครัวแล้วมันก็ประสบปัญหาก่อบางทีบางอย่างกับชีวิตประจำวันของเราก็ดีกับชีวิตประจำวันในการที่ใช้ครอบครัวอยู่กับครอบครัวก็ดีตอนนี้ถ้าเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยใหม่ๆมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกโยมธรรมะก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะที่มันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะใจมันยังไม่สงบเพราะใจยังไม่หยุดใจยังไม่นิ่งใจมันยังดิ้นรนใจมันยังไม่ยอมรับธรรมหรือว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงก็คิดว่าสิ่งภายนอกวัตถุสิ่งของนั่นแหละคือสิ่งที่เรายึดได้แต่ตราบใดถ้าเรายึดมันไม่ได้จริงๆจะทำยังไงไม่มีที่พึ่งแต่เรานั้นโชคดีว่าเรานั้นเป็นเมืองพุทธมีพุทธศาสนาเกิดในประเทศไทยแล้วคนนับถือพุทธประมาณเกือบ 100% แต่ถือพุทธโดยกำเนิดโดยสัมมโนครัวก็มากแต่จะเป็นชาวพุทธด้วยจิตวิญญาณนั้นยังมีน้อยนะยังมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ขวนขวายที่เราไม่ขวนขวายเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เกิดทุกข์เพราะเราคิดว่าเราอยู่สบายกินสบายใช้สบายนะใช้ชีวิตแบบสบายสบายเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้ฉันจะมีทุกข์ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ตราบใดถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นภายในจิตใจเรามีอะไรเป็นเครื่องแก้ไขถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนรู้เลยแต่เมื่ออย่างพวกเราเนี่ยเรามาบวชปฏิบัติธรรมกันเนี่ยจะเป็นวันสองวันสามวันก็ถือว่าได้เรียนรู้หลักอย่างน้อยเราก็ได้สวดมนต์นะถึงว่าเราจะทำสมาธิใจมันยังไม่สงบก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเรายังไม่เป็นผู้ชำนิชำนาญเพราะว่าเราเพิ่งเป็นผู้ฝึกหัดใหม่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ทำแค่วันสองวันนะแล้วก็จะรู้เลยเป็นไปไม่ได้มันต้องทำไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะฉะนั้นเราคิดว่าปัญหาของเราเกิดขึ้นบางคนก็คิดว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นที่พึ่งของเราก็คือวัดถูกต้องแต่ว่าเรามาประพฤติข้อวัดของเราหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าชีวิตของเรานี้หรือว่าดวงชะตาตอนนี้มันยังไม่ดีหมอไปทำนายมาว่าต้องมาบวชนะต้องมาปฏิบัติธรรมนะทีนี้บางคนก็เลยคิดว่าเอาแค่บวชก็แล้วกันก็ถือว่ามันจะได้ฟาดเคราะห์ไปบวชก็คืออะไรล่ะก็คือเรามีศีลนั่นเองใช่ไหมแต่มันเพิ่มขึ้นไปอีก3ข้อจากที่เราเนี่ยไม่เคยมีเลยศีล5เนี่ยมันเป็นศีลชีวิตประจำวันของเราแต่เราไม่ได้ใช้เขาเลยเราไม่เคยได้สัมผัสกับเขาเลยหรือแม้บางคนสัมผัสโดยไม่รู้ก็มีใช่ไหมบางคนนี่ก็ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยก็คงจะไม่เล็ดรอดหรอกแต่ว่าสัตว์ใหญ่คงสมัยนี้คงไม่ค่อยได้ทำกันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนการเป็นอยู่มันไม่ได้สบายมันไม่ได้เดลิเวอรี่ไปถึงบ้านนะมันมีซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตของคนสมัยก่อนก็คืออะไรไปทุ่งไปหนองไปคลองไปบึงไปยิงนกตกปลาไปหาผักหาเห็ดนั่นแหละซูเปอร์มาร์เก็ตของคนสมัยก่อนแต่สมัยนี้เป็นยังไงโยมยกหูโทรศัพท์สั่งเลยมาเลยใช่ไหมสมัยก่อนคนทำบาปยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์เขาถือว่า ทำเพื่อยังชีพแต่ทั้งดีมันไม่ถูกต้องแต่เราก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะเราต้องหาเลี้ยงใส่ปากใส่ท้องบางคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องไปดักปูดักปลาไปหาอาหารมาให้ลูกอันนี้ก็ทำบาปโดยจะสมยอมหรือไม่สมยอมก็แล้วแต่แต่สภาวะความไม่อยู่มันบังคับก็เลยต้องทำบาปโดยไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำนั้นแหละมันเป็นกรรมที่จะติดตัวเราไปตลอดทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเรามีกรรมหรือว่าเรามีบาปเนี่ยถ้าเราไม่ได้เคยมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไม่เคยได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยกรรมอันนั้นมันจะเพิ่มขึ้นยิ่งเราทำทุกวันเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะเราคิดว่าอันนี้มันไม่บาปแต่ที่จริงมันบาปเพราะอะไรพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วว่าสิ่ง5ข้อนี้ให้เรางดเว้นไม่ให้ฆ่าสัตว์คำว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์นี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะสัตว์ใหญ่นะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยยุงมดแมงอะไรก็แล้วแต่ไส้เดือนกิ้งกืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขามีชีวิตมีวิญญาณอันนั้นคือเป็นบาปเรางดเว้นข้อ2ลักทรัพย์ทรัพย์ที่คนเขาหวงจะด้วยเจตนาไม่เจตนาก็แล้วแต่จะด้วยรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่แต่ของที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเราไปหยิบไปต้องไปฉวยมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลักขโมยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้ให้แต่นักปฏิบัติเนี่ยมันมีข้อเว้นนะอย่างพระอย่างคนมีศีลเนี่ยหยิบฉวยของคนอื่นไปใช้ถ้ามันไม่ใช่ของมีค่านะเขาเรียกว่าวิสาสะวิสาสะแต่ของนั้นต้องเป็นของที่ไม่มีค่าแล้วก็ของที่ไม่หวงนะบางทีเราก็ถามว่าของนี้มีอันนี้มีเจ้าของไหมหรือเราก็ถามว่าใครคือเจ้าของถ้าไม่มีเราก็หยิบฉวยเอาไปใช้ได้นะให้นึกในใจว่าเป็นวิสาสะคือคนหรือว่าของที่คุ้นเคยกันนะแต่อย่าทำบ่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยเป็นสันดานนะอย่างโทรศัพท์ของเขาเนี่ยจะไปวิสาสะได้ไหมวิสาสะคือของที่จำเป็นอย่างแฟบสบู่ยาที่ฟันขันน้ำนะผ้าอะไรก็แล้วแต่นะของใช้กระป๋องไม้กวาดอะไรก็แล้วแต่ในวิสาสะได้นะบางคนวิสาสะแบบเขาเรียกอะไรมีเกรดหน่อยโทรศัพท์โบราณไม่เอา iPad iPhone Samsung อะไรนี่วิสาสะเข้าไปเลยอันนั้นไม่ได้นะ

เราเป็นนักบวช ด้วยนะถือศีลด้วยถ้าไปทำแบบนั้นมันยิ่งเพิ่มเหมือนกับเจ้าหน้าที่รู้กฎหมายแล้วทำผิดกฎหมายเองมันสองเท่าอันนี้เรียกว่าไปลักทรัพย์ที่เจ้าของเขาหวงข้อที่สามคือกามเมสุมิชฌาสมัยนี้คนไม่มีศีลธรรมไม่รู้ว่าลูกเมียใครภรรยาใครสามีใครพอใจนะก็ไปกันไปไหนก็แล้วแต่นะเราก็ไม่ต้องไปอธิบายเราไปไหนไปที่ชอบนั่นแหละชอบตรงไหนก็ไปตรงนั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ใจมันง่ายมักง่ายนะไม่ทันเห็นตัวเลยนะไม่ต้องเห็นตัวหรอกคุยกันไม่ต้องฟังเสียงด้วยแค่กดจิกจักจิกจักจิกจักตัวหนังสือปรากฏอันนี้ก็ขี่ไปอันนี้ก็ขี่มาขี่ไปขี่มานัดกันเลยทั้งยังนี้ไม่เห็นตัวนะไม่รู้รูปตาหน้าตาเป็นยังไงบางทีก็เอารูปคนอื่นมาใส่เอารูปดารามาใส่ให้มันสวยหน่อยให้มันหล่อหน่อยอันนี้ก็หลงกันนะแล้วก็นัดหมายก็ไปเจอกันนะอันนี้มันก็ผิดศีลธรรมนะไม่ได้เราอย่าไปทำอย่าไปคิดว่ามันไม่ผิดศีลธรรมไม่ได้สิ่งไหนที่ห้ามไว้อย่าไปกระทำนะแล้วข้อที่4เนี่ยมุสาเนี่ยคือพูดคำไม่จริงพูดคำเท็จพูดปดแต่เรานักบวชเนี่ยมันเพิ่มยิบไปอีกนะไม่ใช่พูดปดพูดโกหกอย่างเดียวนะมันไปนู่นเลยพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดทางโลกไม่เป็นทางธรรมยิ่งเราเป็นนักบวชเนี่ยเขาไม่ให้พูดเรื่องทางโลกเลยนะอย่างพวกเรามาบวชกันเนี่ยยิ่งบวช2วัน3วันเนี่ยมันไม่สงบหรอกยิ่งไม่สงบหนักก็ไปอีกคืออะไรล่ะเอาเครื่องช่วยมาด้วยเครื่องช่วยมาด้วยช่วยเครื่องช่วยฟังเครื่องช่วยดูไม่ต้องให้บอกว่าอะไรแต่ถ้าเราต้องการความสงบที่แท้จริงเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงเราต้องการมาประพฤติมาปฏิบัติจริงๆไอ้ของเหล่านี้ส่วนเกินไม่ต้องเอามาได้ปิดบางคนทานข้าวไปเสร็จหยิบโทรศัพท์แล้วโพสต์ไปแล้วฉันได้มาบวชฉันได้อย่างงู้นฉันได้อย่างงี้อันมันก็ดีอวดเขาอวดทำดีไม่เป็นไรหรอกแต่ที่จริงเนี่ยพอทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนั่งหลับตานั่งสมาธิพิจารณาอาหารที่มันอยู่ในท้องเนี่ยพอมันอยู่ในท้องแล้วมันจะทำไงมันจะเป็นยังไงพิจารณาดิอันนี้พอทานข้าวเสร็จเอาแล้วหยิบโทรศัพท์บางทีจะสวดมนต์ก็หยิบโทรศัพท์กลายเป็นว่าชีวิตนี้เราอยู่กับเทคโนโลยีแล้วมันช่วยอะไรเราได้เราจะตายนี่มันช่วยโทรศัพท์มันช่วยเราได้ไหมไอ้โน้ตบุ๊กไอ้คอมพิวเตอร์มันช่วยเราได้ไหมมันช่วยไม่ได้หรอกแล้วถ้าเราใช้มันไม่เป็นเนี่ยจะเป็นท่าเก่าเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนเนี่ยแม้กระทั่งเด็กนะไอ้ที่ว่าไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์มันเป็นไปไม่ได้เลยก็อ้างไว้เอาไว้โทรหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาเพื่อนแต่จริงๆแล้วไม่ได้โทรอะไรมันก็ไปเฟซกันนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นลุ่มหลงถ้าเราไปเปิดในเนื้อหาสาระที่มันเป็นประโยชน์ก็ดีใช่ไหมแต่นี่ไปเปิดที่มันไม่เป็นเนื้อหาสาระไม่เป็นธรรมเนี่ยไปดูแล้วมันเกิดความเล่าร้อนแต่ถ้ามีแล้วอย่างของวัดเนี่ยใช่ไหมตอนวิทยุเปิดไม่ได้ทีวีเปิดไม่ได้ก็ไปทางดูอินเทอร์เน็ตอันนั้นมีประโยชน์เปิดเถอะไม่มีโทษแต่ถ้าเปิดเน็ตไปหานู่นหานี่ซื้อสินค้าซื้อนู่นซื้อนี่ดูหนังฟังเพลงอะไรเนี่ยมันก็ได้อยู่หรอกแต่เราต้องรู้จักเวลาไม่ใช่ไปไหนก็ก้มหน้าก้มตา
ไม่ได้ก้มหน้าทำอะไรหรอกกดโทรศัพท์กดไปกดมากดไปสังเกตเถอะน้อยนักจะผ่านไปตามถนนเนี่ยน้อยนักที่จะไม่มีใครก้มหน้านะกดโทรศัพท์ท่านนั้นมันต้องอาศัยให้มันเกิดประโยชน์นะของอะไรก็แล้วแต่มันมีคุณและมีโทษถ้าเราไม่รู้จักใช้เขาเราก็จะถูกเขาใช้เป็นทาสเขานะให้หลงงมงายอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งจอมปลอมเหล่านี้แหละนะท่านี้ศีลข้อ5ก็คือของมึนเมาอย่างเรานักบวชหญิงนี่ก็คงไม่ค่อยมีแล้วของมึนเมาอาจจะมีน้อยนักบวชชายก็เยอะหน่อยถ้าอยู่เมืองนอกก็จะเยอะหน่อยล่ะนะส่วนมากเมืองนอกนี่ผู้หญิงก็สูบบุหรี่กินเหล้ากินเบียร์แต่คนไทยก็ใช่ว่าน้อยหน้านะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ใช่ว่าน้อยหน้ากลัวไม่ทันสมัยนะบางคนก็สูบบุหรี่คนก็กินเหล้าบางคนก็ดื่มเบียร์กลายเป็นแฟชั่นไปไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่มีโทษถ้าเรารู้จักในปริมาณที่พอเพียงมันก็เกิดประโยชน์นะอย่างเมืองนอกเนี่ยที่เขาทำไมต้องอาศัยแอลกอฮอล์เพราะอะไรล่ะเพราะเมืองหนาวต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นให้ช่วยให้เลือดมันอบอุ่นเมืองไทยนี่ร้อนจะตายตับจะแตกเส้นสมองจะระเบิดถ้าบางคนเห็นกลางวันเนี่ยไปนั่งกินเหล้ากันนั่งกินเบียร์กันไปตามอย่างแบบมันอยู่ไม่ต้องนะเอาน้ำเย็นๆมาดื่มกันนะเอาน้ำหวานอะไรมาดื่มมาทานกันให้มันเกิดประโยชน์กว่าพอทานเหล้าแล้วเป็นยังไงเก่งนะดูข่าวทีเนี้ยขับรถกินเหล้าเมาดื่มเหล้าเมาขับรถแล้วเป็นไงสร้างกรรมให้คนอื่นเขาไปชนคนอื่นตายไอ้คนที่ตายไปเป็นไงเขาเป็นพ่อเป็นแม่จะมีลูกมีหลานหรือว่าจะมีพ่อมีแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาต้องมารับบาปเพราะเราเนี่ยมันเป็นบาปหนักฉะนั้นศีลของเราเนี่ยเราก็ต้องให้มีนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันประเสริฐแล้วนะแล้วถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยมันไม่สวยหรอกไอ้เครื่องสำอางทาใบแต่งใบเนี่ยมันอยู่คงทนไหมนะคิ้วทาไปปากทาไปแก้มปัดไปขนตาใส่ให้มันงอนไปแล้วมันอยู่ทนไหมไม่ทนหรอกเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอามันออกทำไมเพราะมันเป็นของปลอมโยมต้องเอาออกไหมล่ะโยมอาบน้ำโยมล้างไหมชำระล้างไหมก็ต้องเอาออกแต่ของจริงเนี่ยไม่ต้องเอาออกหรอกมันติดอยู่กับเราเนี่ยแหละผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติบางคนอ้วนหน่อยก็วิตกกังวลแล้วหายาอะไรมาทานแล้วก็เราลองกินให้มันน้อยๆมันจะอ้วนไหมล่ะไม่อ้วนหรอกใช่ไหมอันนี้วันกี่มื้อแล้วเมืองไทยนี่เป็นไงอ่ะมองไปไม่เกิน3เมตร4เมตรร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้านอะไรทั้งนั้นโต้รุ่งกันตลอดแจ้งเลยเนี่ยถึงบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองสวรรค์จริงๆจะไปตรงไหนก็มีกินไม่มีอดเมืองนอกนี่หกโมงเย็นทุ่มสองทุ่มไม่ต้องไปหาอะไรกินหรอกเป็นป่าช้าเลยที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าภูมิอากาศเขาเป็นเมืองหนาวเขาต้องอยู่ในบ้านสังคมเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนสังคมก็เลยอยู่นอกบ้านอยู่กับถนนก็เลยเป็นคนที่ตายกลางถนนตายข้างถนนบ้างนะประสบอุบัติเหตุบ้างแต่สังคมของคนต่างประเทศเขาตายในบ้านตายไม่มีใครรู้3วัน4วันถ้าบ้านไหนหนังสือพิมพ์ไม่เอาเข้าบ้าน3วันนมไม่เอาเข้าบ้าน3วันไปเรียกรถพยาบาลมาเอาศพไปได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยต่างคนต่างอยู่ไม่เหมือนกับคนไทยคนไทยนี่อยู่กันเป็นครอบครัวเลยครอบครัวหนึ่งก็บางครอบครัวเกือบ20คนอย่างของคนต่างประเทศเนี่ยอยู่บางคนก็อยู่คนเดียวอยู่กับอะไรสัตว์เลี้ยงกับหมูกับแมวกับหมากับสุนัขบางคนก็อยู่กัน2คนตายายแล้วไปไหนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะไม่

ลูกหลานหรอกเพราะก็ถือว่าเขาเลี้ยงโตแล้วให้ความรู้พอแล้วก็ไปหาประสบการณ์ใช้ชีวิตแต่คนชาวคนไทยเรานี่เลี้ยงไม่โตมีครอบครัวแล้วก็ยังไม่โตยังต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ก็เรียกว่าไม่อยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองเป็นลูกที่ยังไม่พ้นอกพ่อแม่อันนี้เป็นสังคมที่อบอุ่นไปอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราอย่าไปคิดอย่าไปตามต่างประเทศมันไม่ได้หรอกนะยกตัวอย่างการแต่งกายของเราเนี่ยข้าราชการทำไมต้องใส่สูททำไมต้องใส่แขนยาวร้อนจะตายนะถ้ามันมีแอร์ด้วยยังไม่ตายเลยที่เขาทำแบบนั้นเพราะว่าเมืองมันหนาวเราเลยไปเอาประเพณีใส่สูทผูกไทหรือว่าเบนโก้แต่ที่จริงร้อนแทบแย่นะมะร้อนก็ทนถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับแต่ถ้าเราลงไปงานอะไรกันแต่ที่สังคมเขามีหน้ามีตาไปใส่เสื้อแขนสั้นไม่ผูกไทไม่ใส่สูทนี่ก็ถือว่าไอ้คนนี้มันออกมาจากป่าไหนวะเนี่ยนะฮะแต่อย่างอินเดียนี่เมืองเขาร้อนเขาไม่ต้องใส่สูทข้าราชการเขาใส่กางเกงใส่เสื้อบางบางนะใส่รองเท้าแตะไม่มีใครก็ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นประเทศร้อนแล้วร้อนอินเดียโยมไม่ใช่ร้อนแบบเมืองไทยนะอย่างที่เราเคยได้ยินมาร้อนตับแตกนะร้อนยังไงก็บอกไม่ถูกนะใครยังไม่เคยไปอยู่อินเดียตอนหน้าร้อนก็ไปลองดูเถอะเสื้อผ้านี่อยากจะถอดทิ้งหมดเลยขนาดจะมาไปอยู่ตอนช่วงหน้าร้อนนี่จีวรต้องเอาชุบน้ำเลยนะชุบน้ำแป๊บเดียวแห้งเลยสมัยก่อนอยู่ไม่มีเครื่องช่วยไม่มีแอร์น้ำนะแล้วนอนก็นอนอยู่ในตึกกลางคืนมันคลายความร้อนต้องนอนออกข้างนอกนอนข้างนอกก็ยุงก็กัดอีกต้องกลางกดไปนอนอยู่เฉยๆไม่ได้แต่คนอินเดียมีความอดทนมากถ้าใครไปอินเดียจะรู้เลยว่าคนอินเดียเป็นคนที่อดทนมากที่สุดเลยคนไทยที่ว่าจนแล้วบอกว่าฉันนี่จนที่สุดแล้วเทียบอินเดียไม่ได้เลยโยมหนาวยังไงนอนกลางถนนข้างถนนนอนกับปูนนอนกับปูนก็แย่หน่อยถ้านอนกับดินก็อุ่นหน่อยนอนแล้วเป็นไงโยมเอาผ้าห่มเนี่ยปิดหมดเลยคุมหมดเลยบางทีเราก็ไม่รู้เนื้อกองแรงที่จะไปเหยียบไปดูอีกทีเอาคนนอนอยู่นะดูดิเป็นเราของเราแล้วล้อหน่อยก็โวยวายล้อหน่อยนะพัดลมอยู่ตรงไหนเนี่ยปิดพัดลมแล้วพัดลมเปิดให้หน่อยตัวเดียวไม่พอสองตัวอยู่บ้านก็เปิดแอร์สบายไอ้ความสบายนี่แหละมันไม่เห็นทุกข์หรอกนะถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่รู้จักทางออกจากทุกข์หรอกมันก็ยังติดอยู่กับความสุขนั่นแหละแล้วสุขมันเที่ยงไหมตอนนี้มันเที่ยงเพราะวิบากกรรมมันยังไม่ปรากฏเราก็หลงอยู่กับสุขอยู่กับการกินการอยู่การใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ขวนขวายหาบุญกุศลเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาได้บุญแล้วเราใช้ชีวิตของเราอยู่ทุกวันเนี่ยอาศัยใบบุญของเราแล้วถ้าเราไม่เพิ่มไม่เติมเนี่ยมันหมดไหมเหมือนกับเรามีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเก็บมาหากินมาทำมาหากินมาเก็บมาแล้วใช้ไปมันหมดไหมหมดถ้าเราไม่เติมไม่เสริมไม่เพิ่มเข้าไปเพื่ออนาคตข้างหน้าวันข้างหน้าอย่างน้อยเราเก็บไว้กินตอนแก่เก็บไว้ตอนถ้าเราไม่แก่ก็เก็บไว้ตอนเจ็บแล้วเราเคยไหมเคยคิดไหมเดี๋ยวนี้มันไม่คิดเพราะอะไรมันเป็นหนี้ล่วงหน้าอยากได้อะไรก็ไปกดก็ไปรูดบัตรเอาบางคนเนี่ยเปิดกระเป๋าเนี่ยไม่รู้กี่บัตรนะอยากได้อะไรไม่ต้องกลัวเอาเป็นหนี้ล่วงหน้าไว้ก่อนเป็นหนี้เขาพอไม่มีแล้วเป็นยังไงล่ะโดนทวงหนี้ดวงทวงหนี้ทวงกับพ่อไอ้

วงกับลูกไม่ได้ไปทวงกับพ่อกับแม่ถึงบ้านนู่นแหละพ่อแม่ก็ต้องใช้หนี้ให้ฉะนั้นเราต้องรู้จักหลักของการใช้ชีวิตของเราสิ่งไหนที่มันฟุ่มเฟือยแล้วก็อย่าไปใช้มันนะสิ่งไหนที่มันจำเป็นเนี่ยอย่างการกินเนี่ยกินเพื่ออะไรล่ะเพื่ออยู่ไม่ต้องไปหรูหราหรอกบางทีอะไรล่ะหูฉลามจานแล้วเท่านั้นเท่านี้ลังนกถ้วยแล้วเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ข้าวราดแกงน่ะกินแล้วมันอิ่มไหมไอ้ลังนกกินแล้วมันเลิศเลอไหมกินแล้วมันถ่ายไหมถ้ากินแล้วไม่ถ่ายกินก็ไปเถอะแสดงว่าใช้กินให้คุ้มค่าแต่กินแล้วถ่ายมาเนี่ยมันก็เหมือนกันในนั้นแหละกินเพื่ออะไรเพื่อยังชีวิตของเราให้อยู่ได้ใช่ไหมอย่างพระนี่ท่านบอกเลยกินเพื่อไม่ให้ตกแต่งนะไม่ให้เกิดความเมามันนะไม่ให้ประดับว่าเป็นนั่นเป็นนี้กินให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกินแล้วมันเป็นอะไรของที่ยังไม่เข้าปากเราอยู่ต่อหน้าเราเป็นของที่สะอาดของที่บริสุทธิ์ของที่สวยของที่งามพอกินเข้าไปแล้วเป็นยังไงพอกลืนเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันย่อยออกมาแล้วมันเป็นยังไงเราเคยคิดกันบ้างไหมไม่คิดหรอกเพราะอะไรเพราะมันติดสุขไงเพราะมันมีกินไงฉะนั้นเรามีกินเราต้องพิจารณาถึงความเป็นจริงไอ้นี่แหละคือธรรมะนะโยมไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนหรอกธรรมะมันอยู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่คนพูดว่าธรรมะอยู่ในวัดมันไม่ใช่ในวัดมันมีธรรมะนอกวัดก็มีธรรมะธรรมะกับการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เองเรารู้หลักของความเป็นจริงไหมว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเคยถามตัวเองไหมเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อกินเพื่อนอนเพื่ออยู่เพื่อหาความสุขเพื่อเสพสุขกันหรือเปล่าเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องถามตัวเองนะบางทีก็งงเหมือนกันงงกับชีวิตตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อเสวยความสุขเกิดมาเพื่อแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าได้มาก็ดีถ้าไม่ได้มาแล้วเป็นยังไงเมื่อได้มาดีใจแล้วถ้ามันเสียไปเสียใจแล้วเราเคยทำใจไหมเราเคยคิดว่าเราจะแก่ไหมเราจะเจ็บไหมเราจะตายไหมเรายังไม่คิดเพราะมันยังอยู่ข้างหน้านู่นมันยังไกลตัวไปมันยังไม่ใกล้ตามันไกลตัวไกลตาแต่ที่เรามาฟังสวดหลวงพ่อท่านทุกวันเนี่ยเราเคยนึกมั่งไหมไม่ก็นึกสลดสังเวชแล้วพอนานๆไปมันชักชินชาแล้วนะความรู้สึกว่าหลวงพ่อท่านนอนอยู่ในหีบนี้ก็ไม่มีค่อยมีความผูกพันอะไรแล้วเพราะว่าการเวลามันผ่านไปแล้วทำไมตมาถึงให้สวดไปเรื่อยๆเพราะอะไรขนาดสวดเรื่อยๆนะคนก็ยังไม่รู้จักจะมากราบมาไหว้ก็ถือว่ากราบไหว้พอแล้วใช่ไหมเคยเลยคิดว่าสวดไปเรื่อยๆนะแล้วก็เทศไปเรื่อยๆโยมจะได้มากราบท่านทุกวันตอนท่านเป็นมากันตึมเลยไม่มีเวลาพักผ่อนเลยหลวงพ่อไม่มีเวลาพักเวลาผ่อนเลยเรื่องนู่นเรื่องอันนี้อะไรกับหลวงพ่อเจ้าขาอะไรกับหลวงพ่อเจ้าขาอย่างนู่นอย่างนี้พอตายแล้วเป็นไงก็มาแค่วันสองวันสามวันแล้วก็มาปล่อยท่านนอนอยู่นั่นแหละใช่ไหมอันนี้เราต้องมาระลึกนึกถึงคุณของท่านเรามาปรงสังเวชว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านพูดได้ท่านให้ความรู้เราได้ท่านให้ธรรมะเราได้เดี๋ยวนี้ท่านให้ได้ด้วยอะไรโดยไม่ต้องพูดนอนเฉยเฉยนอนเฉยเฉยท่านไม่ทำอะไรแล้วบุญและบาปไม่ทำแล้วแต่เรานี่แหละยังเดินไปเดินมาเนี่ยยังมีบุญและมีบาปแล้วอะไรนี่มันมากกว่ากันกรรมคือการกระทำถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยกรรมของเราเนี่ยมันมากกรรมไม่ดีนะกรรมดีมันน้อยเพราะว่ามันไม่มีเครื่องยับยั้งชั่งใจทำอะไรก็
ตามกิเลสนึกอยากจะพูดก็พูดนึกอยากจะคิดก็คิดนึกอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขัดใจตัวเองถ้าใครขัดใจแล้วเป็นยังไงเป็นเรื่องไอ้เรามานั่งสมาธิเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อมาขัดใจตัวเองขัดกิเลสตัวเองใช่ไหมไอ้มันกินสองมือสามมือก็ให้มันกินมือเดียวมันนอนมากก็ให้มันนอนน้อยหน่อยมันเดินไปไหนมาไหนไม่มีประโยชน์ก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มันเกิดประโยชน์นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำกันอันนี้แหละคือสิ่งที่เราหวังได้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้โยมมาสว่างด้วยบุญเก่าของเราแล้วก็อยู่มืดบอดด้วยศีลธรรมนี่แหละไม่รู้จักเลยวันพระวันโกนวันศีลวันอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยรู้จักเลยทีนี้คนเรามาสว่างอยู่สว่างก็คืออะไรล่ะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมีโอกาสก็มาบวชมาปฏิบัติธรรมมาสว่างอยู่สว่างแล้วไปยังไงก็ไปสว่างอ่ะดิใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีเวลาก็มาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ใช่ว่าต้องมาทำในวัดนะดาบใดที่ยังมีลมหายใจยังกินยังนอนยังทำมาหากินยังมีความรู้สึกเนี่ยมันปฏิบัติธรรมได้เช้าขึ้นมานี่เราก็ลงมือปฏิบัติธรรมแหละปฏิบัติธรรมยังไงคนธรรมดาก็ปฏิบัติธรรมคนธรรมดาแต่คนที่มีศีลธรรมปฏิบัติธรรมของเขาคืออะไรลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิสักระยะหนึ่งแล้วก็ไปทำธุรกิจเข้าห้องน้ำห้องท่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่มีหลักธรรมก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันคืออะไรไปชำระล้างของที่ไม่สะอาดกี่หูกี่ตากี่ปากต้องไปล้างต้องไปชำระอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมฉะนั้นอย่าบอกว่าฉันมาปฏิบัติธรรมว่าสังฆทาน2วัน3วันแล้วอยู่ที่บ้านไม่ปฏิบัติธรรมเหรอที่หูที่ตาปล่อยให้มันเละเทะงั้นเหรอผมผ้าไม่หวีผมไม่สระเหรอน้ำไม่อาบเหรอคำว่าปฏิบัติธรรมนะเรารู้ถึงความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นเลยถ้าสะอาดแล้วทำไมต้องไปอาบน้ำต้องไปขัดขี้ใครทำไมต้องไปแปรงฟันทำไมต้องไปล้างหน้าแล้วเราไปหลงเองว่ามันเป็นของสวยของงามไอ้คนที่ว่านางงามสวยๆโยมให้3วันไม่ให้อาบน้ำดิไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันนี่นางงามใครจะเอาไหมนั่นงามไหมอันนี้มันถูกสิ่งเจือปนปิดบังฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยตราบใดที่ยังมีลมหายใจเนี่ยยังเดินไปไหนมาไหนได้เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมของเราให้รู้ความเป็นจริงว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยมันมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นถ้าสะอาดจริงๆเราก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยตื่นมาก็ไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องเข้าห้องน้ำด้วยไม่ต้องอะไรใช่ไหมทานน้ำดื่มน้ำแล้วทานอาหารแล้วก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ำห้องท่าไม่ต้องหาสุขาไม่ต้องเปลืองไม่ต้องมานั่งสร้างห้องน้ำห้องท่ามันทำไมไม่ต้องแล้วต้องเข้าใจนะว่าคนเราเกิดมามันต้องปฏิบัติธรรมให้รู้ความเป็นจริงท่านี้คนเราไม่รู้ความเป็นจริงแล้วเป็นไงไปหลงมันดิผมงอกหน่อยก็เอาแล้วไปหาอะไรมาย้อมให้มันดำนะยิ่งผู้หญิงด้วยนะเครื่องช่วยเยอะเดี๋ยวนี้เครื่องที่จะถูกเขาหลอกนั่นแหละเสียตังค์สัญญกรรมตกแต่งคนเรานะมันสวยที่ศีลธรรมอยู่สังเกตคนมีศีลมีธรรมเนี่ยหน้าตาผ่องใสนะไม่ต้องทาคิ้วทาปากแก้มดีแดงไม่ต้องปัดอะไรดิไอปัดแป้งอะไรพอเหงื่อออกแล้วเป็นไงโยมไอคนเขียนตาดำๆพอเหงื่อออกแล้วเป็นไงมันย้อยลงมาเป็นดำๆเนี่ยมันสวยไหมน่ะสวยไหมเราต้องรู้ความเป็นจริงโยมอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงคำเยินยอโอ้ยสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้สวยด้วยศีลด้วยธรรมนี่แหละ
นี่อย่างโยมนั่งอยู่เนี่ยไม่เห็นแต่งหน้าไม่เห็นทาคิ้วทาปากไม่เห็นต้องอะไรแล้วมันสวยไหมสวยดิสวยเพราะอะไรเพราะมีศีลถ้าออกไปแล้วไม่มีศีลไม่สวยหรอกจะไปวาดคิ้วทาปากยังไงก็แล้วแต่จะไปใส่ขนตางอนเช้งขนาดไหนก็แล้วแต่จะไปขัดผิวให้ขาวขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่สวยหรอกไอ้คนที่ว่าสวยก็เรื่องของเขาแต่ธรรมะว่าไม่สวยเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของแท้สวยแท้คือคนที่มีศีลสวยแท้คือคนที่มีธรรมะอยู่ในจิตใจใจต้องมีศีลมีธรรมไม่ใช่ใจยักษ์ใจมารหน้าตาสวยแต่ใจนี่ยิ่งกับยักษ์กับมารอีกเข็นฆ่าอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาเขาอยากได้นู่นอยากได้นี่ของเขาเป็นขี้คนเป็นคนขี้รักขี้ขโมยเขาเป็นคนที่ไม่มีศีลมีธรรมศีลธรรมเนี่ยทำให้สวยจะพูดอะไรก็พูดภาษาดอกไม้ไม่ใช่พูดภาษาอุตภิษดอกอุตภิษนะรู้จักไหมดอกอุตภิษนะไม่รู้จักคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักหรอกสมัยก่อนพระสังฆทานเยอะเลยไอ้ดอกส้วมแตกนั่นแหละพูดออกมาเหมือนดอกอุตภิษนะโยมเราต้องช่วยเราต้องพูดแบบภาษาดอกไม้พูดออกมาแล้วมันน่าฟังมันลื่นหูเพราะพิงคนที่มีศีลมีธรรมน่ะเขาไม่ดัดจริตก็พูดด้วยศีลธรรมที่ออกมาจากจิตใจด้วยการประพฤติการปฏิบัติอย่างพวกเราไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยก็พูดไปเอาใจเขาโอ้เธอที่สวยจังนะเธอเนี่ยอย่างนู้นอย่างนี้ที่นะเธอนี่เป็นคนดีคนเด่นนะก็เหมือนคนตายใช่ไหมทั้งๆที่มันเป็นโจรนะโอ้ยอ่านประวัติโอ้เป็นคนน่ารักเป็นคนมีศีลมีธรรมนะมาแต่จริงๆแล้วมันจริงๆตัวมันเป็นแล้วมันเป็นมหาโจรนะแต่เวลาอ่านประวัตินี่เราไปอ่านว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีไหมไม่ใช่ก็เป็นการยกย่องครั้งสุดท้ายว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ทำความดีไม่ได้ก็ตอนมันตายก็ให้มันดีซะหน่อยมันเป็นคนดีซะหน่อยเผื่อเทวดายมพบาลเขาจะได้ผ่อนผันบ้างว่าเออมันยังมีความดีดีเพราะว่าคนอื่นยกย่องนะยกย่องว่าเป็นคนดีแต่คนเราจะดีไม่ต้องใครยกย่องหรอกมันยกย่องตัวเองภูมิใจตัวเองเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะต่ำจะเตี้ยจะขาวจะดำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องไปเสียใจมันหรอกมีอาการ32นี่ก็เลิศประเสริฐแล้วโยมไม่ต้องไปคิดโอ้เกิดมาทำไมกูเตี้ยอย่างวะเนี่ยเกิดมาทำไมดำจริงวะทำไมตาไม่งอนคิ้วไม่ดกนะฮะผิวไม่อะไรอ่ะผิวพม่าในตาแขกอะไรนั่นภูมิใจในกรรมของเราที่เราทำไว้แล้วเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เกิดมาไม่ครบอาการ32เป็นไงหน่อยเปียเสียขาปากโบแบกปากแหว่งตาหูบอดหูหนวกนะฮะไม่ครบ32บางคนก็เกินบางคนก็ขาดนั้นเราจงภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยแล้วก็ใช้ร่างกายของความเป็นมนุษย์ให้ทำความดีอย่าไปทำความชั่วถ้าความชั่วเนี่ยมันติดมานะดีและชั่วเนี่ยมันติดไปตลอดนะอย่าไปคิดว่าเรามันทำบาปไว้แล้วมาบวชแก้บนหรือว่าบวชล้างบาปมันล้างไม่ได้หรอกแต่ที่มาบวชนี่คือมันสร้างกรรมดีเพิ่มกรรมดีแต่ไม่ได้ลดนะไม่ใช่บาปแล้วจะมาบวชล้างบาปแล้วว่าจะเข้าไปบวชล้างบาปอย่างเขาไม่ใช่นะไปสารภาพบาปเนี่ยสารภาพบาปคืออะไรคือเราไปแสดงเจตนาว่าฉันได้กระทำความผิดไปแล้วไปแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าฉันไม่ได้ปกปิดแต่คนเราทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจบาปและบุญก็อยู่กับใจแต่ที่เขาไปทำงานคือไปแสดงว่าฉันมีความบริสุทธิ์ว่าฉันได้ไปทำบาปเอาไว้นะฉันไม่ได้ปกปิดนะแทนที่จะรู้อยู่คนเดียวในอกเนี่ยก็ไปบอกผู้อื่นเขาแสดงให้เขารู้ว่าฉันได้ไปทำอย่างนู้นอย่างนี้มาพระก็เหมือนกันพระก็ต้องไปปรงอบัติไปทำอะไรมาก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าไปหาพระด้วยกันไปแจ้งความผิดว่าข้าพเจ้าได้ทำนู่นทำนี่ไว้คือไม่ปกปิดคือแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะทำด้วยเจตนาไม่เจตนา
หรือว่าเผลอสติขาดสติก็แล้วแต่เมื่อเราไปบอก

นั้นแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์บางอย่างบริสุทธิ์ได้บางอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าบาปน้อยๆนี่บริสุทธิ์ได้นะแต่ถ้าผิดวินัยข้อหนักๆก็ไม่ได้นะอย่างปาราชิกเนี่ยสีเนี่ยไม่ได้แล้วถึงจะบอกว่าฉันไปฆ่าคนฉันไปลักทรัพย์ฉันไปเสพเมถุนฉันไปอุตริมนุษยธรรมแล้วบอกว่าตัวเองจะบริสุทธิ์มันไม่ได้นะอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักฉะนั้นเราก็เหมือนกันนะโยมพยายามทำกรรมทำอะไรให้มันกรรมดีดีกว่าอย่าไปกรรมชั่วเลยกรรมชั่วแล้วมันมัวหมองใจบุญและบาปเนี่ยนะมันติดไปกับเรานะโยมไม่ใช่ทิ้งไว้ที่โลกนี้นะบางคนบอกโอ้ไม่ต้องทำเราบุญแล้วทำไปก็เอาไปไม่ได้หรอกทำไปก็อย่างนั้นแหละทำไปก็ไปอยู่ที่วัดที่วาไปอยู่ที่พระไปอยู่ที่วัดไปอยู่ที่อะไรก็แล้วแต่บางคนยังคิดว่าตายแล้วไม่ต้องเกิดคิดว่าตายแล้วสูญไปเลยก็เลยไม่ต้องทำอะไรทั้งนี้ใช่ไหมพอสูญไปแล้วไม่ต้องทำอะไรตายแล้วสูญนี่คือพระอรหันต์เท่านั้นแหละแต่อย่างเราไม่ต้องกลัวเราไม่สูญหรอกเพ้อๆไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกถ้าไม่ได้มาบวชไม่ได้มาประพฤติไม่ได้มาปฏิบัติตามไม่ได้มีศีลธรรมเนี่ยไม่ได้มาเกิดหรอกฉะนั้นถ้าอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากได้รูปที่สวยอยากจะรวยอยากจะฉลาดสวยรักษาศีลรวยให้ทานฉลาดให้ภาวนามันมีหลักอยู่แล้วไม่ทำกันไปทำอะไรบ้าๆบอๆสิ่งที่ก็ชวนอะไรที่มันเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีปัญญาใครชวนใครทำอะไรเห็นอะไรต้องพิจารณาก่อนไม่ใช่เห็นพวกทำตามเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นก็ทำตามเลยแล้วต้องคิดว่าทำเพื่ออะไรใช่ไหมทำเพื่ออะไรต้องมีเหตุมีผลของตัวเองนะไม่ใช่ทำโดยที่ไม่มีเหตุมีผลไม่ได้เพราะเราเนี่ยเป็นคนที่มีสติมีปัญญาเราไม่ใช่คนโง่เขลาเบาปัญญาทุกคนเกิดมามีปัญญาแต่ยังไม่รู้จักใช้ปัญญาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังหลงอยู่กับโลกคิดว่าทั้งโลกเนี่ยมันช่วยเราได้มันก็ช่วยได้แค่เรามีลมหายใจเท่านั้นแหละแต่บางครั้งมันก็ช่วยเราไม่ได้ตอนมีลมหายใจเราเจ็บเราป่วยเราทุกข์เราร้อนเนี่ยเราจะพึ่งหมอได้ไหมก็บางครั้งก็พึ่งได้บางครั้งก็พึ่งไม่ได้แต่สิ่งที่พึ่งได้คืออะไรคือธรรมะธรรมะคืออะไรคือความเป็นธรรมชาติคือความเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังสังขารนี้ไม่เที่ยงหนอสังขารนี้มันเป็นทุกข์สังขารนี้เราไม่สามารถจะบังคับเขาได้ว่าไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมฉะนั้นถ้ารู้จักกฎแห่งกรรมแล้วเราก็ไม่หลงกายไม่หลงกายแล้วก็ไม่หลงเราก็ไม่หลงแก่ไม่หลงความแก่หรอกนะคือแก่เราก็มีความรู้มีสติไอ้ที่ไม่รู้กันเพราะขาดสติเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกสติแล้วถามว่าสมาธิหรือว่าการฝึกสติต้องมาบวชไหมสมาธิต้องมานั่งหลับหูหลับตาไหมถ้ามานั่งหลับหูหลับตาก็อดตายไม่มีอะไรใส่ท้องหรอกยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนทำได้ทำอะไรภาวนาภาวนาคืออะไรภาวนาคือทำให้เจริญทางด้านจิตใจแล้วก็เจริญทางด้านวัตถุแล้วก็เจริญทางการชีวิตการเป็นอยู่ภาวนาอะไรพุทโธพุทโธก็ได้สัมมาอรหังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ภาวนาทำใจให้พัฒนาถ้าเราไม่ภาวนานี่ไม่ได้พัฒนาอะไรหรอกมันก็คือพัฒนาด้านวัตถุแต่ด้านจิตใจไม่ได้พัฒนาอย่างเราเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยเป็นคนพัฒนาแล้วคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยคนที่ไม่ได้พัฒนานะคนป่า

ป่านั่นแหละหากินแบบป่าๆนั่นแหละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะลักขโมยเขาอยากได้อะไรก็ลักขโมยเขาทำอะไรตามใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะไม่มีข้อห้ามขนาดเราเนี่ยมีข้อห้ามแล้วเรายังเผลอพังเลยใช่ไหมเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่มีสติขาดสติสติคืออะไรคือตัวรู้นั่นเองว่าทำอะไรคิดอะไรฉะนั้นอย่าไปบอกว่าฉันไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมฉันไม่มีเวลานั่งภาวนาไม่มีเวลาทำสมาธิพูดอย่างนั้นไม่ได้จะพูดได้ก็คือว่าฉันขี้เกียจภาวนาฉันขี้เกียจทำสมาธิอย่างนี้ฟังขึ้นแต่ถ้าบอกว่าฉันไม่มีเวลานั่งสมาธิฉันไม่มีเวลา

อย่างนี้ฟังขึ้นแต่ถ้าบอกว่าฉันไม่มีเวลานั่งสมาธิฉันไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมฉันไม่มีเวลานั่งสมาธิหรือว่าฉันไม่มีเวลาทำสมาธิพูดผิดพูดถูกก็คือฉันขี้เกียจฉันยังไม่เห็นคุณค่าของการทำสมาธิสมาธิยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานทำได้หมดสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยจิตเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรอยู่กับกายจิตอยู่ในนี้อยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ในสกลกายอาการ32เนี่ยกายภายนอกกายภายในเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกไม่ไปรับรู้เรื่องภายนอกเมื่อไม่รับรู้เรื่องภายนอกแล้วมันไม่มีความวุ่นวายมันก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าคนเรานั้นมีอะไรมีขันห้าก็คือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณแล้วก็ธาตุทั้งสี่ก็คือเรานี่แหละรูปก็คือร่างกายอาการ32ของเราเนี่ยเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคืออะไรความจำได้หมายรู้ของเราสังขารคืออะไรคือความปรุงแต่งสังขารภายนอกสังขารภายในสังขารภายนอกก็คือเนี่ยร่างกายของเรานี่แหละสังขารภายในคือการปรุงแต่งของจิตนั่นแหละแล้วก็มีวิญญาณคือตัวรับรู้นั่นเองจะรับรู้อะไรล่ะรับรู้บุญรับรู้บาปนะฉะนั้นเราต้องใส่ใจนะไม่ใช่ว่าพอเรามาบวชแล้วพอกลับบ้านแล้วก็เอาฉันก็ถือว่าได้บวชแล้วก็ถือว่าได้บวชแต่มันไม่ได้ต่อเนื่องมันไม่ได้ทำให้เจริญขึ้นมันไม่ได้ทำให้พัฒนาขึ้นเราก็ยังไปสู่อารมณ์เก่าๆใช่ไหมก็ไปของเก่าฉะนั้นการที่เรามาบวชเนี่ยคือการใช้เริ่มชีวิตใหม่เริ่มต้นด้วยการมีศีลแล้วเมื่อเราศึกหรือเราลาสิกขาลาศีลไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีศีลไปด้วยศีลประจำใจคือศีล5ฉะนั้นอย่าคิดว่าศีลและธรรมไม่จำเป็นไม่สำคัญเราจะรู้อีกทีเมื่อตอนตายไปแล้วนั่นแหละรู้อย่างนี้รักษาศีลรู้นี้เจริญภาวนาปฏิบัติธรรมดีกว่ารู้นี้จะสร้างบารมีคนเราต้องสร้างบารมีบารมีคือสิ่งที่เราต้องสร้างต้องสะสมทานบารมีเนกขัมมะบารมีภาวนาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องทำแล้วเราก็จะได้ความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเพราะว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีแต่ทุกข์ไอ้ที่ไม่รู้กันเพราะอะไรเพราะไม่กำหนดรู้ก็ยังหลงกันอยู่เนี่ยว่ามันเป็นสุขมันไม่ใช่สุขหรอกเนี่ยเทศน์สัก3ชั่วโมงเนี่ยแล้วจะรู้ไหมวันทุกข์ไหมล่ะไม่ให้ไปไหนเนี่ยไม่ขี้ไม่เยี่ยวนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่รู้ทุกข์ไหมรู้เพราะอะไรเพราะมาอยู่กับทุกข์ไงมันไปไหนไม่ได้แต่ที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเมื่อเนี่ยก็ลุกไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่านั่งนานๆแล้วมันทุกข์ขนาดไหนก็ลองนั่งดูสินั่งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วอะไรมันสุขล่ะมันสุขไหนสุขตรงไหนสุขตรงใจที่ไม่ไปยึดติดกับมันนั่นแหละคือเป็นสุขใจที่วางเฉยแต่ถ้ายึดติดเมื่อไหร่แล้วก็มันก็เป็นทุกข์เป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขานะฮะนั่งพูดอย่างเงี้ยบางคนในใจว่าเมื่อไหร่จะเลิกพูดสักทีเมื่อจะตายนะฮะอันนั้นเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะมันทุกข์ไงถึงอยากจะลุกไปแล้วมันอยากจะฟังแล้วมันก็ทนได้แค่10นาที20นาทีมันตั้งใจตอนนี้มันไม่มีสมาธิกันแล้วมันหมดสมาธิแล้วมันมีแต่ทุกข์ก็เลยมาเรียนรู้ว่าคนเรานี่มันทุกข์จริงๆแต่เรามาลองมาทำอะไรที่มันใครบอกว่านอนแล้วเป็นสุขอ้าวนอนแล้วไม่ลุกเป็นไงมาสุขไหมล่ะไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนอนทั้งวันทั้งคืนน่ะบอกว่านอนเป็นสุขมันสุขไหมทำอะไร

0: ก็แล้วแต่ถ้ามันนานๆเนี่ยอิริยาบถเดียวเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะร่างกายของเราเนี่ยเขาทำให้มาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทำนู่นทำนี่แต่ให้มีสติให้มีสมาธินั่นแหละก็ถึงว่าจะเข้าถึงบุญจริงๆนะถึงเรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยเราก็รู้โอ้มันทุกข์จริงๆนะเออแล้วใจเป็นทุกข์ไหมใจมันเฉยไหมบางคนก็อาจจะมีปิติกับการฟังก็เลยลืมปวดก็ช่างมันกูก็อยากจะฟังก็ฟังแต่พูดอะไรต่อพูดเข้าเรื่องเข้าราวหรือเปล่าพูดแล้วเข้าใจหรือเปล่าพูดแล้วมันดีหรือเปล่าก็ทนปวดทนเมื่อยบางคนก็ไม่เอาแล้วพอแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็มันขัดกิเลสไม่ได้เคยได้ยกยอหรือว่าช่วยส่งเสริมกิเลสเลยพูดยังไงก็ว่าอะไรก็ไม่สวยอะไรก็ไม่งามถ้าเราบอกโอ้โยมนี่สวยจังนะโอ้ผิวดีหน้าตาดีนั่งยิ้มอมแป้นยิ้มแป้นคนเราชอบอย่างนั้นไม่ชอบความเป็นจริงสวยสวยอยู่นานไหมถึง100 ปีหรือเปล่า40 ปีนี่ก็เหี่ยวแล้วมันหมดสวยแล้วใช่ไหมไม่สวยแล้วอย่าไปหลงนะว่าสวยมีแต่สวยเท่านั้นอ่ะสวยที่เกิดมาชีวิตมันทำไมอายุยืนจังเลยอย่างเราเนี่ยเราไม่อยากอายุยืนหรอกเพราะมันลำบากยิ่งไม่มีลูกมีหลานด้วยแก่เท่าใครจะเลี้ยงใครจะดูนะฮะอย่างพวกโยมเหมือนกันเนี่ยอย่าไปหวังเลยนะว่าแก่เท่าใครจะดูอย่าไปหวังเก็บเงินไว้เยอะๆไปอยู่บ้านคนชราหรือไม่ก็อยู่วัดแต่อยู่วัดมีเงินอยู่สบายหน่อยถ้าแก่แล้วอยู่วัดไม่มีเงินก็ลำบากนะจะบอกให้แต่งั้นอย่ามาหวังพึ่งวัดนะว่าแก่แล้วจะหวังเข้าวัดเข้าได้แต่ต้องมีตังค์นะถ้าไม่มีตังค์ไม่มีใครช่วยหรอกไม่มีใครดูหรอกเรื่องจริงนะพูดจริงๆถ้าลองมีตังค์เนี่ยโอ้ยคุณป้าคุณย่าจะไปไหนคุณยายจะไปไหนจะทานอะไรก็ลองไม่มีตังค์ไม่เคยแลเลยจะกินยังไงจะอยู่ไงไม่มีใครเคยแลเลยมองนะฉะนั้นเราต้องเตรียมไว้นะอย่าคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวนานลูกก็อย่าคิดว่าตายก่อนแม่ก่อนพ่อเมื่อ2-3 วันนี้ก็เผาพี่ชายพระพ่อแม่มาเผาลูกมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ที่บุญและบาปนะฉะนั้นพูดมาก็เหลือ1 นาทีพอดีเลยนะก็คิดว่ามีโอกาสก็อยากจะมาชี้แนะให้เราเนี่ยหูตาสว่างบ้างนะแม้ว่าสว่างแค่ระยะคือสว่างไม่นานไม่ตลอดก็ได้แค่ฟังแล้วก็สว่างก็ยังดียังถือว่าสว่างไม่ใช่เดินไปไหนก็มืดบอดไม่รู้จะไปทางไหนเดินชนนู่นชนนี่ไม่รู้จักหลบจากหลีเพราะอะไรเพราะไม่มีแสงสว่างคนเราถ้ามีตามีแสงสว่างมีดวงตาเห็นธรรมแล้วมันไปได้ตลอดไม่ติดไม่ขัดไปถึงจุดมุ่งหมายคือความพ้นทุกข์เพราะเรารู้ว่าเกิดมานั้นมีแต่ทุกข์แต่โยมยังไม่รู้หรอกยังติดสุขไปก่อนเถอะทุกข์เมื่อไหร่แล้วก็นึกถึงพระนั้นพูดจริงหนึ่งที่ว่าอันนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนนะเตรียมตัวไว้จะเริ่มแก่กันแล้วจะเริ่มเจ็บกันแล้วแล้วก็จะเริ่มตายกันอีกไม่กี่วันนี่แหละทำไมต้องพูดเรื่องตายก็มันตายจริงไหมไม่มีพ้นหนีไม่พ้นหลวงพ่อยังหนีไม่พ้นเลยใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องกลัวหรอกแต่หลวงพ่อนั่งสบายแล้วท่านฝึกหัดท่านปฏิบัติท่านพ้นไปแล้วพ้นทุกข์ไปแล้วแต่เรานี่ยังเนี่ยทุกข์อยู่กับการกินการนอนการทำมาหากินนะการใช้ชีวิตอยู่กับโลกนี่แหละดังนั้นอยู่กับโลกอย่าไปหลงโลกแล้วก็อย่าให้เป็นคนโลกโลกนะก็ต้องคนละโลกคือคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนะแล้วก็ขอฝากไว้ว่าให้เรานั้นได้ตั้งใจเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเรานั้นมีบุญมากก็ให้ เอาร่างกายของเราเนี่ยมาสร้างบุญสร้างกุศลนะดังนั้นการปรารภธรรมะก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติโยมนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอำนาจของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอให้ญาติโยมนั้นจงประสบแต่ความสมหวังอย่าบอกว่าสุขเลยนะมันก็สุขๆดีๆมานะคิดอะไรก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นเป็นความเมตตาแสดงธรรมโดยหลวงพระครูสมุภลินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานค่ะ
2: แรงตัณหาพาพินาศในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงพระชนชีพอยู่อุบาสกคนหนึ่งชื่อมหาการรักษาอุโบสถศีลฟังธรรมเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดต่อมาวันหนึ่งพวกโจรได้ย่องเบาขึ้นบ้านคนอื่นขโมยของในบ้านเขาแล้วถูกตามจับตัวหนีมาทางที่มหาการกำลังฟังธรรมอยู่เกรงว่าจะหนีไม่รอดจึงหาอุบายเอาตัวรอดทิ้งของที่ขโมยมาไว้ข้างๆมหาการแล้วหนีไปฝ่ายเจ้าของทรัพย์สินติดตามมาติดๆเห็นของวางอยู่ข้างๆมหาการจึงช่วยกันจับเขาแม้เขาจะบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องแต่หลักฐานอยู่กับตัวจึงไม่มีทางปฏิเสธชวนเชื่อได้ถูกทุบตีจนร่างแหลกเหลวแล้วทิ้งไว้เยี่ยงศพไร้ญาติแล้วก็ไปไม่นานภิกษุและสามเณรเดินทางมาบริเวณนั้นแต่เช้าตรู่พบซากศพของมหาการเข้าจึงสนทนากันว่าตายจริงอุบาสกมหาการถูกคนตีตายไม่เหมาะเลยเพราะเห็นแกได้รักษาศีลฟังธรรมทุกวันน่าเวทนาแกจริงๆครั้นแล้วจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลถามถึงเหตุนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหาการถึงแก่ความตายไม่เหมาะสมในชาตินี้แต่ในอดีตชาติเขาเคยทำบาปกรรมที่เหมาะสมแก่ความตายครั้งนี้ครั้นแล้วพระองค์จึงทรงเล่ากรรมเก่าของมหาการให้ภิกษุเหล่านั้นฟังในอดีตการอันไกลโพ้นราชภัฏคนหนึ่งถูกแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณปากทางเข้าดงใหญ่แห่งหนึ่งต่อมาภายหลังได้เริ่มเรียกเก็บเงินชาวบ้านที่มีความประสงค์ผ่านดงใหญ่แห่งนั้นทั้งไปและมาวันหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งได้พาภรรยาสาวรูปร่างหน้าตาสวยมากของตนขึ้นยานพาหนะเดินทางมาถึงบริเวณแห่งนั้นเป็นเวลาช่วงเย็นแล้วได้พบกับราชภัฏจึงขอร้องให้พาไปส่งพ้นเขตป่าดงราชภัฏเห็นภรรยาของเขาเข้าเกิดอกุศลจิตคิดอยากได้มาเป็นภรรยาของตนจึงแซงบอกว่าเวลานี้ใกล้จะค่ำแล้วท่านอย่าเดินทางต่อไปเลยอันตรายมากคืนนี้พักค้างคืนที่นี่ไว้พรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อจะพาไปส่งเองในที่สุดราชภัฏก็หาทางหลอกให้ทั้งสองสามีภรรยาพักค้างคืนที่นั่นหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วราชภัฏจึงวางแผนทำชั่วขึ้นในใจทันทีคือที่บ้านของราชภัฏมีอัญมณีราคาแพงเม็ดหนึ่งเขาให้คนนำไปซ่อนไว้ที่ยานพาหนะของอาคันตุกะแล้วพอถึงเวลาใกล้สว่างก็ทำเป็นถูกโจรขึ้นบ้านและได้ขโมยอัญมณีไปแล้วจึงสั่งกำชับทุกคนว่า ผู้คนที่อยู่ณที่นี้อย่าเพิ่งขยับตัวไปไหนกันโจรคงหนีไปได้ไม่ไกลแน่ช่วยกันค้นหาหน่อยในที่สุดก็ค้นพบอัญมณีเม็ดนั้นที่ยานพาหนะของอาคันตุกะซึ่งตนได้ซ่อนไว้เองและขู่ว่าเราต้อนรับท่านทั้งสองเป็นอย่างดีแต่กลับมาลักทรัพย์สินของเราไปช่างชั่วช้านักพร้อมกับสั่งให้คนจับสองสามีภรรยาไว้ทุบตีสามีจนตายและยึดภรรยามาเป็นภรรยาของตัวเองเขาใช้ชีวิตอยู่จนสิ้นอายุจึงตายและต้องหมกไหม้ในมหานรกอเวจีนานแสนนานเศษกรรมชั่วของเขาทำให้เขาต้องถูกทุบตีจนตายอย่างนี้100ชาติและชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นมหากาลแม้เขาจะมีชีวิตฝากใฝ่ในการรักษาศีลฟังธรรมอย่างต่อเนื่องก็ตามผลกรรมชั่วก็ยังสามารถส่งกรรมให้เขาถูกทุบตีจนเสียชีวิตสะสมแก่กรรมชั่วที่เขาทำไว้แล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งตามสบายนั่งภาวนาไปตามกำลังภาวนาเป็นธรรมโอสถเป็นยากำลังใจคนที่ไม่มีกำลังก็ภาวนาแล้วก็จะมีกำลังสมองความคิดต่างๆก็จะมารวมจุดเดียวความสับสนความวุ่นวายใจก็จะมารวมจุดเดียวคือจุดสว่างของใจสงบของใจเพราะนั้นธรรมโอสถก็คือทำใจเป็นหนึ่งเป็นยารักษาสมองรักษาหัวใจรักษาระบบความรู้สึกต่างๆในการในร่างกายเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมจงทำพุทโธไว้ในใจพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจนึกถึงพระไว้มากๆเหมือนเศษตัวเองเวลาเอาเครื่องรางของขลังไปให้หลวงพ่อคูณหรือพระเกจิต่างๆท่านก็จะเอาจิตของท่านไปไว้ตรงวัตถุนั้นเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆอิติปิโสภะคะวาพระหงมหากาอะไรของท่านคือท่านได้อะไรมาบางองค์ก่อนนะโมพุทธายะนะมะภัทธะนะมะอุมันก็ใส่เสกเข้าไปเอาจิตไปรวมไว้ตรงวัตถุนั้นวัตถุนั้นก็เลยกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังพลังใจเข้าไปใส่วัตถุวัตถุก็กลายเป็นของขลังของวิเศษทั้งที่เป็นดินเนี่ยก็กลายเป็นดินที่มีแหล่งอธิษฐานเป็นทองเหลืองก็เป็นทองเหลืองอธิษฐานเป็นทองแดงก็ทองแดงที่ถูกอธิษฐานธรรมดาทองเหลืองทองแดงดินปูนพวกนี้เอาไปวางไว้เฉยๆก็เป็นวัตถุธาตุสี่ไม่มีพลังไม่มีพลังแต่ว่าตรงที่มีพลังนั่นหมายถึงว่าบุคคลผู้มีสมาธิบุคคลที่เคยสวดมนต์ภาวนาทำจิตเป็นหนึ่งหรือพวกที่รู้จักสวดมนต์ทำสมาธิมีพลังใจก็ไปเสกใส่ตรงนั้นตรงนั้นก็เลยกลายเป็นวัตถุที่มีพลังแข็งแกร่งต่อต้านหรือมีอนุภาพส่งพลังขึ้นมาได้ตามแต่จิตของผู้อธิษฐานนั้นจะมีพลังแค่ไหนเหมือนอย่างกับพลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นกับพลังอธิษฐานคนที่ทำบุญกุศลไม่พอแล้วก็จะอธิษฐานอะไรสำเร็จคนที่ทำบุญกุศลยังไม่ดีก็อธิษฐานไม่สำเร็จเพราะไม่มีพลังคือต้องมีบุญกุศลเพียงพออย่างครูบาอาจารย์ที่ว่าดังๆเสกเป่าอะไรคนนิยมชมชอบเนี่ยเพราะบุญบารมีท่านพอแรงอธิษฐานท่านจึงมีพลังทำอะไรจึงคนจึงชอบนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มีอานุภาพนี่เขาเรียกว่าพลังสมาธิก็พลังความบริสุทธิ์ใจนั่นเองความสงบใจความดีใจนั่นเองแต่ถ้าคนเรามีแต่ความโกรธมีแต่ความโลภความหลงเนี่ยมันจะไม่มีพลังมันจะหาพลังในนั้นไม่ได้ในตัวเราไม่ได้ในใจเราไม่ได้เ จะไปเสกอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะไม่มีพลังมีแต่ความโกรธมีแต่ความโลภความหลงมีแต่ความไม่สงบดังนั้นเขาจึงได้เชิญผู้บริสุทธิ์เข้าไปสวดไปเสกไปพุทธาภิเษกพระสงฆ์กับพระเสกพุทธเจ้าแต่ที่จริงพระสงฆ์เสกพุทธเจ้าไม่ได้พระสงฆ์ต้องเสกตัวเองก่อนบวชก็คือการสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดพระอิติปิโสพระหุงมหากาเจ็ดตำนานที่สองตำนานพระไตรปิฎกสวดเข้าไว้ในสมองตัวเองจำได้แล้วก็สวดทุกวันทุกวันจนเจิดสมาธิขึ้นมาเป็นพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นมาเลยเป็นพลังก็เอาพวกที่สวดมนต์เก่งภาวนาเก่งเนี่ยไปเสกวัตถุมงคลไปเสกจะทำเป็นรูปดินเป็นทองเหลืองทองแดงไม่มีรูปเหมือนก็ไม่ได้ก็ต้องทำเอาพุทธเจ้ามาเป็นรูปผู้บริสุทธิ์รูปใครก็ไม่ดีถ้าพุทธเจ้าก็เลยเอาพุทธเจ้าปั๊มเข้าไปเป็นพระรุ่นนั้นเป็นพระรุ่นนี้ทองเหลืองทองแดงรุ่นหน้ารุ่นสี่รุ่นหนึ่งแล้วก็เอาไปบอกนี่เนี่ยพลังเครื่องรางของขลังหรือเป็นวัตถุมงคลแต่จริงเป็นวัตถุมงคลเพราะใครถือไปก็เป็นมงคลเพราะของที่ผู้บริสุทธิ์เสกให้พลังใส่ไปตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วก็มาจากการเริ่มต้นจากการเข้าถึงพุทธคุณ

พระคุณสังฆคุณให้มั่นคงนี่เองจึงจะไม่มีพลังใส่สิ่งตรงนั้นได้สำเร็จถ้าไม่มีพุทธคุณธรรมคุณก็ไม่สำเร็จไม่ว่าใครทั้งหมดจะไปเสกอะไรก็ไม่สำเร็จมาจากตรงนี้เหมือนอย่างที่พุทธเจ้าเมื่อก่อนเคยเป็นพญานกคุ้มพุทธเจ้าเราเกิดเป็นพญานกคุ้มตัวใหญ่นกคุ้มตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวคุ้มตัวเล็กตัวเท่าแม่ไก่แต่บ้านเราไม่มีนะอาตมาเคยไปอินเดียเจอนกคุ้มตัวเท่าแม่ไก่มีจริงๆทุกวันนี้ยังมีอยู่ในนกคุ้มตัวใหญ่นกคุ้มนกทาในตัวใหญ่ตัวเท่าแม่ไก่ตอนนี้ก็เกิดไฟป่าไหม้มาพอมาถึงหลังนกคุ้มไอ้ตัวแม่ก็บินหนีพ่อก็ต้องบินหนีเพราะไฟไหม้เข้ามาในเขตป่าใหญ่พญานกคุ้มก็ระลึกถึงบุญกุศลตัวเองทำไว้แต่ชาติก่อนเพราะนึกได้เพราะสร้างบารมีมาเยอะศีลทานภาวนามาเยอะก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าขาก็อ่อนปีกก็อ่อนจะวิ่งไปก็ไม่ได้จะบินไปก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ข้าพเจ้าจะต้องตายในกองไฟแต่เขาเสียดายนะว่าข้าพเจ้าช่วยตัวเองไม่ได้แถมช่วยคนอื่นไม่ได้อีกนกน้อยอย่างข้าพเจ้าก็จะต้องตายอีกมากมายนับไม่ถ้วนในป่านี้ที่มีแขนขาปีกอย่างเราอ่อนแอจะต้องตายอย่างเราในวันนี้น่าสงสารเกิดความเมตตาสงสารนกด้วยกันที่แขนขาอ่อนปีกอ่อนด้วยกันก็ด้วยเมื่อข้าพเจ้าได้ทำบุญไว้แต่อดีตชาติข้าพเจ้าไม่เคยเบียดเบียนใครเลยด้วยกายวาจาใจไม่เคยเข็นฆ่าใครสัจจะบารมีอันเนี้ยขอให้ไฟดับเถอะข้าพเจ้าจะได้รอดตายสัตว์ในป่านี้จะได้รอดตายจากไฟตั้งอธิษฐานสัจจะดีไฟก็ดับพึบเลยพอมาถึงหลังนกคุ้มดับหมดเลยตลอดราวป่านั้นดับเกลี้ยงเลยอานุภาพอธิษฐานบารมีถ้าไม่มีบุญอธิษฐานไม่สำเร็จเพราะนั่นพระองค์ได้สร้างบารมีมามากให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นคนทุกชาติก็สร้างแต่บุญเกิดชาติไหนก็ทำแต่บุญทำบาปบ้างบางชาติก็หลงไปแต่ว่าพอได้สติก็ทำบุญก็อธิษฐานบารมีนี่แหละคาถาดับไฟนรกหรือคาถาดับไฟมาลัยกันคาถาบางบ้านเขาจึงได้เสกหลวงพ่อต่างๆยังเสกยันนกคุ้มปิดตามบ้านเขาคันมาลัยกันไฟยันนกคุ้มนี่มาสมัยก่อนหลวงพ่อกลางๆเขาเสกได้มามั่นคงเนี่ยเอายันนกคุ้มไปปิดบ้านขายไฟไม่ไหม้ถึงบ้านอื่นไหม้หมดแต่พอมาถึงบ้านนั้นไฟจะดับทันทีเดี๋ยวยันนกคุ้มกันไฟได้สมัยนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าสมัยก่อนมีทับทุกบ้านเนี่ยก็ต้นมาก็คือว่าพระพุทธเจ้าเมื่อชาติก่อนเคยเป็นนกคุ้มแล้วก็ได้อธิษฐานบารมีก็ไฟสะบัดแล้วไฟนี้จะดับอยู่ชั่วกับหนึ่งเขาถึงป่านี้ไฟจะดับชั่วกับหนึ่งไม่ใช่วันเดียวนะไฟไหม้มาเมื่อไรพอมาถึงป่านี้ไฟก็จะดับทันทีด้วยแรงอธิษฐานของพญานกคุ้มจะอยู่ได้กับหนึ่งมีพลังอยู่ตรงนั้นนี่พลังบุญเสกไว้ในป่านั่นเลยไม่ได้เสกเป่าไปยังหลวงพ่อเครื่องรางของขลังแล้วแต่แรงบุญของท่านที่ท่านอธิษฐานไม่อยากให้สัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนด้วยไฟเกิดเมตตาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ตัวหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่ากำลังฤทธิ์เนี่ยกำลังบุญญฤทธิ์เนี่ยมันเป็นฤทธิ์ที่ป้องกันคุ้มภัยอันตรายได้บุญญฤทธิ์เนี่ยถือว่าฤทธิ์ที่มีความสำคัญมากฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้ก็สู้ฤทธิ์บุญญฤทธิ์ไม่ได้ฤทธิ์บุญญฤทธิ์เนี่ยบันดาลทำให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขพ้นภัยอันตรายพ้นความวิบัติพ้นนรกไปสวรรค์ไปนิพพานอยู่เย็นเป็นสุขในครอบครัวมันบุญญฤทธิ์ถ้าบาปอิทธิฤทธิ์เนี่ย
บาปมันออกฤทธิ์เนี่ยมีโกรธกันทะเลาะกันด่ากันตีกันลักขโมยกันเบียดเบียนกันเนี่ยบาปมันออกฤทธิ์เนี่ยบ้านไหนก็บ้านเมืองไหนก็เดือดร้อนไปอยู่ใกล้ขโมยไปอยู่ใกล้คนอันธพาลหรือไปอยู่กับคนอันธพาลบาปมันออกฤทธิ์ไม่มีความสุขเครื่องทั้งวันทั้งคืนนั้นเขาเรียกว่าบาปออกฤทธิ์ก็ไม่มีความสุขบางคนมันออกฤทธิ์มากก็ต้องไปอยู่ในตารางบางคนก็ตายไม่ดีตายโหงไปตายไม่ดีเพราะบาปมันออกฤทธิ์ถ้าบุญมันออกฤทธิ์บุญฤทธิ์นี่ก็งดงามตกแต่งให้ครอบครัวงดงามตัวเองงดงามมีความสุขมีความสบายอยู่ในแวดวงของบุญญาฤทธิ์ก็มีความสบายกายสบายใจทั่วหน้ากันฉะนั้นจึงว่าต้องทำบุญบุญศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นบุญญาฤทธิ์มีการคุ้มครองป้องกันอันตรายต่อมนุษย์ที่เข้าถึงตรงนี้ได้พระพุทธเจ้าท่านพ้นภัยไปแล้วไงพ้นภัยพ้นเวรพ้นศัตรูพ้นหมู่มารนะพุทธเจ้าเพราะท่านมีบุญญาฤทธิ์เพราะท่านสละทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขเหมือนกับท่านมีความสุขแต่ท่านก็ทิ้งคำสอนไว้ให้เราเนี่ยให้เราสวดมนต์ภาวนาตามเนี่ยก็จะได้พ้นภัยพ้นเวรตามท่านให้เลิกโกรธกันให้เลิกเกลียดกันให้เลิกอิจฉากันให้เลิกพยาบาทกันให้เลิกใส่ร้ายป้ายสีกันให้เลิกว่ากันย้ำยาคล้ายๆให้เมตตาเข้าหากันเนี่ยท่านเหลือบุญญาฤทธิ์ไว้ให้พวกเราบุญไม่ต้องทะเลาะกันบุญไม่ต้องแตกแยกบุญไม่ต้องมีปัญหาอย่างอื่นเนี่ยบุญญาฤทธิ์ศีลทานภาวนาที่คนทำมากๆอ่ะสวดมนต์มากๆภาวนามากเนี่ยก็จะได้บุญญาฤทธิ์อันนี้บันดาลให้ครอบครัวให้สังคมให้ตัวเราเนี่ยอยู่กับความสงบสุขถ้าบาปออกฤทธิ์ไม่ดีผัวเป็นบาปก็ออกฤทธิ์ให้เมียเดือดร้อนเมียเป็นบาปก็ออกฤทธิ์ให้ผัวเดือดร้อนลูกเป็นบาปก็ออกฤทธิ์ให้พ่อแม่เดือดร้อนเจ้านายเป็นฤทธิ์ออกฤทธิ์บาปไปออกฤทธิ์ก็เดือดลูกน้องก็เดือดร้อนลูกน้องบาปออกฤทธิ์ให้ลูกน้องเจ้านายก็เดือดร้อนสังคมเดือดร้อนเพราะบาปเพราะคนใจบาปคนใจบุญจะมีอะไรคนใจบุญก็มีแต่ให้มีแต่สงสารมีแต่เมตตามีแต่อภัยมีแต่ยกย่องกันทั้งต่อหน้าและรับหลังมีแต่การให้ดีกินดีให้อยู่กันแบบฉันพี่ฉันน้องฉันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่คิดประทุษร้ายกันไม่กันแกล้งกันไม่หักล้างกันไม่ถอดรากถอนโคนกันมีแต่สร้างมีแต่ปลูกมีแต่ตกแต่งมีแต่สิ่งที่ดีให้กันนี่คือเรียกว่าบุญญาฤทธิ์ชาตินี้ทำไม่ดีชาติหน้าก็ได้ดีชาตินี้ทำไม่ดีชาติหน้าก็ไม่ได้ดีชาตินี้ทำบุญชาติหน้าบุญก็ตามส่งให้ชาตินี้ทำบาปชาติหน้าก็บาปตามให้ชาตินี้เราโกงเกิดมาเป็นตัวโกงเอาทั้งนั้นอะไรข้าก็เอาผิดศีลผิดฐานข้าเอาทั้งหมดแต่พอไปชาติหน้ามีแต่คนโกงเรามีแต่คนโกงเราก็สู้เขาไม่ได้โอ้มีแต่คนรังแกเราอิจฉาเราริษยาเราผ่านเผาบ้านเผาเมืองเรามีลูกก็พรากมีเมียก็พรากมีผัวก็พรากอะไรกันหมดไม่รู้สมบัตินี่ควบคุมไม่อยู่โอ้ทำไมเราจึงมีทุกข์อย่างนี้ก็เมื่ออดีตชาติโกงเข้ามาน่ะโลภมากอ่ะอยากรวยคนเดียวอยากสวยคนเดียวอยากฉลาดคนเดียวอยากเอาเปรียบเขาพอมาชาตินี้ก็ถูกเขาโกงเจ็บปวดมากเลยนี่จะบาปมันออกฤทธิ์บุญมันออกฤทธิ์ก็ชาติที่แล้วมาให้ทานอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนให้ทานแก่พ่อแก่แม่แก่พี่แก่น้องแก่คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากแก่ศาสนาแก่สังคมรักษาศีลก็ไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นภาวนาก็ไม่โกรธไม่พยาบาทใครเห็นคนทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหมดคิดจะช่วยเขาช่วยเราจะเขาพอมาชาตินี้ก็สบายทุกคนเป็นญาติเป็นมิตรหมด
คนป้องกันภัยอันตรายเราหมดเรามีแต่บริวารห้อมล้อมดีหมดอะไรก็ได้หมดส

หวังสมความปรารถนาหมดเนี่ยบุญมันออกฤทธิ์เพราะเราไม่เคยเบียดเบียนใครพอมาชาตินี้บุญเขาช่วยอุปถัมภ์ให้เรารอดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่พอตายไปชาติหน้าก็ไปรับสบายอีกเพราะบุญจริตดีกว่าอิทธิฤทธิ์นะดีกว่าอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นี่มันพวกประเภทเห็นแก่ตัวจะเอาชนะคนอื่นจะเอาเก่งกับคนอื่นมันเสื่อมได้อิทธิฤทธิ์บุญญฤทธิ์นี่ไม่มีเสื่อมพุทธเจ้านี่คือบุญญฤทธิ์ถ้าไม่สำคัญจริงๆแล้วท่านก็ไม่ทำอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นะท่านทำเพียงครั้งเดียวแต่นอกนั้นท่านใช้บุญญฤทธิ์หมดก็ช่วยเหลือสังคมได้ดังนั้นเราต้องเพิ่มบุญของเราเพิ่มพลังของเราเพิ่มสมาธิสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นบุญญฤทธิ์ก็จะมากขึ้นไม่ต้องไปร้องขอหลวงพ่อคูณหรอกคนไม่มีบุญไปขอหลวงพ่อคูณไงก็ไม่รวยหรอกให้เคาะหัวกี่ครั้งก็ไม่ชนะหรอกหลวงพ่อคูณท่านก็ให้เสริมบารมีให้สำหรับคนที่ฉลาดเท่านั้นแหละที่เอาตัวรอดอย่างเดียวคนหลวงพ่อคูณเคาะหัวลงมาเล่นไพ่ดิมาเข้าบอลดิหมดท่านก็ไม่โปรดท่านก็เคาะให้คนรวยไอ้คนรวยที่ไม่รวยมันมีกำลังใจไปทำมาหากินมันก็จะรวยแต่ถ้ามันมีกำลังใจไปเล่นหลวงพ่อคูณก็ช่วยไม่ได้พุทธเจ้าท่านก็เคาะให้เรามีปัญญามีบุญญาฤทธิ์บุญญาฤทธิ์เนี่ยปัญญาใครทำบุญไว้เนี่ยจะไม่ถูกใครหลอกแล้วก็ไม่หลอกใครงัวใครข้อคอกใครทุกวันนี้คนเรามันทิ้งบุญญาฤทธิ์หมดแล้วไปเอาอิทธิฤทธิ์เสียไปเอาสิ่งบันดาลให้เรามันไม่มีใครบันดาลให้เราได้นอกจากตัวเราเปรตนะเปรตมาร้องขอพุทธเจ้าพระองค์ช่วยกระหม่อมฉันทีเปรตมาลองขอพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเราช่วยได้ที่ไหนเล่าเราช่วยได้เฉพาะคนที่เชื่อเราคนที่ไม่เชื่อเราช่วยไม่ได้ก็พวกท่านเมื่อก่อนท่านไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี่ท่านก็จะต้องเป็นเปรตต่อไปท่านเชื่อพระพุทธเจ้าสิท่านก็จะพ้นจากเปรตพระเจ้าจะช่วยได้เฉพาะที่เชื่อท่านเท่านั้นเองบันดาลให้ใครพ้นไปนรกไม่ได้นอกจากท่านจะไปอบรมจิตใจพวกนั้นให้คิดว่าบุญบาปสวรรค์นรกมีจริงหรือให้ลดความเห็นผิดไปคนบางคนก็ไขว้เขวต่อศาสนาไขว้เขวต่อคำสอนไม่เข้าใจลึกซึ้งในคำสอนก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะบันดาลให้เราได้พุทธเจ้าไม่บันดาลธรรมะบันดาลธรรมะบันดาลคืออะไรก็จะเห็นเหมือนพุทธเจ้ามาช่วยเราธรรมะบันดาลในหมายถึงสิ่งที่เราทำไว้ความดีที่เราสะสมมาจากอดีตชาติจะมาบันดาลเป็นธรรมะบันดาลเช่นเราเคยเนี่ยเคยช่วยคนไว้ช่วยสัตว์ตกทุกข์ได้ยากไว้ให้ยุกยารักษาโรคช่วยคนที่มีเหตุเพศภัยเดือดร้อนน้ำท่วมไฟไหม้หรือคนเจ็บไข้หรือคนถูกอุบัติเหตุใกล้จะตายเราเคยสละชีวิตช่วยเขาไว้บ่อยๆไอ้ผลบุญนั้นน่ะมันจะมาช่วยเราชาตินี้ทำให้เราพ้นอันตรายเหมือนกับไอ้คนที่มันตกเครื่องบินน่ะที่มันตกที่ญี่ปุ่นน่ะทั้งลำเรือมันตายหมดเหลือสองคนน่ะมันก็เด็นไปค้างอยู่ยอดไม้เด็กคนหนึ่งคนโตคนหนึ่งไอ้มันอยู่ท่อนหางมันก็เด็นลอยไปมันรอดตายมีรอดตายอยู่กี่คนเนี่ยน้อยนิดเท่านั้นเนี่ยไอ้เจ้าคนนั้นลงตายหมดไอ้ประเภทที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสนี่ตายหมดไอ้คนนั่งสุดท้ายนั่นหางมันขาดมันลอยไปบุญบันดาลนั่นน่ะบุญญาฤทธิ์

เคยช่วยคนตกทุกข์ได้ยากไม่กดให้คอยจมน้ำไม่เอาไฟเผาบ้านใครมันช่วยคนที่กำลังจะตายช่วยกับขังคนสัตว์ที่จะจมน้ำตายช่วยสัตว์ที่กำลังถูกไฟคลอกจะตายช่วยสัตว์ที่กำลังหิวจะตายช่วยสัตว์ที่กำลังถูกเคี่ยนถูกตีให้พ้นจากการถูกเคี่ยนถูกตีถูกฆ่ามันเลยมารอดตายเพราะมันมีบุญบารมีบุญญาฤทธิ์มันบันดาลเรียกธรรมะบันดาลทำยังไงจะได้อย่างนั้นมาทั้งลำเรือเนี่ยมาทั้งลำเรือมารอดตายมันปาฏิหาริย์แค่ไหนธรรมดาไม่รอดเครื่องบินตกงั้นต้องตายหมดทำให้ปาฏิหาริย์นี่ก็ธรรมะบันดาลดังนั้นเราจะต้องทำให้เกิดขึ้นเราจะได้ช่วยตัวเราได้เป็นธรรมบันดาลอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยตัวเองอย่างเดียวท่านช่วยคนทั้งโลกเลย 2,000 กว่าปีท่านช่วยถึง 5,000 ปีถ้าใครนับถือท่านจะไปถึงสวรรค์นิพพานถึง 5,000 ปีไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีศัตรูท่านช่วยให้ทุกคนเราเนี่ยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีศัตรูไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีวิบากท่านคำสอนของท่านเนี่ยจะช่วยถึง 5,000 ปีแต่บางคนก็เข้ามาก็ได้ไม่มากเพราะชีวิตหนึ่งเนี่ยยังตกอยู่เพราะว่าคนเราเนี่ยเหมือนมีกรรมพอเกิดมาก็ต้องวิ่งหาวัตถุเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อครอบเพื่อครัวเพื่อตัวเองเวลาทำความดีก็มีน้อยเพราะว่าไอ้ปากท้องมันร้องเรียกไปหมดไอ้กิเลสตัวนี้มันดึงไปหมดไอ้ความต้องการความปรารถนานี้มันเวลาที่จะมาทำให้ตัวเองมีนิดเดียวจะเข้าวัดก็เข้ายากจะอยู่วัดก็อยู่ยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติยากจะถือศีลก็ถือยากจะให้ทานก็ให้ทานยากจะทำใจให้สงบก็ทำยากเพราะอะไรเพราะเวลาเรามันน้อยอ่ะไอ้เวลาน้อยเรายังคิดว่ามันยังไม่มีเวลาทำอีกขนาดน้อยเนี่ยยังไม่มีเวลาทำไม่มีเวลามาวัดบางคนก็ตกไปในอบายมุขเลยไม่ขึ้นเลยพวกนี้เขาเรียกว่าติดหล่มจมปลักพวกกินเหล้าเล่นการพนันเสพสุรายาเมาติดไปในทางโลกีพวกนี้ยิ่งไม่มีทางเจอเลยคำสอนพุทธเจ้าเอาใส่โลงเมื่อไรจึงจะไปเข้าวัดไอ้พวกนี้ต้องหามเข้าวัดหามเข้าวัดกันเป็นแถวหมดก็ได้เข้าแต่ต้องหามเข้าเดินเข้ากูไม่ไปยังหิวอยู่ยังกินได้อยู่กูไม่ไปกูสักอย่างหนึ่งกูไม่ไปมึงจะว่าไงกูกูสำคัญกว่าใครทั้งหมดมันมีตัวกูก็ไม่ยอมใครกูก็ไม่เชื่อใครกูก็ไม่เคารพใครกูเชื่อตัวกูเองกูดีกับใครทั้งหมดเมียว่ากูมึงจะมาว่ากูผัวว่ากูจะมาว่ากูพ่อแม่ว่ากูไม่ได้กูนี่แหละกูได้มาแล้วกูนี่แหละกูไม่ไปวัดกูไม่ทำบุญกูจะกินเหล้ามึงจะว่าไงกูปากของกูเกินของกูกูจะเล่นการพนันกูจะว่าไงกูจะเล่นกูจะไปติดเมียน้อยมึงเรื่องอะไรของกูเมียหลวงมึงอยากไม่เอาใจกูนี่ว่าเมียน้อยเอาใจกูจะไปหาเมียน้อยลูกจะเป็นไงก็ช่างหัวมึงกูขึ้นมาทางนี้มันไม่ยอมใครมันตัดดีหมดเลยกูซะอย่างพอเกิดตัวกูตัวมึงขึ้นมาเนี่ยโลกก็เริ่มล้าวปริสังคมก็เริ่มล้าวปริคนก็เริ่มมองหน้ากันไม่ได้เดินคนละทางคนนี้ใครไหนจะไปไหนก็ไปคนนี้ว่ากันไม่ได้มันกูมึงแล้วนี่ก็ต้องรอพระก็นั่งรออนิจจาวัฏสังขาอุปาทเวธรรมิโนพิจิตวานิรุชันติเตสังโวสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอรอวัดพระก็ถือสายศีลรอที่วัดถือตะระปัดรอที่วัดพอมันหมดลมท่านนั่นแหละมันหมดตัวกูคนนี้เอาละทำได้ทุกอย่างแหละยุสัปเหร่อจัดการเลย
มันตายแล้วนี่มันไม่เก่งแล้วที่ตอนมันมีลมมันกูมึงตลอดมันไม่ยอมเข้าวัดพระก็ยุให้สัปเหร่อจัดการเผาซะเลยบางสกุลมันไม่ว่าอะไรเลยพอหามเข้าวัดมันไม่พูดกูมึงเลยเงียบกริบหน้าซีดเหมือนผีเลยอ่ะเก่งไม่มีสักคนเดียวหน้ามันเหมือนผีแล้วมันเก่งได้ไงหน้ามันซีดเหมือนผีแล้วอ่ะเอาตาสังมัดมือมัดเท้ามาแล้วยอมไหว้พระแต่ต้องมัดให้แน่นนะมัดไม่แน่นมันไม่ไหว้หรอกมันงั้นยังกางขาออกกางแขนออกเลยขนาดมัดขนาดนั้นมัดไอ้ตัวกูเข้าแล้วไอ้ตัวกูตัวมึงมันโดนมัดเข้าไปแล้วไม่หมดลมได้ได้ตัวมันแต่ไม่ได้ใจมันได้ตัวมันมาเข้าวัดได้ผัวมันมาเข้าวัดได้เมียมาเข้าวัดนี่ไอ้ตัวนี้จับได้แล้วจับได้ตอนมันหมดตัวตนหมดลมนั่นเองก็ต้องรอกันตรงนี้ไอ้คนมันดื้อๆนะรอไม่ตรงนี้ได้ทุกคนนะโยมเผาซะเรียบร้อยแผ่นดินสูงขึ้นมาหน่อยถ้าอยู่มันก็ค้านเรากูอย่างนั้นกูอย่างนี้กูไม่ง้อใครกูคนนึงเหมือนกันโอ้มันหาทางพูดไปได้เรื่อยเนี่ยเถียงคำสอนพระพุทธเจ้าได้หมดเนี่ยนรกมันก็บอกไม่มีเลยนรกสวรรค์บอกไม่มีไม่ต้องตายแล้วศูนย์พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนคนพวกนี้ท่านก็ปล่อยให้มันตายฝีไปพอมันมีตัวตนมากท่านก็ไปสอนไม่เหนื่อยก็ได้พวกที่คิดได้คิดว่าจะต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บพวกที่คิดว่าบุญเนี่ยมันก็มีจริงบาปเนี่ยมันก็มีจริงสวรรค์นรกอะไรถ้าเราไม่ทำบุญเราก็คงจะรับแต่สิ่งที่ไม่ดีเราทำบุญแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามมาหาเราพอบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐบริสุทธิ์เราก็ต้องทำความดีนี่ทำให้กับตัวเองไม่ได้ทำให้ใครทำให้ตัวเราก็ได้กับเราทำให้ตัวเราก็ได้ผลคือครอบครัวเราดังนั้นจึงว่าเราก็ต้องทำให้มีตัวเราตัวเขาไม่มีตัวกูตัวมึงถ้ามีตัวกูตัวมึงมันก็ไม่มีทางที่แก้ไขทิฏฐิตัวนี้ได้คนก็มีกำลังทางความรู้สึกต่อต้านต่อความถูกต้องต่อศีลธรรมดังนั้นจึงว่าบุญวาสนาเนี่ยทำได้ทำได้ปรารถนาอะไรก็ได้อย่างกับทุกขตะเขียนใจนะถือศีลอุโบสถถือศีลอุโบสถแค่ครึ่งวันนะเศรษฐีเขาถือศีลทุกวันเศรษฐีพอเจอพระพุทธเจ้าก็ไปถือศีลอุโบสถทุกวันทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำ8ค่ำ15ค่ำสมัยก่อนเขาหยุดหมดหยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหยุดกินเหล้าเล่นการพนันหยุดหมดปิดบ่อนปิดทุกอย่างก็เข้าวัดหมดพระเจ้าแผ่นดินเขาประกาศเลยห้ามฆ่าสัตว์วันพระวันโกนห้ามเล่นการพนันห้ามกินเหล้าวันพระวันโกนทุกคนต้องเข้าหาศาสนาพักผ่อนหย่อนใจเศรษฐีก็ไปถือโบสถหมดทั้งบ้านไอ้ทุกขตะคนชัยก็เอ๊ะทำไมเศรษฐีเนี่ยพอถึงวันพระแล้วหยุดกันไม่ทำอะไรเข้าไปวัดกลับมาก็หน้าตาเบิกบานยิ้มแอบดูแล้วเขามีความสุขเนาะตัวเนื้อก็เกลี้ยงเกลาไอเรานี่ขมุกขมอมไม่มีอะไรดีเอ้เรานี่มันไม่ได้ทำอะไรไว้เลยนะจนก็จนเลยต้องมาเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยได้แต่ของที่เศรษฐีเขาทิ้งก็มานึกถึงว่าถามว่าท่านเศรษฐีไปทำอะไรที่วัดอ้าววันนี้เขาหยุดกันวันละครอบครัวฉันก็ไปถืออุโบสถกันหมดคนไหนจะมาบ้านก็มาคนไหนจะนอนวัดก็นอนฟังธรรมพุทธเจ้ากันแล้วข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนจนถือได้ไหมถือได้คนจนก็ถือได้ศีลนี่ถือได้ทุกคนเนี่ยอย่างนั้นข้าพเจ้าขอสมาทานจะมีอะไรงดเว้นมาก็งดเว้นไม่กินอาหารตอนเย็นเที่ยงไปแล้วไม่กินเหล้าไม่นอนที่นอนยัดได้นุ่นน่ะสำลีเตียงตังไม่รู้ว่าลำขับร้อง
ไม่ขัดหน้าทาแป้งแต่งตัวสมาทานศีลอุโบสถ8ข้อพอได้เงินก็นึกเราสมาทานตรงนี้ไปวัดไม่ได้ก็พอผ้าผ่อนอะไรก็ไม่ดูจะเข้าสังคมได้ตัวเนื้ออะไรก็ไม่เรียบร้อยก็สมาทานที่บ้านเศรษฐีคนเราไม่เคยอดข้าวมันก็หิวพอตกเย็นมาเป็นลมรู้สิเอ้ยพวกเศรษฐีเขาก็ไม่เอาเนี่ยเขาก็ไม่ให้คนนอกบ้านมาตายในบ้านเขาก็หามคนเดียวไปไว้ลานบ้านไม่ให้ตายบนเรือนเพราะไม่ใช่คนในบ้านเขาคนใช้ก็หามไปลานบ้านพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จผ่านมาพอดีพระเจ้าแผ่นดินก็ผ่านวัดผ่านมาทางนั้นพอดีโอ้โหพระเจ้าแผ่นดินไปไหนนี่ผู้บริวารมันมากมายมีปีมีคล้องมีกลองมีม้ามีผู้คนแต่งเนื้อสวยงามแห่ห้อมล้อมมนาไปเป็นขบวนใหญ่มันน่าดูจริงๆตัวเองกำลังนอนป่วยอยู่อานิสงส์ข้าพเจ้าถือศีลเนี่ยถ้ามีจริงสิ่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยขอให้ได้ไปเกิดเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แต่จะได้พ้นความลำบากสักทีถ้าตายไปเนี่ยขอให้ไปเกิดตระกูลของพวกเนี้ยขอให้ได้ไปเกิดเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์อย่ามาเกิดเป็นลูกคนจนนะกระดับจิตเป็นลมถือศีลเป็นลมตายได้ครึ่งวันตายแต่ถ้าสมัยนี้สงสัยไม่มาถือระยมเพราะเป็นลมตายนะอย่าไปเลยสังฆทานนะถือศีลตายกันเป็นแถวหมดเอ้ยไปสวรรค์นะไปสวรรค์กูก็ไม่ไปหรอกถ้าเกิดเป็นลูกเศรษฐีนะไม่ต้องมาจนแล้วกูก็ไม่ไปหรอกเพราะปัญญาไม่ถึงไม่ละเอียดอ่อนกลัวศีลกลัวตายอ่ะเนี่ยแต่คนนั้นเขาไม่กลัวเขาไม่เข็ดปุ่นพอเขาดับจิตเขาก็จิตเขาก็ผ่องใสเบิกบานพอเขาเห็นสภาพดีๆก็ไปเกิดในครรภ์ของมเหสีเจ้าแผ่นดินจริงๆก็พอเกิดก็ระลึกชาติได้ก็มาพอโตเข้ามาก็มาพูดไม่น่าเชื่อนะว่าบุญเป็นได้อย่างนี้เขาบ่นกันบอกไม่น่าเชื่อนะอัศจรรย์ขนาดนี้ถือศีลครึ่งวันทำไมมาเป็นลูกเจ้าแผ่นดินได้เขาบ่นกับตัวเองเขานะแล้วตอนคนก็ล่ำลือกันว่าเด็กคนนี้เหมือนผีเข้าพอเกิดแล้วก็พูดบ่นแต่เรื่องบุญเก่าอะไรก็ไม่รู้ไม่น่าเชื่อบุญครึ่งวันเป็นเจ้าแผ่นดินได้อะไรเงี้ยตอนเด็กๆเขาก็เผลอตัวบ่นมาพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละเขาจริงเขาไม่ใช่ผีเข้าหรอกเขาเป็นทุกขตะเขียนใจเขาตายเขาถือศีลแค่ครึ่งวันจิตเขาดีผ่องใสเขาลึกนั้นเขาจึงได้มาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินเขาจึงงงในบุญของเขาเขาคิดไม่ถึงว่าบุญจะให้ผลเร็วขนาดนั้นเขาปรับตัวไม่ทันไม่ใช่เขาทำมาแต่เล็กแต่น้อยเขาไม่สงสัยถือมาทุกวันยังเศรษฐีก็ไม่สงสัยนี่มันแค่ครึ่งวันแล้วก็ไปเป็นเศรษฐีเลยเป็นลูกเจ้าแผ่นดินเลยเนี่ยเขาเรียกว่างงอ่ะเนี่ยบุญบันดาลบุญญาฤทธิ์สบายไปศีลทำให้คนพ้นทุกข์ได้เนี่ยสีเรนะสุกติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนุปติงยันติศีลย่อมนำโภคะร่ำรวยโภคะมหาศาลมาให้ทรัพย์สมบัติเนืองหนองเพราะศีลลาภเนืองหนองเพราะศีลยศมาเพราะศีลความสุขเกิดขึ้นเพราะศีลน้องที่คนเรามีศีลกันทั้งประเทศทั้งโลกสิไม่ลักไม่ฆ่าไม่ปล้นไม่ผิดลูกเขาเมียเขาไม่มีอะไรโลกนี้ทำไมจะอยู่ที่ไหนก็สุขเพราะคนมีศีล5แล้วโลกนี้ก็เป็นสุขหมดคุกตารางก็เปิดเลยไม่มีใครติดหรอกโยมเพราะศีล5มีแล้วคนไม่มีใครติดคุกติดตารางติดข้อไหนล่ะโยมเพราะมีศีล5แล้วไม่ติดคุกติดตารางแหละก็ไม่มึนไม่มีเสพสุรายาเมาของเสพติดยามาเฮโรอีนดมกาวไม่มีจะติดได้ไงไม่มีฆ่าไม่มีลักไม่มีจี้ไม่มีปล้นมันก็หมดไม่มีคนโกงกันมีแต่คนให้กันสีเรนนิพุติงยันติคนเราพอมีศีลแล้วก็ภูมิใจดีใจว่าชีวิตนี้เราไม่ลำบากชั้นหน้าก็ไม่ลำบากก็จะไปกลัวตกนรกทำไมจะไปกลัวเดือดร้อนทำไมก็ถือมั่นตัวเองก็ดับทุกข์ได้
เนี่ยทำบันดาลพอไปเกิดชั้นใหม่แล้วก็เรียกว่าเป็นทำบันดาลเด็กคนนั้นแหละเป็นทำบันดาลทำบุญไว้เนี่ยเป็นทำสำเร็จแล้วทำศีลอุโบสถไว้บุญก็ไปเป็นทำบันดาลให้เป็นลูกชาวป่ามหากษัตริย์แล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังคำสอนพระเจ้าก็ไปพระนิพพานได้โชคดีเร็วๆเลยดีก็ไปบนเล็ดถูกหวยเลยพออีกคนบางทีมาคิดต่ำอยากถูกหวยอยากมาสร้างวัดสังฆทานอยากสร้างโบสถ์ให้เสร็จโอ้คิดอย่างนั้นเนี่ยงวดนี้ถูกหลวงพ่อช่วยสร้างโบสถ์ให้เสร็จเลยคิดโง่ๆอยู่ด้วยอยากช่วยหลวงพ่อเล่นหวยโอ้ไอ้สิบบาทยี่สิบบาทนะมาลองเอามาสิทุกคนเรามามันก็เสร็จไม่ต้องไปเล่นหวยหรอกมาขอยมเล่นหวยสร้างโบสถ์ไม่เสร็จหรอกเผลอๆมันจะเข้าไม่มีใครเข้าวัดเลยคนนี้ประจนเล่นใต้ดินบนดินหมดไม่มีเงินเสียค่ากับข้าวไม่มีเงินซื้อน้ำมันรถไม่มีเงินมาเดินทางหมดเลยหวยกินหมดใต้ดินบนดินโบสถ์เลยค้างตึงอยู่นี่เองไม่สำเร็จอย่าไปเล่นมันเลยไม่มีบุญไม่ถูกหรอกงมงายเปล่าๆไร้สาระรายสาระพวกเล่นหวยถ้ามันบันดาลแหมฝันตั้ง7คืน7วันมันมาอยู่เรื่อยเลขตัวเนี้ยเส้นมาสักทีนึงแต่ไม่ฝันเช่นนี้นึกฝันเราก็ไม่มีประโยชน์หลวงพ่อนอนหลวงพ่อนี่ก็ช่วยไม่ได้หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็แทงซะเองดีกว่าเราจะไปโลภพวกนี้เป็นอบายมุขแล้วก็ไปสู่อบายภูมิพอเล่นมากๆแล้วก็ใจก็ตกนรกใจก็หลงต่ำฟุ้งเฟ้อก็กลายเป็นสันดานเลิกไม่ได้ถ้าเลิกไม่ได้เป็นสันดานเลยคนไหนที่เล่นการพนันเลิกไม่ได้กินเหล้าเลิกไม่ได้สูบบุหรี่เลิกไม่ได้ติดอะไรเลิกไม่ได้ยามาเลิกเนี่ยเป็นสันดานสันดานดิบสันดานขุดได้สันดานเลิกไม่ได้แต่ถ้าเลิกได้ไม่ใช่สันดานเป็นสันดอนขุดได้ดังนั้นเราต้องเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นธรรมบันดาลนะบุญเป็นธรรมบันดาลให้คนได้เจอสิ่งที่ดีงามในตัวเองทำไว้แต่อดีตและปัจจุบันจะไม่จะส่งผลให้เรื่อยๆส่งผลให้เป็นสุขเรื่อยๆอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักว่าเราได้อยู่ในฐานะที่จิตใจดีไม่คิดเบียดเบียนใครมีความสงบสุขแล้วก็รู้เรื่องผิดชอบชั่วดีในตัวเองครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยในโลกเนี่ยต้องมีศีล5เป็นธรรมเป็นอริยธรรมหรือเป็นอนาคาวินัยเป็นหรือว่าต้องเป็นธรรมของครอบครัวต้องมีศีลเป็นการครองเรือนอุโบสถนี่เป็นการเพิ่มบารมีอุโบสถนี่เป็นการขัดเกลาบารมีคนที่เข้าวัดเนี่ยที่จริงอยู่บ้านก็ได้บุญถ้าถือศีล5ก็เป็นบุญได้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้แต่ว่ามาวัดเนี่ยมาถืออุโบสถที่บ้านที่วัดก็ได้แต่ว่าคล้ายๆเหมือนกำจัดกิเลสขัดเกลาตัวเองมากขึ้นเพื่อไม่ให้ใจนั้นฟุ้งซ่านมากเช่นอดข้าวเย็นไม่ดูควันดำขับร้องไม่ผัดหน้าตาแป้งเพื่อจะทำสติตัวเองให้รู้จักตัวเองสงบมากขึ้นเพื่อไม่ต้องไปควนขวายอะไรมากเพราะจิตตัวนี้มันเพราะมันไม่ควนขวายอะไรมากจิตมันถูกชำระแล้วมันก็เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้มีบุญบารมีขึ้นเพราะกำจัดกิเลสหยาบๆออกไปก็เป็นองค์ธรรมเป็นองค์บุญขึ้นเป็นวาสนาขึ้นเป็นบารมีขึ้นเป็นพลังขึ้นในใจเมื่อเป็นพลังขึ้นในใจตอนนี้ก็สำเร็จทุกอย่างเหมือนอย่างที่เขามีพลังตัวเองมากขึ้นมากขึ้นก็ไปเป่าอะไรก็อธิษฐานอะไรก็สำเร็จตรงนั้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดนะเราต้องสะสมให้ไปถึงพลังใจเราให้ได้ให้มั่นคงให้ได้ให้สงบให้แน่วแน่ให้ได้ทีนี้ถ้าเราเชื่อเราศรัทธาเราก็ลงมือปฏิบัติเราก็พยายามละความเห็นผิดออกไปพยายามปลงสังขารว่าคนเราต้องรีบเข้าวัดเข้าตั้งแต่ยังไม่แ
ข้าตั้งแต่ยังไม่

เจ็บเท่าตั้งแต่ยังไม่ตายเข้าตั้งแต่ยังไม่ใครมัดมือเราใส่ลงมาเข้ามาให้เห็นว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเลือกอยู่ตรงไหนขวัตเนี่ยเวลาเราตายจะไปอยู่ตรงไหนจะไปชั้นไหนพรหมชั้นไหนสวรรค์ชั้นไหนมนุษย์จะไปเกิดเป็นลูกคนระดับไหนจะมาเกิดเป็นนุษย์เนี่ยมาเกิดตรงไหนดีเอาเลือกเอาไหมพ่อแม่แบบไหนก็คิดเอาว่าศีลเนี่ยศีลทานภาวนาเนี่ยเลือกที่เกิดได้ถ้าเกิดมนุษย์ตอนนี้ยังไม่มั่นใจนะกลัวจะไปเจอมนุษย์ไม่ดีก็อย่ามาเกิดเลยตอนเนี้ยพักไว้ก่อนมนุษย์พวกนี้น่ากลัวจังเลยแม่มันผัวมัน

ก็อย่ามาเกิดเลยตอนเนี้ยพักไว้ก่อนมนุษย์พวกนี้น่ากลัวจังเลยแม่มันผัวมันเมียมันรู้สึกวุ่นวายปัญหาเยอะแก้ไม่ตกไม่รู้จะมาเจอเอดเจอโรคอะไรตระหนักพัดปัญหาเยอะมนุษย์ตรงนี้ก็ไปขอยบนเทวดาก่อนดีกว่าไปฝังธรรมบนเทวดาก่อนบนดาวดึงนะขอเทศทุกกลุ่มเดือนมีธรรมะสอนทุกกลุ่มเดือนบนดาวดึงไปฝังธรรมะบนโน้นพอมีพระอรหันต์มีพระอริยเจ้ามีพวกที่รวมๆพวกนักปราชญ์บัณฑิตตายไปอยู่ชั้นดาวดึงเยอะชั้นดุสิตเยอะไปฝังธรรมบนโน้นดีกว่าพอพวกนักปราชญ์ทั้งหลายที่เก่งๆไปเทศไปฝังบนโน้นมนุษย์เนี่ยมันล่อยหลอคนฉลาดน้อยนั่นแหละธรรมะชั้นหนึ่งเลยอ่ะจากไปฝังบนดาวดึงนั่นอีกธรรมะอัศจรรย์กว่านี้อีกถ้าใครไปได้เนี่ยโหไม่อยากกลับเป็นมนุษย์เลยแหมก็เกือบเสียท่าไปถ้าไปมุดท้องไก่ก็ไม่ได้ฝังธรรมสิก็ต้องมาทำมาหากินมาดิ้นรนมาต่อสู้ก็อย่างนี้อีกแหละมนุษย์ไม่กี่ปีเราก็มีทุกข์อีกฮะมนุษย์ไม่นานเทวดาต้อง 5,000 ปีหมื่นปีโกรธปีสนุกปฏิบัติธรรมะบนโน้นใช้ปัญญาใช้สมาธิใช้ปัญญาอย่างเดียวไม่ต้องมาเดินจงกรมไม่ต้องมานั่งกรรมฐานให้ปวดก้นแล้วใช้ฝังก็สำเร็จใช้ฝังก็รู้เทวดานี่มันมีความสุขมากกว่ามนุษย์มีความสุขมากกับเจ้าแผ่นดินมีความสุขมากกับมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านจะกินอะไรหวานไงก็นึกหวานก็ได้หวานอร่อยก็ได้อร่อยจะนึกอะไรก็ได้อันนั้นเลยจะนึกความละเอียดอ่อนก็ละเอียดอ่อนเกิดเลยมีความสุขทันทีเทวดานี่นึกเอาความสุขนึกเอาอย่างมนุษย์นี่ต้องจะกินอะไรต้องไปสืบหาไหนเป็ดไหนไก่ไหนหมูเราต้องมาปรับปรุงให้มันออกรสนั้นอันนี้กว่าจะกินแซ่บได้แม่ต้องหลายวันต้องหลายเวลาแต่เทวดานี่นึกจะกินอะไรอิ่มเลยอร่อยเลยอร่อยก็มากกว่ามนุษย์อีกถ้าหอมนี่ก็หอมยิ่งกว่าไอ้น้ำอบน้ำปรุงอะไรที่เขาหอมอีกหอมมากกว่าหอมกลิ่นทิพย์เนี่ยหอมกว่าเสียงก็ไพเราะกว่าเพลงนี้ถ้ามนุษย์ฝังหลับเลยโยมเสียงพินแท้ดีดพินเนี่ยถ้ามาดีดให้มนุษย์ฝังในมนุษย์สลบเลยเพลงก็ไพเราะกว่ารสก็อร่อยกว่ากินแล้วซาบซ่ากว่าฉะนั้นทิพย์จึงสนุกกว่าแต่มนุษย์ใจหยาบมันนึกไม่ถึงมันจะดียังไงกับมนุษย์หรอวะเหมือนไอ้พวกหนอนนั่นนะไอ้หนอนว่าอะไรมันจะอร่อยเท่ากับขี้หรอวะหมูเห็ดเป็ดไก่ก็สู้อุจจาระขนไม่ได้หนอนบอกอร่อยกว่าเอาหมูให้มันกินไม่กินแล้วหนอนบอกกูลงไปในอุจจาระอร่อยกว่ามนุษย์ก็คิดว่ามนุษย์เป็นสุขแบบหนอนน่ะเทวดาเขาก็มุ้ยกูจะไปหลงได้ไงหนอนกูจะไปเกิดได้ไงมนุษย์ไม่หอมเลยมนุษย์มีตะขี้ทั้งตัวขี้หูขี้ตาขี้มูกต้องอาบน้ำทั้งวันแต่เทวดานี่ไม่ต้องอาบน้ำเลยเป็นของทิพย์หอมทั้งตัวเรื่องอะไรจะมาอยู่กับมนุษย์เทวดาพระอรหันต์ถามบอกเขาบอกเทวดาเนี่ยพระท่านถามว่าก็ดูแต่ท่านท้าวสกะเทวเทพท่านปลอมแปลงมาใส่บาตรข้าพเจ้าเนี่ยมันไม่ผิดเลยเขาบอกว่าเทวดาไม่มาลงมาหามนุษย์นะคำว่าเทวดาเหม็นมนุษย์ต้องเหมือนกับเอามาเน่าผูกคอเหม็นต้องร้อยโยต้องเป็นกิโลกิโลอ่ะบอกว่าแต่มนุษย์ที่มีศีลเนี่ยหอมบอกงั้นมนุษย์ที่มีศีลเนี่ยหอมงั้นแต่มนุษย์ที่ไม่มีศีลนั้นที่เหม็นที่เทวดารังเกียจไม่อยากเข้าใกล้จึงอยากเท่ากับมาหาพระอรหันต์นี่ถือว่าหอมมาหาคนมีศีลนี่ถือว่าหอมแต่พวกเมื่อไม่มีศีล นี่พูดจาไม่ตรงร้อยตรงทางพวกโกหกโกไหวพวกนี้ไม่มีศีล นี่เทวดาไม่เข้าใกล้เพราะเหม็นเอามาเน่าผูกคอเหม็นเท่ากัน

0: ก็อ้วกแตกตายเลยเนาะเขาคนไม่ศีลมีศีลนึงก็น่าอ้วกแตกเลยถ้าเทวดาเขาไม่มาหรอก ถ้ามาก็พวกผีพวกผีพวกเดียวกันพวกมนุษย์มันใกล้กันพอผีนี่พอคนเนี่ยคนขี้โกงก็ตายแล้วก็เป็นผีขี้โกงไอ้คนขี้หลอกตายมันก็เป็นผีขี้หลอกไอ้ผีพวกนี้คนที่เป็นยังไงตายไปก็เป็นงั้นไอ้คนเจ้าชู้ตายไปก็เป็นผีเจ้าชู้ไอ้คนขี้ขโมยตายไปก็เป็นผีขี้ขโมยไปคอยกินเครื่องเส้นเครื่องซ่าไปกินโน่นกินนี่ฉะนั้นถึงว่าเทวดาเขาไม่ใช่เป็นพวกที่สูงแล้วเพราะมีบุญไปดีแล้วเขาก็มีอริยธรรมมีธรรมะสอนกันจะมีพวกพรหมพวกอนาคาพรหมพวกอริยะเจ้าทั้งหลายที่เกิดที่ตายไปจากสมัยพุทธเจ้าและสมัยเนี้ยไปอยู่ในชั้นเทวดาหมดเลยเขาจะเทศจะสอนกันทำอัศจรรย์จะไปอยู่บนโน้นหมดฉะนั้นจึงรุ่งเรืองไงเทวดาเขาไม่มีเสื่อมเพราะถ้าเปิดเทวดาไหนที่เกิดทันพุทธเจ้าจะไม่มีสังเสื่อมหรือเจริญมากแต่มนุษย์เนี่ยมันลำบากตรงอย่างเดียวมันต้องมีเจ็บมีตายมีแก่มันไม่สมหวังตรงนี้เองมันต้องมีแก่ทำไมเนี่ยแก่แล้วมันลำบากมันมีเจ็บทำไมเจ็บมันลำบากมนุษย์มันมีตรงนี้เองมันลำบากมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วต้องมาตายจากกันทำไมเนี่ยแม้ตายนี่เท่ากับถูกตัดคอทิ้งเลยเกิดเลยมันน่าไม่ตายแต่ถ้าอยากอายุยืนจะต้องไปเที่ยวเมืองเทวดาก่อนทำบุญซื้อศีลอุโบสถหรือศีลห้าเนี่ยไปเทวดาทุกคนนะโยมเอาละมั่นอยู่ตรงเนี้ยไปเป็นเทวดาทุกคนคนไหนไปก่อนก็ไปขอก่อนละกันโยมนะศีลห้าเนี่ยถือให้มั่นแล้วก็อุโบสถถือให้มั่นไม่ต้องทำอะไรโยมจะไปฆ่าหม้อฆ่าแม่ตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่กันละกันบาปพวกตีพ่อด่าแม่พวกนี้เนรคุณต่อคนมีคุณนี่พวกนี้เขาจะไม่ให้ไปต้องลงไปนรกไปชำระหนี้ก่อนแต่ถ้าพวกที่ไม่เคยทำบาปเบียดเบียนผู้มีพระคุณเนี่ยจะได้ไปถือศีลห้าเนี่ยศีลแปดเนี่ยจะได้เป็นเทวดาคนไหนตายก่อนก็ไปคอยก่อนสนุกก่อนเดี๋ยวคนไหนตายที่หลังก็ตามไปเจอกันข้างบนไปฮัลโหลกันมานอน บางทีบอกเอ๊ะกูมาแล้วพวกนั้นไม่มาวะมันมาอยู่ไหนวะไอ้ได้ข่าวมันตายแล้วว้ามันไม่มาเนี่ยว่ามันเป็นหมาที่บ้านนั่นเองไม่เป็นหมาที่วัดที่บ้านเองมันไม่มามันห่วงลูกมันน่ะโถมันห่วงลูกมันห่วงสมบัติมันดันมาเกิดเป็นหมาที่บ้านไม่ไปเป็นเทวดาซะแล้วไอ้คนที่ไม่ห่วงมันไปไอ้คนที่ให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ห่วงลูกของหลานมันไปเป็นเทวดาไอ้พวกที่ห่วงบ้านกายไปเป็นหมาที่บ้านตะชิปเสียเวลาไปปีหนึ่งเสียเวลาไปสิบปีแต่ถ้าหลุดจากหมาไปได้สิบปีนึกถึงบุญตัวเองได้ก็ไปเป็นเทวดาแม่เพิ่งหลุดจากร่างหมามาเป็นเทวดาก็มีแต่ไม่งั้นชอบใจหมากลับมาเป็นหมาอีกทีไอ้ที่เป็นหมาไปดูถูกนะพวกญาติเราทั้งนั้นนะโยมพี่ป้านะอาเราทั้งนั้นเนี่ยพวกเนี้ยเห่าห้องวันเนี้ยพวกลืมบุญเก่าจริงๆนะโยมนะอย่าไปตีมันนะญาติเก่ากันเนี่ยแต่บางคนก็มาปล่อยวัดนะเอาญาติมาปล่อยวัดบอกมันขี้เลือนออกลูกเยอะพวกหมาแมวเนี่ยญาติเราทั้งนั้นนะโยมปู่ย่าตายายเราทั้งนั้นเนี่ยจริงๆนะโยมพวกสัตว์ทั้งหลายที่เลี้ยงใกล้ตัวมันรักเราเนี่ยที่มันผูกพันเราเนี่ยญาติทั้งนั้นเนี่ยเผลอเป็นแม่เป็นพ่อเรามาเป็นพี่เป็นน้องกันมาแล้วก็จริงๆพี่น้องเราก็ยังมาโหทะเลาะกันเลยบางทีเพราะว่าอะไรมันมองแป๋วมันคงจำกูไม่ได้อะ มองมันเป็นคนแล้วมองแป๋วไม่มันดุกูด้วยล่ะเออมันมองมันจะถามเราทำไมต้องดุกันด้วยเวลาตีหมามองบอกเลยนะตามันมีสื่อเยอะเลยนะไม่ใช่ตามันบอกไม่รู้นะรู้นะก็พวกเราในญาติทั้งเราเนี่ยลงไปเป็นหมากันแล้วก็ไม่เข็ดไปกันเรื่อยเนี่ย ราะว่าเราห่วงบ้านห่วงสมบัติห่วงลูกห่วงหลานห่วงเงินห่วงทองแล้วเพราะเราไม่มีเวลาให้ทานไม่มีเวลารักษาศีลใจเราก็อยู่กับพวกหมูหมูหมานี่เองบางคนบอกไปไม่ได้เป็นห่วงหมาเลี้ยงไว้สิบกว่าตัวกำลังคลอดมันก็มีเป็นอะไรมึงไปไม่ได้อยากไปยังให้หมาหมดก่อนเมื่อไรไม่หมดจะออกเรื่อยเลยไอ้เพื่อนก็ไปคอยบนสวรรค์ไอ้นี่ยังเลี้ยงหมาอยู่เลยพอดับจิตก็ไปเป็นหมาเลยเพราะห่วงมันนะไปเป็นลูกมันต่ออีกกรรมการกระเจียวในบ้านอีกไอ้คนลูกหลานก็ตีหมาที่ไหนตีป้าเข้าไปแล้วตีแม่เข้าไปแล้วตีป้าตีลุงตีน้าเข้าแล้วมาเกิดเป็นหมาน่ะร้องลั่นเลยพูดอะไรไม่ได้ที่พวกเป็นห่วงเขานะอุตส่าห์มาเกิดแล้วยังมาตีซะอีกแล้วให้กินอะไรโยมมาให้กินก้างให้กินเดนๆเพราะผลทานไม่ดีอ่ะไอ้ที่ดีๆกินหมดไปเลยหัวก็เหลือก้างเหลือกระดูกไปแทะมาให้แม่แทะกระดูกหมาไอ้กระดูกไก่กระดูกปลาเนี่ยแม่เราโถถ้ารู้ว่าแม่เราไม่ให้กินกันนะเนาะถ้ารู้ว่าแม่รู้ว่าป้าหรือนารู้ว่าพ่อพี่น้องใครจะกล้ากินกระดูกก็นึกว่ามันเป็นหมาเป็นแมวแล้วให้กินซะเสียดายนะพระพุทธเจ้าท่านเห็นนะนี่อาตมาไม่ใช่อาตมาพูดตามพุทธเจ้านะจะว่าอาตมาอุตริไม่ได้อาตมาพูดตามพุทธเจ้าพูดตามธรรมะไม่เชื่อโยมก็ลองตายไปดูสิจะได้เจอ เราก็เคยเกิดมาแล้วตรงนั้นไอ้พวกหมาเนี่ยเผลอทุกคนเกิดมาแล้วเป็นหมาเนี่ยเป็นหมาเป็นแมวก็เกิดมาแล้วเนี่ยสัตว์ใกล้ตัวเนี่ยเป็นมาแล้วนะโยมหลวงพ่อสังวานท่านบอกท่านยังเคยเกิดเลยท่านบอกไปนั่งกรรมฐานธรรมชาติท่านเห็นเลยท่านเคยเกิดหลวงพ่อมั่นท่านก็เคยเกิดท่านนั่งกรรมฐานท่านเห็นนะเอ้านี่ไปดูดนมแม่ท่านไปเห็นท่านสลดใจเลยนะทีแรกท่านจะปรารถนาไปเป็นพุทธเจ้าพอท่านไประลึกชาติเห็นเกิดอยู่ในท้องสุนัขท่านไม่เอาเลยไม่อยากเป็นพุทธเจ้าเลยมันกลัวจะมาเกิดอยู่อย่างนี้เองอ่ะคนหนึ่งนั่งกรรมฐานพ่อฆ่าหมูโหนั่งกรรมฐานเป็นพ่อในเลือดแดงเลยเป็นหมูก็เลยภาวนาใหญ่ไม่สึกเลยหนุ่มพระที่สุพรรณพ่อเป็นคนฆ่าหมูมาตายแล้วพ่อนั่งเห็นพ่อในเลือดแดงทั้งตัวเลยไปลงนรกเพราะฆ่าหมูขายศึกก็ไม่ได้เลยต้องบวชรอร้องนั่งกรรมฐานร้องไห้เลยต้องนั่งตลอดชีวิตเลยเพื่อจะช่วยพ่อตัวเองพ่อเป็นคนจีนฆ่าหมูพ่อก็นึกว่ากูได้กินหมูทุกวันน่ะได้เงินทุกวันน่ะเรื่องอะไรกูจะมาเลิกฆ่าหมูทำไมคนไหนไม่ฆ่าหมูก็โง่ตายสิไอ้คนฆ่ามันก็โง่สิไอ้คนกินก็ฉลาดสิใช่ไหมคนกินฉลาดคนฆ่าก็โง่ไป ไอ้คนฆ่าก็บอกว่าไม่มีคนฆ่ากูก็ไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่าก็ว่ากันงั้นที่จริงแล้วมันต้องมีศีลธรรมจึงจะเอาตัวรอดบางคนนี่เกิดนะเกิดเป็นนกเกิดเป็นกระต่ายเกิดเป็นงูเกิดเป็นเสือเกิดเป็นช้างเกิดเป็นไก่สารพัดที่จะเกิด500ชาติจะได้มาเป็นมนุษย์สักทีไงโยมโอ้โหบางคนนี่ไปลอยคอในนรกตั้งนานกว่าจะมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยพวกกินเหล้านี่ลอยคอในนรกมาเยอะผิดลูกเขาเมียเขานี่ก็ไปปีนต้นงิ้วมาเยอะพวกผิดนิ้วเขาเมียเขานี่ก็กลับไปปีนต้นงิ้วอีกโยมปีนหอกดาบอีกกินเหล้าก็ต้องกลับไปลอยคออีกทองแดงอีกก็มันแน่นอนฮะเรามาเกิดจิตมันก็เศร้าหมองพวกนี้ทิฏฐิมันมากไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายเชื่อกูมากกว่าเชื่อมึงมากกว่าเงี้ยเชื่อตัวกูดีพวกคนที่มีบาปมากๆเนี่ยจะคิดว่าตัวเองดีจะไม่เชื่อธรรมะว่าดีจะไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ว่าสอนว่าดีจะเชื่อตัวเองดีพวกนี้จะมีบาปมากที่จะร่ำรวยที่จะเรียนสูงไงก็ถ้าเชื่อว่าตัวเองดีคนนี้ก็ถือว่ามีบาปที่ไม่พ้นทุกข์ได้ยังไงก็ถือศีล5ศีล8กันให้ได้จะได้ไปคอยกันบนดาวดึงไปฟังธรรมโน้นก็สำเร็จได้ก็ยังมีพระอรหันต์มีพระอริยเจ้าเทศอยู่ เขารู้ธรรมะที่จักมนุษย์ไปไม่นานเพิ่งไปไม่กี่ปีนี่เอง100สวรรค์100มนุษย์นะ100มนุษย์เท่ากับ100 1วันถวันนะ100 100ปีมนุษย์เนี่ยนะเท่ากับ1วันถวันโยม100ปีมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1วันสวรรค์100สวรรค์เท่ากับ1วันนรกนี่พุทธเจ้าสิ้นไปกี่พันปีโยม100วันมนุษย์เนี่ย100ปีมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1วันสวรรค์น่ะก็ไม่กี่ปีนะไม่กี่วันฉะนั้นศาสนานี่เป็นเรื่องที่พูดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าเชื่อและเป็นคำสอนพุทธเจ้าและพระอรหันต์เป็นเครื่องพิสูจน์ได้มาก่อนเรื่องมนรกสวรรค์บุญบาปที่พูดนี้พิสูจน์ได้มา 2,000 กว่าปีสมัยก่อนคนเห็นกันเยอะคนปฏิบัติกันเยอะคนตายแล้วฟื้นคนเห็นคนได้สัมผัสกันเยอะเมื่อ40ปีนี่คนยังมีอะไรที่มีเซนส์ต่างกับคนสมัยนี้นะเมื่อ40ปีเมื่อ80ปีเนี่ยนรกสวรรค์ยังใกล้มนุษย์เหลือเกินคนก็ยังสัมผัสได้ไม่มากธรรมชาติเนี่ยมันถูกทำลายจิตใจคนมันก็เสื่อมสมัยก่อนตกกลางคืนได้ยินเสียงเปรตนะบางแห่งนะหมู่บ้านเนี่ยได้ยินกันทั้งหมดคนไหนที่หาปลากินทำบาปยันตายไม่เคยเข้าวัดเนี่ยพอตายปุ๊บมันจะไปเป็นเปรตร้องที่ประชาคนทั้งหมู่บ้านได้ยินหมดเลยแม่บอกร้องตั้งแต่ที่ประชาสูงขึ้นชั่วลำตาแล้ววีดบอกเสียงนี่ไม่หายใจเลยนะใครจะร้องไงมันร้องแล้วก็เสียงเยือกเย็นงัวควายนี่ตื่นหมดเลยโยมหมูหมานี่หอนทั้งหมู่บ้านตื่นแตกหมดเลยบอกแม่โยมแม่ตอนนั้นยังเด็กเป็นรุ่นสาวแล้วบอกได้ยินทุกคนพระต้องตีกลองเลยตีกลองย่ำคำทุกคนให้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้ใหญ่คนนี้เลยเขารู้ว่าใหญ่คนนี้ตาย7วันน่ะลองเป็นเปรตเลยทุกสวดมนต์กันทั้งบ้านลูกชาวหาข้าวแบกข้าวมาทำบุญกันใหญ่อุทิศให้คนนี้แกร้องตั้งแต่หัวค่ำเลยร้องอ่ะวี้ขึ้นไปสูงชั่วลำตาแล้วก็วี้ลงมาบอกร้องอยู่ตั้งนานไม่มีเสียงขาดเลยว่าวี้มันไม่มีลมหายใจอ่ะเขาก็เชื่อเลยว่าคนนี้เป็นเปรตแสดงให้เห็นเลยนะงัวควายนี่ตื่นแล้วฮะแหกคอกโดดหนีเลยมันตกใจอ่ะเสียงมันอัศจรรย์เขาไม่ได้ทำบุญคนนี้หาแต่ปลาขายหาปลากินแกไม่สนใจแกไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะทำแต่บาปยันตายแกไม่เคยทำบุญเขาคนสมัยก่อนเขาไม่ทำอย่างนั้นก็จะต้องเข้าวัดเข้าวากันตอนยามแกไม่ได้เข้าเลยแกก็คงจนนะต้องไปเป็นเปรตนั่นร้องขอส่วนบุญนะนั่นทรมานนะอดหิวแล้วน่ะตัวน่ะสูงแค่ชั่วลำตาลเนี่ยอดหิวไม่ได้กินนะเจ็บปวดต้องร้องมันเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายตอนแกทำปลาทำบาปแกก็เป็นเปรตแล้ววิญญาณแกเป็นเปรตแล้วแต่ก็ยังไม่ตายเท่านั้นเองพอตายก็ได้รับผลเลย ก็มีจริงไม่ใช่ไม่มีจริงนรกสวรรค์มีจริงการปฏิบัติเนี่ยเราต้องเจริญให้มากขึ้นมากขึ้นเราต้องทำให้มากขึ้นใครจะเป็นทำอะไรเรื่องของเขาใครจะไม่ทำบุญทำกุศลก็เรื่องคนอื่นแต่ตัวเรานี่ถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่เจริญแล้วพิสูจน์ได้แล้วเป็นคำสอนที่เป็นหลักธรรมแล้วเราต้องปฏิบัติของเราไปใครจะไม่ไปวัดไม่ไปวาใครจะไม่ถือศีลธรรมก็เรื่องของเขาตัวเราก็ต้องเดินของเราไปอย่างนี้เราจะไปอย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็แย่สิถ้าเปรตมันมีจริงถ้าตายไปเกิดเป็นทุนักเป็นแมวเป็นหมาจริงแล้วทำไงเราไปเปิดไปก็จะโดนเขาตีตายกินของดีๆเอาก้างปลาหัวปลามาให้กินนี่เจ็บปวดจะตายกว่าจะกระยอกเข้าไปในคอได้หูเลี่ยงหนามเลี่ยงความเจ็บปวดมันอร่อยที่ไหนโยมเห็นไหมเอามาเอาของดิบๆเอาของเน่าๆเอาของเป็นกระดูกไปให้กินเนี่ยไม่มีความสุขถ้ายังไงเราก็ต้องทำให้เห็นผลของเรา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตธรรมวิตโกภิกขุแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2440ถึง2514มีข้อความบางตอนที่คัดมาให้ท่านฟังดังต่อ

คำว่าไม่สบายใจอย่าใช้และอย่าให้มีขึ้นในใจต่อไป Let it go and get it out ก่อนมันจะเกิดต้อง Let it go ปล่อยให้มันผ่านไปอย่ารับเอาความไม่สบายใจไว้ถ้าเผลอไปมันแอบเข้ามาอยู่ในใจได้พอมีสติรู้สึกตัวว่าความไม่สบายใจเนี่ยแอบเข้ามาอยู่ในใจต้อง get it out ขับมันออกไปทันทีอย่าเลี้ยงเอาความไม่สบายใจไว้ในใจมันจะเคยตัวทีหลังจะเป็นคนอ่อนแออ่อนแอทำอะไรผิดพลาดนิดๆหน่อยๆก็ไม่สบายใจเคยตัวเพราะความไม่สบายใจนี้แหละเป็นศัตรูเป็นมารทำให้ใจไม่สงบประสาทสมองไม่ปกติเป็นเหตุให้ร่างกายผิดปกติพลอยไม่สงบไม่สบายไปด้วยทำให้สมองทึบไม่ปลอดโปร่งแจ่มใสเป็นแฮบิตเป็นความเคยชินที่ไม่ดีเป็นอุปสรรคกีดกั้นขัดขวางสติปัญญาไม่ให้ปลอดโปร่งแจ่มใสต้องฝึกหัดแก้ไขปรับปรุงจิตใจเสียใหม่ทั้งก่อนที่จะทำอะไรหรือกำลังกระทำอยู่และเมื่อเวลากระทำสำเร็จแล้วต้องหัดให้จิตใจเนี่ยแช่มชื่นรื่นเริงเกิดปีติปราโมทย์เป็นสุขสบายอยู่เสมอเป็นเหตุให้เกิดกำลังกายกำลังใจ Enjoy livingมีชีวิตอยู่ด้วยความเบิกบานสมองจึงจะเบิกบานจะศึกษาเล่าเรียนก็เข้าใจง่ายเหมือนดอกไม้ที่แย้มบานต้องรับหยาดน้ำค้างและอากาศอันบริสุทธิ์ฉัน

เมื่อตายแล้วสิ่งที่จะติดตัวไปได้คือบุญและบาปที่ตัวเองสร้างไว้ตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นความจริงของมนุษย์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อย่าไปหลงและยึดมั่นกับมัน

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธครับรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเถระวาทะเถระวาทะในช่วงนี้ท่านผู้ฟังขอฟังพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อทูลขิปปปัญโยวัดป่าบ้านค้อจังหวัดอุดรธานีครับ

ส่วนใดที่จะปฏิบัติเพื่อตนเราก็ต้องจดจำธรรมะส่วนใดพอที่จะนำไปปฏิบัติแก่ผู้อื่นเราก็ต้องจดจำธรรมะหมวดใดพอที่จะทั้งปฏิบัติตนทั้งแก่ผู้อื่นด้วยเราต้องจดจำไปทำการปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมากมายมีทั้งขั้นฝ่ายโลกิยะและฝ่ายโลกุตระที่นี่ฝ่ายโลกุตระเขาเรียกว่าขั้นระดับโยคาวจรผู้ปฏิบัติแล้วเมื่อบารมีพร้อมในขณะในชาตินั้นในขณะนั้นเขาตามผู้นั้นก็ต้องเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ในชาตินั้นแต่เมื่อบารมียังไม่พร้อมจำเป็นต้องเสริมสร้างบารมีในภพหน้าต่อไปนั่นเรียกว่าอยู่ในขั้นโยคาวจรเนี่ยระดับหนึ่งอยู่ในขั้นกามมาวจรเนี่ยระดับหนึ่งนั่นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงแบ่งไปสองหมวดใหญ่ๆด้วยกันดังอธิบายมานี้ทีนี้เมื่อหากเรายังไม่ถึงขั้นโยคาวจรธรรมะระดับสูงปฏิบัติไม่ได้จำเป็นและต้องศึกษาแล้วก็ต้องฝึกคำว่าฝึกคำเดียวนี้ไม่ใช่ว่าจะให้ได้สมดังปรารถนาในชาตินี้แต่ฝึกแนวทางให้เป็นไปตามแนวทางโยคาวจรเท่านั้นอันนี้ส่วนหนึ่งเราก็ต้องฝึกเขาเรียกว่าการเสริมสร้างบารมีอีกส่วนหนึ่งเป็นขั้นกามาวจรคือขั้นกามาวจรเนี่ยหมายถึงผู้บารมียังไม่พร้อมจำเป็นต้องเวียนว่ายตายเกิดตามภพน้อยภพใหญ่ที่เป็นไปในภพหน้าชาติหน้าทีนี้การเป็นไปในภพหน้าชาติหน้านั้นจะเกิดอย่างไรให้มีความสุขจะเกิดอย่างไรให้มีความสบายแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องอาศัยบารมีส่วนกามาวจรตัวนี้เป็นตัวสนับสนุนที่เรียกว่าบุญนั่นเองคำว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตแต่ละชาติแต่ละชาติถ้าคนใดมีบุญในภพหน้าชาติหน้าก็เหมือนกับว่าผู้นั้นได้มีความสุขมีความสบายเหมือนกับว่าบุญกุศลต่างๆที่เราทำนี่แหละเป็นตัวสนับสนุนให้มีความสุขได้แต่ถ้าบารมียังไม่ดีแล้วก็สร้างนิสัยไปอีกทางฝ่ายไม่ดีฝ่ายอกุศลภพหน้าชาติหน้าก็จะเป็นฝ่ายที่ไม่ดีต้องได้รับในชาตินั้นนั้นนั้นบุญกุศลต่างๆที่ว่ามานี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกกับชีวิตแต่ละชาติแต่ละชาติไปจนกว่าเราจะถึงมรรคผลนิพพานแต่ละในชาตินั้นนั้นนั้นบุญกุศลที่ว่ามาเนี่ยเราก็เสริมสร้างเอาไว้อีกอย่างหนึ่งการฝึกขั้นโยคาวจรนั้นเป็นอุบายฝึกวิธีการวางนี่วิธีหนึ่งฝึกวิธีการอยู่ในขั้นกามาวจรฝึกวิธีการเอาการเอาอะไรเอาบุญเอากุศลนี่ก็ว่าเอาเหมือนกับปฏิบัติเพื่อเอาแต่ขั้นปฏิบัติอยู่ในขั้นโยคาวจรเป็นอุบายที่จะละเป็นอุบายที่จะวางถึงวางไม่ได้ก็ตามแต่ฝึกวิธีการที่จะวางนี่ว่าหลักปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสองหลักใหญ่สองหลักตัวนี้ถ้าเราศึกษาตัวนี้ทีนี้เมื่อเราปฏิบัติเราต้องศึกษาธรรมะในภาคปริยัติเพราะหนังสือภาคปริยัติเป็นตัวสำคัญเป็นหลักสำคัญมากๆถ้าเราไม่เข้าใจศึกษาในภาคปริยัติตัวนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเอาปริยัติมาประกอบในภาคปฏิบัติได้อย่างไรนั่นการศึกษาในภาคปริยัตินั้นศึกษาตำหมวดตำบทบาลีหรือคำแปลต่างๆให้รู้จักแนวทางของการปฏิบัติเท่านั้นแต่ในศึกษาในภาคปฏิบัติแล้วจำเป็นผู้นั้นต้องน้อมเข้ามาหาตัวเองเรียกว่าโอปนัยโกคือน้อมธรรมะในภาคปริยัตินั้นเข้ามาศึกษาธรรมะภายในคือตัวเราเองเพราะธรรมะในภาคปริยัติท่านกล่าวไว้หลายหมวดหมู่เช่นกล่าวเรื่องราคะก็ดีโทสะก็ดีโลภะก็ดีต่างๆทั้งหมดนะ
เราจะว่าลักษณะโลภะเกิดขึ้นตำราเขียนว่าอย่างไรตัวจริงที่อยู่กับเราเป็นอย่างไรคือน้อมหากันได้ถ้าเราน้อมหากันไม่ได้ก็ยากที่จะปฏิบัติให้ถูกได้นั่นคือการศึกษาธรรมะตัวนี้เรียกว่าในภาคปริยัติเขาว่าสุตตมยปัญญาปัญญาภาคการศึกษาถ้าศึกษาในภาคปริยัติเขาว่าเรียกว่าพระสูตรนั่นส่วนหนึ่งทีนี้ในภาคปฏิบัติจริงๆต้องมาศึกษาภายในคือตัวเองศึกษากายศึกษาวาจาและศึกษาใจตัวเองให้ได้ลำพังจะมาศึกษาใจอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนเพราะมันส่วนลึกส่วนละเอียดท่านต้องศึกษากายวาจาให้ได้เพราะว่ากายวาจานั้นมันเป็นสื่อออกมาจากใจโดยตรงก็ต้องตามสื่อทางกายสื่อทางวาจาเนี่ยลงไปหาใจให้ได้ว่ากายอย่างไรวาจาอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วต้องน้อมไปหาใจเพราะต้นเหตุจริงๆอยู่ที่ใจเขาเรียกว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจชั่วก็อยู่ที่ใจผิดถูกอยู่ที่ใจหมดนั่นการศึกษาธรรมะต้องลงถึงใจให้ได้เพราะใจมันมีฐานใหญ่ที่นั่นถ้าเราไม่ศึกษาใจตัวเองแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาต่างๆภายในใจน่ะจะยากจะแก้ไขได้ท่านนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายท่านยังไม่พูดสั้นๆว่าการภาวนาทำอย่างไรท่านพูดสั้นๆว่าดูใจตัวเองก็แล้วกันมีคำพูดสั้นๆว่าดูใจตัวเองเขามาดูใจตัวเองต้องตีความหมายดูลักษณะอย่างไรหลายคนไปตีความหมายเพียงว่าดูใจเพียงว่าใจมีราคะก็รู้โลภะก็รู้ใจคิดดีก็รู้ไม่ดีก็รู้เพียงรู้เพียงตัวเนี้ยทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยคือดูใจด้วยว่าใจเรามันมีอย่างนี้แล้วก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับใจลักษณะอย่างเนี้ยมันเป็นเหตุอะไรบ้างที่ก่อขึ้นมานี่คือศึกษาใจเพราะใจรับผลขนาดนี้ผลความรักก็ดีความเกลียดชังก็ดีมันมาจากอะไรเป็นต้นเหตุของมันถ้าเราไม่ศึกษาต้นเหตุของมันตัวนี้ก็ยากจะแก้ไขอีกแหละเพราะผลทั้งหมดนี้เกิดมาจากเหตุอยู่ที่ใจเขาเรียกว่าธรรมมัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุนะอัตถันรู้ตาเนี่ยมันจะว่าผลที่เกิดขึ้นจากเหตุเกิดอย่างไรบ้างนี่ก็ต้องแก้ไขจุดนั้นถ้าเราไม่รู้เหตุตัวนี้จะไปละผลแก้ผลเนี่ยแก้ไม่ถูกมันต้องแก้เหตุเหมือนเราดับไฟนะความร้อนของหม้อมันมีอยู่แต่หม้อนั้นอ่ะมันมีเหตุให้ร้อนเพราะอะไรเพราะมันไฟอยู่บนหม้อมันมีถึงหม้อน้ำจะเดือดพล่านอยู่เราจะเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่ไปโยนลงใส่หม้อโยนลงไปโยนลงไปก็เย็นชั่วคราวแล้วก็ร้อนขึ้นมาใหม่นี่ต้องว่าทำไมยังร้อนได้เพราะไฟในก้นหม้อมันมีนั่นต้องว่าหาดับไฟที่ก้นหม้อนั้นซะปิดสวิตช์ทั้งแก๊สนั้นซะหม้อความร้อนมันก็จะค่อยจางไปจางไปแล้วก็ดับไปได้หมดไปได้เย็นไปได้นี่ใจของเราเหมือนกันสวิตช์ไฟคือเหตุอยู่ตรงไหนต้องพยายามดับเหตุตัวนั้นให้ได้นั่นคือใจไงในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะว่าภาคปฏิบัติทางกายปฏิบัติอย่างไรภาคปฏิบัติทางวาจาปฏิบัติอย่างไรภาคปฏิบัติทางใจปฏิบัติอย่างไรในช่วงไหนที่เราต้องปฏิบัติทางใจในช่วงไหนเราควรปฏิบัติทางวาจาและทางกายนี่ในการศึกษาธรรมะต้องศึกษาสามส่วนนี้ไปก่อนเพราะเป็นหลักใหญ่อยู่ที่นี่ลำพังจะมาเอาใจอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถึงใจมันไม่เห็นใจตัวนั้นเพราะว่าสื่อมันบอกว่าใจออกมาเหตุอะไรบ้างเราไม่รู้นั่นว่าการศึกษาธรรมะถ้าโอกาสเราจะไปศึกษาธรรมะตามตำราโอกาสไม่มีหรือตีความหมายในตำราไม่ถูกก็ไปศึกษาจากบุคคลได้ตัวบุคคลแต่ละบุคคลนะมันเป็นตัวปริยัติ
เป็นตัวธรรมอยู่ตรงนั้นทีนี้เราว่าเขาว่าต้องการว่าคนดีไงเขาบอกคนดีเขาทำอย่างไรเขาพูดอย่างไรในสังคมที่ยอมรับกันว่าคนดีเขาว่าคนดีเอาตัวไหนเป็นตัววัดว่าคนดีนั่นเราจะศึกษาเขาว่าดีตัวนี้ก่อนเมื่อศึกษาคนดีได้แล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาอีกคนคนหนึ่งนั่นคือคนชั่วคำว่าชั่วคำเดียวเนี่ยชั่วอย่างไรชั่วทางวาจาชั่วอย่างไรคนไม่ดีทางกายไม่ดีอย่างไรคือศึกษาสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีจากบุคคลเมื่อเรารู้จักเขาว่าคนดีเขาทำอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เป็นบุคคลที่ยอมรับในสังคมมาเป็นคนดีเราก็สังเกตเขาว่าเขาพูดอย่างนี้เขาดีเราก็พยายามเรียนแบบพูดกับเขาบ้างเขาทำนี่มันดีเราพยายามเรียนแบบทำกับเขาบ้างนี่คือศึกษาจากคนที่เขาทำดีคือพูดดีเราโอปนัยโกน้อมหาตัวเองเป็นไหมท่านนี่เราปฏิบัติเหมือนเขาได้ไหมปฏิบัติกายเหมือนเขาได้ไหมปฏิบัติวาจาเหมือนเขาได้ไหมนี่คือภาคปฏิบัติเพื่อจับยามการทำการพูดตัวนี้ส่วนด้านจิตใจนั้นไม่รู้กันแต่เขาประมวลกันได้ว่าถ้าคนดีจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของสังคมเขาจะยอมรับกันได้ในทางที่จิตใจเป็นคนใจดีเขาว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือคนพาลมันต่างกันอย่างไรเราต้องศึกษาสองคำสองฝ่ายถ้าศึกษานิสัยนักปราชญ์ศึกษาตรงไหนเขาศึกษาคนพาลสันดานชั่วศึกษาตรงไหนเขาเราต้องศึกษาสองคำสองฝ่ายเข้าใจอย่างนั้นจึงจะหาวิธีการเลือกได้ว่าลักษณะคนพาลสันดานชั่วมันทำอย่างนี้มันพูดอย่างนี้เราสมควรไหมที่เป็นลักษณะคนทานเหล่านั้นเราเป็นอยู่บ้างถ้าเราเป็นอยู่บ้างเราจะแก้ไขอย่างไรส่วนตัวจะไม่ให้เป็นเหมือนเขาเราต้องศึกษาสมมติว่าคนที่พูดมาอย่างนี้เราชอบใจไหมเฉพาะส่วนตัวเราไม่ชอบใจเพราะคำพูดอย่างนี้มันไม่เป็นมงคลกับตัวเราถ้าเราไม่ชอบคำพูดเขาอย่างนี้การพูดวิธีนี้เราสมควรจะพูดเหมือนเขาหรือไม่เนี่ยเราจะมาศึกษาตัวเองกับมาปฏิบัติตัวเองถ้าเห็นว่าไม่สมควรพูดเหมือนเขาเราก็อย่าพูดเหมือนเขานี่คือผู้ปฏิบัติธรรมขั้นพื้นๆธรรมดายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเลยอย่างไรเขาว่าปฏิบัติธรรมในสื่อของสังคมที่มีต่อกันกับโลกนี้เพราะว่าจำเป็นเราจะมาเกิดกับโลกนี้อีกจะไปสู่มรรคผลนิพพานอาจารย์นี่ไม่ได้ก็ต้องวางสื่อที่ให้เป็นเพื่อแก้ไขปัญหาตัวเองให้ได้แต่ละวันแต่ละวันแต่ละชาติแต่ละชาติไปด้วยนี่คือนิสัยฝึกในทางธรรมะพื้นๆธรรมดาทีนี้ส่วนหนึ่งที่พวกเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือวิธีการทำสมาธิทีนี้การทำสมาธิทีนี้ก็ต้องศึกษาวิธีการทำ

สมาธิให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจส่วนนี้ก็ยากจะเป็นสมาธิแบบสมบูรณ์ได้เดี๋ยวนี้การทำสมาธิเราพูดกันเป็นหลักเดียวกันคือพูดเรื่องความสงบอยู่ที่ไหนก็พูดเรื่องความสงบเอาสงบเป็นใหญ่ทีนี้ความสงบตัวเดียวเนี่ยมันยากจะทำได้ทั่วไปในสมัยครั้งพุทธกาลให้เราศึกษาประวัติของพระอริยเจ้าที่พระองค์ได้ตัดวางเอาไว้ได้ชัดเจนแต่เราศึกษาไม่ทั่วถึงจุดนั้นคือศึกษาแต่ละวิธีการทำสมาธิเพียงอย่างเดียววิธีดับที่สองเราไม่เข้าใจเพราะการทำสมาธิมันเป็นลักษณะสองรูปแบบด้วยกันรูปแบบหนึ่งเขาบอกสมาธิตั้งใจมั่นอีกรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งเขาบอกสมาธิความสงบทีนี้ส่วนใหญ่ในยุคนี้สมัยนี้จะมาศึกษาวิธีทำสมาธิเพียงสงบอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจในวิธีทำสมาธิความตั้งใจมั่นนี่คือในภาคปฏิบัติเราคือศึกษาสมาธิไม่สมบูรณ์แบบเมื่อนำมาปฏิบัติมันก็เป็นไปได้ยากส่วนหนึ่งนั่นคือทำสมาธิสงบทำได้ยากมากทำไมยังทำได้ยากเพราะนิสัยของคนไม่เหมือนกันคนมันมีนิสัยสองกลุ่มด้วยกันหนึ่งกลุ่มผู้มีนิสัยปัญญาวิมุตตินี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มทุกผู้มีนิสัยเจโตวิมุตตินี่กลุ่มที่สองในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีลักษณะมีสองกลุ่มเท่านั้นในยุคนี้ก็เหมือนกันมีสองกลุ่มเท่านั้นทีนี้กลุ่มผู้มีนิสัยเจโตวิมุตติเขาทำอย่างไรกลุ่มผู้มีนิสัยปัญญาวิมุตติเขาปฏิบัติอย่างไรการทำสมาธิมันต่างกันทีนี้กลุ่มเจโตวิมุตติเนี่ยพวกนี้มันมีนิสัยเดิมมาตั้งแต่ชาติก่อนๆมาหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันเขาเหล่านี้เคยเป็นมีความชำนิชำนาญในการทำสมาธิความสงบเคยเป็นระบบฤาษีสีภัยมาหลายชาติหลายภพจนมีนิสัยความเคยชินในการทำสมาธิความสงบตัวนี้เมื่อเกิดมาชาติใดเขาก็จะฝึกสงบตัวนี้ไปเรื่อยๆจนเป็นนิสัยทีนี้คนกลุ่มนี้แต่ถ้าจะไปปฏิบัติให้ถึงมรรคถึงผลจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปเกิดในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่จึงจะผ่านพ้นจากความสงบนี้ไปได้แต่ถ้ามาเกิดในยุคนี้สมัยนี้การทำสมาธิสงบทำได้ไหมทำได้แต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยจะผ่านความสงบไปได้ไหมจะไม่ให้ติดความสงบตัวนี้จะไม่ให้หลงความสงบตัวนี้จะผ่านได้ไหมยากมากจะผ่านได้ส่วนมากมันไปติดอยู่ความสงบตัวนี้เพราะมีความสุขมีความสบายมีความร่าเริงแต่ละวันจะมีความสุขอยู่ตรงนี้จึงเรียกว่าโมหะสมาธิหลงในความสุขของตัวเองในยุคนี้ทำได้สงบจะได้บางคนไม่ใช่ทั่วไปแต่ส่วนใหญ่จะทำไม่ได้โดยอย่างมากก็เป็นแค่สมาธิตั้งใจมั่นเท่านั้นเองจะบังคับให้มันเกิดความสงบบังคับกับประเดี๋ยวประดาว1นาที2นาทีอ้าวเริ่มคิดใหม่แล้วบอกแวกไปโน่นบอกแวกไปนี่คิดเรื่อยเปื่อยๆเอาดึงเข้ามาใหม่ดึงเข้ามาขมันข่มเอาไว้ซะสติข่มเอาไว้สักหนึ่งนาทีสองนาทีเอาคิดละเพราะอะไรเพราะอยากสงบดึงอย่างนี้บ่อยๆที่ในการดึงอย่างเนี้ยจะดึงอยู่ไหมดึงไม่อยู่เพราะทำไมดึงไม่อยู่เพราะคนนั้นมีนิสัยปัญญาวิมุตติคนมีนิสัยปัญญายมุตจะมาทำสมาธิความสงบเป็นฌานนั่นฌานนี่เหมือนเขาจะทำไม่ได้เลยในชาตินี้เพราะวิธีการทำความสงบเป็นฌานนี่มันสำหรับกลุ่มผู้มีเจตวิมุตเท่านั้นเขาทำได้นั่นแหละที่ทำได้ที่ว่ามานี่แหละเมื่อทำได้แล้วนะใครจะเป็นดึงออกจากความสงบตัวนี้ใครจะเป็นตัวดึงออกจากฌานตัวนี้ไปหาตัวที่นี่
ยากผู้จะดึงเห็นว่าคนผู้มีนิสัยความสงบตัวนี้ต้องไปเกิดในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่จึงดึงออกได้ยกตัวอย่างที่ภิกษุกลุ่มหนึ่ง30องค์ในสมัยครั้งพุทธกาลภิกษุเหล่านี้เขาก็มีนิสัยสร้างบารมีมาเป็นนิสัยทางเกตัววิมุตติในอดีตแต่มาบวชแล้วเนี่ยเขาก็มาศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าศึกษาในวิธีการทำสมาธิศึกษาทั้งวิธีการเจริญวิปัสสนาทั้งสองอย่างเขาเข้าใจแต่เมื่อนำไปจริงๆแล้วตัวนิสัยเดิมเขาที่ศึกษามาเนี่ยที่เป็นมาในอดีตเนี่ยเขามีความเคยชินกับจิตมีความสงบเขาก็ทำสมาธิความสงบต่อไปในช่วงนั้นภิกษุ30รูปเนี่ยไปภาวนาปฏิบัติห่างไกลจากพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าใหญ่ดงใหญ่ไปก็ไปฝึกวิธีทำสมาธิตัวนี้แหละมันทำได้ทำง่ายเนี่ยเพราะของเก่าเขามีไปทำไปเกิดสงบไปเกิดสงบไปความสงบตัวนี้มันก็ไปบังคับกิเลสไปบังคับความโลภโกรธหลงราคะตัณหาไปเอากำลังของญาณของฌานไปกบตัณหาตัวเองเอาไว้ไปกบกิเลสตัวเองเอาไว้เหมือนไม่มีอะไรแต่ละวันก็มีความสุขมีความสบายจะหาสติหาปัญญาไปแทรกดูว่ากิเลสเรามีหรือเปล่ามันแทรกไปได้ซะแล้วเพราะอำนาจของสมาธิมันไปคุมมันปิดซะแล้วปัญญาก็หยั่งไม่ได้ก็มีแต่ความสุขมีความสบายประจำวันตกมาในช่วงหนึ่งภิกษุเป็นหัวหน้าก็เลยมาปรึกษาคณะหมู่คณะไปด้วยกันพวกเราภาวนาเป็นอย่างไรจิตเคยมีกำเริบหรือเปล่ามีราคะไหมทุกองค์ก็บอกเดียวว่าไม่มีราคะไม่มีโลภะไม่มีความโกรธไม่มีความหลงอะไรมีแต่จิตรวมเป็นหนึ่งมีความสุขประจำทุกวันล่าเริงมีความสุขตลอดเวลาเท่านั้นแหละท่านก็ได้ปรึกษากันว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เป็นผู้หมดอาสวะกิเลสแล้วนี่คือตีความเองทั้งหมดเข้าใจเองตีว่าเราสำรวจตรวจตาดูกิเลสตัวเองไม่มีแล้วก็ถือว่าเราไม่มีมันหมดแล้วก็ได้ปรึกษากันว่านี่พวกเราทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาสวะกิเลสหมักหมมในหัวใจก็ได้ชักชวนกันไปเถอะพวกเราไปรับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าเราทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าสมบูรณ์แล้วนี่เข้าใจผิดส่วนตัวก็ได้พากันมาเมื่อพากันมาจวนจะเข้าวัดพระพุทธเจ้าของเราท่านพระองค์จะรู้ว่าภิกษุเหล่านี้เข้าใจผิดหลงตัวเองว่าเราเป็นพระอริยเจ้าได้บอกพระอานนท์ในว่าอานนท์ไปบอกภิกษุเหล่านี้ไปก่อนในวันนี้ไม่ต้องมาเราหาเราตถาคตให้ภิกษุเหล่านี้ไปพักที่ป่าช้านั้นก่อนเดี๋ยววันต่อไปถึงมาหาเราทีหลังตัวเนี้ยพระอานนท์ก็เลยไปบอกท่านเหล่านั้นว่าให้ท่านทั้งหลายได้พักที่ป่าช้านี้ก่อนวันต่อไปจึงไปกราบพระพุทธเจ้าทีหลังได้ภิกษุเหล่านี้ก็เลยไปรับฟังอานนท์พูดก็เลยไปพักที่ป่าชาทางที่มาทีนี้ขณะที่ค่ำๆประมาณ5 โมงเย็นกว่าไปแล้วเนี่ยก็เลยไปหาที่พักที่อาศัยในป่าชาจะพักอย่างไรไปหาที่แขวนกฎบางที่พักบางพอดีขณะเดียวกันนั้นภิกษุองค์หนึ่งไปเห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งสวยนอนหงายตุหงายท้องกันอยู่เหมือนคนนอนหลับเหมือนยิ้มเหมือนคนนอนหลับภิกษุเหล่านี้คนนี้ก็เลยเรียกให้หมู่คณะมาดูมาดูกับมาดูกันทั้งหมดล้อมวงกันดูอยู่เป็นยังไงผู้หญิงคนนี้เหมือนคนนอนหลับธรรมดาหาผ้าเช่นหนึ่งปกร่างกายก็ไม่มีถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้กิเลสต่างๆที่หมักหมมซ่อนลึกอยู่หัวใจนั้นนะไม่จะทนไหวไหมทีนี้ต่างคนจะมีกิเลสอยู่แล้วแต่มันไม่ฟูตัวขึ้นมาเพราะอะไรเพราะอำนาจของสมาธิไปบังคับเอาไว้
ต่อมาพอเห็นนั่นเองเกิดขึ้นเนี่ยนะตัวสังขารการปรุงแต่งตัวสมมุติก็ต่างคนต่างสมมุติขึ้นมาสมมุติขึ้นมาสมมุติว่าถ้าเราไปเจอผู้หญิงลักษณะเป็นอย่างนี้2ต่อ2ในป่าลึกๆแล้วล่ะมันได้เกิดขึ้นกับพระเหล่านั้นกับคนเหล่านั้นด้วยนี่สมมุติขึ้นมาไปมากิเลสที่มีอยู่ปูขึ้นปูขึ้นปูขึ้นทุกคนต้องออกปากได้ว่านี่พวกเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เปียบสมบูรณ์นะเป็นลักษณะความเข้าใจผิดภิกษุหัวหน้าก็เลยบอกคณะทั้งหลายว่าพวกเราทั้งหลายเราภาวนาปฏิบัตินี้เราทำสมาธิเพียงอย่างเดียวความสงบเพียงอย่างเดียวอำนาจของสมาธิอำนาจของฌานต่างๆไปบังคับกิเลสเอาไว้เฉยๆเหมือนศิลาทับหญ้าทีนี้เมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันกับว่าศิลาตัวนี้หินตัวนี้หลุดออกจากพื้นที่นั้นไปแล้วราคะกับหนากับฟูขึ้นมาตามเดิมมันยังบอกว่าพวกเราทั้งหลายจำได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าได้ให้พวกเราทั้งหลายเจริญวิปัสสนาหรือว่าเจริญปัญญาให้พิจารณารูปธาตุสี่นี้ให้เป็นซากศพนะแต่คนก็ระลึกได้จำได้ครับทั้งพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาดูซากศพแยกแยะซากศพแยกแยะผู้หญิงคนนั้นบ้างแยกแยะเราบ้างในคืนนั้นต่างคนจะใช้ปัญญาทีนี้ปัญญาตึกตองบ่อยๆพี่นาบ่อยๆตึกตองบ่อยๆว่าทั้งเราทั้งผู้หญิงคนนั้นเป็นซากศพเหมือนๆกันนั่นคือความเข้าใจความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความเป็นจริงด้วยปัญญาเฉพาะตัวในคืนนั้นภิกษุเหล่านี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี่กลุ่มเหล่านี้เป็นพระอรหันต์มาแล้วก็จึงให้นามว่ากลุ่มผู้มีนิสัยเจโตวิมุตติเป็นมวยความหนักแน่นในการเข้าสมาธิเข้าฌานมาก่อนให้รู้เถอะว่าถ้าว่าภิกษุเหล่านั้นถ้ามาเกิดในยุคนี้สมัยนี้ใครจะเป็นคนแก้ให้หาดูสิใครจะเป็นคนแก้มาได้โดยเพราะเนี่ยมันมีอัตตามานะทิฏฐิสูงมากมันจะไม่ยอมฟังในใครง่ายๆนอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นในยุคนี้ว่าการทำสมาธิสงบทำได้แต่ทำไปแล้วจะทำอย่างไรจะไม่ให้หลงจะไม่ให้ติดนี่ตัวสำคัญในตรงนี้ทีนี้ภิกษุผู้มีนิสัยเป็นจิตวิมุตติสมัยข้างพุทธกาลนั้นมีน้อยนิดไม่มากกลุ่มผู้มีความสงบมากๆเนี่ยมันมีแต่พุทธเจ้าก็ต้องทรมานได้ฝึกเอาได้ในครั้งแรกยังไม่ต้องปล่อยก่อนคนกลุ่มนี้จะให้มาฝึกปัญญาเนี่ยไม่ได้เลยมันไม่ไปจะไม่ฝึกคิดเหมือนกับกลุ่มเจปัญญาวิมุตต์อ่ะทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาเหล่านี้ทำสมาธิให้เขาทำความสงบปล่อยเขาไปให้ก็ทำเต็มที่ของเขานั่นแหละเขามีความสงบแค่ไหนเอาเต็มที่ของเขาตามทางเดินของเขาเมื่อทำไปแล้วนะในจุดหนึ่งมันจะตันนั่นคืออะไรคือถึงอรูปฌานไงคำว่าอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะพอถึงจุดนี้ปั๊บมันจะหมดมันจะตันทันทีพอตันแล้วก็ตีกลับโบกกลับตั้งหลักใหม่นั่นคือปฐมฌานใหม่ปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานเริ่มใหม่จนถึงรูปเป็นรูปฌานแล้วก็เอารูปฌานต่อถึงรูปฌานแล้วก็ตันอีกวนอีกอยู่เพียงเท่านี้เหมือนพายเรืออยู่ในสระไปไหนไม่ได้เลยเมื่อภิกษุเหล่านี้ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยวนไปวนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยในช่วงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะเทศเขาได้เพราะเขาตันแล้วเนี่ยไม่มีทางไปก็ต้องมาชี้นี้ให้เขาเหล่านี้ให้รู้จักทางออกคือให้เขาเห็นโทษในการทำสมาธิความสงบตัวนั้นเสียถ้าเขาไม่เห็นโทษตัวนี้เขาจะหลงอยู่ในสมาธิตัวนี้ตลอดไปมันจะวนตัวนี้ตลอดไปหลงตัวลืมตัวตลอดไปพวกก็ต้องแนะเลยว่านี่ภิกษุทั้งหลายวิธีการทำสมาธิความสงบเพียงอย่างเดียวนี้มันเป็นทางวนไปวนมาไม่สามารถจะออกไปสู่มรรคผลนิพพานได้เหมือนภายโดยอยู่ในสระตัวนี้วิธีทำอย่างนี้เราตถาคตได้ทำมาก่อนเธอทั้งหลาย
พระองค์เจ้าจงหาพระองค์เป็นตัววัดให้เขาสำนึกตัวได้ว่าพระองค์เจ้าทำมาก่อนแล้วเมื่อทำไปแล้วก็ออกไปได้หลงอยู่ในนั้นทำไปนี่พระองค์จึงได้ยกพระองค์ขึ้นเป็นตัวเหตุเหตุที่ว่าพระองค์เจ้าของเราเนี่ยของเราเนี่ยเริ่มแรกพระองค์ได้ทำสมาธิไปฝึกวิธีทำสมาธิกับระบบทั้งสองจนมีความทำนิชำนาญตั้งแต่สงบขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดสุดพระองค์ก็ทำชำนาญมากจนถึงอรูปฌานชำนาญมากขณะจิตมีความสงบอยู่นั้นพระองค์เจ้าก็เหมือนกับไม่มีราคะตัณหาอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ไฝ่ฝันทางโลกทางอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อออกจากฌานออกที่สมาธิสงบมาแล้วเนี่ยเมื่อมันเสื่อมมาจิตมันก็มีราคะคิดถึงนางพิมพาบ้างคิดนางราหุลนางกุมารบินทพัทบ้างคิดเรื่อยๆเปื่อยๆเอาใจมันฟูขึ้นมาเอาเข้าสมาธิใหม่เมื่อเข้าสมาธิได้ก็เหมือนไม่มีราคะตัณหาก็อยู่อย่างนี้ทำมานานพอสมควรพระองค์จึงมาสำนึกเลยว่าวิธีการทำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เจ้ารู้ว่าวิธีนี้ไม่ใช่ก็จริงแต่วิธีที่จะเป็นไปทางมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรพระองค์ยังไม่รู้อีกเลยยังไม่รู้แต่ไม่ใช่วิธีนี้ท่านพระองค์จึงเลยลาระบบทั้งสองอันนี้ไปเสียเพื่อไปหาวิธีอื่นอุบายอื่นมาปฏิบัตินี่คือหลักเริ่มแรกที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาพระองค์ตำหนิว่าวิธีการทำอย่างนี้ไม่ใช่ทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ใช่ทางที่จะละกิเลสตัณหาอวิชชาได้แต่ข่มกิเลสตัณหาได้บางช่วงบางขณะเท่านั้นเองนี่พระองค์จึงได้กล่าวระบบทั้งสองอันนี้ไปเพื่อไปหาหลักการวิธีการอย่างอื่นในภาคปฏิบัตินี้ในที่สุดพระองค์ก็ไปค้นคว้าหาแนวทางปฏิบัติด้วยพระองค์เองพระองค์ก็จึงได้รู้ด้วยพระองค์เองว่าคือหลักเจริญวิปัสสนาหลักการเจริญวิปัสสนานี้พระองค์เจ้าได้มาจากใครไม่มีใครสอนไม่มีใครเป็นครูไม่มีใครเป็นอาจารย์พระองค์ได้คิดค้นคว้าหาวิธีหลักการปฏิบัติพระองค์จึงเรียบเรียงชีวิตของพระองค์มาตั้งแต่เริ่มต้นว่าก่อนจะมาบวชครั้งนี้พระองค์มาบวชด้วยวิธีใดนี่คือเรียบเรียงพระองค์มาบวชโดยเพราะการเห็นเทวทูตทั้งสี่เนี่ยสมัยเป็นคฤหัสถ์เมื่อพระองค์เห็นแล้วพระองค์ทำอย่างไรพระองค์เอามาคิดเห็นคนแก่เป็นอย่างไรเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเห็นคนตายเป็นอย่างไรพระองค์เอามาคิดมาคำหนึ่งถึงเหตุถึงผลเหล่านี้พระองค์ก็รู้แล้วว่าพระองค์มาบวชได้เพราะความคิดทีนี้คนเหล่านี้มันมาเกิดแก่เจ็บตายที่ว่ามานี้มาจากอะไรอีกวิธีที่จะดับไม่ให้เกิดแก่เจ็บตายดับอย่างไรนั่นพระองค์จะว่าไม่ให้หลงไหลไม่ให้มีความผูกพันไม่ให้เกิดความยินดีในการเกิดเพราะตัวเกิดตัวนี้มันเป็นฐานในความทุกข์ทั้งหมดพระองค์ยังเอาในความคิดแต่ไม่พิจารณาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามต่างๆในพระองค์จะเริ่มมีปัญญาขึ้นมาเอาความจริงที่ไม่อยู่มาเริ่มคิดเริ่มพิจารณาจนเกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่พระองค์เจ้าได้เจริญวิปัสสนาขั้นแรกเรียกว่าเจริญปัญญาหรือใช่ความคิดธรรมดาธรรมดานั่นเองแต่ศัพท์ธรรมะจริงๆว่าเจริญวิปัสสนาในหลักการวิธีการการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าว่าวิปัสสนาคำเดียวนี้เป็นหลักอุบายเป็นแนวทางที่พระองค์เจ้าของเราได้ค้นคว้าพบโดยพระองค์เองไม่ต้องเรียนแบบจากใครไม่มีใครเป็นครูอาจารย์ไม่เหมือนการทำสมาธิเพราะการทำสมาธิยังมีครูอาจารย์เป็นคนจีนเนี่ยเป็นคนให้อุบายในการทำที่หลักการทำสมาธินี้เป็นหลักสากลของโลกเขาทำกันมาทำสมาธิกันมาในโลกเขาเนี่ยเขาทำมาก่อนเมื่อศาสนาพุทธยังไม่อุบัติเกิดขึ้นในโลกนั่นเป็นหลักสากลของโลกเขาทำมาแล้วหลักการทำสมาธิทั้งหมดนี้ไม่ได้ผูกขาดว่านี่

เป็นของศาสนาพุทธจริงๆไม่ใช่เป็นของทั่วไปเป็นสาธารณะทั่วไปใครก็ทำได้นี่สมาธิตัวเดียวนี่คนที่เป็นสัมมาก็ทำได้คนเป็นมิจฉาก็ทำได้คนนับถือศาสนาพุทธก็ทำได้อิสลามคิดก็ทำได้หรือแม้แต่คนไม่นับถือศาสนาอะไรก็ทำได้นั่นเป็นหลักสากลสมาธิยกตัวอย่างในยุคสมัยนี้มีเขาทำไหมที่ภูเขาหิมาลัยอินเดียไปดูที่เขาทำกันอยู่ทุกวันสมาธิแต่เขาเรานี่มีศาสนาหรือเปล่าเขาไม่มีศาสนาอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เขาก็ทำสมาธิเป็นสมาธิสงบไปเต็มที่เหมือนกันมีปัญญาเต็มที่เหมือนกันนี่คือหลักสมาธิเป็นหลักสากล

ที่เป็นหลักสากล ที่พระพุทธเจ้าของเราจะทำสมาธิอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันพระองค์ก็ต้องว่าเมื่อพระองค์ได้วิธีการปฏิบัติวิธีการเจริญนิพพานาแล้วเนี่ยพระองค์ยังเอาสมาธิที่ปฏิบัติมาก่อนมาเรียบเรียงมาเรียบเรียงใหม่เรียบเรียงได้ยังไงว่าสมาธิส่วนไหนเป็นอย่างไรคำว่าสมาธิสงบเป็นอย่างไรพระองค์ก็เรียบเรียงไปแต่สมาธิตั้งใจมั่นเนี่ยพระองค์ก็เรียบเรียงเอาไว้อีกในภาคปฏิบัติพระองค์จะว่าเรียบเรียงว่าผู้มีนิสัยเจตวิมุตต์เท่านั้นทำความสงบเป็นฌานได้ผู้มีนิสัยปัญญาวิมุตต์จะไปฝืนทำสมาธิสงบเข้าฌานอ่ะหมดสิทธิ์ทันทีมันทำไม่ได้ครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันพระองค์จะสอนพุทธบริษัทสมัยครั้งพุทธกาลพระองค์ต้องรู้ว่าใครปีมีนิสัยปัญญาวิมุตต์ใครมีนิสัยเจตวิมุตต์พระองค์จะรู้โบก็แบ่งสอนคือไม่ตีลวดขวดเพียงทั้งหมดว่าทุกคนเมื่อฟังเทศฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมต้องทำสมาธิสงบเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่คือแบ่งสมาธิเอาไว้ว่ากลุ่มนี้ต้องทำสมาธิสงบกลุ่มนี้ต้องทำสมาธิตั้งใจมั่นโบต้องแยกให้เป็นเพราะคนมีนิสัยเกตปัญญาดีมุตเนี่ยพวกนี้เขาทำสมาธิได้แค่ตั้งใจมั่นเท่านั้นเองยังไม่ถึงขั้นว่าสงบยกตัวอย่างที่บางองค์ฟังเทศพระพุทธเจ้าอยู่นี่ฟังเทศไปฟังเทศไปเนี่ยอันนี้เขาสงบหรือเปล่าไม่สงบแต่เขาตั้งใจมั่นเขาฟังเทศพระพุทธเจ้าไปเขารู้จักทุกขั้นตอนที่พระองค์เจ้าได้อธิบายธรรมะไปเขาพิจารณาไปด้วยตั้งใจฟังด้วยความตั้งใจฟังหมายถึงอะไรหมายถึงสมาธิความตั้งใจมั่นหรอการพิจารณาตามคำสอนพระพุทธเจ้าหมายถึงอะไรหมายถึงปัญญาหรอในจุดเดียวกันเป็นทั้งสมาธิตั้งใจมั่นเป็นทั้งปัญญาอุดหนุนซึ่งกันและกันคำว่าสมาธิหนุนปัญญาหรือปัญญาหนุนสมาธิคือสมาธิตั้งใจมั่นตัวนี้ไม่ใช่ความสงบนี่คนว่าเมื่อบารมีเขาพร้อมแล้วเนี่ยเขายังบรรลุธรรมในขณะที่พุทธเจ้าอบรมธรรมะอยู่บรรลุธรรมไปเลยบรรลุธรรมไปเลยเขาเหล่านี้จะไปพูดสงบไม่รู้เรื่องนี่คือว่าตัวตั้งใจมั่นตัวนี้เป็นหลักใหญ่ของผู้มีนิสัยปัญญาดีมุตในข้างพุทธการคนมีนิสัยอย่างนี้มีมากจะพูดระหว่างในข้างพุทธการผู้บรรลุธรรมเป็นพวกปัญญาดีมุตขุมดีมีถึง 70% มีมากด้วยคราวนี้เขาไม่รู้จักความสงบเขาเป็นสมาธิตั้งใจมั่นใช้ปัญญาพิจารณาตามพิจารณากับบรรลุธรรมไปเลยให้เราได้ไปอ่านประวัติของพระอริยเจ้าในสมัยครั้งพุทธกาลเขาทำกันอย่างไรในการปฏิบัติตัวนั้นถ้าเราไม่ศึกษาตัวนี้ก็ยากในการปฏิบัติแล้วก็ยากมาศึกษาตัวเองด้วยว่าเรามีนิสัยอย่างไรบ้างทีนี้เราศึกษาเราได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เรามีนิสัยอะไรในส่วนตัวเรามีนิสัยเจตวิมุตติหรือเรามีนิสัยปัญญาวิมุตติกันแน่ถ้าเรามีนิสัยปัญญาวิมุตติแต่มาทำภาวนาปฏิบัติแบบเจตวิมุตติหมดสิทธิ์ฝืนทำไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากตายอย่างเดียวตายฟรีๆมันทำไม่ได้เลยนี่มันต้องศึกษาตัวเองให้เป็นในภาคปฏิบัติตัวนี้คือลักษณะการทำความสงบนั้นเปรียบเทียบว่าเหมือนคนนอนหลับคือพักจิตขนาดใหญ่พักจิตขนาดใหญ่การทำสมาธิตั้งใจมั่นเหมือนกับพักผ่อนเหมือนกันแต่ไม่หลับแต่ลักษณะท่าทีลักษณะอาการเหมือนกันแต่ใจมันไม่หลับตอนนี้เขาบัดสมาธิตั้งใจมั่นคิดอะไรได้นี่คือลักษณะปัญญาที่นักพวกมีนิสัยปัญญายมุตตัวนี้ให้เราสังเกตดูแล้วเวลาเรานึกคำบุญกรรมไประยะหนึ่งมันชอบคิดบวกแวกนู่นบวกแวกนี่ดึงมาก็ตามดึงมาก็คิดใหม่อยู่แหละถ้าเป็นอย่างนี้นะให้ดูตัวเองเสียว่าเรามีนิสัยปัญญาดีมุตถ้าต้องการเมื่อเราปัญญามันต้องทำงานต้องการคิดเราก็ต้องหยุดคำบริกรรมตัวนี้เอาเรื่องที่มาคิดเอาธรรมะเอาความเป็นจริงมาพิจารณา

นี่คือว่าหลักอุบายปฏิบัติให้ปฏิบัติให้ถูกตัวเองให้ปฏิบัติถูกนิสัยตัวเองบารมีของตัวเองมันจึงได้ผลเหมือนเรากินยาถ้ากินยาไม่ถูกกับโรคที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเนี่ยยากจะถูกยากจะหายเนื่องกินแบบสุ่มเดาบางทีกินไปเสียเวลาเปล่าๆหมดยาไปลด10 รอบก็ยังไม่หายเพราะยาตัวนั้นไม่ถูกกับโรคของเราภาวนาเช่นเดียวกันการภาวนาทำไมรู้จักตัวเองว่าเรามีนิสัยอะไรแล้วเนี่ยจะเดาใส่เนี่ยยากที่ว่ามาเนี่ยเรามุ่งเอาสงบมากเกินไปแต่ไม่มุ่งเรื่องปัญญาเนี่ยตัวปัญญาเรามันมีหรือเปล่ามีแต่ปัญญาเรามีเนี่ยเราไม่ได้ฝึกตัวปัญญาตัวนี้เอาไว้ปัญญาก็เลยไม่ได้ไปไหนมาไหนอีกอย่างหนึ่งคนยุคส่วนใหญ่ที่เข้าใจว่าทำสมาธิไปเถิดจิตสงบไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นอันนี้เองเป็นหลักหนึ่งที่ทุกคนหลายได้มองสับสนปนเปกันอยู่จุดนี้ความเห็นอย่างนี้หรือความเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือผิดนั้นให้เราได้ย้อนหลังไปดูสมัยข้างพุทธกาลในสมัยข้างพุทธกาลพระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทที่ว่ามานั้นสอนใครบ้างไหมว่าพากันทำสมาธิสงบไปก่อนเมื่อจิตมีความสงบไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นคำเดียวเนี่ยไปศึกษาประวัติข้างพุทธกาลดูว่าเป็นใครภิกษุกลุ่มไหนหรือคฤหัสถ์กลุ่มไหนที่ว่าปัญญาเกิดจากความสงบของสมาธิมันมีไหมท่านเนี่ยไปหาดูข้างพุทธกาลหลวงพ่อโทนดูเต็มที่เลยไปดกไม่มีในคำนี้ปัญญาหน้าที่ของปัญญาหน้าที่จากการเกิดขึ้นเกิดจากการคิดเกิดจากการมีนิสัยการวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์ใคร่ควรเลือกตองตามหลักเหตุและผลและให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริงนี่คือฐานของปัญญามันไปจากจุดนี้ถ้าเราเข้าไปว่าจิตสงบทีปัญญาเกิดขึ้นอันนี้มีปัญหานี่คือเราไม่ได้ศึกษาประวัติพวกระบบฤาษีสีไพรเขาทำกันเขามีความสงบยิ่งกว่าเราหลาย10 เท่าอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็สร้างบารมีด้วยปัญญาธิกะพระองค์ก็มาทำสมาธิความสงบตัวนี้จิตสงบละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกมากขนาดนั้นพระองค์ก็ปัญญาพระองค์ที่มีความสมบูรณ์อยู่ก็ไม่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองดูตรงนั้นให้เรามีความสงบเท่านี้เราจะมาปัญญาเกิดขึ้นจากความสงบได้อย่างไรนี่เราต้องเปรียบเทียบกันดูศึกษาประวัติของพระอริยเจ้าให้เข้าใจส่วนนี้เรามาแยกให้ออกอย่าไปตีลวดกวดเพียงทั้งหมดคำว่าสมาธิต้องแยกออกมาให้เป็นในภาคปฏิบัติฉะนั้นว่าการภาวนาปฏิบัติถ้าเราไม่เข้าใจให้มันในฐานจริงๆแล้วนะมันยากมันยากแต่ถ้าเข้าใจศึกในภาคปฏิบัติดีแล้วนะเราปรับตัวเองได้แล้วมันง่ายขึ้นในภาคปฏิบัติที่นี่มันมีทางออกไม่ได้ผลนี่เป็นการปฏิบัติเราไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติแค่หลับหูหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่นะคำว่าสงบคำเราต้องตีความนะต้องตีความมาสงบเป็นอย่างไรสงบทางกายเป็นอย่างไรสงบทางวาจาเป็นอย่างไรสงบทางใจเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าสงบทางกายจะอยู่นิ่งๆหลับตานั่นนะอันนั้นเป็นอุบายหนึ่งเป็นพิธีการหนึ่งสงบทางวาจาก็อย่าพูดกันที่อย่าคุยกันที่สงบปากสงบคำหน่อยแล้วขนาดนี้อันนี้ก็อุบายหนึ่งคำว่าสงบคำเราต้องตีความแล้วขนาดอย่างไรคำว่าสงบส่วนมากเราว่าคือมันสัมรวมแล้วกันนะสัมรวมตาสัมรวมหูจมูกลิ้นกายเขาดีคำว่าสัมรวมตัวนี้ตีความหมายดูสิว่าเป็นอย่างไรคำว่าสำรวมตาเนี่ยไม่ต้องว่าเลยให้หลับตาอย่างนั้นเถอะสำรวมหูก็จะเอาสำเดียมาปิดไปอย่างนั้นเถอะไม่ต้องฟังเสียงอะไรทั้งสิ้นมันไม่ได้อย่างนั้นคือตีความหมายคาดเคลื่อนไปคำว่าสำรวมตานะมันมีตัวบังคับตัวหนึ่งคือใจเป็นตัวหัวหน้าใหญ่คือวิญญาณการรับรู้นั่นไงตัวนั้นจำเป็นคนเราต้องมีการสัมผัสกันอยู่ตาสัมผัสรูปสัมผัสกันอยู่หูสัมผัสเสียงก็สัมผัสกันอยู่ลิ้นสัมผัสรสก็สัมผัสกันอยู่กายสัมผัสผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สัมผัสกันอยู่
แต่เมื่อสัมผัสไปแล้วนะจะทำอย่างไรจะให้ใจกระเพื่อมตามกับสิ่งที่เรารู้เราเห็นตาสัมผัสรูปปั๊บใจไม่กระเพื่อมตามรูปทำอย่างไรหูได้ยินเสียงปั๊บใจไม่กระเพื่อมตามท่านไม่เกิดราคะไม่เกิดความยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านี้ทำอย่างไรนั่นแหละคือว่าเราต้องรู้จักคำว่าสงบตัวนี้ให้เป็นไม่ใช่ไปหลับตานั่นคือปัญญารับรู้สิ่งทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาของคู่กันในโลกนี้เมื่อมีตาก็ต้องมีรูปเป็นของคู่เคียงกันแต่ทำอย่างไรจะให้ใจเราเกิดความยินดียินร้ายกับรูปตัวนี้ให้มองเห็นโทษเป็นอย่างไรเห็นทุกข์เป็นอย่างไรเห็นภัยเป็นอย่างไรนั่นต้องตีความหมายคำว่าสงบตัวนี้ให้เป็นไม่ฉะนั้นจะคาดเคลื่อนในตัวนี้ไปได้นี่สงบในทางสมาธิพอกับรู้ๆกันอยู่เพราะสอนกันมามากแต่สงบทางปัญญาล่ะใครได้ยินบ้างไหมก็ไม่ได้ยินคือตีความหมายว่าสงบทางปัญญาสงบอย่างไรกันนี้แหละคือใจไม่กระเพื่อมตามกับสิ่งที่เราสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงก็ตามแทนที่จะกำเริบมีความรักมีความยินดีผูกพันเกิดอิทธารมอนิทธารมเกิดขึ้นก็ตามแต่ใจเราไม่ไปตามนั้นนั่นคือว่าจิตสงบด้วยปัญญาไม่กระเพื่อมตามแห่งความรักความชังจิตสงบละนี่สงบทางปัญญาไม่เหมือนสงบของฌานไม่เหมือนสงบของสมาธินี่ในภาคประจำวันเราได้นั่นตัวสมาธิตั้งใจมั่นเราทำได้ทุกการเวลาไม่เหมือนสมาธิความสงบตัวสมาธิสงบนี่ต้องหาที่สงบสงัดจึงทำได้เช่นว่าท่านไปอยู่ดงอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เหวลึกๆไม่มีเสียงทึกคึกโครมไม่มีรูปเสียงอะไรเพี้ยนพ่านคือไม่สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เลยมันท่านจะเข้าฌานได้ท่านคำว่าเสียงเป็นอันตรายแก่ฌานไงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอันตรายแก่ฌานพยายามหลีกเลี่ยงเหล่านี้เสียไปอยู่ป่าลึกๆนั่นเขาเจริญเข้าฌานสมาธิได้แต่ถ้าอยู่ปุนเปในสังคมอย่างนี้ก็ยากจะทำได้มันไปกับสิ่งเหล่านี้มากไปคือใจสงบในฌานไปได้แต่คำว่าสมาธิตั้งใจมั่นไม่เลือกพื้นที่ไม่เลือกพื้นที่ทำได้ทุกคนทุกแห่งนั่นเองคือตั้งใจมั่นตัวเนี้ยตั้งใจอย่างไรตั้งใจมั่นคือความแน่วแน่ของใจตัวนี้มันมีลักษณะสองวิธีด้วยกันหนึ่งการนึกคำบริกรรมทำให้เป็นสมาธิตั้งใจมั่นได้ไหมทำได้ทีนี้เราไม่ต้องนึกคำบริกรรมเท่านั้นเราใช้ปัญญาพิจารณาตามหลักความเป็นจริงให้รู้เห็นตามหลักความเป็นจริงอย่างนี้เป็นสมาธิได้ไหมเป็นได้เช่นเดียวกันคือตั้งใจพิจารณาความตั้งใจหมายถึงว่าสมาธิความตั้งใจมั่นการพิจารณาตามหลักความเป็นจริงอยู่เสมอเขาว่าปัญญาเขาว่าตั้งใจคิดตั้งใจพิจารณาถ้าทำอย่างนี้ได้นั่นเขาเรียกว่าสมาธิและปัญญาทำงานรวมทีมกันไปด้วยกันคำว่าสมาธิอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นแท้เนี่ยไม่แยกทางกันนี่คือสมาธิตัวเนี้ยเราต้องฝึกให้ชำนาญความแน่วแน่ของใจความตั้งมั่นของใจทำไปเถอะทำไปทำเป็นเรื่องไปเป็นฉากไปนี่ตัวเนี้ยเนี่ยแต่ว่าตัวสมาธิมันสำคัญไหมสำคัญมากการใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยถ้าไม่มีตัวสมาธิเป็นฐานให้พิจารณาแล้วเนี่ยยากจะเข้าใจตามหลักความเป็นจริงได้เหมือนกันกับเราเอาน้ำใส่กระถางใส่ตุ่มเอาไว้ถ้าตุ่มน้ำอ่ะมันไม่กระเพื่อมอ่ะมันนิ่งถ้ามันนิ่งอย่างนี้เหมือนกับว่าเรามองหน้าตัวเองเห็นชัดหน้าได้เป็นอย่างไรหัวหน้าตาเป็นเห็นหมดเพราะน้ำมันนิ่งแต่ถ้าหน้ามันถูกกระเพื่อมลงมาเมื่อไหร่กันนะมองหน้าตัวเองบางจะเห็นไหมไม่เห็นมันกระเพื่อมไปแล้วนี่คือว่าสมาธิความตั้งใจมั่นเหมือนกันคือเห็นแน่วแน่ไปด้วยจิตใจเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งใดมันจะเห็นชัดในของสิ่งนั้นเหมือนเราเขียนหนังสือ
เราเขียนหนังสือเนี่ยถ้าพื้นที่รองเขียนหนังสือเราถ้ามีเคลื่อนไหวบ่อยๆกระโดดกระเดกกระโดดกระเดกอย่างนี้ทั้งกระดาษที่วางอยู่กระโดดกระเดกกระโดดกระเดกเขียนเอาซิตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือได้ไหมเป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้มันจะเละกันทั้งหมดหรือถ้าอ่านหนังสือถ้าพื้นที่อ่านหนังสือล่ะกระโดดกระเดกกระโดดกระเดกเดียวเนี่ยอ่านดูสิอ่านได้ความไหมอ่านไม่ได้ความอีกเช่นเดียวกันมันเละไปหมดอ่ะนี่มันกันต้องอาศัยความนิ่งเป็นฐานในการอ่านต้องจับอ่านอันนี้เหมือนเราเห็นลูกไก่ฝูงหนึ่งวิ่งผ่านไปเนี่ยเวลาวิ่งผ่านไปกลุ่มๆเนี่ยเรานับในไหมว่ามีกี่ตัวนับไม่ได้มันลายกันไปหมดเลยถ้าต้องการนับได้ต้องให้ลูกไก่นั่นหยุดซะก่อนมันนับได้ละมีกี่ตัวทีนี้นี่เหมือนกันดูสมาธิตั้งใจมั่นเป็นเรื่องสำคัญเพื่อใจมันฝึกนิ่งบ่อยๆเรามาคิดพิจารณาเนี่ยมันชัดเจนดีเข้าใจได้ง่ายด้วยหรือมันกันยิงปืนยิงสอนกันเหมือนกันถ้าปืนหรือสอนปลายยิงกระโดดกระเดกกระโดดยิงดูที่เข้าเป้าหรือเปล่าก็ไม่เข้านี่เหมือนกันเนี่ยแบบตัวติปัญญาเนี่ยหรือสติสมาธิเนี่ยมันปัญติปัญญาเนี่ยมันคุมกันตลอดเวลามันต้องเนื่องถึงกันตลอดเวลาเนื่องว่าตัวสมาธิตั้งแค่มันเป็นตัวสำคัญต้องฝึกบ่อยๆให้เกิดความชำนิชำนาญขึ้นนี่คำว่าฝึกคำเดียวต้องตีความให้เข้าใจเดี๋ยวนี้เราไม่ยอมฝึกเหมือนกับว่าจะเอาตัวจริงทันทีไม่ได้นะต้องฝึกไว้ก่อนงานอะไรบ้างงานไม่ฝึกไม่มีงานทางโลกทุกประเภทต้องผ่านการฝึกทั้งนั้นกีฬาทุกประเภทผ่านจากการฝึกทั้งนั้นก่อนจะเข้าตัวจริงแต่ยกน้ำหนักก็ต้องฝึกยกซะก่อนก่อนจะเข้ากีฬาตัวจริงแต่การเตะฟุตบอลก็ดีการทำวอลเลย์บอลก็ดีหรือกีฬาทุกประเภทต้องมีการฝึกทั้งนั้นหรือในการขึ้นเวทีชกมวยซิมแซงโลกก็ฝึกชกทั้งนั้นไม่ใช่ประชาคนธรรมดาไปฝึกขึ้นไปเอารางวัลเด่นขึ้นมาง่ายไม่ใช่นะจะร้องเพลงแต่ละแผ่นแต่ละเพลงขึ้นมาเขาฝึกร้องอย่างไรฝึกร้องกี่ครั้งกี่หนลักษณะท่าทีเวลาน้ำเสียงออกมาอย่างไรนั่นเขาฝึกชำนาญซะก่อนเขาจึงอัดแผ่นเสียงลงไปเรายังออกมาให้เราฟังสนุกได้ครับทุกวันนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะฝึกตัวเดียวเนี่ยนี่เหมือนกันครับว่าฝึกตัวเดียวนะไม่ได้ปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาปัญญาตัวนี้มันขึ้นมาเดียวทีเดียวไม่ได้นะมันต้องฝึกปัญญาตัวนี้ฝึกตรงไหนฝึกให้เรามีของมีอยู่ปัญญาเรามีไหมมีแต่ปัญญาที่เรามีปัญญาที่เรายังไม่ได้ฝึกมันจะฝึกปัญญาเราเข้าว่าทัศนะให้เกิดความรู้เห็นเข้าใจตามหลักคำจริงไปเรื่อยๆในช่วงที่ว่าฝึกคำเดียวเนี่ยยังไม่พูดคำว่าเห็นจริงตามเป็นจริงยังไม่พูดคำว่าละแต่ฝึกวิธีการความเข้าใจให้ถูกต้องเท่านั้นเองนี่ฝึกเบื้องต้นนี้ให้ชำนาญตัวนี้ก่อนการฝึกอย่างนี้จะทำสมาธิฝึกก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เพียงคิดเป็นหลักการเป็นแนวทางเท่านั้นเองคือยังไม่เอาตัวจริงเหมือนเขานักชกนักมวยเนี่ยเขาฝึกตีกระสอบชกกระสอบชกไปชกมากระสอบขาดไปด้วยกี่ใบก็ยังไม่ดีขึ้นเอาชกไม่การฝึกชกอย่างนี้เขายังไม่เอาชนะกับใครยังไม่เอาชนะกับคู่ต่อสู้เขาฝึกมีความให้ชำนาญในการชกเท่านั้นเองเมื่อขึ้นเวทีตัวจริงไปแล้วเนี่ยหลักการที่เขาชกงาเขาเอาไปใช้เวทีตัวจริงได้แต่ก็ยังไม่แน่นอนอีกแหละการฝึกกับเวทีตัวจริงมันต่างกันไม่ใช่ว่าขึ้นเวทีไปแล้วจะเอาโค้ชเป็นตัวบอกว่าต้องโชคอย่างนั้นนะต้องเตะอย่างนี้นะไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยการแก้ทางมวยเนี่ยถ้าโค้ชไม่ดีก็พังเหมือนกันมันสำคัญคือคนที่ชกกันเองดูคู่ต่อสู้เรานั่นแหละลีลาการชกเขาเป็นยังไงเราจะเข้าทำเขาท่าไหนในช่วงไหนที่เขาจะหลบเขาได้หลบหมัดเขาได้เขาเตะมาจะหลบอย่างไรเขาตีมาจะหลบอย่างไรเขาโชคมาอะไรมาจะรับอย่างไรคือทั้งรับทั้งหลบทั้งหลบทั้งรับนี่นักมวยอีกหนึ่งตัวสำคัญคือลุก

คำว่าลุกเนี่ยตัวไหนเรามีช่องว่างจะลุกทำเขาได้ก็ต้องทำทีนี้นั่นเองถ้าอย่างนี้ก็ยังแพ้เขาอยู่บางครั้งบางเวลาแพ้เขาได้เหมือนกันเมื่อเราแพ้เขาในยกนี้เราแพ้เขาจุดไหนก็ต้องมาศึกษาคู่ต่อสู้เราใหม่ต่อสู้กันใหม่หลายครั้งหลายหนก็ชนะกันได้พอเรารู้จักจุดอ่อนของคู่ต่อสู้นี่ฉันใดในภาคปฏิบัติเราฝึกปัญญาเราเนี่ยเพื่อต่อสู้อะไรต่อสู้กิเลสตัณหานี่ต่อสู้ความอยากความรักความใคร่ความพอใจในกามคุณทั้งหลายทีนี้แล้วการต่อสู้เนี่ยปัญญาเราพร้อมหรือยังต่อสู้เขาเหล่านี้ถ้าปัญญาไม่พร้อมน่ะขึ้นไปทีเข้าไปทีพังกับพังนะเพราะกิเลสตัณหามันลีลาในการหลอกลวงใจมันดีขนาดไหนมันเก่งขนาดไหนนี่เราศึกษาธรรมะมันศึกษาได้ก็จริงแต่ศึกษากิเลสตัวเองเป็นไหมศึกษาตัณหาตัวเองได้ไหมตัวศึกษาเหล่านี้มันเรามีปัญญาศึกษาเขาหรือเปล่าปัญญาคือความรอบรู้รอบรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามารอบรู้แต่ตำรารอบรู้ในหนังสือธรรมะหมวดไหนก็รู้รู้ไปหมดธรรมะหมวดนั้นเป็นอย่างนั้นธรรมะหมวดนี้เป็นอย่างนี้รู้หมดนี่คือรู้ตามตำราแต่นี่ส่วนหนึ่งว่ารอบรู้กิเลสตัวเองหรือเปล่าเนี่ยก็มารอบรู้อีกอ่ะกิเลสตัณหามันเกิดกับหัวใจเราแต่ละวันแต่ละวันเกิดอย่างไรเรารอบรู้ไหมมีปัญญารับรู้เขาหรือเปล่าถ้าปัญญาเราไม่รับรู้สิ่งเหล่านี้จะไปละเขาได้ยังไงจะแก้ไขเขาได้ยังไงท่านเองอะไรเป็นเหตุให้กิเลสเกิดขึ้นตัวอย่างความโลภตัวเดียวเนี่ยจะละเขาได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุให้โลภเรารู้หรือเปล่าอันโลภทุกวันมันเป็นผลนะนะมันเป็นผลออกมาให้ปรากฏแต่เหตุให้โลภจริงๆมีตรงไหนอะไรเป็นตัวโลกอะไรเป็นเหตุให้โลกนั่นคือศึกษาธรรมะแล้วต้องมาศึกษากิเลสตัวเองว่ากิเลสตัวนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หาธรรมะหมดไหนมาประกบคู่กันเพื่อหักล้างกันเนี่ยศึกษาความโกรธตัวเองอ่ะเรามีปัญญาศึกษาหรือเปล่าโกรธเป็นทุกคนแต่เราไม่มีปัญญาศึกษาความโกรธตัวเองเขาแก้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะไปละความโลภเอาง่ายๆไม่ได้นะละความโกรธไม่ได้ง่ายๆขนาดนั้นนะมันต้องมีวิธีการหลักการศึกษาความโลภให้เข้าใจศึกษาความโกรธให้เข้าใจศึกษาความหลงให้เข้าใจนั่นผู้จะละกิเลสตัณหาได้เขาต้องศึกษาสิ่งนี้ให้รู้จึงจะหักล้างกันได้จึงจับตัวกันได้ยังไงถ้าไม่ศึกษาตัวนี้หมดสิทธิ์ทำอะไรมาได้เลยคือไม่รู้ธรรมะก็ธรรมะไปเถอะทำอะไรมาได้เลยพูดเฉยๆแต่พูดเอาแล้วทำอะไรไม่ได้เอาไปละอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยจะไปจับคนร้ายสักคนหนึ่งบอกเขาร้องเรียนมานะสมองที่ผ่านมาน่ะมีคนร้ายปล้นร้านทองร้านหนึ่งตำรวจช่วยหน่อยเขาเอาทองไปแล้วกิโลกิโลเนี่ยเขาวิ่งไปทางนี้เนี่ยเอาตามให้หน่อยเนี่ยตำรวจนี่ก็ไม่ฟังหน้าฟังแล้วก็วิ่งไปตามหาเอาให้ได้แต่บังเอิญพอดีพูดร้ายท่านน่ะอยู่ในย่ามกระเป๋ามันวางไว้แล้วนะมันก็เหนื่อยในการวิ่งนี่จากตำรวจมันก็ไปนั่งกินข้าวอยู่ร้านอาหารสักร้านนึงห่อทองที่มันกำลังในโต๊ะนั่นแหละเขาพอดีตำรวจเนี่ยตามไปทันพอดีไปกันไปนั่งตัวเดียวไอ้แหละกับตัวไล่นั้นนั่งตัวเดียวกันพอดีพวกแรกก็ได้ถามตำรวจว่าเจ้านายไปอะไรครับพวกนี้กับเราว่าตามจับผู้ไล่ไว้ผู้ไล่ปล้นทองมาแถวๆเนี้ยไปไหนกันไม่รู้ตำรวจรู้หรือเปล่าว่าคนที่พูดกันคือผู้ไล่ก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่สังเกตหน้าผู้ไล่ไม่มีเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรไม่รู้เมื่อตำรวจมันหันหน้าไปสักแห่งหนึ่งไอ้ผู้ไล่ก็บอกว่าตัวจริงอยู่นี่ตำรวจก็ไม่เห็นเด็กเลยมันก็บอกอยู่แต่ตำรวจไม่เห็น

มันบอกไปกิเลสแล้วเวลามันเผลอตรวจเผลอนั่นเองนี่เหมือนกันเนี่ยว่าตรงนี้เราตามกิเลสละกิเลสที่ว่ามาเนี่ยเราเห็นตัวกิเลสหรือเปล่าเป็นลักษณะอย่างไรมันมีเหตุผลอะไรที่มาหลอกใจให้หลงทุกวันทุกวันนี่เหมือนกันเนี่ยว่าตรงนี้เราตามกิเลสละกิเลสที่ว่ามาเนี่ยเราเห็นตัวกิเลสหรือเปล่าเป็นลักษณะอย่างไรมันมีเหตุผลอะไรที่มาหลอกใจให้หลงทุกวันทุกวันคนศึกษากิเลสได้มือศึกษาตัณหาให้เข้าใจได้น่ะต้องมีปัญญารอบรู้เห็นชัดกับสิ่งเหล่านี้ด้วยว่าพื้นฐานแนวทางเขาหลอกใจเขาหลอกวิธีใดเอาอะไรมาหลอกใจจึงหลงได้นี่คือปัญญาศึกษากิเลสเองให้เป็นไม่ใช่ว่าศึกษาแค่ธรรมะมาพูดกันนี่หักล้างกันได้ใช่ไหม ตัวอย่างที่ว่าตัวกิเลสตัณหาเนี่ยที่มาหลอกใจทุกวันทุกวันมันหลอกด้วยที่ใดอะไรเป็นฐานใหญ่ให้เขาความคิดเราความคิดนี่แหละเป็นตัวแนวทางมาหลอกใจให้หลงได้คิดเรื่องอะไรคำว่าสังขารการปรุงแต่งเป็นความคิดหรือเปล่าก็เป็นความคิดทั้งนั้นจะเป็นความคิดของฝ่ายกิเลสตัณหานี่สังขารกันปรุงแต่งเขาปรุงแต่งปรุงเรื่องอะไรปรุงตามสมมุติสมมุติตัวเดียวนี่แหละใช่ไหมมันเป็นฐานใหญ่ของกิเลสจึงเอาสมมุติตัวเดียวมันหลอกใจให้หลงได้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นสมมุติหรือเปล่าก็สมมุติแต่ทำไมกิเลสมาหลอกใจให้หลงได้ระหว่างความโลภต่างๆเงินทองกองสมบัติทั้งหมดนี้เป็นสมมุติหรือเปล่าก็สมมุติแต่ทำไมกิเลสมาหลอกใจให้หลงได้เนี่ยระหว่างศึกษาความหลงตัวเดียวเนี่ยต้องปัญญาต้องศึกษาตัวนี้ถ้าจริงเงินทองกองสมบัติต่างๆไม่ใช่ว่าตัวโลภนะมันหลบจริงๆอยู่ที่ใจอ่ะมันหลงใจหลงต่างหากเข้ามาหลงคือใจวัตถุต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งหมดเป็นวัตถุอุปกรณ์ให้เกิดความหลงเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ตัวโลภแต่เป็นตัวที่ให้โลภเท่านั้นเองนั่นในการศึกษาเรื่องที่ว่าเหตุและผลของความโลภตัวเดียวเนี่ยต้องมีปัญญาคือรอบรู้ไงถ้ามาโลภะร่วมหลงตัวเดียวเนี่ยหลงอย่างไรคือเนี่ยก็ดูเราก็เลยกันเรามีอะไรบ้างทุกวันส่วนตัวสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดเราหลงไหมหลงว่าอันนี้เป็นเราหรือเปล่าถ้ามาหลงมีทั้งหลงขั้นหยาบหลงขนาดกลางหลงขั้นละเอียดหลงหยาบหลงแค่ไหนหลงหยาบหลงแค่วัตถุสมบัติที่เรามีอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยที่เราเข้าใจแบบเป็นของเราหรือเป็นเงินเป็นบ้านรถเรืออะไรก็แล้วก็ตามสิ่งที่นอกตัวไปนี่เป็นสมบัติเป็นสมบัติที่เราหามาได้ครอบครัวเราก็ต้องมีความเข้าใจว่าอันนี้เป็นสมบัติของเราจริงๆยึดมั่นถือมั่นเอาเต็มที่นี่คือหลงหรือเปล่าเมื่อสิ่งนี้มันหายไปต่างๆขึ้นมาเนี่ยเกิดความทุกข์อะไรบ้างไหมนะนี่แค่มาหลงหยาบๆธรรมดาการแก้หลงหยาบๆธรรมดาพอแก้ได้ไหมไม่ถึงกับว่าหลงขั้นกลางนะขั้นละเอียดนะยังไม่พูดถึงเกี่ยวกันเอาหลงหยาบๆอย่างเดียวจะแก้ได้ไหมแค่วัตถุสมบัติอย่างเดียวนี่คือหลงขั้นกลางไปเนี่ยคือว่าอัตตาคือตนมาถึงรูปตนมาถึงรูปตัวเดียวเนี่ยยังไม่ถึงนามตนมันจะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่คือว่าตนภายในหลงแค่กลางๆจะแก้ตัวเองได้ไหมนี่หลงขนาดกลางหลงขั้นละเอียดจะตรงไหนขั้นน้ำเราขั้นน้ำไหนว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนุ่นหลงขั้นน้ำขั้นละเอียดมาเราเอาน้ำเป็นตนได้อย่างไรทีนี้นั่นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วขั้นตอนนี้ถ้าปัญญาไม่ละเอียดพอนะไม่มีสิทธิ์จะเข้าใจได้มันละเอียด
เพียงพูดตามหลักการตามตำราพูดเฉยๆอันลึกๆจริงๆไม่ใช่สิ่งที่รู้เห็นตัวตาภายในขั้นละเอียดจริงๆต้องมีปัญญาเฉพาะตัวเองขั้นละเอียดเท่านั้นจะรู้ได้นี่ปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยส่วนหยาบๆยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจว่าของตนหยาบๆที่ว่ามาเนี่ยยังไม่รู้เลยฉะนั้นจะไปละตนของตนขั้นละเอียดขั้นกลางได้ล่ะมันทำไม่ได้มันต้องฝึกปัญญาที่เรามีขั้นพื้นธรรมดาเนี่ยให้เข้าใจตามหลักความเป็นจริงซะหลักเดิมที่พระพุทธเจ้าได้วางฐานของการปฏิบัติแก่พุทธบริษัทในสมัยครั้งพุทธกาลเราศึกษามาพร้อมหรือยังพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ในเบื้องต้นในการปฏิบัติพระองค์จะรู้ว่านิสัยของคนในโลกเป็นอย่างไรมีนิสัยเป็นอย่างไรมีนิสัยดั้งเดิมของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบันนี้เป็นนิสัยพวกเป็นมิจฉาคือความเข้าใจผิดความเห็นผิดนั่นเห็นผิดว่าอันนี้เป็นของเราเนี่ยเห็นผิดว่าอันนี้เป็นตัวตนของเรานี่คือว่าดั้งเดิมก็เป็นอย่างนี้ใครจะมาแก้จุดนี้ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าจะให้อุบายแนวทางในการแก้เอาไว้แล้วในภาคปฏิบัติที่เราพูดกันอยู่เสมอว่ามรรคแปดมรรคแปดทุกคนได้อ่านตำราทั้งนั้นนั่งอยู่นี่มรรคแปดฐานแนวทางการปฏิบัติดั้งเดิมของมรรคแปดจริงๆเริ่มอย่างไรพระพุทธเจ้าได้วางจุดไหนเป็นหลักยืนตัวเอาไว้ในภาคปฏิบัตินั้นพวกเจ้าได้วางปัญญาไว้เป็นหลักไหมยืนดั้งเดิมคือวางปัญญาให้ภาคปฏิบัติเป็นยืนตัวให้แน่นพูดง่ายๆมาเป็นอุบายเปลี่ยนความเห็นของตัวเองแต่ก่อนเรามีความเห็นผิดต้องใช้ปัญญาหรือจะใช้ความคิดเรามาเปลี่ยนให้เกิดความเห็นถูกจะเปลี่ยนอย่างไรทีนี้ตัวนี้คือว่าหลักพื้นฐานนี่ปัญญาที่ว่ามาเนี่ยมันมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันคำว่าสุตตมยปัญญาคือปัญญานิภาคการศึกษาตัวอย่างหมวดศีลที่ว่ามานี้เป็นหมวดไหนเป็นหมวดปริยัติทีนี้ก็ต้องเอาปัญญาที่เรามีอยู่นะมาศึกษาในหมวดปริยัติคือศีลนั่นแหละก็จะรักษาศีลได้เข้าใจว่าศีลรักษาอย่างไรศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีจะรักษาอย่างไรให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้มันต้องศึกษาก่อนนี่แหละศึกษาคือตัวปัญญาไงคือวางฐานความเห็นที่ถูกต้องก่อนหรือการทำสมาธิเช่นเดียวกันอันนี้เป็นหลักปริยัติหรือเปล่าเป็นหลักปริยัติต้องเอาปัญญามาศึกษาในภาคปริยัติคือหมวดสมาธิเข้าใจทุกขั้นตอนแล้วจึงนำมาปฏิบัตินี่คือปัญญาเนี่ยไปเป็นสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาไม่ใช่ว่าตัวเลือกเส้นธรรมมาปฏิบัติแต่ละหมวดแต่ละหมู่ให้เข้ากับนิสัยตัวเองได้นี่ก็จินตามยปัญญาขั้นตอนนั้นในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยเอาแค่ปัญญา2ระดับเนี่ยมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ดีก่อนอย่าไปพูดถึงเรื่องภาวนามยปัญญามันเป็นปัญญาขั้นละเอียดยังไม่เกิดขึ้นกับจุดนี้เพราะปัญญาภาวนามยปัญญาถ้าปัญญาพื้นฐาน2ตัวเนี่ยไม่มั่นคงไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยตัวปัญญาระดับสูงก็เกิดไม่ได้น่าเปลี่ยนความเห็นเรามาเปลี่ยนความเห็นเบื้องต้นนี้ซะพระองค์จะเนวางทิศทางเลยว่าสมาธิสมาสังกัปโปเนี่ยนี่จุดเดิมตอนพระองค์จะเนวางทิศทางของปัญญาให้มีความรอบรู้เอาไว้คำว่ารอบรู้คำเดียวน่ะให้มันรอบรู้เฉพาะปัญญาเฉพาะตัวฝึกให้มันเป็นอันดับแรกเขารอบรู้จากคนอื่นเล่าให้ฟังอะตามตำราต่างๆนี่เป็นความรู้ตามตำราเป็นหลักการเท่านั้นเองแต่วิธีการจริงๆในภาคปฏิบัติการแล้วคือฝึกปัญญาของตัวเองที่เรามีความรู้ทุกวันเนี่ยเราพูดได้ธรรมะบทนั้นก็พูดได้ธรรมะบทนี้ก็เข้าใจได้อันนี้เป็นความรู้ที่ยืมจากตำรามาพูดเป็นความรู้ขโมยใจธรรมะจากครูบาอาจารย์มาพูดเท่านั้นเองอันลึกๆจริงๆแล้วปัญญาเรายังไม่มีเราพูดได้เพราะความรู้ศึกษามาจำมาเท่านั้นเองเขาบอกปัญญาในสัญญาคือจุดนี้เราไม่เข้าใจมันต้องฝึกปัญญาตัวเองขึ้นมาให้เป็นฝึกบ่อยๆปัญญาคิดบ่อย
เอาความคิดมาคิดบ่อยๆการคิดบ่อยๆยังวันละถอนไปวางเอาไว้ก่อนจะพูดกันตัวนั้นให้เห็นจริงตามเป็นจริงกับสิ่งที่เราเห็นให้เกิดความสลดสังเวชขึ้นมากับเพราะใจตัวเองนั่นแหละมันจะเข้าใจตัวนี้ได้คือละคืออะไรเมื่อเห็นจริงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเฉพาะตัวเมื่อไหร่เมื่อนั่นแหละการละถอนไปวางมันจะบอกทันทีว่าเป็นอย่างไรนี่คือศึกษาทีนี้เมื่อกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันมาหลอกใจเราเอาเรื่องต่างๆโลกนั้นมาหลอกใจเราเขาบอกสังขารการปรุงแต่งมันปรุงแต่งอะไรบ้างต้องหาคำปรุงแต่งมาพูดกันมันปรุงมันแต่งยังไงมันปรุงก็ปรุงไปยังไงแต่งไปยังไงนั่นแหละคนมันหลงต่อการปรุงแต่งนั่นแหละเหมือนคนหลงคนนั่นแหละคนหลงคนกับหลงตอนปรุงแต่งนี่แหละถ้าคนเราจะแต่ละวันแต่ละเช้าขึ้นมาไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นปล่อยซ้ำซ้ออายุนั่นน่ะหน้าตาอะไรไม่ปรุงแต่งสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันดูกันไม่ได้เลยไม่น่าดูมันต้องปรุงมันต้องแต่งมันต้องแต่งนั่นแต่งนี่ขึ้นมาพอดูได้เออนี่เป็นหน้าตามนุษย์แล้วนะนี่คือแต่งเอาปรุงเอาแต่งเอาสิ่งไม่สวยทำให้มันสวยสิ่งมันสั้นปรุงให้มันยาวมีคนหลงคนเพราะหลงเพราะการปรุงแต่งตัวนี้หรือหลงโลกหลงสงสารเงินทองกองสมบัติต่างๆเพราะหลงเพราะการปรุงแต่งตัวนี้คือปรุงแต่งตามสมมุติโลกที่เขามีอยู่ตรงนี้นี่คือว่าคนหลงโลกหลงเพราะการปรุงแต่งตัวนี้เองนี่เรามาศึกษาในการปรุงแต่งเราศึกษาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญาในการศึกษาเหล่านี้การปรุงแต่งต่างๆเนี่ยเป็นความคิดของใครกันนี่เป็นความคิดของกิเลสตัณหาทั้งสิ้นแล้วเป็นฝ่ายสมุทัยไงถ้าในความคิดทางปัญญาเรามีหรือเปล่าก็ไม่มีเลยเอาความรู้ต่างๆไปหักล้างกันไหมหักล้างไม่ได้เพราะความคิดเกิดขึ้นในสังขารการปรุงแต่งไม่ได้เกิดขึ้นจากตำรามันจะเกิดขึ้นจากกิเลสเกิดขึ้นจากความคิดของกิเลสทั้งหมดพวกนี้ไม่มีตำราที่จะเอามาพูดกันแต่ปัญญาเราเนี่ยทำไมจึงวิ่งตามตำราขนาดนั้นปัญญาเราก็มีอยู่เนี่ยเวลามีความคิดสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองทำไมมันขยันคิดนะตื่นเช้าขึ้นมาเลือกคิดอันนั้นก็เป็นของกูอันนี้ก็กูยังหันว่ากูเนี่ยเนี่ยดูสิสมมติเอาทั้งนั้นเงินทองต่างๆที่ไม่อยู่กับของกูทั้งนั้นสมมติเอาทั้งนั้นเลยแต่สุดท้ายกับเวลาเขาเอาไปเผาหรือครับเงินไปด้วยหรือเปล่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นขณะมีชีวิตอยู่พูดเป็นมันจริงหรือเปล่าพูดเป็นยังพูดไม่ถูกสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้เอาแต่ไม่สามสี่แผ่นกระดานสามสี่แผ่นไปวางอยู่หน้าเมนเท่านั้นเองออกมาก็มีแต่กระดูกเงินทองกันไหนแต่นี่เป็นโมฆะทั้งนั้นแน่นี่คือศึกษาความจริงของสมมุติศึกษาความจริงของว่าสังขารการปรุงแต่งศึกษาให้เป็นนี่เราศึกษากิเลสให้เป็นไหมเราศึกษาความรู้แล้วนะต้องศึกษากิเลสป่ะเอาความรู้เนี่ยไปหักล้างกิเลสได้อย่างไรวิธีการเป็นอย่างนั้นนี่เกินกว่าตัวความคิดเราเนี่ยมันมีแต่ความคิดลักษณะสองประเภทถ้าความคิดฝ่ายหนึ่งเป็นความคิดของกิเลสตัณหาพาให้คิดความคิดหนึ่งมันเป็นฝ่ายปัญญาไอ้ความคิดฝ่ายปัญญาเนี่ยเราไม่ยอมคิดจึงบอกกันอย่าไปคิดนะจิตฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านนะเอาแล้วทีนี้มันจะติดฉากลงทันทีครับคิดไม่ได้เลยแต่เวลากิเลสตัณหามันคิดมันทำสมาธิหรือเปล่ากิเลสตัณหามันทำสมาธิไหมมันทำความสงบไหมแต่ทำไมมันคิดเป็นมันคิดหยิบคิดดีขนาดนั้นมันทำสมาธิคิดแล้วมันอะไรคิดตัณหาแล้วมันไม่ทำสมาธิคิดหรอกแต่เวลาใช้ปัญญาพิจารณามันต้องขาใช้สมาธิสงบก่อนไม่ละเอียดละหาการให้เวลาพูดกันเนี่ยเราไม่ดูว่ากิเลสมันคิดมันคิดได้ยังไงกิเลสตัณหามันไม่ทำสมาธิคิดทำไมมันคิดได้แต่ปัญญาทำไมมันคิดไม่ได้นี่คือเรามันไปเชื่ออะไรหลายอย่างนี่ว่าทำสมาธิสงบซะก่อนปัญญาจะคิดได้ดูสิถ้าไม่มีสมาธิตั้งมั่นเนี่ย
หมดจิตทันทีแพ้ตลอดเวลา

นี่เรามันเสียเปรียบตรงนี้ในภาคปฏิบัติเขาว่าน้ำยอกน้ำบ่งเนี่ยน้ำบ่งน้ำนะครับยังไงเครื่องเป็นพิษก็ต้องหักล้างกันเองได้อย่างพิษงูต่างๆที่เขารีบไปทำยาเป็นเซรุ่มสีดคนเขาไปใส่แก่พวกยาพิษของพิษเช่นเดียวกันพวกงูกัดต่างๆเขาเอางูพิษงูท่านหลับไปสีดคุณหายเขาได้ยังไงนี่ความคิดเราสิ่งไม่ดีความคิดดีทำไมเราไม่ฝึกมาสู้กันนั่นคือว่าแย่งสมมุติกันในภาคปฏิบัติเพราะจิตมันหลงตัวเดียวหลงอะไรหลงสมมุติคำว่าสมมุติตัวที่ศึกษาเข้าใจอยู่ตรงไหนคำว่าวิชาวิชาคำเดียวเนี่ยที่เราพูดกันมันน่ากลัววิชาแปลว่าความไม่รู้จริงตามเป็นจริงที่ว่าไม่รู้จริงตามเป็นจริงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไม่รู้จริงตามเป็นจริงตามสมมติอันเดียวกันนี่แหละนั่นสมมุติที่ว่ามันต้องศึกษาตีให้แตกกระจายให้ได้ตัวนี้ตัวนี้แหละเป็นฐานใหญ่ให้กิเลสหลอกใจเราทุกวันทุกวันกับตัวสมมุติตัวเดียวนี่ใจเรามันหลงมายาวนานหลายกับหลายการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เราไม่ได้แก้ไขจุดนี้ตัวนี้เรานึกกระบะเหมือนตำรวจที่ว่ามานั่นแหละถ้าไม่มีผู้ไล่ไม่มีเส้นหน้าผู้ไล่ไปจับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์จับก็ได้ด้วยจะมีหลักฐานมีพยานพยานเอกสารพยานบุคคลให้มันชัดเจนนี่ก็ตามตำราต่างๆเป็นพยานเอกสารส่วนหนึ่งละธรรมะในตำราต่างๆเป็นพยานเอกสารพยานบุคคลล่ะรู้หรือเปล่าตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้เลยอันนี้ยากต้องมีพยานบุคคลให้เห็นตามเป็นจริงส่วนนี้ที่นี่ปัญญาเราต้องฝึกบ่อยๆคิดบ่อยๆถึงต้องบ่อยๆเพราะความคิดเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากทำให้ใจเราเผลอไปได้เลยความคิดตัวเดียวนี้ยกตัวอย่างได้ว่ากิเลสสังขารต่างๆเวลามันคิดไปเนี่ยใจมันเผลอด้วยไหมเผลอด้วยเผลอไปตามเผลอไปตามคิดบ่อยๆเธอเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะไปตามนั้นจิตใจนี่ก็ขออภัยกันนะพูดพื้นๆเพื่อจะชัดธรรมดามาดาไว้ตัวอย่างผู้หญิงผู้ชายตัวอย่างวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยวัยขนองถ้ามีความคิดอะไรต่อกันบ่อยๆอะไรเกิดขึ้นนั่นดูตรงนี้ของเป็นทำเองไงนั้นมันไหลไปเองทางต่ำให้ไปสมมุติเถอะตัวอย่างว่าผู้หญิงก็สมมุติแต่ผู้ชายคิดบ่อยๆสมมุติบ่อยๆดูเถอะอะไรเกิดขึ้นใจเป็นยังไงนั่นมันเป็นได้อย่างนั้นนี่ตัวคิดบ่อยๆอิทธิพลสูงมากนี่ทางธรรมะเช่นเดียวกันการคิดบ่อยๆเนี่ยใจเราไปทางนั้นถ้าคิดทางรูปบ่อยๆก็จะยินดีกับรูปมันอ่ะคิดไปเถอะคิดถึงความโลภอะไรต่างๆก็คิดไปเถอะมันจะโลภขึ้นมาจุดนั้นนี่ความคิดเราเนี่ยหักล้างกันไหมเอาสมมุติตัวเดียวมันเป็นฐานแย่งกันเหมือนลูกฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลมีลูกเดียวในสนามสองฝ่ายกำลังทำความชนะกันอยู่ถ้าฝ่ายใดมีความแม่นยำในการครองบอลในการหลบหลีกคู่ต่อสู้สไตล์ในการเตะรับรองว่าชนะก็แล้วกันชนะก็แล้วกันมันครองบอลเก่งสไตล์ในการเตะเขาเก่งลวดลายเก่งนี่เหมือนกันการภาวนาปฏิบัติถ้าฝ่ายไหนได้ครองสมมุติได้จังๆกันนะฝ่ายนั้นชนะเดี๋ยวนี้ใครครองสมบัติใครครองสมมุติได้อยู่ตัวสังขารครองอยู่เดี๋ยวนี้นั่นการคิดการปรุงแต่งต่างๆมันครองสมมุติตัวนี้อยู่เนี่ยปัญญาเราจะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยมันถูกสมมุติสังขารเตะประตูเอาประตูเอาใจยังยอมแพ้กันนะจะมานึกคำบูเดกรรมทำมาแก้กรรมไม่แก้ไม่ได้ช่วงนี้อาศัยความฉลาดฝีมือรอบรู้นั่นความชนะเป็นตรงนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นหลบอย่างเดียวนะเหมือนกันขึ้นเวทีไปแล้วจะเป็นเขาเตะมากกันหลบซ้ายบ้างหลบขวาบ้างหลบไปเถอะจะกี่ยกอ่ะเนี่ยก็ลูกหลวงเกิดขึ้นคอขาดแล้วนะตายกับตายนะเขาจะมีระบบการหลบกับบางครั้งบางเวลา
แล้วก็รับกันบ้างลุกกันบ้างนี่เรามันนั่งภาวนามาหลบอย่างเดียวแต่ละวันแต่ละนาทีมันนั่งหลบในสมาธิอย่างเดียวหลบกิเลสอ่ะหลบไปที่จะหลบได้กี่วันกี่ชั่วโมงเดี๋ยวไปถึงบ้านเอาล่ะทีนี้พอบ้านในบ้านได้เกิดขึ้นไม่รู้ล่ะตาแดงตาขวางในการอยู่ขนาดนั้นมันหลบได้หรือเปล่าปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวต่างๆหลบได้ไหมไม่ได้เลยนั่นนี่ว่าตัวสมาธิเป็นตัวหลบปัญหาไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาตัวปัญญาเป็นตัวแก้โลกแต่ก็ต้องทำสมาธิเป็นตัวอะไรเป็นตัวสนับสนุนปัญญาอีกข้างหนึ่งคือทำสมาธิไปเราทำเพื่อได้กำลังกำลังใจเกิดขึ้นเอากำลังใจที่มีอยู่เนี่ยไปเสริมปัญญาอีกข้างหนึ่งนั่นปัญญาต้องเตรียมการได้ก่อนจะเสริมนะถ้าปัญญาไม่เตรียมการเอาไว้ก็หมดสิทธิ์เช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับบุคคลที่ว่าคนไม่เคยทำอาหารการกินไม่แต่ครั้งเดียวอาหารแต่ละอย่างไม่เคยทำเลยหุงข้าวก็ไม่เป็นเลยไปบอกเขาที่ว่าหุงข้าวมากินสักหม้อหน่อยไปบอกเขาที่ทำเป็นไหมมันทำไม่ได้เพราะเขาไม่เคยฝึกหุงข้าวสักทีหนึ่งจะไปคาดการว่าหุงข้าวเอาใส่หม้อเนาะเอาข้าวใส่หม้อเอาน้ำใส่เนาะสัดส่วนที่ใส่ยังไงรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกหม้อแค่นิดเดียวข้าวสารเอาใส่หม้อเต็มๆข้าวสารไปหุงบางทีมันจะสุกหรือเปล่าน้ำนิดเดียวเท่านั้นบางทีใส่ไฟกับไฟไปเถอะไฟเงินกอบเกียบไปกับไหม้หม้อเสียก่อนอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้แค่ทำอาหารอย่างเดียวเนี่ยแค่มันทำอร่อยได้แล้วได้มันต้องฝึกวิธีการทำเสียก่อนเลยทำใหม่ๆมันก็ไม่อร่อยหรอกแต่ฝึกทำบ่อยๆโอ้ทำครั้งนี้ออกไปนะว่ามันเค็มบ่ะถ้ามันเค็มแล้วก็ที่หลังเราจะลดน้ำปลาลงบ่ะนะมันต้องยืดหยุ่นกันได้เค็มคืออะไรมันที่ลดมากไปหนักไปเอามันจืดไปละก็เจอเอาทีหลังเพิ่มน้ำปลาขึ้นหน่อยนะต้องทำหลายครั้งหลายหนจนว่าคำพอดีเราอยู่ตรงไหนนั่นบางทีกับเผ็ดบ้างจืดไปบ้างต่างๆเนี่ยเราต้องหาวิธีการลดหากันเพื่ออะไรลดอาชาอาหารอร่อยๆเข้าปากเราเมื่ออาหารเข้าปากเราถูกปากเราดีแล้วใครจะว่าเค็มไปจืดไปแล้วไม่สนนั่นคือปฏิปทาของเราแน่นอนนะท่านนี่ของเราโดยตัวนี่คือมัชฌิมาการภาวนาเราเช่นเดียวกันคือมัชฌิมาเราถึงจุดนี้พอดีเราแล้วรู้จักว่าเรามัชฌิมาอะไรมีนิสัยอะไรถ้ามีนิสัยขีปะพิญญาเนี่ยพวกนี้เขาไม่ต้องทำอะไรมากมายมันง่ายในภาคปฏิบัติสะดวกในการปฏิบัติถึงมรรคผลนิพพานเร็วขึ้นได้เร็วด้วยแต่ถ้าว่ากลุ่มผู้มีนิสัยทันทาปัญญาล่ะทีนี้นี่ก็ต้องลงทุนมากนะนี่ลงทุนมากเพราะนิสัยคนไม่เหมือนกันทีนี้ตัวเองมีนิสัยทันทาปัญญาแต่ภาวนาปฏิบัติจะให้เหมือนกับผู้มีขีปะปัญญาทำหนังไม่ทำไม่ได้เลยนั่นมันต้องดูตัวเองให้เป็นตัวนี้จะลงทุนหน่อยลงทุนมากกว่าสมควรนี่ภาคปฏิบัติถ้าเราเข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากของง่ายๆเหมือนที่ว่าหมอที่ฉลาดเวลาเขารักษาคนป่วยแต่ละคนเขาต้องสำรวจตรวจตาว่าคนนี้เป็นโรคอะไรมาตั้งตรวจเช็คระบบหัวใจเหมือนในใจก็ต้องเข้าเอ็กซเรย์ตรวจฟิล์มให้เป็นอีกแหละหมอนั่นว่าคนนี้เป็นโรคอะไรแน่นอนพอผ่าไหมหรือให้ยาก็หายเขาต้องรู้ถึงโรคก็ได้รุนแรงหรือไม่รุนแรงโรคก็ได้ควรผ่าเขาก็ต้องผ่าก็ได้ควรกินยาเขาก็ต้องให้กินยานี่คือหมอฉลาดถ้าเป็นคนป่วยไข้ปวดไข้คืนได้ที่นี่คือว่าโรคปวดหัวอย่างเดียวไปโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนจะเอาปลาเช็ดตะม่อนยัดเข้าไปทุกปากทุกปากลองดูที่มันหายเลยหรือเปล่ามันไม่หายได้นะมันปวดหัวมันสาเหตุมันมีหลายอย่างหรอกถ้าเป็นคนนั้นเป็นโรคเนื้อก็เนื้อในสมองหายไม่ยาปวดหายนั้นมันไม่หายอ่ะมันต้องพาไอ้นู่นเนี่ยมันต้องฉลาดหมอต้องฉลาดฉะนั้นว่าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราต้องฝึกตัวเราเป็นหมอเป็นหมอคนหนึ่งหมอเราก็เอ็กซเรย์เก่งด้วยเราเป็นคนป่วยคนหนึ่ง
เราเป็นหมอเราเองเราเป็นคนป่วยเราเองเราเป็นเอ็กซเรย์เราเองให้ยาเราเองแล้วก็เราก็หายเองนี่เดี๋ยวนี้เราเป็นหมอเราหรือยังเครื่องมือเอ็กซเรย์เรามีหรือยังปัญญาเรารอบรู้เราหรือยังแล้วเราป่วยเป็นโรคอะไรขนาดนี้รู้หรือเปล่าจะแก้เหตุอะไรบ้างไหมที่ให้มันโรคของเราหายไปได้โรคปัญหาเกลียดแต่ว่าที่ว่ามานี้นี่เราจะเผื่อเราเป็นหมอเราเองเราเป็นคนป่วยเราเองเอ็กซเรย์เราเองคือปัญญาเนี่ยต้องให้ยาเราเองคืออุบายธรรมะคำว่าธรรมะวิจัยยาเนี่ยคือตัวเป็นหมอยาใหญ่คือเลือกเส้นธรรมะมาปฏิบัติให้ถูกกับนิสัยตัวเองเนี่ยคือธรรมะวิจัยยะมันคือให้ยาตัวเองให้เป็นมันเป็นอย่างนี้อีกถ้านี่ไม่ได้ก็ลำบากถ้าทำได้อย่างนี้มันจะหายวันหายคืนในภาพในการรักษาดูแลการภาวนาเราเหมือนกันถ้าทำได้อย่างนี้มันจะค่อยใจกระเดื่องขึ้นมาจะรู้เห็นของจริงขึ้นมานี่ก็เราเปิดโลกออกจากธรรมยังไงเดี๋ยวนี้โลกมันปิดธรรมอยู่มันปิดบังธรรมอยู่แต่วิธีการจะเปิดโลกจากธรรมเนี่ยเรามีวิธีการดีไหมมีพอไหมไม่พอเพราะตัวเปิดโลกได้คือปัญญาเท่านั้นจะเปิดโลกได้ไม่มีคำสมาธิเปิดโลกนี่คือปัญญาไว้แต่ความสว่างทางใจเราสร้างขึ้นมาคำว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นในเสมอด้วยปัญญาไม่มีมันต้องสร้างปัญญาขึ้นมาตัวนี้ใจเรามันมืดบอดใจเราไม่ฉลาดต้องเอาปัญญามาสวมเข้าไปให้มันฉลาดนี่คือภาคปฏิบัติเราเราจะเอาแค่สมาธิคำเดียวเนี่ยมันไปไม่รอดวิธีการที่ว่ามาเนี่ยเป็นหลักสากลของโลกกันแล้วไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสมัยทั้งพุทธกาลทำสมาธิไปแล้วกิเลสหมดไปสิ้นไปมันไม่มีในโลกอันนี้มันไม่มีอย่างมากเมื่อตายไปเกิดเป็นพรหมเท่านั้นเองเป็นพรหมที่ว่ากี่วันกิเลสหมดหรือเปล่าไม่หมดมีเท่าเดิมเดี๋ยวอำนาจของฌานบังคับเท่านั้นเองเมื่ออำนาจของฌานมันเสื่อมไปเมื่อไหร่ตัวปัญหากิเลสก็เท่าเดิมอยู่แหละมาเกิดมนุษย์เท่าเดิมนั้นจะหายไปไหนเหมือนกับว่าเราเอาเกลือสักกิโลหนึ่งเอาไปเทใส่ถังแดงเทลงไปแล้วนะมันเค็มหรือเปล่ามันก็ไม่เค็มทีก่อยๆนิดเดียวแต่ไม่เค็มนะแต่เกลือมีหรือเปล่าไปหาดูเกลือจะไม่เห็นละไปตักขึ้นมาดูหรือเปล่าไม่เห็นเกลือละมันละลายกับน้ำไปแล้วถ้าต้องการจะเห็นเกลือจริงๆต้องเอาน้ำที่ถังแดงไปต้มใหม่กันออกมาใหม่ต้มไปมันหมดลงไปเรื่อยๆนั่นจะเห็นเกลือกิโลนั้นอยู่ในถังนั่นแหละมันจะไปไหนเนี่ยมันการกิเลสที่ว่ามาเนี่ยขณะที่ว่าอำนาจของสมาธิของฌานมันบังคับอยู่เนี่ยมันก็ละลายไปตามกิเลสทั้งหมดละนั่นคือว่าฌานทั้งหมดมันห่มกิเลสแล้วปัญญาเจาะไม่ได้เลยทีนี้จะละอาเลยก็ไม่รู้มันจะมากันกองเสียใหม่กันกองนี่ว่าพิจารณาให้รู้เห็นแต่ความเป็นจริงบ่อยๆนี่คือตัวสังขารการปรุงแต่งมันหลอกใจทุกวันทุกวันมันแต่งเรื่องอะไรมันปรุงเรื่องอะไรให้เรารู้ตัวเองให้เป็นสวัสดิ์ตนแลเป็นในพึ่งของตนทุกคนรู้แล้วเราพูดกันแต่ละที่เนี่ยอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นในพึ่งของตนเนี่ยมันพูดจนปากจะไม่มีขนนะเป็นหลักปฏิบัติมันทำไม่ได้เจ้าหลักธรรมะที่ว่าตนแลเป็นในพึ่งของตนมาปฏิบัติมันทำได้ยังไงมันปฏิบัติไม่ได้เพราะปัญญาไม่มีคำว่าตนพึ่งตนพึ่งอะไรต้องตีความมันชัดเจนพึ่งอย่างไรพึ่งความสามารถเฉพาะตัวพึ่งสติของตัวเองพึ่งปัญญาของตัวเองให้เป็นนั่นนี่ปัญญาเราไปพึ่งคนอื่นเขาไปพึ่งปัญญาในตำราอันนั้นเป็นสัญญาเราไม่ใช่ปัญญาเมื่อไหร่นี่เราพึ่งเราไม่ได้เลยงั้นไปอยากถามครูบาอาจารย์แต่ละทีไปถามองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างธรรมะบทนั้นเป็นยังไงไม่ยังไงเวลาภาวนาจิตเป็นอย่างนี้เป็นยังไงไปถามเขาเนี่ยนี่แสดงว่าเราพึ่งเราไม่ได้เราทำเองทำไมเราแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ทำสมาธิมันต้องปีปัญญารอบรู้ในวิธีทำสมาธิของตัวเองที่ถ้ามันดีพอไปถามคนอื่นทำไมนี่คือพึ่งตนเองให้เป็นไม่ต้องถามใครเมื่อทำสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เราแก้เราเองได้ไม่ต้องถามใครอันนี้
นี่เราไปถามคนนั้นถามคนนี้อยู่แต่ถ้าไปถามคนลงทางเหมือนกับเราล่ะอันนี้เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเราไปเห็นหลวงพ่อหลวงตาใครก็แล้วแต่เขาก็ลงทางมันลงทางมาเหมือนเราก็ลงทางมาแล้วเราก็ลงทางเหมือนเขาไปถามเขาดูทีว่านี่ทางนี่ไปไหนกับไปนี่ทำไมเขาก็บอกแต่พูดแต่พือไปละส่งเดียดก็เลยเออไปนั่นโยมเบื่อไปนั่นเถอะถูกแล้วไปดีแล้วเขาจะบอกได้ยังไงเออจะมากับหลวงทางเหมือนกันโยมเบื่อเขาไม่พูดเสียเยี่ยห้อกรรมฐานเขาจะพูดทำไมเขาจะส่งเดียดอะนี่การภาวนาปฏิบัติที่ว่ามานี้เราไปถามคนที่ไม่เข้าใจในภาคปฏิบัติในการทำสมาธิเขาดีในภาคปฏิบัติเขาดีถ้าเราไปถามว่าอันนี้ไปยังไงหลวงพ่อเออดีแล้วลูกศิษย์เอาเลยลองมืดเอาเลยถูกแล้วถูกลูกเดียวนะถ้าจะพูดหรือเปล่าเออจะมากันไม่เป็นยมเบยเขาจะพูดไหมเขาไม่พูดเสียเยห้อกรรมฐานเขาต้องส่งไปก่อนมันยังหลงเนี่ยว่าคนตาบอดจุงคนตาบอดยังไงไปไม่รอดเพราะตาบอดจุงกันวนอยู่นั่นแหละมันจะใครเป็นใครแล้วนี่เนี่ยถ้าไปถูกคนตาดีจูงกันดีหน่อยพอได้ขึ้นฝั่งได้บ้างนี่คือว่าการภาคปฏิบัติเราจึงว่าต้องศึกษาธรรมะเนี่ยต้องมีเหตุมีผลมีปัญญาเฉพาะตัวเองให้เป็นปัญญาของเราไม่ใช่จะมากมายหรอกแต่มันให้มันชัดเจนก็แล้วกันความชัดเจนเนี่ยมันสำคัญมากถึงปัญญามากก็ตามแต่ถ้าไม่ชัดเจนก็ทำอะไรไม่ได้เลยมันต้องชัดเจนเหมือนกินยาที่ว่ามันถ้ากินยาถ้ายาถูกกับโรคเราดีแล้วเนี่ยไม่ต้องกินยาละขนาดกินทั้งเม็ดหนึ่งสองเม็ดมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาจะหายไปได้แล้วมันถ้ามากินยาทั้งวันเป็นรถแต่ไม่ใช่กินมากก็ตามแต่ไม่ถูกโรคเราก็ทำอะไรไม่ได้นี่แบบปัญญาเราเช่นเดียวกันถ้าปัญญาเราภาวนาปฏิบัติมันถูกจังหวะถูกตัวนิสัยของเราแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นมันจะไม่ใช่ด้วยปัญญามากความรู้จริงตามเป็นจริงคือเป็นจุดเด่นของการปฏิบัติคือจุดนี้เพราะอะไรเพราะคนหลงความจริงไว้คนในโลกเนี่ยเป็นมาหลายกับหลายการในโลกนี้เพราะอะไรมันหลงความจริงมาเกิดบ่อยๆเกิดอีกพบหน้าชาติหน้ากันมันก็หลงความจริงอีกแหละไปเกิดบ่อยๆนั่นจะว่าพระเจ้าจึงว่ามาสอนศาสนากับโลกนี้เอาความจริงมาสอนยังไงเอาความจริงมาเปิดเผยให้คนได้รู้ได้เห็นแต่เราไม่เห็นความจริงตัวนี้แต่ไปเห็นหลักการแบบความจริงเฉยๆความจริงตัวจริงไม่เห็นเลยนี่เราต้องฝึกปัญญาให้มันสว่างทางใจให้เป็นคำว่าญาณทัศนะยังไงทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นตามหลักความเป็นจริงไม่ใช่ไปรู้ตามตำรามาพูดกันต้องรู้จากปัญญาเฉพาะตัวเองล้วนๆจึงเรียกว่าตนเลยเป็นพื้นของตนยังไงวันนี้หลวงพ่อได้ให้สะเก็ดธรรมะเล็กๆน้อยๆไว้ข้อคิดให้ได้ไปศึกษาสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจมากกว่านี้อยากถามหลวงพ่อที่หลังก็ไปถามที่วัดมะกรูดได้เพื่อจะให้ความกระจ่างมากขึ้นกว่านี้มีหลายส่วนที่จะพูดกันนี่วันที่26ถึง28หลวงพ่อจะเปิดคอร์สใหญ่ที่ศรีนครินทร์มสวถ้าใครถามเขาแล้วว่าเขารับคนภายนอกได้เป็นพันๆก็ได้อันนี้งานใหญ่เขาจะอาจารย์บดีเขาจะรวบรวมลูกศิษย์ลูกหาหลายๆร้อยคนอยู่ต้องสังเกตดูใครจะมีมังว่างจะไปก็ได้วันนั้นหลวงพ่อจะพูดเองแต่วันที่28รายการใหญ่เป็นรายการตามหาแก่นธรรมเขาจะมาด้วยบอกว่าตามคณะเขียนธรรมบอกแล้วว่าคุณเจิมศักดิ์ในเด็กหาหลวงพ่อทูลก็แล้วกันลูกศิษย์ที่มาร่วมอภิปรายในส่วนนั้นให้ว่าเป็นตัวเสริมก็แล้วกันอยากเข้าใจสิ่งใดกับหลวงพ่อทูลให้ถามโดยตรงไปเลยนี่ก็เลยถามเต็มที่ไม่ต้องไว้หน้ากันจะไปกลัวหลวงพ่อทูลจะติดคนธรรมะนี่ว่าวันที่28ช่วงบ่ายเขาจะไปเมษาเดือนนี้ฮะนี่11เมื่อเขาไม่ถ่ายมานั้นอ่ะเขาไปตัดต่อบางสิ่งบางอย่างอยู่
นี่วันนี้หลวงพ่อยังให้อุบ

ต่างๆขึ้นมาคิดว่าให้ไปคิดก็แล้วกันนะให้ไปคิดไปวางทิศทางการปฏิบัติให้มันดันก็ถ้ามีอะไรบกพร่องหรือขาดข้องอะไรก็ยังว่ากันรอบหลังนี่เอาอธิบายมาคิดว่าสมควรแก่การเวลาหลวงพ่อมันลงไม่เป็นท่านในหลวงเองอันหนึ่งคือเอาไม้นี้จากปากก็แล้วกันจะไม่ได้พูดถ้าไม่อยู่ใกล้ปากจะพูดต่ออะไรหรอฮะถามได้ที่กองงานเราทำยังไงก็ต้องศึกษางานให้เป็นการทำงานต้องศึกษางานให้เป็นถ้าไม่เข้าใจเนื้องานเราตั้งมันไม่ได้มันจะเกิดความลังเลสงสัยว่าเข้ามางานเราเป็นยังไงทำอย่างนี้ผิดหรือเปล่าถูกหรือเปล่า

ได้มันจะเกิดความลังเลสงสัยว่าเข้ามางานเราเป็นยังไงทําอย่างนี้ผิดหรือเปล่าถูกหรือเปล่าจะให้เกิดความลังเลในงานตัวเองคือศึกษางานให้เป็นยังไงคือมั่นใจในงานของเราด้วยมาทำอย่างนี้ถูกแล้วต้องมั่นใจฮะคือว่าตั้งใจมั่นจิตยังไม่สงบบอกว่าจิตยังไม่สงบแค่ว่าตั้งใจมั่นความแน่วแน่ปฏิบัติดาวเท่านั้นเองไม่ได้ลึกอะไรมากมายยังในสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นธรรมดาธรรมดาแต่ใจว่าอย่าให้กระเพื่อมตามกับสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเองนี่ตั้งใจมั่นต้องฝึกให้เป็นส่วนนี้

นี่เอารับพรก่อนนะรับพรนะ ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสะเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนละโสยะถามณีโชติละโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโลกโววินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุปูภวะอภิ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อทูลขิปปปัญโยวัดป่าบ้านค้อตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะ

เราทั้งหลายพึงรู้ตัวที่เราปฏิบัติสงบยากเพราะเรารักษาไม่ได้จิตที่มันลุ่มลุ่มดอนดอนเวลาเคร่งก็เคร่งเหมือนกับจะเอาให้ได้พระนิพพานในวันนั้นเวลานั้นเวลาหย่อนก็หย่อนปล่อยให้ความมัวเมาเกิดขึ้นอาสวะมันไม่หมดก็เพราะอันนี้เองความมัวเมาในอารมณ์ที่ตาเห็นหูได้ยินมาจากที่นี้แหละ

พระธรรมคำสอนพระโพธิธรรมาจารย์เถระหลวงปู่สุวัตสุวโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครู

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

งค์ของเจ้าของบานประตูศีลจึงสกัดกิเลสมารได้อย่างดีถ้าศีลไม่ดีก็เหมือนทำนบที่บานประตูถูกขี้สนิมกินแหลงน้ำก็ไหลไปลงสู่ที่ต่ำได้พระธรรมคำสอน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนปุพังขมาธัมมามโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจปสันเนนะภาสติวากโรติวาตาโตนังสุขมันเวติฉายาวะอนุปายินีตีณโอกาสต่อไปนี้อาตมาภาพจะได้แสดงธรรมิกถาพรรณนาธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นธรรมเครื่องเจริญปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยสมควรแก่การและเวลาณโอกาสต่อไปขณะนี้ให้โยมนั่งสงบนั่งอย่างมีความสุขโยมนั่งอย่างไรโยมมีความสุขถ้าสมาธิมีความสุขสมกับสุขภาพร่างกายของโยมโยมก็นั่งขัดสมาธิโยมนั่งพับเพียบสำรวจดูสุขภาพตัวเองว่าท่านนั่งพับเพียบทำให้เรานั่งทนทำให้เรามีความสบายก็นั่งพับเพียบแต่จะนั่งชนิดไหนไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่มันจะเกิดเสียหายก็ตรงที่ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยคือเสียหายไม่สง่างามคือเสียหายไม่สงบคือเสียหายแต่ที่มองไปตรงนี้และคิดว่านอกจากที่ตรงนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายที่ที่เต็มไปด้วยความสงบเย็นเพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่เย็นไม่ได้เย็นมาเดี๋ยวนี้หรือไม่ได้พึงเย็นเดี๋ยวนี้ที่นี่เขาเย็นมานานแล้วเย็นมากว่า10กว่าปีเกือบ20ปีเพราะอะไรถึงเย็นที่เย็นในที่นี้ไม่ใช่เย็นน้ำแต่มันเย็นใจเย็นมารยาทเย็นที่ใครๆเห็นก็เย็นตัวเราสังเกตตัวเราเองก็เย็นคนอื่นมาเห็นเขาก็เย็นเย็นเพราะความมีระเบียบเย็นเพราะความเรียบร้อยที่เย็นเพราะมีระเบียบเรียบร้อยก็เพราะทุกคนมีสติทุกคนเข้ามาแสวงหาธรรมก็คือแสวงหาสติการแสวงหาธรรมหรือการแสวงหาสตินี้เป็นเป้าหมายจุดเด่นของสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านบูชาสิ่งเหล่านี้เหนือสิ่งใดก่อนที่วัดสังฆทานจะกลายมามีสภาพมีสีสันสวยงามและก็เจริญก้าวหน้ามาได้ขนาดนี้ก็พระสติสัมปชัญญะที่หลวงพ่อที่บำเพ็ญท่านบำเพ็ญที่ไหนท่านบำเพ็ญในป่าใช่ไหมหรือท่านบำเพ็ญที่วัดคนทั้งหลายมองเห็นว่าท่านบำเพ็ญในป่า บางคนก็เห็นว่าท่านบำเพ็ญที่วัดแต่จะบำเพ็ญที่ป่าหรือที่วัดก็ไม่สำคัญเท่ากับการบำเพ็ญที่กายที่วาจาและที่ใจของท่านเดี๋ยวนี้พฤติกรรมอันนั้นถูกถ่ายทอดจากหลวงพ่อสู่ลูกศิษย์จากหลวงพ่อสู่พุทธบริษัททั้งหลายหลวงพ่อจะสอนเสมอว่าทำกายให้สงบทำกายให้มีความสุขทำกายให้ถูกต้องก็หมายความว่ากายมีความถูกต้องอยู่กับสติมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจถ้าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจก็ได้คิดว่าพุทโธอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่ใจพระธรรมก็ตามมาด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็ตามมาด้วยเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจศีลก็ตามมาด้วยเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจสมาธิก็ตามมาด้วยเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจปัญญาก็ตามมาด้วยสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้เราเรียกกันว่าพระธรรมใช่ไหมธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นที่กายที่เราสามารถมองเห็นมันต้องเกิดขึ้นที่วาจาที่เราสามารถมองเห็นมันต้องเกิดที่ใจที่เราสามารถกำหนดรู้แต่ละใครมองเห็นสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในกายวาจาและใจเราก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนามีครบมีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งพระพุทธเจ้ามีทั้งพระธรรมมีทั้งพระสงฆ์อยู่ในความรู้สึกด้วยการกำหนดรู้เราเอาอะไรมาเป็นเครื่องรู้ญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ข้างล่างตอนส่วนในลานธรรมนั้นก็ดีเชื่อว่าเราพัฒนาสิ่งเหล่านี้กันมาจนชำนาญเขาเรียกว่าชำนาญในการเรียนรู้แต่การที่ปฏิบัติได้ตามความที่เรารู้นั้นไม่สามารถแต่จะกำหนดกันได้ว่าใครทำได้มากใครทำได้น้อยใครสามารถที่จะเข้าไปกำหนดรู้ตัวนี้ได้ด้วยใจของตัวเองเพราะการกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้หมายถึงว่ารู้กันที่ตาแต่รู้กันที่ความรู้สึกเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกเข้าไปรู้ถ้าใครเอาความรู้สึกเข้าไปรู้สิ่งเหล่านี้แม้แต่นิดหน่อยก็เชื่อบุคคลนั้นเห็นอะไรเห็นพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐ์อยู่ที่ใจของเราเห็นความหมายของคำว่าพุทโธประดิษฐ์อยู่ที่ใจของเราพระพุทโธหมายถึงอะไรพุทโธคือผู้รู้พุทโธคือผู้ตื่นพุทโธคือผู้ที่เบิกบานเราลองนึกดูในขณะที่เราสามารถที่ควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของเราให้อยู่กับกายที่นั่งอยู่เฉยๆด้วยการมีสติกำหนดรู้จะเป็นรู้ลมหายใจเข้าออกจะเป็นการรู้สัมมาอรหังจะเป็นการรู้พุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถจับสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเป็นอารมณ์หนึ่งในความรู้สึกจิตของเราจะสงบเพราะจิตของเราสงบเพราะอะไรเพราะปัญญาเราเห็นอะไรเห็นอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานเรื่องสำคัญ สำหรับญาติโยมทั้งหลายที่มาที่นี่ไม่ใช่มาเดี๋ยวนี้มาเป็นเวลานานแล้วไปมามาอยู่ตลอดเวลาเพราะในความรู้สึกมันคิดอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติที่มีค่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติที่มีประโยชน์มากที่สุดมากกว่าประโยชน์ที่เรามีอยู่ที่บ้านประโยชน์ที่เรามีอยู่ที่บ้านเรามีอะไรที่เรามีความสุขอยู่บ้านเรามีอะไรเรามีบ้านที่สมบูรณ์เรามีงานทำเรามีเงินใช้เรามีสิ่งต่างๆที่เป็นสมบัติทั้งหลายที่เราหามาได้โดยความชอบธรรมแล้วก็เกิดความปลื้มใจนั่นเขาเรียกว่ามีความสุขแต่สุขพวกนั้นถึงแม้จะเป็นความสุขก็จริงแต่เป็นความสุขระยะสั้นเป็นความสุขที่กำหนดได้ไม่เกิน100 ปีถ้าเราไม่จากมันก็ต้องจากเราเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของภายนอกเป็นของที่รับเลี้ยงร่างกายแต่ร่างกายของคนเราอยู่ไม่นานไม่เกิน100 ปีมันก็ดับไปเมื่อดับไปสิ่งที่เราหาไว้มีมากมายเยอะแยะเราเอาไปได้ไหมเราถือไปได้ไหมเราหิ้วไปได้ไหมบางคนพยายามที่จะให้ไปไม่มีมือถือแต่ก็ใส่ปากให้พอใส่ปากแล้วเป็นยังไง5 บาท 10 บาทแล้วก็ไปกองทิ้งไว้ในกองฟอนเอาไปไม่ได้แต่มันก็มีความหมายบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของความสุขถ้าใครมีสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขก็ขอให้มีสิ่งเหล่านี้มากๆแล้วก็ติดตัวไปคนมีสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปแต่เป็นชาวโลกเขาเรียกว่าเป็นคนที่สมบูรณ์เวลาออกจากบ้านถ้าเรามีสตังค์ไปเยอะๆเวลาง่วงนอนเป็นธรรมชาติของร่างกายเราก็มีอะไรมีที่ให้ร่างกายนอนเวลาเราหนาวเราก็มีอะไรมีเสื้อผ้ามาห่มมาอุ้มเวลาที่เราหิวเรามีอะไรแล้วก็มีอาหารเกิดจากอะไรเกิดจากทรัพย์สินที่มีอยู่ในกระเป๋ามันมีอยู่ในกระเป๋าบ้างมันมีอยู่ในธนาคารบ้างแต่เมื่อถึงเวลาสุดท้ายร่างกายไม่ต้องการใช้มีร่างกายไหมบางครั้งที่ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เลยแม่เขาจะเอามาให้ก็ไม่เอาแม่เขาเอาใส่ปากให้ก็ไม่พอไม่สนใจไม่มีแรงที่จะกลืนเขากลืนให้ไม่ได้เรากลืนเองไม่ได้มันก็ต้องจบกันเท่านั้นเองนี่คือทรัพย์สินของโลกนี่คือทรัพย์สินภายนอกที่เราหามีความสุขได้เพียงระยะสั้นๆอาตมาเคยอ่านจริงเหล่านี้เสมอว่าความสุขของโลกมันเป็นความสุขทางอามิตรทั้งหลายมันเป็นความสุขที่รอไว้เพื่อให้ทุกข์มาปล้นเท่านั้นเองเรามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้รอความทุกข์มาปล้นมันต้องปล้นเราอย่างแน่นอนเพราะเรารักมันมากแต่เราต้องจากมันไปอะไรมันมาปล้นเราความแก่มาปล้นทรัพย์สินเราใช่ไหมความแก่มาปล้นความสุขเราใช่ไหมความเจ็บไข้มาปล้นความสุขเราใช่ไหมความตายมาปล้นความสุขเราใช่ไหมแม้ความสุขที่เรามีอยู่นั้นจะมากมายอยู่ที่บ้านก็มากมายที่ดินก็มากมายยศถาบรรดาศักดิ์คำสรรเสริญดกยกย่องลูกหลานก็ล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นเลยแต่สิ่งเหล่านี้เขาช่วยเราได้ไหมเมื่อความแก่มันขยับเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเมื่อความเจ็บไข้มันขยับมามากขึ้นมากขึ้นเมื่อความตายมันขยับมามากขึ้นมากขึ้นมันก็ต้องทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายความเสียดายและความหวงหาอาทรนั้นโยมว่าเป็นความสุขไหมหรือว่าเป็นความทุกข์การร้องไห้เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์การร้องไห้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเมื่อมันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเสียดายสิ่งของที่เอาไปไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละความสุขที่รอให้ทุกข์มาปล้นความสุขที่มันไม่แน่นอนถาวรแต่ความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เป็นความสุขที่เราจะมุ่งมาดปรารถนาแล้วอยากแสวงหากันอย่างมากมาย นั่นคือสุขทางใจสุขทางใจที่เขาเรียกว่าสุขเพราะบุญสุขทางโลกเขาเรียกว่าสุขเพราะทรัพย์สุขเพราะทรัพย์เราได้มาเก็บไว้ใส่กระเป๋าเก็บไว้ฝากที่ธนาคารถ้าเรากินไม่ได้มันก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเรามันไม่ได้รักเรามากมีแต่เรารักมันเรารักมันมากแต่มันรักเราน้อยมันไม่แยแสอะไรกับเราเราใช้มันมันก็ให้ใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้มันก็ไม่สนใจเราแม้แต่น้อยเดียวแต่อีกชนิดหนึ่งที่ทรัพย์ภายในพระพุทธเจ้าบอกว่าทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประกอบด้วยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความหมายของคำว่าศรัทธาหมายถึงความเชื่อเชื่อต่ออะไรเชื่อต่อกรรมที่คนทำทำดีมีความสุขติดตามไปทำไม่ดีเป็นความทุกข์ติดตามไปอันนี้เราเชื่อไหมคนทำดีมีความสุขคนทำไม่ดีมีความทุกข์ไม่ต้องไปรอชาติหน้าแม้ปัจจุบันเราก็เห็นอยู่กับสายตาของเราเองก็ได้หรือคนข้างๆบ้านเราก็มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าความเชื่อในที่นี้หมายถึงเชื่อประกอบด้วยความคิดเชื่อประกอบด้วยสติปัญญาเราเอาสติปัญญามาคิดเราเอาสติปัญญามาใคร่ครวญถ้าเราจะเชื่อสิ่งใดเช่นเป็นต้นว่าเราเชื่อต่อพระศาสนาเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ว่าเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของบริสุทธิ์มันเป็นของบริสุทธิ์ที่คนเข้าถึงความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไร

ที่ถึงพระพุทธเจ้าน่ะบริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากการไม่ทำบาปมองดูร่างกายแล้วไม่มีบาปการที่ไม่มีบาปในกายนั่นแหละถึงพระพุทธเจ้าถึงด้วยการไม่มีบาปในกายพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์คือไม่มีบาปถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเราต้องไม่มีบาปเราสามารถทำได้ไหมให้ตัวเราไม่มีบาปไม่มีบาปทางกายไม่มีการฆ่าไม่มีการลักขโมยไม่มีการทำเสียหายหรือไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการทำบาปทางวาจาไม่มีเรื่องเลวไหลไม่มีเรื่องยาวหยาบคายไม่มีเรื่องโกหกเรานี้นี่เรียกว่าเราทำได้ไหมเราทำได้เราแก้ได้ไหมเราแก้ได้ทำไมแก้แล้วมันเป็นยังไงแก้แล้วมันมีความสุขที่เราไม่เบียดเบียนแก้แล้วมีความสุขที่เราไม่มีบาปเราถึงพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีบาปเราถึงพระธรรมเราก็ไม่มีบาปเรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็ห่างไกลจากบาปถ้าเราพึ่งพระธรรมอย่างแท้จริงเราก็ห่างไกลจากบาปเพราะฉะนั้นการห่างไกลจากบาปก็การห่างไกลจากความทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งที่เราถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ญาติโยมทั้งหลายการที่เราถึงสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าเราแสวงหาทรัพย์ใช่ไหมแสวงหาทรัพย์ทางปัญญาแต่แสวงหาทรัพย์ในทางบุญกุศลเราทำบุญเราทำกุศลให้มันเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่วาจาแล้วก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานี่เรียกว่าเราปลูกศรัทธาเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในที่มันเกิดขึ้นด้วยศรัทธาและปัญญามันก็มองเห็นว่าการทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์อะไรจะทำที่ดีมีประโยชน์พระพุทธศาสนาก็สอนเรื่องการทำประโยชน์ประโยชน์อันแรกคือประโยชน์ของการช่วยเหลือเกื้อกูลคนมีศรัทธาเขาเรียกว่าบริจาคทานคนบริจาคทานได้อะไรคนบริจาคทานด้วยใจเมตตาคนที่ช่วยเหลือได้อะไรคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นด้วยความเมตตาเห็นว่าเขามีความทุกข์เรามีพอมีความสุขอยู่บ้างเราแบ่งให้เขาบ้างได้ไหมถามตัวเองแบ่งให้ได้บ้างไหมเล็กๆน้อยๆหรือมากก็แล้วแต่พอแบ่งได้ไหมแบ่งได้เขาไม่มีอาหารแบ่งอาหารให้ไม่ใช่ให้เขาจนตัวเรายากจนแล้วมีความสุขไหมให้มีความสุขอานิสงส์จากการให้มันได้อะไรทำให้คนชอบทำให้คนรักทำให้ในคนเชื่อถือทำให้ได้บุญบุญจากการที่คนทำทานจะไปรอรับคนที่บริจาคทานไว้เมื่อถึงคราวที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชาติหน้าก็ได้บางทีช่วยเหลือในชาตินี้ช่วยเหลือเพราะอะไรคนนี้เขาเดือดร้อนเราต้องไปช่วยทำไมต้องไปช่วยเขาเพราะเขาเคยช่วยเราเขาเคยดีกับเราเขาเคยส่งเสริมเราเมื่อเขามีความลำบากเขาไม่ต้องบอกเราแต่เราเต็มใจจะไปช่วยนั่นมันเป็นผลจากอะไรเป็นผลจากเรามีน้ำใจใช่ไหมเรามีน้ำใจนะไม่ผลอานิสงส์อย่างนี้นี่ในชาติปัจจุบันเห็นมากมายเยอะแยะบางคนทำกิจการอะไรไม่ใหญ่โตเพียงแต่บอกคนโน้นคนนี้เล็กๆน้อยๆแต่เมื่อถึงเวลาทำงานจริงๆคนมากมากมาเยอะแยะทำไมเขามามากมายเยอะแยะเพราะมาเพราะคนทำงานนั้นเป็นคนดีเขาเคยดีกับเราเขาเคยช่วยเหลือเรานี่ศรัทธาเชื่อบุญใช่ไหมเชื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมเมื่อเชื่อบุญแล้วเราก็ทำบุญทำบุญโดยวิธีการให้ทานบางทีก็ทำบุญโดยวิธีการรักษาศีลสมาทานศีลศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างศีลสิบบ้างศีล227บ้างศีลมันดีอย่างไรโยมลองคิดว่าศีลมันดีอย่างไรที่เราเข้าไปทำศีลเนี่ยมันดีอย่างไรมันดูถึงว่าศีลทำให้เราบริสุทธิ์ศีลทำให้กายของเราบริสุทธิ์จากบาปบาปหนักๆบาปหยาบๆบาปที่จะนำไปสู่ทุกขติบาปที่จะนำไปสู่นรกบาปที่จะนำไปสู่ความเป็นเปรตบาปที่จะนำไปสู่เป็นสัตว์อสุรกายซึ่งเรากลัวกันหนักกลัวกันหนาที่กลัวตายเรากลัวอะไรกลัวจะไปสู่ที่ลำบากเพราะอะไรเพราะรู้แต่ว่าทำบุญไว้น้อยเกินไป
ตายตอนนี้บุญยังน้อยเกินไปต้องไปสู่ที่ลำบากถึงต้องรีบทำบุญทำศีลให้บริสุทธิ์ทำศีลให้บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์บาปอย่างหยาบที่จะตกสู่ที่บาปกรรมหยาบหยาบนี่เกิดขึ้นไม่ได้คนมีศีลบริสุทธิ์ไปตกนรกไม่ได้ถึงอยากจะตกก็ตกไม่ได้คนที่มีศีลบริสุทธิ์จะไปเป็นเปรตไม่ได้จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้จะไปเกิดเป็นอสุรกายนั้นเกิดไม่ได้เพราะทำไมเกิดไม่ได้เพราะศีลมันทัดฐานเอาไว้ศีลมันค้ำเอาไว้ไม่ให้ลงไปไปไม่ได้ไปไหนไปสู่สุคติสุคติหมายถึงปัจจุบันนี้ก็ได้คนมีศีลสบายใจไหมไปไหนก็เป็นคนรักไปไหนก็มีคนเชื่อถือไม่วางใจไปไหนไม่ค่อยมีใครรังเกียจเพราะไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยสร้างปัญหากับใครเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนปกติปกติมีกายบริสุทธิ์ไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนมีวาจาบริสุทธิ์ไม่พูดอะไรให้เบียดเบียนใครๆก็เชื่อถือเขาใครๆก็เคารพเขาเชื่อฟังเขาไว้วางใจเขาเรายังอยากคบเขาเลยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้คนมีศีลมีความสบายขนาดนี้และถ้าหากว่าเขาตายไปเขาตายไปคนมีศีลผลของศีลทำไม่มีสุขภาพแข็งแรงเพราะอะไรเพราะไม่ได้ไปสร้างหนี้ศีลเอาไว้ในทางการเบียดเบียนไม่ใช่ไปสร้างหนี้สร้างศีลกับสัตว์ทำให้สัตว์ตายบ้างทำให้สัตว์ลำบากบ้างพิกลพิการบ้างที่เราทำให้เขาพิกลพิการความพิกลพิการมันไปรอเราอยู่ที่เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรมันไปรอเราอยู่ถ้าเราทำอันนั้นมากมากกายไม่ปกติทำอย่างนั้นมากมากวาจาไม่ปกติกายไม่ปกติวาจาไม่ปกติมันตกต่ำตกต่ำเขาเรียกว่าผิดปกติผิดปกติของอะไรผิดปกติของความเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะฉะนั้นคนมีศีลคือคนที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์มนุษย์สมบูรณ์จะอยู่ที่ไหนก็มีสุขติสุขติทางร่างกายร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคกระปอดแกแปดไม่พิกลพิการบางคนเห็นไหมสุขภาพดีบางคนเขาบอกว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาไม่เคยกินยาเลยตั้งแต่ฉันเกิดมาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยเราจะถามว่าทำไมเขาเป็นเช่นนั้นเรารู้จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าคนไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ให้เดือดร้อนให้ลำบากเขาจะเกิดอยู่ที่ไหนก็ตามเขาจะได้ร่างกายที่ไม่ลำบากได้ร่างกายที่สมบูรณ์แบบมีตาก็ใช้ได้ตามปกติมีหูก็ใช้ได้ตามปกติมันอยู่ตามที่ตามทางของมันอย่างปกติสวยสง่างามแต่บางคนเห็นไหมพอเกิดมามีตาใช้งานไม่ได้บางคนมีแขนใช้งานไม่ได้บางคนมีขาใช้งานไม่ได้อะไรก็ใช้งานไม่ได้มันพิกลพิการคิดหรือไม่ว่าที่มันพิกลพิการเพราะอะไรเพราะเหตุที่ว่าเราเป็นหนี้เขาใช่ไหมเป็นหนี้ทางสุขภาพเป็นหนี้ทางร่างกายคือไปทำหนี้ทำศีลเพราะการเบียดเบียนเอาไว้การเบียดเบียนอันนั้นมันก็ตามมาเอาทวงคืนเขาเรียกว่าตามมาทวงคืนฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราจะต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้สำหรับชีวิตของเราเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อธรรมเราเชื่อกรรมการกระทำด้วยปัญญาเราไม่ได้เชื่อตามคนอื่นคนอื่นเขาบอกว่าดีเราก็ยังไม่เชื่อแต่เราต้องคิดก่อนคนอื่นเขาว่าไม่ดีเราก็ยังไม่เชื่อเราต้องคิดก่อนเราต้องใคร่ครวญก่อนว่าพระพุทธเจ้าดีจริงไหมที่จะไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมดีจริงไหมที่จะไปหาพระธรรมพระสงฆ์ดีจริงไหมที่จะไปหาพระสงฆ์เราจะพึ่งพระพุทธเจ้าจะพึ่งพระธรรมจะพึ่งพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีจริงหรือไม่ใคร่ครวญก่อนถ้าเราใคร่ควรนะเอ๊ะพระพุทธเจ้าเขาว่าดีจริงท่านเป็นคนเบียดเบียนไหมเคยเจอไหมในตำรับตำราตำนานพระพุทธเจ้าเบียดเบียนไม่มีเลยเคยเจอไหมพระพุทธเจ้าโกหกไม่มีเลย
คนที่ไม่เชื่อท่านยังบอกเลยว่าปัญจวัคคีย์ทั้งหลายที่ท่านไม่เชื่อเราเพราะคิดว่าเราโกหกเนี่ยคำพูดโกหกที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีเนี่ยเราเคยมีคำพูดเช่นนี้ไหมเรามีคำพูดที่เลวไหลไหมเรามีเรื่องไม่จริงมาบอกท่านไหมเพราะฉะนั้นที่เราว่าเราตัดจารุท่านก็ลองคิดดูก็แล้วกันเราตัดจารุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนี่สัจจะใช่ไหมว่าท่านไม่เคยเหลวไหลตรงนี้ปัญจวัคคีย์เชื่อทันทีว่าโอ้คำพูดชนิดนี้เจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยใช้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนไม่เคยใช้ทำไมจะมาใช้ก็เราวันนี้เป็นไปไม่ได้เชื่อสนิทใจเลยเพราะอะไรเพราะสัจจะความจริงที่ท่านเป็นคนมีศีลศีลทำให้น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเรามีศีลเป็นผู้บริสุทธิ์เราบริสุทธิ์จากพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นแม่บทท่านสอนเราอย่างนี้ท่านได้ดีมาแบบนี้เพราะท่านมีคุณธรรมเมื่อท่านมีคุณธรรมสร้างสรรค์ในกายของท่านสร้างสรรค์ในวาจาของท่านสร้างสรรค์ในจิตใจของท่านเหมือนกับท่านพัฒนาตัวเองมาตลอดเวลาพัฒนากายมาตลอดเวลาพัฒนาจิตใจมาตลอดเวลาให้จิตใจมีแต่ปัญญาให้จิตใจมีแต่สติแม้จะพลั้งแม้จะพลาดแม้จะเผลอไปบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยพอรู้สึกสำนึกได้ว่านี่มันพลั้งไปแล้วนี่มันเผลอไปแล้วไม่เป็นไรเสียแล้วเสียไปแต่ให้เสียน้อยๆหน่อยแต่เอาความดีมาเติมให้มากขึ้นเราเสียไปเท่านี้1แต่เติมให้มันได้3ความเสียสติประมาท 1% เติมสติเข้าไปให้เป็น 3% มันก็ชนะอยู่ดีมากเข้ามากเข้าเราก็จะพัฒนาตัวเราเองมากขึ้นพัฒนาตัวเองโดยอาศัยพุทธธรรมอาพัฒนาตัวเองอาศัยศีลธรรมนี่เลยก็พัฒนาจิตใจเพราะคนที่มีจิตใจสูงย่อมไปสู่ที่ดีมีความสุขมีความเป็นปกติของกายวาจาใจเต็มไปด้วยบุญเมื่อกายเราเต็มบุญวาจาเรามีบุญมากใจเราก็มีบุญมากใจบริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ที่ไปของชีวิตก็ย่อมผ่องใสบริสุทธิ์เพราะใจนี่สำคัญอย่าโยมทั้งหลายที่อาตมาสังเกตจากมาวันนี้ที่วัดสังฆทานแล้วก็สังเกตพฤติกรรมต่างๆรอบๆด้านเห็นคนมามากมายเขาบอกว่านี่วันเสาร์ไม่มีคนมากน้อยวันพระก็มีคนมากวันเสาร์ก็หยุดงานก็มาพัฒนาจิตใจวันพระเป็นวันสำคัญก็มาแสดงตัวให้เป็นพระแม้จะเป็นพระไม่ได้นานเพียงแค่ครึ่งวันเป็นพระครึ่งวันกลับไปเป็นชาวบ้านครึ่งวันเป็นพระหนึ่งวันกลับไปเป็นชาวบ้านห้าวันก็ยังถือว่ามีโอกาสได้เป็นพระในวันพระเราได้เป็นพระเรามาทำตัวให้เป็นพระเป็นพระตรงไหนเป็นพระที่กายประเสริฐเป็นพระที่วาจาประเสริฐเป็นพระที่ใจเป็นพระที่ใจประเสริฐเรามีสิ่งที่ประเสริฐให้กับตัวเองเป็นสมบัติเขาเรียกว่าสมบัติคือบุญบุญอันนี้ไม่เหมือนทรัพย์สินใช่ไหมญาติโยมทั้งหลายสังเกตว่าบุญนี้มันเป็นทรัพย์สินอริยทรัพย์ไม่เหมือนทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองอาตมาบอกแล้วว่าใส่กระเป๋าฝากธนาคารเวลาเราหลงลืมมันก็ไม่ตามเราไปแต่บุญทั้งหลายที่โยมทำนั้นโยมไม่ได้ใส่กระเป๋าโยมไม่ได้ฝากธนาคารความสุขความดีที่เกิดจากการทำความดีนั้นโยมฝังไว้ในใจโยมฝังไว้ในใจทรัพย์สมบัตินี้มันอยู่ในใจเมื่อใจมีบุญใจสะอาดใจมีบุญใจผ่องใสเมื่อใจผ่องใสอำนาจของบุญคือความผ่องใสในจิตนั้นยกระดับจิตให้สูงขึ้นสูงขึ้นจากอะไรสูงขึ้นจากความเป็นคนให้เป็นมนุษย์พ้นจากความเป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาคนมีสตินะจะเป็นเทวดาเป็นเทวดาเพราะอะไรเพราะคอยสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรอะไรก็สังเกตอยู่ตลอดเวลาจะพูดอะไรอะไรก็สังเกตอยู่ตลอดเวลาคนที่ฝึกสมาธิมากๆคนที่ฝึกสติมากๆนั้นย่อมมองดูตัวเองอยู่ตลอดเวลามองดูอะไรมองดูการกระทำนี้เมื่อทำลงไปแล้วไม่เปรียบเทียบกับศีลที่เรารักษาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดถ้ามันผิดไม่ได้ไม่ได้ไอ้ตัวนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่หยุด
หยุดใช้เรื่องที่ผิดปกติแต่มาใช้ความเป็นปกติ

0: มีสติพัฒนาจิตอยู่ตลอดเวลาจิตมันเตือนอยู่ตลอดเวลานึกถึงบาปนึกถึงสิ่งที่ผิดนึกถึงสิ่งที่ผิดปกติแล้วมันละอายกับใจอยู่ตลอดเวลาและมันก็กลัวอยู่ตลอดเวลาว่าคนทำสิ่งที่เป็นบาปเขาบอกว่าบาปมันติดตามไปส่งผลในสัมปรายภพคนที่ทำบุญเขาบอกว่าบุญมันติดตามไปในสัมปรายภพเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจของโยมใส่ทรัพย์คือบุญมากๆเป็นยังไงเวลาตายโยมไม่ได้ตายทั้งหมดโยมตายบางส่วนบางส่วนไม่ตายส่วนที่ตายคือสลายไปคือร่างกายร่างกายบางทีมันก็ต้องสลายไม่มีใครมาสลายมันก็สลายตัวมันเองมันสลายตลอดเวลาเรียกตรงๆว่ามันตายตลอดเวลามันแก่ตลอดเวลามันเจ็บตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราว่า3ปี4ปีแก่ครั้งหนึ่ง3ปี5ปีจะเจ็บครั้งหนึ่งไม่ใช่มันแก่ตลอดเวลามันแก่เหมือนอะไรมันแก่เหมือนดวงอาทิตย์ที่ขึ้นตะวันออกแล้วก็เดินไปตลอดเวลาตอนเย็นไปตกทางทิศตะวันตกชีวิตของเราหมดไปเท่าไหร่เราลองนับชีวิตของเราเรากำหนดชีวิต100ปี100ปีนี่ก็มากเต็มทีแล้วแล้ว100ปีมันหายทุกวันไหมมันหายทุกวันหรือเปล่าวันหนึ่งก็หายไปแล้วหายทุกวันแล้วมันหายยิ่งกว่านั้นอีกมันหายเป็นชั่วโมงด้วยแล้วมันหายเป็นนาทีด้วยมันหายเป็นวินาทีด้วยแสดงว่าเราแก่ทุกวินาทีเราเจ็บทุกวินาทีและเราก็ตายทุกวินาทีไม่มีวินาทีไหนที่เราจะหลอดพ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายนั่นหมายถึงความพ่ายแพ้พ่ายแพ้อะไรพ่ายแพ้ต่อชีวิตชีวิตของเรามันพ่ายแพ้มันพ่ายแพ้ความเป็นอยู่แต่มันถูกอำนาจของสิ่งเราสัจธรรมอันนี้สลายไปสลายสลายไปหมายถึงว่าเรากำลังเดินห่างจากทรัพย์ของโลกเดินห่างจากลูกหลานเดินห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าสิ่งเรานั่นมันจะเป็นที่พึ่งของเราสิ่งเรานี่มันจะเป็นที่พึ่งของเราเราเก็บมันไว้รักษาไว้เพื่อความมั่นใจแต่เราลืมคิดว่าเราหนีมันตลอดเวลาทุกวินาทีเราแก่หนีมันไปเราเจ็บหนีมันไปเราตายหนีมันไปตลอดเวลาเห็นไหมบุญกุศลนี้เรายิ่งแก่มันก็แก่ไปกับเราด้วยมันแก่ไปกับเรานะมันไม่ได้แก่ทิ้งเรานะเมื่อเวลาใดเราตายไปร่างกายถูกเผาแต่สิ่งที่ไม่ถูกเผามีไหมโยมลองสังเกตดูซิว่ายิ่งสิ่งที่โยมไม่ถูกเผาเนี่ยมันมีไหมสิ่งที่โยมไม่ถูกเผาคือจิตวิญญาณโยมสังเกตได้อย่างไรว่าคนที่เขาตายถูกเผานั้นไม่ได้เผาจิตวิญญาณเพราะเขาว่าเผาคนตายมีใครเผาคนเป็นมั่งคนเป็นยอมให้เผาไหมไม่ยอมให้เผาเพราะอะไรคนเป็นเขาไม่เผาไม่เผาเพราะคนเป็นเขามีจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี้ไม่ยอมให้เผาเพราะมันกลัวแต่ว่าคนตายแล้วหมดสิ้นไม่มีความรู้สึกอะไรเขาบอกว่าการตายเหมือนถอนไม้ไม่มีความรู้สึกใครจะเอาไปฝังใครจะเอาไปเผาใครจะเก็บไว้ยังไงก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวข้องมีแต่เรื่องของมันเน่าแล้วก็เหม็นเหม็นทุกคนไม่ว่าใครๆแอบมาเหม็นหมดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาก็เหม็นลูกเด็กเล็กแดงมาก็เหม็นหมูม้ากาไก่มันเหม็นหมดเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นเช่นนี้เราเคยคิดไหมว่าเราเป็นเช่นนี้ในร่างกายของเรามีสิ่งเป็นธรรมชาติคือเป็นเช่นนี้ต้องหนีมันไปต้องหนีมันไปต้องแก่ไปต้องตายไปตายทุกวันเราลองถามเวลานี้เราตายไปกี่ปีแล้วที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยใครมีมาเกิดมาแล้วมีอายุอยู่คงที่ยกมือขึ้นก็ไม่มีใครกล้ายกเพราะไม่ได้อยู่คงที่มันไหลไปเห็นไหมไหลจากทารกมาเป็นเด็กไหลจากเด็กไปเป็นหนุ่มสาวไหลจากหนุ่มสาวไปเป็นคนเฒ่าคนแก่ไหลจากคนแก่ไปเป็นคนเจ็บไหลจากคนเจ็บไปเป็นคนตายแต่มันตายแท้จริงตายแน่ไม่ต้องสงสัยเตรียมลงไว้ได้เลยถ้าหากว่าใครไม่เชื่อเตรียมลงไว้ได้ใส่แน่นอนเลยได้ใส่ศพของเราแน่นอนเลยแต่จิตวิญญาณต่างหากล่ะที่มันออกไปก่อนมันไปกับอะไรมันไปกับบุญมันไปกับบาปเ พราะบุญตัวนี้เราพูดถึงเรื่องบุญก็ไม่พูดถึงเรื่องบาปเพราะว่าบุญอันนี้มันเป็นสมบัติฝังลึกอยู่ในจิตสำนึกเพราะจิตมันไปไหนบุญมันก็ไปด้วยจิตมันไปไหนบุญมันก็ไปด้วยและธรรมชาติของบุญคือสุขติบุญจะไปก่อตัวที่ไหนก็ก่อตัวเรื่องความสุขเพราะคนดีลองสังเกตคนดีคนดีอยู่ที่ไหนก่อเรื่องดีคนร้ายอยู่ที่ไหนก่อที่เรื่องร้ายเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นบุญไปก่อกำเนิดที่ไหนก็ต้องก่อเรื่องบุญถ้าจิตบุญของเรามีสามประการดูนะจิตบุญของเรามีสามประการมากมายจิตหนึ่งจิตบุญเพราะเกิดจากการบริจาคทานจิตสองจิตบุญที่สองคือเกิดเพราะการรักษาศีลจิตบุญที่สามคือจิตที่เกิดจากการภาวนาทั้งสามอย่างนี้ไปก่อตัวที่ไหนถูกใจโยมถูกเรื่องเลยถูกใจโยมทุกคนเลยสิ่งที่โยมปรารถนาขอให้ฉันถูกหวยขอให้ฉันรวยเบอร์ขอให้ฉันรูปสวยขอให้ฉันอายุยืนขอให้ฉันมีสติปัญญามีกำลังแข็งแรงอยู่ในนี้หมดเลยโยมทำตรงนี้สิสะสมไว้ในจิตสิคนที่ทำทานทานสิ่งที่โยมทำไปรอโยมอยู่แล้วโยมไปเมื่อไรเจอเมื่อนั้นโยมให้ข้าวโยมเจอข้าวโยมให้บ้านโยมเจอบ้านโยมให้ที่ดินโยมเจอที่ดินโยมให้ทรัพย์สินโยมเจอทรัพย์สินน่าให้ไหมจะคิดว่าเอ๊ะไม่ต้องให้พระท่านรวยแล้วไปให้ท่านเลยไม่ต้องให้อย่าทำบุญให้พระไม่มีความหมายหรอกโยมต้องทำบุญให้ตัวโยมเองทำให้ตัวโยมเองไม่ได้ทำให้พระนะพระเป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่รับสิ่งที่ประเสริฐของโยมเพราะท่านเป็นผู้ดีท่านเป็นคนมีศีลก็เพราะว่าพระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนพื้นที่นาดีใครหวานข้าวลงไปในพื้นนาดีนาดีมันจะช่วยอุปถัมภ์ต้นข้าวให้งอกงามจากข้าวเม็ดเดียวเป็นข้าวเป็นรวงข้าวเม็ดเดียวมีต้นเดียวแตกหน่อเป็นเจ็ดหน่อแตกหน่อเป็นเจ็ดหน่อก็ออกลูกไปเจ็ดรวงแต่ละรวงแต่ละรวงนับเม็ดไม่หวัดไหวเพราะอะไรเพราะนาดีฉันใดที่เขาทำบุญกับพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เป็นนาดีนาดีในที่นี้คือนาบุญเพราะฉะนั้นทำบุญตรงนี้ได้บุญมากเพราะท่านเอามาแล้วทำประโยชน์เหมือนหลวงพ่อสนองเห็นไหมหลวงพ่อสนองรวยไหมมหารวยไหมยอดรวยไหมดูสิสองมือสองแขนสองขาสร้างวัดนี้ได้ขนาดไหนไม่ใช่สร้างวัดนี้วัดเดียวนะสร้างวัดนี้อะนาเขตทั่วทั้งประเทศอีกหลายวัดไปสร้างเมืองนอกอีกด้วยประชาชนเยอะแยะไปสร้างตรงไหนก็ตามไปตามไปตามไปเพราะอะไรลองคิดดูสิเพราะอะไรเนื้อนาบุญใช่ไหมต้องการที่จะไปปลูกฝังบุญกุศลให้กับเนื้อนาบุญเพราะท่านได้มาแล้วทำประโยชน์ของเราเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ประโยชน์มากเท่าไรเราก็ได้บุญมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่รักษาศีลจะได้สุขภาพที่ดีคนที่ให้ทานจะเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยภพทรัพย์คนที่เจริญภาวนาจะได้อะไรสติปัญญาไม่เป็นคนปัญญาอ่อนมันไปมีเป็นคนงอแงไม่เป็นคนท้อแท้ไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนหลงลืมง่ายเพราะมีปัญญาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาได้พูดคุยกับโยมในฐานะที่มาแสดงธรรมในวันนี้พูดไปก็มองนาฬิกาไปเรื่อยๆเขาให้1ชั่วโมงอาตมาไม่เอา1ชั่วโมงหรอก35นาทีมันเหลือหลายแล้วสังเกตดูโยมเมื่อไรจะจบสักทีเมื่อไรจะพอสักทีฉันฟังมาตั้งหลายเดือนแล้วฉันฟังทุกวันที่นี่มาตั้งเกือบ2ปีแล้วเพราะฉะนั้น2ปีสิ่งเหล่านี้ความรู้ความเข้าใจของโยมเต็มเปี่ยมจนล้นเหลือเอามาใช้ให้คุ้มค่ากับที่โยมได้รู้เพราะฉะนั้นการพัฒนาดูแลจิตใจร่างกายให้บริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์จะนำมาซึ่งความสุขเพราะใจที่สมบูรณ์ด้วยกุศลเท่านั้นจะนำโยมไปสู่สถานที่ดีดังที่อาตมาเทศนาว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายที่เป็นกุศลต้องจิตถึงก่อนต้องมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ก่อนแล้วบุญกุศลนั้นจะเกิดที่ไหนเกิดที่จิตเพราะจิตเป็นตัวนำพา เมื่อจิตเป็นนวลนำพามาไว้ที่จิตจิตก็นำพาออกไปสู่สุคติที่ไหนก็ตามโยมจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์ต้องการทรัพย์สินโยมก็มีทรัพย์สินเพราะการให้ทานต้องการมีปัญญาก็มีปัญญาเพราะการโยมนั่งสมาธิภาวนาถือเป็นการทำสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตของโยมนี้แล้วขอให้โยมจงมุ่งมั่นรักษาพยายามทำไปนานๆทำไปเรื่อยๆที่สุดของการแสดงธรรมเทศนาในวันนี้สุขใดปรารถนาใดความประสงค์ใดมุ่งหวังใดๆที่โยมตั้งใจปรารถนามาเป็นคณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมแห่ขอหลวงพ่อขอความสำเร็จที่โยมตั้งใจปรารถนาทุกคนตลอดทั้งหลวงพ่อผู้รอรับอยู่ตรงนี้จงประสบความสุขจงประสบความสุขจงประสบความสำเร็จตามที่โยมปรารถนาจงทุกสิ่งทุกประการดังเทศนาบรรนานพอสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นความเมตตาแสดงพระธรรมโปรดพวกเราจากหลวงปู่จันทร์ขันติโกท่านเจ้าอาวาสวัดทรัพย์จันทร์หมู่11ตำบลนายายอามอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีหรือเช่นว่า3จันทร์นี่นะคะท่านเมตตาอย่างสูงยิ่งที่มาขมวดทุกอย่างให้เราชัดเจนมากขึ้นนะคะ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปล

ฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีอยู่ก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้จำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นให้บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยหุงซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายของเราถ้าพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเคก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริง

พยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคอยกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนให้ใจตัวตรงไหนให้ใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นการเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายในความง่วงถ้าเราจี้กันไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี่ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังไม่ใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็ละกันให้เฉยก็ละกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งพยายามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งฐานอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโม
1: สวาคาโตภะคะวาตาธโม
0: ธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ติสรณะคมนังนิสิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสม

0: านาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: เมริยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังวิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิ

วัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูลูกปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโอวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569จัดเป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551

0: จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ใจผ่องใสเบิกบานกับดอกบัวเนี่ยพอพระองค์นี้ไปนั่งดูดอกบัวเท่านั้นแหละจิตสว่างสวยมีแต่ปีติเลยสว่างมันเห็นดอกบัวทองคำเลยผลที่สุดพอจิตทั้งมีปีติจิตทั้งก็เป็นฌานสงบพิจารณาอะไรก็เห็นหมดเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาได้หมดผลที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าให้แค่พิจารณาดอกบัวสำเร็จได้ถูกจริตนี่เข้าถึงพุทธเจ้าแหละเข้าวัดถึงวัดแล้วเข้าถึงพระอรหันต์แหละคือจิตของผู้เนี่ยเมื่ออดีตเนี่ยเคยเป็นลูกช่างทองเป็นคนชอบทำทองเป็นคนรักความสะอาดในเมื่อจริตอันนี้ของเก่าแต่ชาติก่อนเนี่ยชอบของสะอาดมาพิจารณาความสกปรกแล้วจะเกิดนิวรณ์ไม่ถูกจริตต้องมาพิจารณาของสะอาดจึงจะสำเร็จของสวยของงามจึงสำเร็จไปลงจุดหมายปลายทางคือจิตสงบจิตว่างอันเดียวกันองค์หนึ่งนั้นภาษาริบุตรก็ให้ถือศีลให้เคร่งในศีลเดินเหลียวซ้ายให้รู้เหลียวขวาให้รู้ถอยหน้าให้รู้เดินหน้าให้รู้ถอยหลังให้รู้เหยียดรู้คูรุกเดินนั่งนอนภาษาที่บุคคลสอนอินทรีย์สังวรศีลสังวรอินทรีย์สังวรให้เป็นพระท่านสอนคนสำเร็จแบบนี้ท่านก็สอนแบบนี้ไม่ให้ผิดเลยให้อินทรีย์ให้สำรวมศีลจะบินตบาทได้เดียวซ้ายแล้วขวาต้องระวังอย่าไม่ผิดศีลเลยอะไรก็มีศีลหมดเลยเต็มไปหมดหัวใจมีแต่ศีลกลุ้มเลยโอ้โหศีลนี่รักษายากจังไม่สงบเลยเดินไปเดี๋ยวก็เหยียบมดศีลก็ขาดเป็นอาบัติอีกอะไรแล้วก็ศีลหมดกินถ้ามันไม่สำรวมก็ผิดศีลอีกผลที่สุดท่านบอกสึกดีกว่าศีลมากจังพระพุทธเจ้านี่ไม่สงบผลที่สุดก็ไปราพุทธเจ้าพระเจ้าเธอถามว่าเธอบวชเพื่อใครบอกบวชเพื่อพระองค์ถ้าเธอบวชเพื่อเรานะเธอจึงปฏิบัติเพื่อเราเธอยุ่งยากใช่ไหมถือศีลยุ่งยากใช่ไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอไม่ต้องถือศีลหรอกถือใจดวงเดียวถือได้ไหมใจดวงเดียวโอ้ง่ายพระองค์ถือใจดวงเดียวง่ายจะตายถือได้เลยก็ดูแต่ใจอย่างเดียวเดินก็ดูจิตนั่งก็ดูจิตนอนก็ดูจิตไม่ต้องนึกถึงศีลเลยพอดูจิตนักเข้าแล้วเข้าก็เห็นจิตสว่างสวยสงบเย็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์จากการดูจิตอย่างเดียวฟังแล้วมันง่ายไหมโยมแต่ถือศีลกลับยากพอทำดูจิตง่ายสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7 วันที่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดสอนนะแค่คนดูจิตอย่างเดียวก็สำเร็จได้แต่พวกเราต้องมีบารมีนะมีบารมีเคยสะสมมาจึงจะดูจิตตัวเองเห็นจึงจะควบคุมจิตตัวเองได้ดีแสดงว่าพระองค์นั้นนะท่านมีบารมีในทางดูจิตตัวเองดูจิตเห็นจิตก็สำเร็จทันทีพระพุทธเจ้านี่มีอุบายสอนเยอะกรรมฐาน40อสุภะ10กสิณ10อนุสติ10อาหาเรปฏิกูลก็สอนได้พระเจ้าท่านฉลาดสอนนะแค่คนดูจิตอย่างเดียวก็สำเร็จได้แต่พวกเราต้องมีบารมีนะมีบารมีเคยสะสมมาจึงจะดูจิตตัวเองเห็นจึงจะควบคุมจิตตัวเองได้ดีแสดงว่าพระองค์นั้นน่ะท่านมีบารมีในทางดูจิตตัวเองดูจิตเห็นจิตก็สำเร็จทันทีพระพุทธเจ้านี่มีอุบายสอนเยอะกรรมฐาน40อสุภะ10กสิณ10อนุสติ10อาหาเรปฏิกูลก็สอน
ได้หมดพระพุทธเจ้าท่านฉลาดสอนนะแค่คนรู้จิตอย่างเดียวก็สำเร็จได้แต่พวกเราต้องมีบารมีนะมีบารมีเคยสะสมมาจึงจะดูจิตตัวเองเห็นจึงจะควบคุมจิตตัวเองได้ดีแสดงว่าพระองค์นั้นน่ะท่านมีบารมีในทางดูจิตตัวเองดูจิตเห็นจิตก็สำเร็จทันทีพระพุทธเจ้านี่มีอุบายสอนเยอะ

รรมฐาน40อสุภะ10กสิณ10อนุสติ10อาหาเรปฏิกูลก็สอนได้หมดพระพุทธเจ้าท่านฉลาดสอนนะแค่คนดูจิตอย่างเดียวก็สำเร็จได้แต่พวกเราต้องมีบารมีนะมีบารมีเคยสะสมมาจึงจะดูจิตตัวเองเห็นจึงจะควบคุมจิตตัวเองได้ดีแสดงว่าพระองค์นั้นน่ะท่านมีบารมีในทางดูจิตตัวเองดูจิตเห็นจิตก็สำเร็จทันทีพระพุทธเจ้านี่มีอุบายสอนเยอะกรรมฐาน40อสุภะ10กสิณ10อนุสติ10อาหาเรปฏิกูลก็สอนได้หมดพระพุทธเจ้าท่านฉลาดสอนนะแค่คนดูจิตอย่างเดียวก็สำเร็จได้แต่พวกเราต้องมีบารมีนะมีบารมีเคยสะสมมาจึงจะดูจิตตัวเองเห็นจึงจะควบคุมจิตตัวเองได้ดีแสดงว่าพระองค์นั้นน่ะท่านมีบารมีในทางดูจิตตัวเองดูจิตเห็นจิตก็สำเร็จทันทีพระพุทธเจ้านี่มีอุบายสอนเยอะกรรมฐาน40อสุภะ10กสิณ10อนุสติ10อาหาเรปฏิกูลก็สอนได้หมดเลย

ที่อยากจะเชื้อเชิญญาติโยมให้เข้าสู่ความสงบเป็นหลักสำคัญไม่มีอะไรเลยสรุปแล้วก็คือขอให้ทุกคนได้ฝึกทำสมาธิเพื่อรู้จิตตัวเองว่าสงบอย่างไรหรือว่าเข้าถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างสูงเพื่อจะตัดละปล่อยวางความวุ่นวายในจิตใจของเราให้มันหมดไปสิ้นไปให้เหลือแต่จิตใจที่สงบเย็นฉะนั้นถ้าญาติโยมทุกคนได้เข้าถึงความสงบแล้วนี่แหละที่พึ่งของเราไปไหนเราก็จะมีสติดีสติสัพพัญญะตัวนี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรารู้จักความสงบพอสงบแล้วเนี่ยเราก็มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจใจเราก็จะไม่อยากใจของเราก็จะละเอียดอ่อนจะไปกลายเป็นคนสุขุมรอบคอบเป็นคนเยือกเย็นอันนี้ถือว่าเราควรทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าได้ปล่อยให้จิตใจที่มันเล่าร้อนครอบงำใจเราถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่มันผิดๆออกไปซะเพื่อเราจะได้เข้าเฝ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่จิตของเราในเมื่อเรามีโอกาสแล้วนะการมาวัดเนี่ยเรามาฟังเรามาปฏิบัติดีที่สุดแต่ถ้าเรามาพูดมาคุยเนี่ยจะไม่สงบมีธรรมะอะไรเก็บไว้ในใจให้มันถึงสงบจริงๆก่อนเราจึงค่อยขยายออกมาเพื่อคนที่ควรจะบอกคนที่เราควรจะบอกเราไม่ใช่บอกแบบประเภทที่เขารับไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะรับได้เนี่ยขอให้พวกเราลงมือปฏิบัติให้มากๆทำความสงบให้เกิดขึ้นให้ชำนาญในการทำใจตัวเองให้เป็นรู้จักเข้าสมาธิออกสมาธิรู้จักสงบเป็นอย่างไรให้รู้ให้เห็นเรื่องนี้ก่อนเราจะได้เดินตามทางพระสารีบุตรพระโมคคัลลาที่ท่านเห็นธรรมเกิดธรรมดับก็คือเห็นจิตใจของเราในเองที่จริงไม่ใช่ของไกลตัวเองก็เรียกว่าพูดกันตามโบราณก็เป็นของอยู่แค่ปลายจมูกแต่เราไม่เคยนึกถึงเลยเราไปนึกถึงจมูกคนอื่นตาคนอื่นรูปร่างหน้าตาคนอื่นเราไม่เคยดึงนึกถึงจมูกรูปร่างหน้าตาเราเลยเรียกว่าปล่อยจิตออกข้างนอกจนเคยพอมาภาวนาแล้วจิตของเราก็ยังจะวิ่งไปอยู่ที่คนอื่นอยู่นั่นเองมันจะวิ่งออกไปสู่ลูกสู่หลานสู่รูปร่างหน้าตาคนอื่นมันไม่ค่อยกลับมามองหน้าตัวเองไม่ค่อยมาดูลมตัวเองไม่ค่อยมารู้จิตตัวเองแต่นี่เราต้องการจะกลับมาดูตัวเองกลับมามองตัวเองกลับมาพิจารณาตัวเองให้มันเห็นที่ตัวเราให้ได้เราจะได้ธรรมะจะได้ที่บึ้งบั้นสุดท้ายของเราที่ว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรืออรหังในใจของเราคนพวกนี้คนที่พ้นนรกโยมคนผู้ขวนขวายในธรรมะพวกนี้คนที่ไม่ไปอบายคนที่ปิดประตูอบายอันนี้ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสจะรู้ได้ได้เราก็เปิดประตูนี้ไม่ออกไขกุญแจนี้ไม่ออกกุญแจดอกนี้ประตูนี้ต้องไปทางนิยมประตูสวรรค์ประตูนิพพานเราจะไขก็ต้องไขวิธีการฝึกนี่เองฝึกนี่ศีลเรามีแล้วคือปกติแล้วตอนนี้สงบแล้วก็เพียงทำฝึกให้ชำนาญเรื่องการเอาจิตมาไว้ที่เดียวเอาจิตมาไว้ในกายเอาจิตมาไว้ที่ลมพิจารณาให้เห็นลมให้ได้ลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดจับไปที่ใบหน้าที่จมูก

เราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยนั่งกายของเราเบาหรือหนักก็รู้เบาก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบรู้หลับตามืดก็รู้หลับตาสว่างก็รู้จิตคิดไกลตัวเองก็รู้จิตเข้ามาคิดที่ตัวเองก็รู้ให้เข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะเริ่มเข้าใจธรรมะต่อไปไม่ช้าเราเดี๋ยวเราก็สงบไม่ต้องไปนั่งว่าเราจะเป็นโน่นเป็นนี่นะไม่ต้องไปกลัวคนต้องนั่งถูกต้องตามพุทธเจ้าสอนแล้วไม่เป็นอื่นไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะเป็นบุคคลวิปริตไม่เป็นคนวิปริตมันไม่ต้องนั่งก็เป็นพวกนั้นกรรมที่เคยทำมาแต่อดีตชาติเขาจึงวิปริตพวกทุศีลทั้งหลายพวกเบียดเบียนคนอื่นพวกนั้นเขาวิปริตเพราะเขาไม่มีศีลธรรมมาเก่าแต่คนเราที่มีศีลธรรมแล้วจะปกติยิ่งปฏิบัติยิ่งสงบยิ่งปฏิบัติยิ่งรู้ยิ่งปฏิบัติยิ่งได้สติปัญญามากขึ้นสตินี้จะไม่หายไปจากเราจะคุ้มครองตัวเราดังนั้นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติให้มากขึ้นพุทโธให้มากขึ้นหรือถ้าเรายังไม่สงบเราก็หัดนับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทโทสามพุทลมเข้าโทลมออกนับสี่พุทโทห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดพุทโทแปดพุทโทเก้าพุทโทสิบแล้วก็ถอยหลังกลับพุทลมเข้าโทลมออก10พุทลมเข้าโทลมออก9พุทโท8พุทโท7พุทโท6พุทโท5พุทโท4พุทโท3พุทโท2พุทโท1ขึ้นไปอีกพุทลมเข้าโทลมออกนับ1เรื่อยไปถึง10ถึง20แล้วก็ถอยหลังกลับมาแต่ก็พอถึง1ก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ถอยมาวันหนึ่งเรานับได้เท่าไหร่ให้นึกไว้วันนี้นับได้พันหนึ่งตรงนี้นับได้สองพันว่าแล้วก็นับคะแนนจดไว้นึกไว้ว่าวันนี้นับได้กี่พันนั่นแหละบุญนับไม่ถ้วนแล้วพอทำไปเพลินเพลินเพลินเพลินไปสงบไม่รู้ตัวถึงสงบปุ๊บจิตมันจะว่างสว่างเบาสบายโอ้คนนี้สมบัตินอกกายนี่ไม่อยากได้แล้วอยากจะได้สมบัติในใจแล้วสละหมดแล้วอยากจะเอาอริยทรัพย์อยากจะเอาทรัพย์ภายในต้องการความสุขทางใจแล้วตอนนี้ต้องเข้าถึงอย่างนี้แล้วเงินทองไม่เป็นเรื่องที่เป็นที่เราจะต้องห่วงแล้วห่วงจิตใจที่เรายังไม่สงบเท่านั้นนะตอนนี้อยากจะได้บุญให้มากแล้วคนนี้อันนี้เราต้องทำนะจึงจะรู้คนหนึ่งเขาไหว้เจ้าสวดมนต์นับพระคำทุกวันอายุ70แล้วแกก็ยังตีลูกตีหลานดุแกขี้โมโหแกก็ไหว้ถือศีลกินเจไหว้เจ้าทุกวันนับพระคำทุกวันลูกสาวก็บอกแม่ไม่หายโกรธก็ถามบอกโยมไม่ได้ทำบุญเด้อต้องทำสวดมนต์ไหว้เจ้าทุกวันเราก็มาพิจารณาเองวิธีนี้มันไม่เข้าถึงจิตตัวเองต้องเปลี่ยนกรรมฐานใหม่แกก็พูดไทยไม่รู้เรื่องก็เอาพระที่รู้ภาษาจีนไปช่วยพูดบอกนับพระคำเนี่ยมันก็ดีกินเจมันก็ดีไหว้เจ้าก็ดีแต่จิตมันยังไม่หายโกรธยังตีลูกตีหลานอยู่ขนาดลูกมีเขยมีกระพายแกมาโขก็จับมาตีแต่ลูกก็เคารพรักนี่ตีก็ยอมแต่มันก็ไม่เกิดความสงบสุขในครอบครัวก็เลยสอนบอกวิธีนี้ดีไม่โกรธให้นับลมพุทลมเข้าโทลมออก1พุทลมเข้าโทลมออก2แกก็นับเพราะแกทำตามเดียวๆแกสงบเลยแกศรัทธาเป็นสถาธรรมตอนหลังกลับไปเยี่ยมอีกแกอยู่ชลบุรีแกหัวเราะเลยบอกทีนี้โอไม่โกรธแล้วใครจะทำไงโอเฉยหมดแล้วไม่อยากตีไม่อยากด่าใครเลยแกเปลี่ยนใจแกได้เลย
ตั้งแต่วันนั้นแกไม่โกรธใครลูกหลานจะให้กินไม่กินใครจะทำไงแกไม่ด่าไม่ว่ายิ้มหัวเราะอย่างเดียวยันดับจิตเลยไม่โกรธยันดับจิตเลยหน้าเนี่ยเหมือนเด็กๆนะตั้งแต่วันแกไม่โกรธในหน้าแกนี่อิ่มไม่มีริ้วของคนแก่เลยคนมาดาคนแก่เนี่ยป่วยแล้วแก่แล้วจะตายแล้วหน้าเนี่ยต้องเขียวย่นนี่หน้าแกเหมือนเด็กๆรุ่นรุ่นหน้าแกเต็งอิ่มโอ้คนไม่โกรธนี่หน้าตาไม่เหี่ยวย่นนี่คนไม่รู้หนังสือนะโยมแค่พุทโธอย่างเดียวนับลมอย่างเดียวเนี่ยหายโกรธได้ก็ดีไหว้เจ้ากินเจอะไรก็ดีแต่ถ้ายังไม่หายโกรธต้องทำสมาธิต้องพุทโธช่วยได้โยมแล้วก็เชื่อมั่นมากเลยลูกสาวบอกก็ดีใจที่แม่ตายแบบผู้สงบพอแม่ได้มาเจอธรรมะก่อนตายถือว่าแม่มีบุญถ้าคนเราถ้าไม่สงบเลยนะถ้าขี้โกรธงั้นเวลาเจ็บมันจะอาละวาดเจ็บแล้วมันจะหงุดหงิดใครมาพูดไม่ดีก็โกรธมันจะหงุดหงิดตลอดเวลาเจ็บเนี่ยกระสับกระส่ายกระวนกระวายและจะไปนรกพวกขี้โกรธในตายเลยจะไปนรกเพราะตอนเจ็บมันจะหงุดหงิดมันจะคุมอารมณ์ไม่อยู่มันจะเร่าร้อนกระสับกระส่ายใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องศึกษาพระพุทธเจ้าเลยท่านเห็นจิตใจมนุษย์หมดแล้วท่านจึงได้มาสอนพวกเราว่าไม่มีวิธีอื่นจะเป็นทางดับทุกข์และนอกจากการมาประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะที่จะเป็นทางเดินไปสู่สวรรค์นิพพานของพวกเราพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่เชื่อจะไปเชื่อใครโยมนะท่านตรัสรู้ไปอย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าท่านสอนไปอย่างนี้นี่ท่านตรัสรู้ไปอย่างนี้พระอรหันต์ทั้งหลายก็ตามท่านไปอย่างนี้พวกเราอุบาสกบริกาก็ต้องตามอย่างนี้ชนาวิจกะเศรษฐีได้โสดาบันโสดาบันเนี่ยเอาเงินปูสร้างวัดเลยไม่เสียดายเลยไม่เสียดายเลยสักบาทเดียวจนก็ยอมกินข้าวกับน้ำกระเซียนดองก็เอาไปเอาข้าวจะยุงที่เขาเอาข้าวผสมขี้งัวขี้ควายแตะยุงอะแตะพร้อมเอามาล้างน้ำตำกินใหม่ก็เอาเช่นเทวดาที่เฝ้านั่นบอกว่าอนาบิทกะเศรษฐีเลิกทำบุญได้แล้วทำกสมณะวโรนดูสิจะไม่มีข้าวจะกินแล้วจนอย่างนี้จะทำทำไมอนาบิทกะเศรษฐีเป็นโสดาบันเนี่ยบอกไปมารเธอจงไปอย่าอยู่ในปราสาทของเราไม่ได้คนมิจฉาทิฏฐิเราไม่ครบเท่านั้นแหละเทวดาอยู่ไม่ได้เลยต้องเราร้อนไปหาพระอินทร์พระพรหมมาช่วยก้อนวอนให้เศรษฐีอภัยเถอะเศรษฐีบอกเราอภัยให้ไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพราะเธอรู้ถูกพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าอภัยให้เราก็อภัยผลที่สุดต้องไปเข้าหาพระพุทธเจ้าให้ขออภัยแล้วก็เลยจึงได้นำทรัพย์ที่หล่นอยู่ในมหาสมุทรตกหล่นมหาสมุทรเอามาให้กำลังเศรษฐีเอามาให้เศรษฐีเศรษฐีก็เลยมีทรัพย์แล้วก็เพื่อนปู่ที่ก็ยืมไปก็เอามาคืนผลที่สุดเศรษฐีก็มีทรัพย์ถึง80โกฏิพ้นความจนตอนนี้เทวดาก็ยังเป็นมารนะเทวดานี่ไม่ใช่เป็นผู้ดีทั้งหมดเทวดาที่เป็นมารก็มีเพราะชอบความสุขชอบความสนุกชอบความลื่นเลิงไม่ชอบนิพพานพระพุทธเจ้าไปเทศตอนเช้าเทศบอกรูปังทุกขังรูปนี่เป็นเที่ยงรูปนี่เป็นทุกข์รูปนี่เป็นอนัตตาเศรษฐีรูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาทุกขังเวทนาอนิจจังเวทนาอนัตตา
สัญญาทุกขังสัญญานิจังสัญญาอนัตตาสังขารทุกขังสังขารอนิจังสังขารอนัตตารูปวิญญาณวิญญาณนะทุกขังวิญญาณอนิจังวิญญาณอนัตตาพุทธเจ้าก็สรุปเลยว่าขันธ์ 5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนแต่แตกดับไม่มีอะไรเหลืออยู่สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราสักทีร่างกายเราเนี่ยอาศัยอยู่ไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงยังจะหนุ่มจะสาวอยู่ไม่ได้มันต้องเฒ่าต้องแก่ต้องผุต้องพังไปในที่สุดสักทีก็ชื่นบานใจพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นปรมัตถ์ให้พุทธเจ้าก็กลับเสด็จกลับสำนักพอตกเที่ยงคืนมารมาแล้วมารเสียใจมากเลยว่าเศรษฐีเนี่ยจะไปนิพพานอีกคนนึงแล้วจะหมดเพื่อนสนุกอีกคนนึงแล้วก็เลยมาบอกแปลงร่างมาเป็นพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าเลยมารเนี่ยมาถึงก็สว่างสวยเข้ามาในประตูบ้านเศรษฐีมาเข้าห้องเศรษฐีเศรษฐีก็นึกว่าพุทธเจ้าตอนเห็นนี่นึกว่าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไปไหนก็ได้ปรากฏตรงไหนก็ได้ประตูหน้าต่างนี่ปิดไม่อยู่กำแพงก็ทะลุได้ภูเขาก็ทะลุได้พื้นดินก็ทะลุได้พุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรปิดบังอนุภาพท่านได้เศรษฐีย่อมเชื่อย่อมรู้เสร็จแล้วก็บอกเออเศรษฐีเมื่อเช้าเราแสดงธรรมผิดไปนะเราจะมากลับคืนธรรมใหม่เราแสดงผิดไปเราแสดงว่ารูปเป็นทุกข์เป็นอนิจจังอนัตตาเราขอแสดงคืนว่ารูปเนี่ยไม่เป็นทุกข์เลยรูปเป็นสุขรูปนั่นเป็นอนิจจังหรอกรูปนี่เที่ยงรูปนี่เป็นอนัตตาหรอกเป็นของเราเวทนาเนี่ยไม่เป็นทุกข์หรอกเป็นสุขเวทนานี่เที่ยงเป็นของเราเวทนาเนี่ยไม่เป็นอนัตตาหรอกเป็นสุขอยู่เสมอก็พิจารณาบอกว่าสัญญาเนี่ยเป็นของเป็นเที่ยงนะสัญญาเราจำได้เป็นของเที่ยงไม่เป็นทุกข์ไม่แปรปรวนไม่เป็นอนัตตาสังขารนี่ก็เหมือนกันสังขารนี่ก็เที่ยงไม่เป็นทุกข์ไม่แปรปรวนเป็นตัวเป็นตนวิญญาณนี่ก็เป็นของเที่ยงเป็นอมตะไม่แปรปรวนไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอมตะเป็นตัวเป็นตนพอแสดงธรรมกับคืนให้สติฝังสติรู้เลยว่านี่ไม่ใช่พุทธเจ้าเป็นรูปพุทธเจ้าจริงเหมือนพุทธเจ้าจริงแต่ธรรมะไม่ใช่ก็รู้แก่ใจเลยว่านี่มารแปลงร่างมาเป็นพุทธเจ้าบอกมารเธอจงไปอย่ามาเหยียบย่ำอยู่บ้านเรามารนี่รู้เลยว่าเศรษฐีรู้แล้วว่าตัวเองเป็นยักษ์เป็นมารก็อันตรธานหายไปอุตส่าห์ปลอมมาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างรู้เลยคนที่ปฏิบัติธรรมะขึ้นถึงเนี่ยหลอกไม่ได้ใครจะอะไรมาหลอกไม่ได้เพราะเชื่อมั่นแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอย่างนี้จริงเพราะตัวเองมีธรรมะอันนั้นอยู่เพราะตัวเองก็มีธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่ธรรมะของมารนี่มันไม่ตรงไม่ตรงที่ตัวเองมีอยู่จึงไม่เชื่อเลยฉะนั้นจึงว่าโสดาบันเนี่ยมั่นคงในศาสนาพุทธไม่โยกไม่โครงไม่หวั่นไม่ไหวใครจะเงินมากองร้อยล้านพันล้านให้เปลี่ยนศาสนาก็ไม่เปลี่ยนเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเชื่อว่าสวรรค์นิพพานมีจริงจึงไม่วิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วไม่ถือศีลนอกศาสนาแล้วมั่นคงจนก็จนแต่กายใจไม่จนซื้อด้วยเงินไม่ได้โสดาบันนี้คนมีธรรมะเป็นอย่างนั้นนะมีเท่าไหร่ก็ให้หมดการที่เศรษฐีให้หมดเนี่ยพุทธเจ้าจะยกย่องมาเป็นเอตตัคคะเป็นเลิศของอุบาสกคนเดียวในโลกไม่มีใครเก่งเท่านี้ไม่มีใครเสียสละเท่านี้สำหรับอุบาสกมีคนเดียวในโลกมีไหมใครที่เอาเงินมาปูสร้างวัดมั่งยังหาไม่ได้เลยโยมนะแล้วมีไหมทายกที่สร้างวัดเป็นโสดาบันก็ยังไม่มีนะมีบริวารเป็นพันคน
แล้วก็มาพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรม19พรรษาเนี่ยไม่เคยถามธรรมะพุทธเจ้าเลยไม่เคยสงสัยพุทธเจ้าเลยเหมือนกับพุทธเจ้าเนี่ยได้เอาน้ำทิพย์มาชโรมรสในกายในใจสถิตอยู่ตลอดเวลาเลยยิ่งฟังยิ่งมีความสุขยิ่งฟังยิ่งเอิบอิ่มยิ่งเบิกบานเพราะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งจริงๆเนี่ยอนาปิฏิกสถิตจึงเสียสละได้หมดแต่ชื่อสูญหายไหมสร้างวัดเนี่ยไม่เอาชื่อตัวเองเอาชื่อของคนขายวัดเชตวันมหาวิหารเนี่ยคนขายเขาเรียกว่าทำบุญไม่หวังเอาชื่อเสียงทำบุญเพื่อหวังให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องการอะไรทั้งหมดชื่อเสียงก็ไม่เอาแต่ได้อยู่ทุกวันนี้ใครๆก็รู้จักอนาปิฏกเศรษฐีแม้แต่พระจะสวดอะไรธรรมจักรอาทิตย์อนัตสวดเรื่องพระสูตรก็ต้องกล่าวเรื่องอนาปิฏกเศรษฐีก่อนเจตวันเนอารามอารามเจตวันเนี่ยอารามเมอนาปิฏกเศรษฐีเนี่ยเจตวันมหาวิหารเป็นอารามของอนาปิฏกเศรษฐีอยู่ใกล้เมืองสาวัตถีเนี่ยชื่อสถิตอยู่ต้อง 2,000 กว่าปีเนี่ยจึงว่าไม่มีใครเหมือนฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่พิสูจน์ได้ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้มันจะเป็นอย่างนี้นะคนที่ยังเปลี่ยนจิตใจโรเรอยู่เนี่ยแสดงเขายังไม่เข้าถึงธรรมยังไม่เข้าถึงศีลสมาธิที่สมบูรณ์เขาจึงสงสัยเมื่อเรานั่งกรรมฐานถ้าเราไปเห็นเนี่ยไปเห็นไปรู้เนี่ยใครบอกว่าไม่มีจริงไม่เชื่อเลยใครว่ากรรมฐานนี่ไม่มีจริงไม่เชื่อเพราะตัวเองได้ไปเห็นไปรู้มีเครื่องมีพยานในใจของตัวเองคราวนี้ใครจะมาว่าไงก็ไม่สงสัยฉะนั้นเราจึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะได้รู้กันจะได้เข้าใจกันจะได้หายสงสัยไอ้จิตที่ไม่สงสัยเนี่ยถึงสวรรค์ถึงนิพพานไปแน่นอนนะจิตที่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และนี่ก็ขอให้ญาติโยมจงมั่นใจว่าเราเนี่ยได้ทำทางถูกต้องแล้วขอให้ก้าวเดินต่อไปเถอะจะได้เป็นที่พึ่งของเราที่กล่าวในเบื้องต้นว่าอนิจจาวัฏสังขาอุปาทายธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังโวปสโมทุกโขก็ทุกคนเรามันเป็นอนิจจาอยู่แล้วร่างกายคนเราไม่เที่ยงอยู่แล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่มีใครเที่ยงเลยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถ้าดับจิตดวงนี้ได้เนี่ยโวปัสโมสุโขดับจิตที่โกรธได้โลภได้หลงได้โวปัสโมสุโขดับจิตจะได้เป็นสุขหนอถ้าตราบใดจิตของเราเนี่ยยังไม่ดับให้เป็นสุขเลยเช่นโกรธเนี่ยถ้าเราดับไม่ได้เป็นทุกข์รักเราดับไม่ได้ก็เป็นทุกข์โลภเราดับไม่ได้ก็เป็นทุกข์แต่ถ้าโวปัสโมสุโขดับจิตโลภกดหลงจะได้เป็นสุขหนอคือสังขารที่ปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยดับได้แล้วเป็นสุขหนอเลยโวปัสโมสโคดับจะได้เป็นสุขหนอไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับการดับจิตตัวเองนะนี่จึงเป็นธรรมเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดวันนี้อาตมาก็ได้บรรยายธรรมเทศนามาสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอบุญบารมีที่เราได้สะสมอบรมกันมาแต่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีขอให้เป็นพระเป็นปัจจัยส่งผลให้ถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมทางดับทุกข์ที่พุทธเจ้าสอนถูกต้องตามองค์มรรคให้ถึงทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

เป็นมงคลต่อครอบครัวของเราและแก่บ้านของเรา และแก่ญาติมิตรของเราการทำบุญถือว่าเป็นการสะสมเป็นการสะสมความรู้สึกที่เป็นบุญเอาไว้ในใจของเราบาปที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่ในใจของเราแต่ว่าไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะบุญทำไปมากบาปมีก็มันไม่มีเพราะว่าบุญเนี่ยทำไปมากจึงถมจึงสะสมจึงเต็มไปด้วยความสบายใจหรือว่าเต็มไปด้วยบุญดังนั้นจึงว่าบุญเนี่ยทำบาปเท่าไรก็ไม่เป็นไรขอให้ทำบุญมากแล้วก็จะทับถมบาปนั้นไม่มีแม้ก็คนจนเนี่ยแต่ถ้าขยันสะสมทรัพย์ไว้มากความจนก็มีก็เหมือนไม่มีมันก็ไม่แสดงออกเพราะว่าเราสะสมทรัพย์จนพ้นความจนหรือพ้นความไม่มีทานการทำบุญเนี่ยก็เช่นเดียวกันเราสะสมให้มากขึ้นเถอะแล้วก็จะพ้นบาปพ้นเวรพ้นกรรมถือว่าพ้นทุกอย่างให้เกิดความสุขสงบใจเราได้บุญนี่นำพาเรามาเกิดเป็นมนุษย์นำพาเรามาเกิดในอาการ32ที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นบุญผู้นำพามาเกิดแล้วก็มาแต่งกายให้ดีแต่งวาจาให้ดีแต่งใจให้ดีนี่ก็ถือว่าเป็นบุญผู้ตกแต่งบาปก็เป็นผู้ทำลายบาปเป็นผู้ทำลายให้ไฟไหม้ทำลายให้น้ำท่วมทำลายให้อดอยากทำลายให้ยากจนทำลายให้พิกลพิการทำลายให้บ้าใบ้หูหนวกตาบอดห้อยเพี้ยเสียขาบาปเป็นคนทำลายเนี่ยเราคบคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งเราคบคนดีคนดีมีแต่จะให้มีแต่จะนำลาภนำชื่อเสียงนำอะไรๆมาให้ในบ้านเราทุกอย่างมีแต่นำมาให้แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ดีมีแต่จะมาขอมีแต่จะมาปล้นมีแต่จะมาลักมีแต่จะมาขูดมารีดเอาไปเท่าไรก็ไม่พอนี่คนบาปเนี่ยเหมือนคนมาปล้นมาลักมาคบกับเราไม่ดีฉะนั้นคบคนดีเนี่ยเหมือนบุญมีแต่จะให้ความสุขแก่เรามากขึ้นทุกวันไม่มีอาภัพไม่มีอับจนมีแต่จะร่ำจะรวยมีแต่เจริญคืนเจริญวันบาปเนี่ยเหมือนแย่ลงพอได้คบค้าสมาคมแล้วก็มีแต่หมดไปสิ้นไปถึงกับขายบ้านขายเรือนเป็นหนี้เป็นสินล้มละลายหาความสุขไม่ได้เลยเนี่ยเราคบคนบาปไม่ต่างอะไรกับคบคนไม่ดีฉะนั้นจึงว่าถือเราจะมีคนไม่ดีอยู่ในบ้านเราก็ขอให้มีคนดีให้มากหรือมีคนดีให้มากกว่ามันใจเรานี่ที่ไม่ดีเนี่ยถือจะมีอยู่ในใจเราแต่ก็พยายามทำบุญทำใจให้ดีให้มากกว่าถ้าเราทำใจให้ดีให้มากกว่าเนี่ยจะมันจะทำให้หมดไปตอนนี้เมื่อเราคบคนดีมันก็เหมือนคนทำบุญมีแต่จะให้ผลลัพธ์ที่ออกมาในรูปร่างหน้าตาที่ดีจิตใจที่ดีชื่อเสียงที่ดีแวดวงของการคบก็ได้แต่สิ่งที่ดีนำเข้ามาสู่ในตัวเราและบ้านเราการคบคนไม่ดีก็เหมือนกับคบทำให้เราหมดไปสิ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เสียไปเพราะคนไม่ดีคนไม่ดีเนี่ยอยู่ในบ้านเราเพียงคนเดียวเนี่ยก็ทำให้เสียหายได้ร้ายอย่างหรือเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าได้อย่างเช่นบางคนมีลูกไม่ดีอย่างเงี้ยมาพลานเอาพ่อแม่จนหมดเอาไปกินเอาไปเล่นเอาไปใช้จนหมดหาต้องหลายคนแต่ว่าคนไม่ดีคนเดียวทำลายบ้านเรือนเราหมดถ้ารู้ถ้ามีสามีไม่ดีเงี้ยก็ทำลายหมดหรือมีภรรยาไม่ดีเพียงคนเดียวก็ทำลายหมดหรือมีลูกน้องไม่ดีก็ทำลายหมด
แต่ถ้ามีคนดีเนี่ยมีคนเดียวมีสามีดีคนเดียวมีภรรยาดีคนเดียวหรือมีคนลูกดีคนเดียวหรือดีคนรับใช้เราดีคนเดียวเนี่ยก็สามารถจะนำมาซึ่งลาภอะไรๆก็จะดีหมดเพราะเรามีคนดีก็จะช่วยดึงรังลาภยศสรรเสริญหรือสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญดังนั้นคบคนดีเนี่ยเหมือนคนมีบุญคนทำบุญเนี่ยเหมือนมีคนดีอยู่ในตัวเราในบ้านเราคนใจบาปคบคนบาปหรือคนทำบาปเนี่ยเหมือนกับคบคนไม่ดีอยู่ในตัวเราหรือคบคนไม่ดีอยู่ในบ้านเราจะนำเราไปเสียหายอย่างเดียวดังนั้นเมื่อคบคนดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนเราทำบาปนิดหน่อยคนไม่ดีก็แค่เจอกันคุยกันเท่านั้นไม่สนใจที่จะคบกันยาวนานแต่กับเราคบคนดียาวนานเป็นมิตรเป็นจริงเป็นจังก็เหมือนกับบุญที่เราทำไปมากมายเนี่ยจะถมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายไปเราเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีแต่ความเบิกบานใจเพราะทำไปแล้วเนี่ยบาปมีก็เหมือนไม่มีมองไม่เห็นแต่บุญเนี่ยมีมากขึ้นทุกคนก็จะมองเห็นว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นเราจะต้องทำทานที่เราทำเนี่ยเขาบอกว่าทำบุญสูญเปล่าที่จริงทำบุญเนี่ยไม่สูญเปล่าหรอกไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินไหว้เจ้าก็กลับมาก็ได้กินแต่ถ้าไหว้เจ้าเนี่ยไม่ได้กินชาติหน้าแต่บุญนี่ได้กินชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยอย่างวันนี้โยมมาทำบุญโยมก็ไม่อดได้ทั้งกายได้ทั้งวาจาได้ทั้งใจฉะนั้นทำบุญก็ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเพราะเรามาเกิดเนี่ยเราทำบุญกันมาคนเราถ้าไม่มีบุญไม่มีวาสนาปรารถนาอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจนะเหมือนอย่างเวลาคนเราพอทำบุญทีก็จะปรารถนาทีไงเราทำบาปทีก็ปรารถนาได้ไหมไม่ได้สมมติเราทำบาปทีก็ปรารถนาให้ได้โน่นได้นี่ไม่มีคนไหนทำบาปและปรารถนาอยากจะได้โน่นได้นี่ทำบาปและปรารถนาอธิษฐานอะไรก็ไม่สำเร็จแต่คนเราทำบุญเนี่ยอธิษฐานทุกครั้งบางคนเราแค่ทำบุญ5บาท10บาทเนี่ยอธิษฐานแล้วขอให้ถูกหวยมั่งขอให้ได้ลาภได้อะไรพอเริ่มทำบุญนิดหน่อยเอาแหละทอดกฐินทอดประปาอธิษฐานจะเอาลอตเตอรี่ใต้ดินบนดินแหละนี่ก็แสดงว่าใจเนี่ยมันดีพอทำบุญแล้วใจมันดีมันอยากจะได้มากกว่านั้นแหละแสดงว่าอยากได้มากเนี่ยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่จิตใจมันเริ่มมองเห็นทางได้แต่ทางได้ของพุทธศาสนาเนี่ยก็คือทางทำจิตใจของเราที่จะได้มากที่สุดฉะนั้นเราก็รีบทำของเราไว้คนเราเนี่ยเราก็ไม่รู้วันตายของพวกเราจะมีวันไหนคนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากของรักฉะนั้นที่เรารู้ว่าเราจะต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บหรือจะต้องพัดพรากจากกันเราก็ทำความดีกันไว้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสะสมบุญกุศลของพวกเราไว้เพื่อเราจะได้นิสัยปัจจัยได้บุญอันนี้นำพาติดตัวของพวกเราและญาติของเราไปเพื่อความไม่หลงเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่ลืมเพื่อตั้งไว้ซึ่งความดีไว้ก่อนแล้วเราจะได้ภูมิใจเราจะได้สบายใจแล้วลองที่คนเราในใจบุญกันทางบ้านเนี่ยคนเราพอใจบุญไม่โกรธกันเนี่ยจะอยู่กันอย่างสบายใจแค่คนใจบุญเนี่ยถือศีลกวางทำสวดมนต์ภาวนาไม่โกรธเจริญเมตตากันทุกวันเนี่ยก็อยู่กันได้จะอยู่กันกี่คนก็มีความสุขเพราะทุกคนไม่มีการคิดร้ายต่อกันมีแต่คิดดีต่อกันเนื่องจึงบุญจึงนำความสุขมาให้เพราะคิดดีต่อกันแต่คนเราเราไม่ดีสักคนดิไม่ดีก็มาอยู่ในบ้านเราสักคนนะคิดร้ายต่อเราเรื่อยยุไอ้ยุอย่างโน้นยุอย่างนี้พูดอย่างโน้นพูดอย่างนี้โอ้โหเราเคยอยู่กันมาเป็นสุขแค่คนไม่ดีเข้ามาคนเดียวเนี่ยวุ่นวายใจมากมายเพราะเขาไม่ใจดีคิดร้ายต่อทุกคนฉะนั้นบุญจึงต้องสะสมสร้างกันไว้เพื่อจะได้พบพาสมาคมกับคนดีมิตรดีญาติดีนำลาภมาให้แก่ตัวเราฉะนั้นเมื่อเราทำบุญจึงคบกับคนดีเมื่อเราทำบาปจึงคบกับคนไม่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำเอาเองฉะนั้นอย่างที่ญาติโยมได้ทำกันนี้ก็มีแต่คนดีเข้ามาคนที่ไม่ดี
ที่จะมาหยิบมาฉวยมาลักมาเบียดเบียนเราก็ไม่มีเรามีแต่จะเอามาให้ทุกคนมาในแง่ดีทั้งหมดทุกคนเป็นญาติที่ดีเป็นมิตรที่ดีทั้งหมดเนี่ยเพราะเราได้ทำบุญของเราไว้ดีจึงเจอแต่คนดีแต่เราเนี่ยใครเข้ามาบ้านเราก็มาหยิบมาฉวยมาลักมาเอาโน่นเอานี่นั่นเพราะเราทำไม่ดีไว้เราจึงเจอแต่คนไม่ดีมาเอาของเราไปไม่เอามาให้เรานะดังนั้นเราก็รู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมหรือเต็มไปตามกรรมหรือเต็มไปตามสัจธรรมเราเชื่อแล้วว่าทำบุญไว้เถอะสะสมไว้ให้มากเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะเราเรียนนานปีนานวันเราก็ฉลาดมากรู้มากทำบุญก็เหมือนกันเราสะสมของเราไว้มากเราก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไม่หมดไม่สิ้นเมื่อเพื่อปูนถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ความดับความสบายความอิ่มอกอิ่มใจความรื่มเริงบันเทิงใจสงบสุขในตัวเราในครอบครัวเราเมื่อจิตใจของเราเย็นสบายคนอื่นมาอยู่กับเราก็เย็นสบายไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจบุญนำความสุขมาให้อย่างนั้นแต่คนอื่นตัวเราใจร้อนกระวนกระวายเป็นคนใจร้อนเมื่อใครมาอยู่กับเราก็กลายเป็นคนมีทุกข์เดือดร้อนไปกับเราเพราะเราใจร้อนไม่เกิดความเย็นใจไม่เกิดความสบายใจเนี่ยเราต้องทำกันตั้งแต่เบื้องต้นไปเลยทานคือการเสียสละคือการให้ศีลคือการสงบสำรวมวาจากายสมาธิคือการเริ่มทำใจของเราให้สงบให้เป็นเราจะได้มีความสุขมีความสงบในตัวเราไว้ชีวิตของเราก็จะได้รุ่งเรืองเบิกบานไปถึงที่สุดของการทำความดีของพวกเรานะนี่วันนี้โยมก็ได้พร้อมแล้วทุกคนก็ก่อนที่เราจะแผ่เมตตาให้แก่เจ้าที่เจ้าทางที่เนี้ยเขาบอกว่ามีเจ้าที่แรงแต่ที่จริงเจ้าที่เนี่ยไม่แรงหรอกนะเจ้าที่เนี่ยไม่แรงอ่ะถ้าแรงก็คงสร้างบ้านนี้ไม่ได้อ่ะนะแสดงว่าเจ้าที่เนี่ยรู้เห็นเป็นใจเขาให้เราสวดมนต์ภาวนาให้เราทำบุญเขาก็จะให้แต่ลาภเรานะเจ้าที่เนี่ยดีเจ้าที่นี่ไม่ใช่ไม่ดีแต่เขาไม่มีอะไรหรอกเขาไม่มาทำร้ายอะไรเราเขาจะให้เรามีความเจริญให้มีความเจริญในหน้าที่การงานให้เรามีความสุขแต่เราจะต้องสวดมนต์ภาวนาแผ่บุญพูดเองเองให้เขาทุกวันนะเอานะวันนี้มาเอาบุญนะวันนี้ฉันสวดมนต์ให้นะวันนี้เอาบุญนะพูดเองเออเองเนี่ยเขาเรียกว่าผีรู้เรื่องนะพูดกับผีรู้เรื่องพูดกับเทวดารู้เรื่องบางคนนี่พูดกับผีพูดกับเทวดารู้เรื่องนะพูดกับคนไม่รู้นะเพราะคนเรามันไม่เข้าใจภาษาใจมันไม่เข้าใจกันแต่ผีนี่รู้เรื่องถ้าเขามีอย่างเงี้ยดีบ้านไหนเนี่ยมีเจ้าที่เจ้าทางมีเทพาอารักษ์มาอยู่เนี่ยดีที่สุดเขาบอกทำกินเลยจะเจริญแต่เราต้องเป็นคนเข้าหาศีลธรรมต้องเป็นคนใจบุญผีดีจะมาอยู่บ้านเรามันอยู่ตามกระแสธรรมนะเช่นเราดีเนี่ยคนดีก็จะมาอยู่บ้านเราเราไม่ดีคนไม่ดีก็จะมาอยู่บ้านเรามันอยู่กันได้คนดีก็คนดีมันอยู่กันได้คนไม่ดีก็คนไม่ดีก็อยู่กันฉะนั้นเจ้าที่เจ้าทางที่เนี่ยเขาทำบุญให้เขาวันนี้เรามาทำให้เขาแล้วเราก็พยายามแผ่เมตตาบอกให้เขาพูดเองเออเองว่าขอแบ่งบุญกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางทั้งตายเก่าตายใหม่เป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีญาติเก่าเนี่ยก็ขอให้มารับส่วนกุศลวันนี้ทุกเราทุกคนพร้อมใจจะทำบุญให้ท่านขอให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นมีความเจริญยิ่งขึ้นไปพอพูดกันแล้วก็เขาก็ให้เราให้เราสมความปรารถนาที่เราตั้งใจทำมาค้าขายให้ร่ำรวยให้เจริญให้ร่ำรวยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ทำใจของเราให้สงบนะก่อนจะทำอะไรก็ทำสมาธิก่อนสมาธิเนี่ยเป็นหลักใหญ่หลักพระพุทธเจ้าหลักธรรมะคำสอนพุทธเจ้า
หลักของพระอรหันต์ที่ทำให้จิตเนี่ยว่างสว่างสงบสบายเนี่ยเป็นหลักยอดบุญกุศลพวกเราไม่ค่อยได้ทำกันพวกเรามองข้ามใจดวงนี้ไปเราเลยไปเอาใจดวงอื่นเอาใจที่คิดมากเอาใจเป็นทุกข์มากเอาใจที่วุ่นวายมากภาระธุระอะไรนั้นแต่ใจที่ว่างที่สว่างสงบนี้พวกเราไม่ค่อยได้สนใจใจดวงนี้แต่ถ้าเราสนใจใจดวงนี้แล้วเนี่ยพวกเราจะมีความสุขมากจิตใจจะผ่องใสเบิกบานจะเย็นเอาให้ทำสมาธิสัก5นาทีเอามือชนกันมือควางขวาวางบนมือซ้ายผมต้องมือชนกันเราจะได้มีสติสมบูรณ์นะจะได้สงบหายใจลึกๆสัก 3-4 ครั้งนะหายใจลึกๆเข้าปอดสัก 3-4 ครั้งสูดลมเข้าแล้วค่อยๆปล่อยลมออกแล้วค่อยสูดเข้าไปแล้วค่อยปล่อยลมออกที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้หายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกสังเกตไว้ที่สองช่องจมูกของเราทำใจว่างๆจับลมไว้ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าของเราเมื่อเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะใดก็น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้หายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกสังเกตไว้ที่สองช่องจมูกคิดอะไรก็ช่างมันช่างเฉยช่างเฉยลมผ่านเข้ากระทบที่สองช่องจมูกลมผ่านออกกระทบที่สองช่องจมูกติดไว้ที่ปลายจมูกของเราหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทพูดลมเข้าโทลมออกกำหนดไว้กับตาเบาๆสว่างที่แก้วตาดำหลับตามืดก็รู้หลับตาสว่างก็รู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทติดไว้ที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบทำใจสบายๆไม่กังวลอะไรไม่ห่วงอะไรตัดช่องน้อยเฉพาะใจตัวเองพิจารณาว่าลมของเราไม่มีหายใจอยู่คนไม่มีลมหายใจก็คนอยู่ในท้องแม่คนที่ตายแล้วหรือพวกเข้าจตุทฌานพวกที่เข้าจตุทฌานจะไม่มีลมหายใจนอกจากนั้นแล้วมีลมหายใจทุกคนแม้จะนอนหลับก็มีลมหายใจตอนนี้เรามากำหนดไว้ที่ลมหายใจในจิตเราจะสงบจิตเราจะเป็นบุญลมผ่านเข้านึกพูดลมผ่านออกนึกโท